0: ติ้งดีแน่เลยวันนี
1: ้ทำไมอ่ะ
0: เอ้าวันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
1: ใช่
0: เออเราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
1: ติจูเอียโมเดิร์น
0: ถูกต้อง
1: เออ
0: หูเท่านั้นเลยติ้งดี
1: ดีมาก
0: วันนี้แมสแน่แมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
1: ครั้งที่

0: ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันได
1: สวัสดีครับพี่นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้นสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาจะแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำสารพระภูมิอ่ะพี่เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
3: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดาม
1: ีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารพระภูมิมันตั้งแต่เกิดเลย
3: ไหมบ้า
1: เกินไปแล้วไม่เหรอแล้ว
3: ไม่
1: ได้ทำตั้งแต่แรกทำอะไรก่อน
3: ใครเขาจะดูดนมไปด้วยสร้างสารพระภูมิไปด้วย
2: เราเป็นบริษัทออกแบบนะ
3: โอ้เดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: อ๋อพี่เป็นสถาปนิกเหรอฮะ
3: ออกแบบอะไรบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริมอะไรเลย
2: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้น
1: เ
2: ลยเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ยเราก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือ ช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
1: สเก็ตสารพระภูมินะ
2: คือ
1: ตั้งโรงงานเราเข้าไปออกงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยอ่ะก็ให้ตั้งสารอะไรพี่
2: ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นศาลพระพรหม
1: มีศาลพระพรหม
2: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
1: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระพรหม
3: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
2: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
3: เงื่อนไขเดียวกัน
2: ก็คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
1: เต็มที่เลยก็ได้เป็นสตรีมเลย
3: ครับ
2: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
3: คือ
1: แล้วแต่
3: อันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
1: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคโน่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
3: ีย
1: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
3: คล้ายๆปราสาทคล้ายๆวังคล้ายๆวัด
1: มียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
2: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
1: คร
2: ับ แต่ว่าคือเราเป็นอาร์คิเต็กเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมททีเรียลที่เกิดขึ้นบนวิถีที่เราทำงาน
1: ในโลกใบนี้
2: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรอะก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
1: จากเครื่องผูกไม
2: ้
1: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
2: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดได้นับปัจจุบันนี้ขึ้นมา
1: ครับ
2: เพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอะเราไปช่วยเขาเลือกเลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
1: ผมชอบดีมาก
3: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
1: สายตานักออกแบบนะ
3: ทำไงดีวะ
1: ไม่ได้ไม่เข้ากันเว้ย
3: ทำไงดี
1: แล้วพี่ทำไงฮะ
2: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
1: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
2: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะก่อนนั่นอีกนะ
1: ครับ
2: คือหมายถึงว่าเราก็ไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
1: ี้ยโอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: คืออะไรถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วยรสนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรสนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รสนิยมของพี่ไกรลาดตอนนี้ขายได้อะ
2: ก็ครับ
1: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธ
3: จุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
1: ุ
3: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
3: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดนี
2: ้ฮะจริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
1: ใช่ไหม
2: เพราะว่าคืออาร์คิเต็กไม่ใช่นักขายนะครับ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
1: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะคร
3: ับ
2: อบดัดโค้งมา
1: ใช่จริงด้วยว้าว

0: แล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะครับเพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: ครับผม
2: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
1: ื
2: มครับให้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
1: คนนี้ออกแบบนี้นะ
2: ไอแบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้เขาอะไรเงี้ย
1: คือเราต้องรองานเราพูดแทนเรา
2: ใช
1: ่
2: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
1: ใช
2: ่แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
1: อ
2: ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง
1: มันเป็นพอดักดีไซน์เนาะเนี่ยเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็นพอดักที่ออกมาโดยเราแล้วเรา
2: คือมันต้องขายอะ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร
1: ์
2: ที่คิดออกนะแต่จริงๆการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำครับ
1: ครับให้คนได้เห็น
2: เปิดตัวให้คนรู้จักเราว่าเราทำอะไรนะเรามีอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร
1: ์ครั้งแรกสมัยงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำแบบนั้นล่ะพี
0: ่
1: เอาจะถามจริงๆอ่ะ
2: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
1: ้
2: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงนึงผมว่าประมาณปีได้นะ
1: ครับ
2: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
1: แน่นอนเลย
2: คือจนแบบให้พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
0: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได้
1: แต่
0: ว
1: ่
0: าม
1: ีสื
2: ่อ
0: มาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
2: ้
1: แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
2: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่ากว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้ในช่วงเวลาประมาณนั้นคือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะครับแต่ว่าเทียบกับที่เรา
1: ลงทุนไป
2: หรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
1: เสียวๆ
0: ผมอยากรู้ต่อว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
1: เออใช
2: ่2แบบ
0: อ๋อแค่2แบบไง
1: 2แบบ
0: 2แบบแต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมี2แบบ
1: 2แบบ
2: ใช่
0: ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
2: ประมาณนึงนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเค้าก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมา
1: ซื
2: ้ออันเนี้ยอะไร
1: จริงจริง
0: เอ๊ะอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
1: ้
0: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
1: อยากจะไปคุยกันต่อเลย
0: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
1: ใช่
0: ดีไหม
1: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริงว
2: ่
1: ามีกี่ซีเรียลตอนนี้นะครับเรามีคัมติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
0: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
1: เชิญครับนี
0: ่ไปดู
1: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแล้วแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากแต่ไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
0: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
2: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
1: ครับ
2: ก็คือ
1: เออมีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
2: ใช่แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อนี่พ่อภูมินี่ตายาย
2: แล้วก็
1: คือต่างกันเนี่ยฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
2: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
1: ้
2: น
1: ิ
2: ดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพ่อภูมิก็คือเสาเดียว
1: อย่างที่บอกว่าที่มาจากไม
2: ้อะไรนะครับส่วนตายายก็คือสี่เสาอย่างน้อย
1: เสา
0: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
2: ใช่
0: นะแบบโบราณอยู
1: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพ่อภูมิโอเค
0: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
2: จริงๆก็
1: นี่ไงเอาไว้ให้
2: ไว้ใ
1: จ
2: อะไร
1: เช้าไงอะไรวะออกกำลังกายแค่ออกกำลังกาย
0: คล้องพวงมาลัย
1: มาไหว
2: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0%
1: อ่าฮะ
2: แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
1: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
2: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเง
1: ี้
2: ยแต่ปรากฏดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงเนี้ย
1: มันอยู่นานๆครับมันสเตย์แน่นอน
2: เพราะฉะนั้นก็อยู่แน่นแหละ
1: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อให้พลังงานสวยงามด้วย
0: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
1: ยอดไปเลย
2: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสเลตนะคร
1: ับ สเลตโอ
2: ้คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ

0: ครับมันเนื้อวัสดุจริงๆ
1: นี่เลยก็คือสแตนเลส
0: สแตนเลสมันเงาเลยเห็น
1: แกนิโต้
0: ครับ
1: กระจก
0: กระจกเห็น
1: แล้วสแตนเลสอีกวินี่ก็เป็นกระจก
0: กระจกอีก
1: พวกนี้ก็สแตนเลสหรืออลูมิเนียม
0: นี่กระจกกระจกคนทราย
1: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบคว่าไอ้คุณขวดมันต้องมีทองมากนะ
0: เออคือเราทำอย่างนี้ไปปุ๊บผู้ชายก็แบบนั่นมันดูไม่ค่อยลักชูไงมันอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนิดนึง
1: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
0: ครับผมใช่ก็เป็นท่อน
1: ๆ
0: เป็นท่อนๆ
2: ม
0: าว่าม
2: ีอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
0: อะไร
2: แต่มันสงสัย
0: อะไรนี่
2: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
1: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสแตนเลสครับ
0: อ๋อ
1: คือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโพเซตทั้งหมด
0: ครับ
1: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
2: เอาละนี่คือออริจินอล
1: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
0: นี่คือสารพระพรหม
1: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
0: เปิดสีหน้า
2: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
1: ใช่ครับ
2: เพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมี4พักหรือสี่หน้า
0: ดูแลปกป้องทั้ง4ทิศ
2: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงศาลพระพรหมนะที่ที่ไหน
0: ในละวันเนี่ย
2: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้ม4ทิศ
0: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
1: ประมาณ
0: ไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้ม4อันชนอะไรเงี้ยแล้วมียังคงมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
2: หนามากอ่ะ
0: หนาเลย
1: 10หรือ12มิลนะคร
2: ับ โ
0: อ้เซนกว่า
2: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
1: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
0: สวยอ่ะ
2: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
1: สแตนเลสเหมือนกัน
0: สแตนเลสเหมือนกัน
2: อันนั้นคือ
1: กระจกล้วน
2: ๆอบโค้งมาเลย
1: ครับ
0: กระจกล้วนๆเลยวะใช่จริงด้วยว้าว
2: ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
1: ใช่คือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
2: ใหญ่มาก
1: อันนี้ก็จะครับผม
2: ใหญ่มาก
0: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
1: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
0: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยเนี่ยเหรออ๋อ
2: คือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
0: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
1: ใช่
0: ถูกป่ะฮะ
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
0: เฮ้ย
2: คือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเอาไปตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดี
0: เออใช่
1: ก็เลยนึกถึงพราหมณ์หลวง
0: โอ้
2: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงเสาชิงช้าใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
0: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
2: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
0: ครับผม
2: แต่ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
1: ใช่คร
2: ับเป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
0: ท่านี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
2: อ
0: ้
2: าวแล้วไป
0: ที่ไปที่นู่นเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขาว่าไง
1: พอไปคุยกับ พราหมณ์หลวงปุ๊บ เขาบอกว่าคือแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
0: ครับ
1: มันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นหนึ่งอะไรก็ได
0: ้โอ
1: ้แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
0: อ๋อที่เราสงสัยก็ว่ามีเสาเดียวทำไมอ
2: ่
0: ะนี่ไง
2: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
0: เบสิกเลยคือมีหลังไม้ขึ้นมามีเพลข้างบนทำให้มันเหมือนเทินสูงจากพื้นขึ้นม
1: า
0: แล้วก็วางอะไรสะดวก
1: วาง
0: ของบูชาสะดวก
2: เท่านั้น
1: เท่านั้นเอง
2: ไหว้ได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วกราบไหว้ได้แล้ว
0: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่า authorization หรือว่าการยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ผลตอบรับเป็นไง
1: ฮะมันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมททีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่า มันต้องมีสีในตัวเองครับ
0: เออ
1: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดมัน
0: เข้าใจเข้าใจ
1: จะได้ไม่อะไรงี
0: ้ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าเออใช้สีวัสดุเลย
1: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าให้คุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
0: หินมันดูไม่ค่อยรวย
1: อะไรประมาณน
0: ั้น
1: มันต้องมีบ้าง
0: ทองก็หน่อยดิ
1: อันนี้ก็
0: ตายาย
1: ตายาย
0: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
1: เหมือนนะเหมือนข้างบน
2: เหมือนกัน
0: อุ้ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกไหมฮะ
1: เป็นนี่นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
0: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
1: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
0: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นคัสเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
2: ้ผมเห็นตรงนี้ผมขอถามหน่อย
0: เออ
2: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
0: เออ
1: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริงๆ
0: อ๋อที่อยู่ข้างในเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่คร
0: ับตรงๆยอด
1: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
0: เอาเหรอ
2: มันก็น่าจะสวยดีนะ
0: เออนั่นดิน
1: ี่แถว
2: นะ
0: เนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะโอ้ดูรอยเลยดูอะไรเนี่ย
2: ข้างในนี้ด้วย
0: มีหมด
2: มันก็น่าจะสวยดี
0: แล้วพี่ใส่ไปตอนแรกก็สวย
1: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไรเงี้ย
0: ครับครับ
1: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
0: เออ
1: เราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอลลาดครับติดที่แท่นแทน
2: บอลลาดอธิบายหน่อยครับบอลลาร์ดมันหน้าตายังไงคร
1: ับ มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะครับอันเล็กอันใหญ่อันอะไรเงี้ย
2: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
0: ใช่โคมไฟสวน
2: ที่ตั้งขึ้นมา
0: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบราณมากเลยนะเท่มากเลยนะ
1: อันนี้ศาลพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียด
0: ครับ
1: ที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรเงี้ยเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
0: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอ่ะต่อไปฮะ
1: อันนี
0: ้แขวนไว้เต็มเลย
1: พระพรหมครับ
0: พระพรหมเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็
1: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
0: คือใหญ่มาก
1: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพี่เลือกมา
0: ครับ
1: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
0: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู
2: ่สุดท้ายใหญ่มาก
1: อันนี้ก็ศาลพระพรหมเหมือนกันครับ
2: ใหญ่มาก
0: เบิ่มเลย
2: อุ้ย
0: เบิ่มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
2: ฮะ
1: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินัลคล้ายๆ
0: ครับครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
1: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือทุกคนส่วนใหญ่อ่ะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
0: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
1: ้อ่า
0: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
1: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
0: จะรุ่นอื่น
1: ซื้อ
0: นี่ไง
1: แบบนี้ครับ
2: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ย
0: เออ
2: มันมี
0: ไปดูไหมไปดูสิ
2: เนี่ย
0: อยากดูไม่ใช่อยากดู
2: คือมันมีหลายชั้นอ่ะ
0: เออใช่
2: นะ
0: ดูแบบมีไฮราคีนะ
2: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
0: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆแล้วแต่คุณเลย
1: ใช่ครับ
0: เวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการไหมครับ
1: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
0: ครับ
1: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
0: อ๋อโอ้โห
1: เพราะว่าคือเราก็เจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
0: เข้าใจ
1: เท่าไหร่
0: เข้าใจ
1: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
0: เป็นท่อนๆไปวางบึ้งบึ้งบึ้งบึ้ง
1: ใช
2: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
0: เออหน้างาน
1: เตรียมแท่น
0: แท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกในเรื่องนึงแต่ว่าของแบบนี้ถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะ
2: เตรียมแท่นไว้ก่อน
0: เตรียมแท่น
1: ใช
0: ่เออไม่นี่นั่นเพราะว่า
1: คือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรอยิ่งให
0: ้ครับ
1: ก็ว่า
0: อ๋อเหรอมีดรอยิ่งให้ด้วยเหรอ
1: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรเงี้ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเค้ามีตัวเลขนะครับ
0: ฮะใช่มีเลขมงคลนะกว
1: ้
0: างยาวเท่าไหร
1: ่

0: นะบันไดกี่ขั้นอะไรเงี้ย
1: เราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
0: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
1: า
0: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
2: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
0: จริง
2: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
0: ใช่
2: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบนะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
0: ถูกต้องครับถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
1: คร
0: ับ แล้วก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชม
2: ขอบคุณ
0: อย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Plus ฮะไปดูได้เลยครับ
3: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
0: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
4: อมรินทร์ทีวี
5: ตอน6ข้อดีของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเช่นในการร่างคำฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในร่างคำฟ้องโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียเวลากรอกรายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้งการนำระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำฟ้องหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือคำให้การนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้แล้วก็สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อผู้ใช้งานยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำฟ้องหรือคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวนไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์เอกสารแนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันทีการแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบรับไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือบิลเพย์เมนต์เพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกันการฟ้องคดีปกครองผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบ

เธอนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th หากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
3: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
4: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
3: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
5: ทายปัญหาเหรอดีดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
2: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่
3: ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทนฮึ
2: ทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้าหน่อยปล่อยข้านะปล่อยข้า
6: จบไป
5: ที่สูงสูงด้วย
1: เจ้าจะแกล้งอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
3: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
2: ไม่ใช่เอ้ยเอ้ย
3: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
5: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
6: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
5: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
3: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
2: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
4: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
5: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
5: ข้าถูกกว่าข้าถูกกว่า
3: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
2: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่หายใจไม่ออก
3: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
2: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
1: เบยเจ้าปันก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
2: เกือบไม่รอดนะ
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
4: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน่
1: จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
5: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง
7: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่4การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
1: เจ้าใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โห

0: ไปซะแล้ว
1: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
2: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
3: เบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
0: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
2: ใช่
0: เฮ้ย
2: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายถ้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
1: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากล่ะเข็มทอง
2: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
3: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุเท่านั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
2: มีเหตุผล
0: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
4: ไม่ใช่
5: เฮ้ยแม่เงียบ
3: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันเหรอ
0: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
6: ตาน้อย
7: ศิลากันเจ้าปันเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
0: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อเนี้ยพวกเจ้าเสร็จแน่ตาน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
7: ไม่ใช่
0: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
7: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
6: เฮ้ยน้อยสุดยอด
7: ตันน้อยซะอย่าง
0: น้อย
3: คราวนี้จะอุปาทาน
7: ฮะ
6: ช่วยด้วย
0: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
8: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
3: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV

0: วีเท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์ต่อมสำนึกความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับ
1: มาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นต่อมสำนึกดีสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ
0: และสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปสำรวจกับพฤติกรรมยอดแย่ที่ทำกันซ้ำๆโดยที่เราเนี่ยไม่อยากให้มันกลายเป็นเรื่องเดียวก็ชินคร
1: ับใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเปิดประเด็นที่หลายคนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความซื่อสัตย์กันบ้างกับท็อปิกสดๆร้อนๆนั่นก็คือโกงแชร์ลูกโซ่นั่นเองค่ะจีคิดว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินหรือเคยได้รับรู้ข่าวจากกระแสสังคมมาไม่มากก็น้อยค่ะพี่ปอน
0: คือถ้าเรารวยได้ง่ายๆโดยการที่เราเนี่ยไปดูคลิปใครเขาโชว์วิสัยทัศน์หรือว่าดูคลิปโชว์อวดรวยเนี่ยทำให้เราเกิดกิเลสอยากได้อยากมีโดยไม่ต้องทำงานที่สุจริตให้เหนื่อยยากพี่ว่าประเทศของเราเนี่ยก็คงมีแต่คนรวยไม่มีคนจนหรอกครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วจะเป็นยังไงถ้าตัวละครในคลิปสั้นของเราเนี่ยเชื่อจนหมดใจถึงขั้นไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุน
0: อย่างว่าความโลภมันบังตานะ
1: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับคลิปละครสั้นที่มีชื่อตอนว่ารวยทันใจกรรมตามทันไปรับชมเลยค่ะ

0: ใครอยากเป็นเศรษฐีเอาละครับถ้าใครอยากเป็นเศรษฐีฟังทางนี้ครับเคยได้ยินคำคำหนึ่งไหมครับกับคำที่ว่าขยันผิดที่ร้อยปีก็ไม่รวยแล้วคุณจะขยันทำงานหลังขดหลังแข่งกันไปทำไมล่ะครับสมัยเนี้ยเราต้องให้เงินทำงานแทนเราครับถ้าอยากรวยพูดตามผมครับรวยรวยรวย
1: รวยรวย
0: รวย
1: รวย
0: รวยรวย
1: รวยรวยรวย
2: มือเที่ยงทานอะไรดีครับ
0: ผัดกะเพรา
2: ไข่เจียวไข่ดาวครับ
0: ไข่ดาว

0: อะไรครับ
1: เก๊กฮวย
2: เก๊กฮวย
3: โอ้ยไม่ใช่ครับจะพูดตามผมทำไมล่ะครับผมจะสั่งข้าว
1: อันละครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรวยล้นฟ้าขอให้เชื่อใจบอสเก่งครับเพียงแค่เปิดบินกับผลิตภัณฑ์รวยล้นฟ้าเริ่มต้นแค่ 50,000 บาทครับ
0: หรือถ้าอยากรวยเร็วก็ต้องลงเยอะๆครับหรือใครมีเพื่อนอย่าลืมชวนเพื่อนมาลงทุนเรามีเปอร์เซ็นต์ให้อีกใครอยากเป็นเศรษฐี
1: เอาละครับถ้าใครสนใจเชิญลงชื่อและชำระเงินหน้าห้องประชุมได้เลยครับ
4: เชิญครับหน้าเลยรวยทุกคนครับวันนี
5: ้มาแล้วครับ
6: วันแตกแบบนี้เราจะไม่โดนข้อหาแชร์ลูกโซ่หรอกพี
1: ่กลัวพวกมันกับตำรวจจะรู้ว่าเราก็อยู่ต่างประเทศแล้วใครอยากเป็นเศรษฐี
7: เราเป็นสิ
8: เราเป็นสิ
1: โง่จริง
9: ฮัลโหลไอ้แดนเหรอตอนนี้พี่หนีตำรวจมาอยู่บ้านแม่ที่ต่างจังหวัดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะหนีเข้าชายแดนแล้วเองก็รีบหนีอย่าให้โดนจับได้ได้ยินเปล่าไม่ต้องห่วงพี่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอนแค่นี้ก่อนเอ้าเดี๋ยวแม่จะไปไหนเป็นอะไร
10: แม่ชีวิตผูกคอตายที่ต้นตีนเป็ดนะลูกแม่เป็นหนี้นอกระบบ2ล้านและตอนนี้ดอกเบี้ยมาไปถึง5ล้านแล้วลูกโถยมันโทรมาทวงแม่ทุกวันเลยและช่วงหลังนะมีผู้ชายหน้าแปลกๆหน้าโหดๆมาป่วนเปี๊ยะแถวหน้าบ้านเราเนี่ยเรื่องไม่เช้านี่สดๆร้อนๆเลยนะมันโทรมาหาแม่มันบอกว่ารู้ว่าน้องหนิงเรียนที่โรงเรียนอะไรมันรู้หมดเลย
1: เอาแล้วแม่ไปกู้เงินทำไม
10: แม่ไปกู้เงินมาลงทุนผลิตภัณฑ์รวยล้นฟ้า
1: ล้นฟ้าไอ้บริษัทเลวบริษัทนี่หว่าเฮ้ย
10: นี่ลูกว่าไม่ใช่แม่โดนหลอกคนเดียวนะลูกนะพ่อเองก็โดนลุงป้าน้าอาของเองโดนกันทุกคนเลยแม่ได้ข่าวไปนะว่าไอ้เจ้าของคนเนี้ยมันปิดการหนีไปแล้วโอ้ยพวกต่อมสำนึกอักเสบ
1: เป็นกรรมมีจริงจริงโดนทั้งตระกูลเลยแม่เก่งขอโทษแม่เก่งเป็นเจ้าของบริษัทรวยล้นฟ้าแม
10: ่เอ็งจะเป็นแล้วล้นฟ้าครอบครัวหมดตัวเพราะเอ็งเน
1: ี่ยเก่งขอโทษนะแม่ตอนนี้เก่งกำลังหนีตำรวจอยู่อยากจะรวยเร็วไปหน่อยไม่คิดเลยว่าเวรกรรมจะตามมาเร็วขนาดนี้แม
11: ่ตำรวจก็มาเร็วเหมือนกันครับ
12: ผมร้อยตำรวจเอกปราณนท์เอมสุขคุณมีหมายจับข้อหาช่อโกงประชาชนมีคนที่เสียหายจากการโดนคุณหลอกลวงเนี่ยมาแจ้งความไว้กับผมเป็นจำนวนมากอยากรวยนี่มันไม่ผิดหรอกนะครับแต่มันต้องรวยจากการทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริตคนไทยมีปัญหากับพวกคนอย่างพวกคุณประเทศชาติมีปัญหากับพวกคนอย่างพวกคุณไป
1: ใครอยากเป็นเศรษฐี
12: ฉันน่ะสิฉันน่ะสิเฮ้ยตอนนี้ไม่ต้องเป็นแล้วครับเศรษฐีแต่ว่าไปเป็นผู้ต้องหาแทนไปครับ
1: ไปอ
12: ่ะไปขึ้นรถเลยขึ้นรถนั่งดีๆนะ
10: ลูกค้าเดี๋ยวแม่เอาปานโกน้ำเต้าหู้ไปให้นะลูกค้า
12: เอาคุณแม่ครับช่วยกันเข็นหน่อยครับ
10: ให้ฉันเข็นเนี่ยนะ
12: ใช่ครับ
10: ขอโปรดไปให้ลูกนะอ
12: ย่างก็แบนจะไปกันเลย
10: เองทำเวรทำกรรมไว้กับใครเองก็ต้องรับเวรรับกรรมคนนั้น
13: เกียรติในสังคมมันง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
14: ้วันนี้ละครสั้นของเรานี่สุดยอดมากเลยนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าคนบางคนเนี่ยต่อมสำนึกอักเสบมากโดยเฉพาะบางคนนะครับที่หากินกับความโลภของคนอย่างไม่มีจิตใต้สำนึก
15: ใช่แล้วค่ะเงินของคนที่โดนหลอกเนี่ยอาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตเปรียบเสมือนความหวังเดียวในชีวิตของเขาเลยก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเหมือนกรณีแม่บอสเก่งที่อุตส่าห์ไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาลงทุนเลยค่ะ
16: คนที่เห็นคนอื่นรวยและอยากรวยบ้างแล้วไปลงทุนด้วยก็มีความผิดโพสต์เองประมาทไปเชื่อคนง่ายเองใช่ไหมคะ
15: ก่อนที่เราจะลงทุนอะไรเนี่ยเราต้องมีสตินะคะ
14: ใช่เลยครับมันเป็นเรื่องที่สะท้อนสังคมจริงๆนะครับว่าคนโกงและคนไม่ซื่อสัตย์เนี่ยสุดท้ายกฎหมายก็ทำหน้าที่ของมันครับ
15: และเพื่อนๆและคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง
14: ไปฟังกันเลยครับ
17: ก็จริงๆทุกๆการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วเนาะคนที่จะตัดสินใจลงทุนนะคะก็ต้องมีการศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะลงทุนเนาะไม่ใช้ความโลภชักจูงไม่อย่างนั้นมันก็จะเกิดความผิดพลาดได้อะค่ะแต่ว่าถ้าสมมติมันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาสิ่งแรกที่ควรมีก็คือสตินำความผิดพลาดนั้นมาเป็นบทเรียนเป็นภูมิคุ้มกันสำหรับการลงทุนครั้งต่อไปในอนาคตของเราค่ะ
18: พฤติกรรมแชร์ลูกโซ่คือพี่คิดว่าเขาเป็นคนพูดจาโน้มน้าวคนเก่งแล้วก็ใช้คนมีชื่อเสียงมาอดรวยทำให้คนเชื่อโดยสนิทใจมากขึ้นแล้วคนตกเป็นเหยื่อเยอะขึ้นคิดว่าคนโกงคนได้รับโทษเราไม่ควรจะเชื่อใจใครง่ายๆแล้วก็มีสติให้มากขึ้นกว่านี้ค่ะ
19: น่าเห็นใจนะครับหลายๆคนเสียเงินเพราะอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่กลับโดนหลอกมันเหมือนว่าพวกเขาหากินกับความหวังของคนเพื่อไปสร้างความ

0: ความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับตนเองผมว่าถ้าสังคมเรียนรู้เรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับคงจะช่วยการระมัดระวังหรือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ดีเลยนะครับ
1: ฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆน้องๆกันแล้วเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเรื่องของการขายฝันรวยรัดรวยเร็วเนี่ยไม่มีอยู่จริงและข้อสำคัญเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับ
2: ใช่ค่ะเพราะปัญหาใหญ่เกิดขึ้นได้บ่อยๆหรือเพราะว่าเราเนี่ยมีความซื่อสัตย์กันน้อยลงหรือเปล่าคะ
1: เราต้องไม่ลืมนะครับว่าความสุขที่แท้จริงของเราทุกสิ่งที่ได้มาจะต้องได้มาจากความซื่อสัตย์และสุจริตครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
2: หวังว่ารายการของเราเนี่ยจะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้คิดและทบทวนพบกันใหม่เสาร์หน้า 11:00 น.นะคะ
1: และพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: าไม่ทำกันแบบนี
1: ้ลูกฉันเป็นคนดีนะโว้ยพี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยรับจ็อบเป็นไรเดอร์ส่งอาหาร
2: ทำไมต้องแต่งท่อเสียงดังหรอ
1: เวลาไปส่งอาหารนะจะได้ยินเสียงมาเนิ่นๆ

0: แล้วสยามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: นี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตักกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: เฮ้ยนายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450

0: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
1: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
0: เฮ้รถด่างเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
1: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
2: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ
1: ่
2: ะ
1: และพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
2: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
1: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงหรือครับออกเลยครับออกเลยครับ
1: ไปละ
3: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวเดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
1: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
2: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียนคนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
2: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
0: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก

0: Creative My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
4: พร้อม

0: ว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวก
2: พี
0: ่โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
2: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
3: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
4: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
3: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
3: ครับ
1: เออแล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
3: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
6: เรียบร้อยครับ
7: เรียบร้อยครับ
8: ชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
8: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่เออ
3: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
8: นี
3: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
4: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
8: 7 นาที
0: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7 นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
6: ครับ
10: ค่ะ
6: ครับ
10: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
8: ไฟไหม้แล้ว
5: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
3: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
7: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
3: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
4: พวกเราก็มอบต่ำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
4: ได้เลย

0: เดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
1: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
0: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้มากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: โอ
9: ้
8: โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บ๊ายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: MCIU DLTV
1: สื่อแอนิเมชันเรื่องสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
2: แนะนำตัวละครครูพี่จองซันเดย์เพียงขวัญสิงโตข้าวหอม

0: รีซอร์หลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
1: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
0: ภาพขนมปัง
1: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
2: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพไก่ทอด
2: มีโปรตีนค่ะครู
0: เฉลยโปรตีน
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: มีไขมันด้วยค่ะ
0: เฉลยไขมัน
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพมะเขือเทศ
2: วิตามินและเกลือแร่ครับ
0: เฉลยวิตามินเกลือแร
1: ่ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพขนมไข่หง
1: นี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
2: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะน้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
1: เก่งมากครับ
2: มีไขมันด้วยครับครู
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงอยู่ในสารอาหารประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
1: ขนมไข่หงมีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
2: แล้วเราจะรู้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
1: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
2: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้เย้เย้
1: โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
2: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
1: ตกลงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับ
0: ณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
1: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกัน1จานครับ
3: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
2: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับไส้กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
1: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
2: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

0: มะเขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
0: ขอบคุณค่ะครู
2: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้ผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
4: วิตามินครับ
3: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
4: วิตามินครับ
3: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลุงมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
5: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
1: เด็ก

0: ค่ะ
1: โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรไทยทั่วประเทศค่ะ
2: นอกจากนี้เกษตรกรจากทั่วทุกภูมิภาคที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับบุคคลกลุ่มบุคคลและกลุ่มสหกรณ์ต่างๆก็จะได้เข้ารับพระชานโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันเกษตรกรประจำปี2569อีกด้วยค่ะ
1: ในวันนี้นะคะบรรยายโดยดิฉันปิยะนีเทียมอัมพร
2: ดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรม
3: ผมร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภครับเจริญชินภูมิ Thailand welcomes you to the live telecast of the Royal Ploughing Ceremony to be held at Sanam Luang Ceremony Ground Bangkok. Their Majesties the King and Queen will preside over the significant event which together with the Royal Cultivating Ceremony aimed at bringing auspiciousness and abundance to the nation's crops and grains. For people in Thailand, you can watch this program narrated in English if your television set has a dual language system.Or via the website prdwe.prd.go.th and the Facebook NBT World.
1: และในช่วงเวลานี้นะคะขอเชิญทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดบรรยากาศสดๆจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ
4: ที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะเพื่อเตรียมจะประกอบพิธีอันสำคัญในวันนี้ค่ะพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญซึ่งพระราชพิธีนี้นะคะเป็น2พระราชพิธีรวมกันค่ะพระราชพิธีเพื่อชมงคลนับเป็นตงอย่างหนึ่งนะคะซึ่งประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามก็คือเมื่อวานนี้พระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์อย่างหนึ่งซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569โอกาสนี้ทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสศิลาทรงศีลเมื่อพระราชวชิระโมลีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามประธานสงฆ์ถวายเสียงจบเสด็จพระราชดำเนินไปที่ธรรมาสศิลาทรงพระสุรายส่งพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระคันธรราชองค์ใหญ่รัชกาลที่10พระคันธรราชจีนนั่งรัชกาลที่10พระคันธรราชจีนเดินรัชกาลที่10พระคันธรราชบันไดรัชกาลที่10พระคันธรราชรวงข้าวรัชกาลที่10พระบัวเข็มพระพลเทพพระโคสุภราชและทรงประพรมพืชต่างๆซึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะ2ข้างแล้วทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค
2: ์ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธรราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีเพื่อชมงคลจบพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมพร้อมพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักแก่นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขรัฐกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาในปีนี้นะคะและทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมผู้ทำหน้าที่เทพีคู่หักทองได้แก่นางสาวฉันทิสาอารีสเวทและนางสาวอภิชยาฟูแสงค่ะส่วนเทพีคู่หักเงินได้แก่นางสาวพรจิตราจันเจริญและนางสาวสรัญญาทองคำ
4: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรนะคะกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีก็ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมกับการเริ่มต้นจะทำนา าค่ะซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยแต่ว่าไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนเอาไว้เหมือนกับวันอื่นๆในพระราชพิธีอื่นๆนะคะส่วนว่าจะเป็นวันใดในเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้นโดยเป็น2พระราชพิธีรวมกันค่ะคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งประกอบพระราชพิธีในวันแรกดังภาพที่เห็นนี้นะคะกับพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งก็คือวันนี้ค่ะ
2: สำหรับหมายกำหนดการพระราชพิธีในวันนี้เวลา 8:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จโดยพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงระหว่างเวลาพระฤกษ์ 8:09 นาทีถึงเวลา 8:39 นาทีค่ะจากนั้นนายวินโรจน์ทรัพย์สมสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจะได้ญาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์จากนั้นพระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลออกธุลีพระบาททงแล้วจะไปยังลานแรกนานะคะมีการไถดะไปโดยรี3รอบโดยขวาง3รอบหว่านธัญพืชผลหลวงลั่นโค้งชัยแล้วไถกลบอีก3รอบค่ะและในวันนี้พราหมณ์จะได้เสียงของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคโดยผลหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์ค่ะเสร็จแล้วจะได้แห่พระยาแรกนาเป็นขบวนอิสริยยศจากโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วเข้าขบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิรดาค่ะ
4: คุณผู้ชมคะซึ่งก่อนที่จะมีการเสด็จพระราชดำเนินในเช้าวันนี้นะคะเมื่อเช้าเวลา 7:19 นาทีค่ะขบวนอิสริยยศพระยาแรกนาได้ญาตราจากถนนกลางสนามหลวงมายังโรงพิธีพราหมณ์หลังจากที่พระยาแรกนาจุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสำคัญแล้วก็ได้ตั้งสัตยาธิษฐานในพิธีเสี่ยงทายผ้านุ่งแต่งกายพระยาแรกนานะคะซึ่งผ้านุ่งแต่งกายก็คือผ้านุ่งที่เป็นผ้าลายมีด้วยกัน3ผืนค่ะคือ4คืบ5คืบและ6คืบวางเรียงอยู่บนโต๊ะที่มีผ้าคลุมเอาไว้เพื่อให้พระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานหยิบหากหยิบได้ผ้าผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับผ้านุ่งผืนเดิมอีกชั้นหนึ่งเพื่อเตรียมออกแรกนาโดยถ้าพระยาแรกนาหยิบได้ผ้านุ่งผืนใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้นด้วยนะคะ
2: ค่ะหากหยิบได้ผ้า4คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะมากสักหน่อยนาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่หยิบได้ผ้า5คืบพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีค่ะและถ้าหากว่าหยิบได้ผ้า6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่
4: ซึ่งในวันนี้นะคะพระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐานแล้วก็หยิบเสียงทายได้ผ้านุ่งเป็นผ้า6คืบค่ะพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นี่คือผลของการเสียงทายผ้านุ่งนะคะของพระยาแรกนาในเช้าวันนี้ค่ะซึ่งการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่โบราณนะคะตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีค่ะในสมัยสุโขทัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเองเป็นแต่เพียงการเสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้นนะคะครั้นถึงรัชสมัยกรุงศรีอยุธยาพระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานเหมือนกับสมัยกรุงสุโขทัยแต่จะทรงจำศีลเงียบ3วันแต่จะมอบอาญาสิทธิ์ให้เจ้าพระยาจันทกุมารเป็นผู้แทนพระองค์โดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจจากกษัตริย์ซึ่งวิธีนี้ก็ได้ใช้มาจนถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะ
2: โดยความมุ่งหมายของการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้พระราชทานพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธี12เดือนนะคะว่าด้วยการซึ่งผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน ลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการที่จะทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้าเป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญไพบูลย์แห่งพระนครทั้งปวงค่ะแต่การซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆก็ด้วยความหวั่นหวั่นต่ออันตรายคือน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไปด้วงเพลี้ยและสัตว์ต่างๆจะบังเกิดเป็นเหตุอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิค่ะมีความปรารถนาที่จะให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลังจึงต้องหาทางที่จะแก้ไขและหาทางที่จะอุดหนุนที่จะเสี่ยงทายให้รู้ล่วงหน้าจะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจค่ะ
4: เมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้เห็นพระโคนะคะซึ่งพระโคในทางศาสนาพราหมณ์ก็หมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกฤษณะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงกำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งเพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์นะคะในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์ค่ะกล่าวคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันนะคะผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเข้าลักษณะโค้งสวยงามค่ะซึ่งเขาจะมีลักษณะเป็นโค้งแล้วก็สวยงามเท่ากันตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังที่ถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าที่แข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะ
2: โดยในปี2569กรมปศุสัตว์ได้ทำการคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจำนวน2คู่นะคะก็คือพระโคแรกนาขวัญ1คู่ได้แก่พระโคพอและพระโคเพียงค่ะยังมีพระโคสำรอง1คู่ได้แก่พระโคเพิ่มพระโคพูนโดยพระโคพอนั้นมีความสูง165เซนติเมตรความยาวลำตัว226เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก210เซนติเมตรอายุ14ปีค่ะส่วนพระโคเพียงมีความสูง169เซนติเมตรความยาวลำตัว239เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก213เซนติเมตรอายุ14ปีค่ะ
4: สำหรับในปีนี้นะคะพระโคแรกนาขวัญคือพระโคพอและพระโคเพียงส่วนพระโคสำรองก็คือพระโคเพิ่มและพระโคพูนนั่นเองนะคะ
2: โดยพระโคแรกนาขวัญค่ะเป็นโคพันธุ์ขาวลำพูนมีสีผิวขาวอมชมพูขนสีขาวสะอาดทั้งลำตัวไม่มีจุดด่างดำหรือสีอื่นบนลำตัวค่ะเขามีสีขาวลำตัวเป็นลำเทียนเขาทั้งสองข้างมีลักษณะโค้งสวยงามดวงตาแจ่มใสสีน้ำตาลอ่อนขนตาสีชมพูบริเวณจมูกขาวกีบสีขาวขนหางเป็นพวงสีขาวยาวลำตัวช่วงขาหลังและกีบมีความสมบูรณ์แข็งแรงเวลายืนและเดินจะดูสง่าค่ะ
4: ย้อนกลับไปถึงความมุ่งหมายอันเป็นมูลเหตุให้เกิดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นี้ขึ้นนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชาธิบายเอาไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธี12เดือนบอกว่าการแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมนิยมมีมาแต่โบราณเช่นในเมืองจีน 4,000 ปีล่วงมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงนาเองเป็นคราวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวไหมส่วนจดหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิดไม่มีเวลาว่างเว้นด้วยการซึ่งผู้นั้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญค่ะ

ข้าพระพุทธเจ้านายกองค์การในภูมิภาคนายกองค์การพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าจะบอกขอเดชะ

ราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนถึงความผูกพันเชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับการเกษตรกรรมของราชอาณาจักรไทยมาช้านานนะคะโดยสภาพสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในสมัยรัชกาลที่10ค่ะมีลักษณะผสมผสานระหว่างความเชื่อทางเหตุผลนิยมโดยโน้มนำไปทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นกว่าในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะแต่ก็ยังคงรักษาโลกทัศน์แบบเดิมไว้ควบคู่กันไปด้วยคือพระมหากษัตริย์นั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเช่นเดิมค่ะแม้ว่าจะมีบางช่วงเวลาที่จัดเพียงพระราชพิธีเพื่อชมงคลก็ตามแต่ก็ยังรักษาพระราชประเพณีนี้ไว้นะคะเพื่อที่จะอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและขวัญกำลังใจของชนในชาติค่ะ

0: นี้นะคะพระยาแรกนาจะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระพลาที่ประทับโดยผู้ที่ทำหน้าที่พระยาแรกนาในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีนี้ก็คือนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้ยาตราพร้อมเทพีคู่หาบทองและคู่หาบเงินออกจากโรงพิธีพราหมณ์โดยมีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำนะคะจากนั้นจะเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระพลาที่ประทับค่ะปัจจุบันนะคะพระยาแรกนาได้แก่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตำแหน่งค่ะส่วนผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นพิจารณาคัดเลือกจากข้าราชการสตรีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ยังไม่ได้ทำการสมรสมีตำแหน่งตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการขึ้นไปและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วนะคะ
1: โดยเทพีคู่หาบทองค่ะได้แก่นางสาวฉันทิสาอารีสเวทปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการสังกัดสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและนางสาวอภิชยาฟูแสงปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะคะส่วนเทพีคู่หาบเงินค่ะได้แก่นางสาวพรจิตราจันเจริญปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะและนางสาวสรัญญาทองคำปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะ
0: ซึ่งขบวนของพระยาแรกนาก็จะญาตราไปยังบริเวณลานแรกนานะคะซึ่งณที่นั้นนะคะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเจ้าพนักงานได้จูงพระโคเทียมแอกเพื่อให้พระยาแรกนาจะได้เจิมพระโคและคันไถก่อนที่จะเริ่มไถเวียนโดยรอบท้องสนามหลวงค่ะที่21เมษายนที่ผ่านมานะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดพิธีบวงสรวงคันไถงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรณบริเวณประรำพิธีอาคารจัดเก็บคันไถกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะ
1: โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรนั้นเป็นผู้จัดเก็บดูแลรักษาซ่อมแซมปรับปรุงและจัดเตรียมคันไถสำหรับวันงานพระราชพิธีนะคะโดยช่วงเดือนเมษายนก่อนพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญของทุกปีกรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงคันไถให้มีสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งถือว่าเป็นการบูชาพระพลเทพผู้มีคันไถเป็นอาวุธนะคะซึ่งในอดีตคันไถนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมดินก่อนปลูกข้าวค่ะสมัยที่ยังใช้แรงงานสัตว์อย่างเช่นโคกระบือยังไม่ได้มีการใช้เครื่องจักรเหมือนเช่นทุกวันนี้นะคะซึ่งปัจจุบันคันไถก็ยังคงถูกนำมาใช้ประกอบพิธีไถหวานในพระราชพิธีสรพระนางครรภ์แรกนาขวัญทุกปีค่ะCenter of the yoke is a Garuda brass beam, the Inalga, cast in brass, gilded leather, decoration, mounted on the lotus base.
0: พระแสงประตักพระบัณฑิตถือพระเต้าเทวบิดซึ่งเป็นภาชนะบรรจุน้ำพระพุทธมนต์เชิญนำหน้าพระยาแรกนาเพื่อประพรมน้ำเทพมนต์หรือน้ำพระพุทธมนต์ลงบนพื้นดินบริเวณลานแรกนาค่ะพระ
1: จะสาดพรมน้ำพระพุทธมนต์ลงบนพื้นดินเดินนำขั้นตอนนี้ทุกพนักงานพิธีกระทั่งมโหระทึกซึ่งหมายถึงการตีกลองมโหระทึกตลอดเวลาที่ไหลทั้งหมด9รอบนะคะโดยในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นจะมีการเดินเวียนไถในบริเวณลานแรกนารวมทั้งหมด9รอบนะคะถือว่าเป็นขั้นตอนในการเตรียมดินสำหรับการทำนาแบบดั้งเดิมค่ะโดยการไถรอบแรกนั้นเป็นการไถทักษิณาวัตรหรือการไถดะวนขวาไปตามเข็มนาฬิกาจะกระทำรวม3รอบค่ะเพื่อพลิกหน้าดินให้ร่วนซุยและเป็นการเอาเลิกเอาชัยการไถแปรเป็นการไถตัดขวางกับรอยไถเดิมเพื่อย่อยดินให้ละเอียดยิ่งขึ้นถ้าหากเป็นนาข้าวโดยทั่วไปที่มีการใส่ปุ๋ยหรือมีเศษหญ้าการไถแปรก็จะช่วยให้อินทรีย์วัตถุต่างๆถูกกลบลงดินเป็นธาตุอาหารทำให้ดินนั้นเหมาะแก่การหว่านหรือดำนาค่ะส่วนการไถครั้งสุดท้ายนะคะหลังจากหว่านเมล็ดพันธุ์พืชแล้วจะเรียกว่าการไถกลบค่ะจะกระทำเพื่อกลบเมล็ดข้าวลงในดินทำให้เมล็ดข้าวได้รับความชื้นและเจริญเติบโตได้ดีค่ะซึ่งความมุ่งหมายของพิธีแรกนานั้นก็อยู่ที่ว่าจะทำให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรค่ะเพื่อชักนำให้มีความมั่นใจในการทำนาแม้จะเป็นความจำเป็นสำหรับบ้านเมืองในสมัยโบราณอย่างไรถึงปัจจุบันนี้ก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะการเกษตรซึ่งมีการทำนาเป็นหลักนั้นเป็นสิ่งสำคัญแก่ชีวิตความเป็นอยู่และการเศรษฐกิจของประเทศมาทุกสมัยนะคะจะได้ยินการประโคมดุริยางค์ดนตรีในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะโดยเมื่อไถครบแต่ละรอบค่ะโหรหลวงจะทำการลั่นคล้องชัยเจ้าพนักงานประโคมสังแตรฝรั่งบรรเลงเพลงสำหรับบทตลอดการเดินไถดะ3รอบนี้วงปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงเชิดฉานอันเป็นเพลงที่หมายถึงการเดินอย่างสง่างามของสัตว์นะคะซึ่งในพิธีนี้ก็หมายถึงการเดินด้วยท่าทางอันสง่างามของพระโคเมื่อพระยาแรกนาไถดะบดุรี3รอบเพื่อพลิกดินให้เป็นก้อนวงปี่พาทย์บรรเลงเพลงโคมเวียนค่ะมันเป็นเพลงที่หมายถึงการเสด็จมาของเทพเจ้าและเทวดาที่มาร่วมชุมนุมในพระราชพิธีนี้และสุดท้ายไถกลบอีก3รอบเพื่อกลบเมล็ดธัญพืชลงในดินขั้นตอนนี้วงปี่พาทย์

0: มีบรรเลงเพลงปลูกต้นไม้ค่ะอันเป็นเพลงที่หมายถึงความเจริญงอกงามทางเกษตรกรรมโดยวงปี่พาทย์พิธีจะบรรเลงเพลงปลูกต้นไม้จนกระทั่งหว่านกลบเสร็จวงปี่พาทย์พิธีจึงจะจบลงด้วยเพลงท้ายรัวค่ะสำหรับความหมายของเพลงหน้าพาดที่นำมาใช้ประคมในช่วงที่5ในพระราชพิธีสรุปนั่งคันแรกนาขวัญ นะคะนายสิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติก็ได้อธิบายไว้เพิ่มเติมดังนี้ค่ะว่าเพลงเชิดฉานนั้นเป็นเพลงหน้าพาดสำหรับบรรเลงประกอบการแสดงในฉากที่เป็นการไล่ตามกันระหว่างมนุษย์กับสัตว์ยกตัวอย่างเช่นในฉากพระรามตามกวางจากการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ฉะนั้นการนำเพลงเชิดฉานมาบรรเลงในพระราชพิธีนี้จึงสื่อความหมายถึงการเดินของมนุษย์และพระโคสำหรับเพลงโคมเวียนเป็นเพลงหน้าพาดที่ใช้ประกอบกิริยาการไปมาของเทวดาค่ะสื่อความหมายได้ว่าเหล่าเทวดาได้เสด็จเข้ามาร่วมในมณฑลพิธีส่วนเพลงปลูกต้นไม้นั้นสื่อความหมายถึงกิริยาของพระยาแรกนาที่กำลังหว่านข้าวนั่นเองค่ะ
1: สำหรับคันไถที่ใช้ประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันนะคะสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2539โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมหนองโพที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีได้น้อมกล้าน้อมกระหม่อมสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้เก็บรักษาเอาไว้ที่อาคารจัดเก็บคันไถซึ่งมีชุดองค์ประกอบดังนี้ค่ะสำหรับเทียมพระโคพร้อมเชือกกระทามแล้วก็ยังมีฐานรองค่ะฐานรองนั้นเป็นที่สำหรับรองรับคันไถพร้อมแอกทำด้วยไม้เนื้อแข็งส่วนธงสามชายนะคะเป็นธงประดับคันไถติดตั้งอยู่บนเสียนนาคทำด้วยกระดาษและผ้าสักหลาดเขียนลวดลายลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกแววมีผู้สีขาวประดับเป็นเครื่องสูงชนิดหนึ่งเพื่อประดับพระเกียรติค่ะการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้กระทำเต็มรูปบูรพประเพณีครั้งสุดท้ายเมื่อปี2479นะคะแล้วก็มีการเว้นไปจนกระทั่งปีพุทธศักราช2503ณปีนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ฟื้นฟูพระราชประเพณีนี้ขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้กระทำติดต่อกันมาทุกปีมาจนถึงปัจจุบันค่ะด้วยเห็นว่าเป็นการรักษาพระราชประเพณีอันดีงามมีผลในการบำรุงขวัญและจิตใจของคนไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระราชกระแสให้ปรับปรุงพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีนี้ทุกปีสืบมามิได้ขาดทำให้เห็นนะคะว่าทรงให้ความสำคัญกับอาชีพของเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวไทยอย่างแท้จริงค่ะ
0: โดยพระราชพิธีพืชมงคลนั้นเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธัญญาหารที่พระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะโดยเฉพาะข้าวค่ะซึ่งถือว่าเป็นอาหารหลักของประชาชนในภาษาบาลีจะเรียกว่าปุพพนะหรือบุพพนะหรือบุพพนชาติค่ะส่วนพืชอื่นๆที่เป็นอาหารนั้นจะเรียกว่าอัปปารณะหรืออัปปารณชาติหมายถึงพืชจำพวกถั่วงานะคะถ้าหากว่าจะเรียกควบทั้งสองอย่างก็เรียกรวมกันว่าบุพพนะปารณชาติที่หมายถึงพืชที่เป็นอาหารทุกชนิดค่ะโดยบุพพนะปารณชาติที่นำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลนะคะก็เป็นข้าวเปลือกค่ะมีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวนอกจากนี้มีเมล็ดพืชต่างๆรวม40อย่างแต่ละอย่างบรรจุถุงผ้าขาวกับเปลือกมันต่างๆค่ะพืชพันธุ์เหล่านี้เป็นของปลูกงอกได้ทั้งสิ้นนอกจากนี้ยังมีข้าวเปลือกที่หวานในพิธีแรกนาบรรจุกระเช้าทองคู่หนึ่งและเงินคู่หนึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดีที่โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลูกในโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาและพระราชทานมาเข้าในพระราชพิธีพืชมงคลนะคะพันธุ์ข้าวพระราชทานนี้จะใช้หวานในพระราชพิธีแรกนาส่วนหนึ่งค่ะอีกส่วนที่เหลือทางการจะบรรจุซองและส่งไปแจกจ่ายแก่ชาวนาและประชาชนในจังหวัดต่างๆเพื่อให้เป็นมิ่งขวัญเป็นสิริมงคลแก่พืชผลที่จะเพาะปลูกในปีนี้ค่ะ

ราบพันธุ์ข้าวในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยโครงการข้าวได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสวนจิตรดาและแปลงนาขยายผลฤดูทำนาปี2568ซึ่งเป็นผลผลิตข้าวเปลือกจากข้าวนาสวนพันหลักจำนวน 7,000 ค่ะได้แก่พันขาวดอกมะลิ105ซึ่งเป็นข้าวเจ้าพันกอขอ6ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันกอขอ79เป็นข้าวเจ้าพันกอขอ85เป็นข้าวเจ้าพันกอขอ99หอมคลองหลวง72นะคะเป็นข้าวเจ้าพันกอขอ109หอมพัทลุง72ข้าวเจ้าส่วนพันกอขอ26หรือเชียงราย72นั้นเป็นข้าวเหนียวค่ะผลผลิตทั้งสิ้นจำนวน 5,147 กิโลกรัมนำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569นะคะซึ่งในแต่ละพันธุ์นะคะก็จะมีความโดดเด่นเป็นของตนเองค่ะพันธุ์ขาวดอกมะลิ105นั้นเป็นข้าวเจ้าหอมมีลักษณะไวต่อช่วงแสงความสูงประมาณ140ถึง150เซนติเมตรลำต้นสีเขียวจางใบสีเขียวเมล็ดเรียวยาวข้าวสารใสแกร่งค่ะเมื่อหุงสุกนั้นจะนุ่มมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยทนแล้งแล้วก็ทนดินเค็มได้ดีนะคะส่วนพันกอขอ6นั้นเป็นพันข้าวเหนียวซึ่งมีลำต้นที่แข็งปานกลางใบยาวสีเขียวเข้มใบทงตั้งข้าวเปลือกสีน้ำตาลเมล็ดยาวเรียวข้าวสุกเหนียวนุ่มและมีกลิ่นหอมเป็นพันที่ทนแล้งได้ดีอีกพันหนึ่งค่ะพันกอขอ79นั้นเป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มนะคะจะไม่ไวต่อช่วงแสงและปลูกได้ตลอดปีทั้งนาปีและนาปรังซึ่งลำต้นจะแข็งใบสีเขียวใบธงตั้งตาลตั้งต้านทานโรคไหม้และเลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ข้าวเปลือกสีฟางนะคะเมล็ดเรียวยาวข้าวสุกนุ่มไม่หอมส่วนพันกอขอ85นั้นเป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงทรงกอตั้งซึ่งมีลำต้นแข็งแรงใบสีเขียวเข้มใบธงตั้งตรงข้าวเปลือกสีฟางเมล็ดเรียวยาวข้าวสุกร่วนและสีขาวนวลค่ะส่วนพันกอขอ26หรือว่าเชียงราย72เป็นข้าวเหนียวซึ่งมีลำต้นที่แข็งทรงกอตั้งเมล็ดเปลือกสีฟางคุณภาพการสีนั้นดีมากนะคะข้าวนึ่งสุกจะมีความนุ่มและความเหนียวส่วนพันกอขอ99หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือหอมคลองหลวง72เป็นพันข้าวเจ้าหอมพื้นนุ่มซึ่งทรงกอตั้งลำต้นแข็งแผ่นใบและกากใบมีสีเขียวเมล็ดมีสีฟางข้าวสุกนั้นจะหอมนุ่มค่ะและพันสุดท้ายคือพันกอขอ109หรือหอมพัทลุง72เป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มที่มีกลิ่นหอมนะคะทรงกอตั้งลำต้นแข็งแรงเมล็ดเรียวยาวคุณภาพการขัดสีดีมากซึ่งข้าวหุงสุกนุ่มเหนียวแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะซึ่งมีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูง 1,086 กิโลกรัมต่อไร่นะคะข้าวทั้งหมดที่เข้าในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วก็ได้มีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆให้ปลอดจากโรคเจริญงอกงามสมบูรณ์แล้วณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวานนี้ก็จะนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่ได้นะคะได้พระราชทานแก่ประสบนิกรและชาวนาทั่วประเทศเพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ค่ะพระราชดำริกองวิจัยและพัฒนาข้าวพร้อมด้วยศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมาศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายได้ดำเนินงานโครงการนาทดลองในโครงการสมพระองค์สวนจิรดาประจำปี2568ค่ะจนประสบความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีตามเป้าหมายที่วางไว้และได้ส่งมอบเมล็ดพั
ันรวม7สายพันธุ์ดังกล่าวนะคะเพื่อได้ใช้ในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีนี้ค่ะเพื่อที่จะสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยทั่วประเทศนะคะโดยความสำเร็จในครั้งนี้ก็เกิดจากการบริหารจัดการแปลงนาอย่างประณีตค่ะใช้พื้นที่แปลงนาทดลองสวนจิรดาจำนวน 1.5 ไร่เป็นต้นแบบและได้ขยายผลการผลิตไปยังศูนย์วิจัยข้าวในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะคะอย่างเช่นที่ฉะเชิงเทราคลองหลวงชัยนาทนครราชสีมาพัทลุงและเชียงรายค่ะทั้งนี้ก็ได้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการปลูกข้าวที่ทันสมัยมาปรับใช้ด้วยอย่างเช่นการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งค่ะเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและการใช้สารชีวภาพในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อให้มั่นใจนะคะว่าเมล็ดพันธุ์ที่ได้จะมีความบริสุทธิ์สูงแข็งแรงและมีคุณภาพที่ดีที่สุดตามมาตรฐานพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานค่ะขณะนี้นะคะได้ผ่านลำดับของการไถดะไป3รอบแล้วนะคะเข้าสู่ลำดับของการไถแปร3รอบก็เป็นช่วงเวลาของการย่อยดินให้แตกละเอียดขึ้นแล้วก็ฝังกลบวัชพืชหรือเศษตอซังพร้อมกับจะมีการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วยให้เมล็ดพันธุ์ข้าวคลุกเคล้าลงในดินนั้นไม่ตื้นเกินไปป้องกันนกและหนูมาขโมยกินเมล็ดพันธุ์ค่ะ

สำหรับการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในวันไถหวานนะคะซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ในวันนี้ค่ะประกอบพระราชพิธีบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยเริ่มต้นพิธีพราหมณ์กันมาตั้งแต่เวลา3นาฬิกานะคะมีการปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ทำน้ำมนต์รวมทั้งประพรมน้ำมนต์ที่คันไถและพระโคโดยมีการตั้งโรงพิธีประดิษฐานเทวรูปสำคัญเช่นพระอิศวรพระพรหมพระนารายณ์พระอุมาภควดีพระมหาวิคเนศพระลักษมีพระพลเทพพระโคอุสุพระอุสุภราชเทพีพระอินทร์พระภูมิเทวีโดยเทวรูป7องค์นั้นอัญเชิญมาจากเทวสถานสำหรับพระนครหรือว่าโบสถ์พราหมณ์ซึ่งพระอิศวรพระพรหมพระนารายณ์พระอุมาภควดีพระมหาวิคเนศพระลักษมีและพระภูมิเทวีค่ะนอกจากนี้ก็มีเทวรูปที่อัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวังได้แก่เทพีพระอินทร์พระพลเทพและพระโคอุสุภราชนะคะสำหรับพระพลเทพนั้นจัดเป็นรูปแบบของเทพารักษ์ที่เรียกเป็นสามัญว่าเจวิตหรือว่าพระภูมิค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นรูปสลักจากไม้หรือว่าเขียนลายรดน้ำนำไปประดิษฐานในศาลเพื่อสักการะเส้นสวงบูชาส่วนใหญ่ออกแบบเป็นภาพเทวดาถือพระขันธ์แต่ก็พบว่ามีการทำเป็นรูปเทวดาสองพระหัตถ์นะคะพระหัตถ์หนึ่งถือหนังสือแบบสมุดไทยดำอีกพระหัตถ์หนึ่งถือแส้หรือถือพระขันธ์เทพรักษ์นี้ชาวไทยนับถือกันค่ะว่าเป็นพระภูมิเจ้าที่มีหน้าที่เป็นผู้รักษาทะเบียนมนุษย์ที่อยู่ในท้องที่ของภูมิหากตั้งอยู่บูชาอยู่ในศาลก็จะเรียกว่าเจวิตศาลพระภูมิสำหรับพระภูมิหรือเทพรักษ์ที่อัญเชิญมาประดิษฐานภายในบริเวณสถานที่ประกอบพระราชพิธีต่างๆหรือรักษาหน่วยงานของราชการก็จะมีลักษณะท่าทางและเครื่องอุปโภคที่ทรงถือเป็นไปตามภาระที่รับผิดชอบนะคะเช่นพระภูมิที่ประดิษฐานในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นี้มีนามว่าพระพลเทพทรงยืนและมีเครื่องอุปโภคก็คือคันไถที่ทรงจับด้วยพระหัตถ์ขวาและอยู่ในท่ากำลังไถนาส่วนพระหัตถ์ซ้ายนั้นทรงถือดอกบัวและรวงข้าวลักษณะดังกล่าวก็สื่อความหมายที่เป็นมงคลในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญค่ะพูดถึงพระพลเทพหรือพระพลรามนะคะปรากฏเรื่องราวของพระองค์อยู่ในคัมภีร์ศาสนาฮินดูหลายฉบับค่ะทั้งวิษณุปุราณะพรหมปุราณะภควัตปุราณะนะคะซึ่งกล่าวตรงกันว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพี่ชายของพระกฤษณะผู้เป็นองค์อวตารของพระวิษณุส่วนพระองค์ถือคืออวตารของพญาเศษนาคหรืออนันตนาคราชในวัยหนุ่มได้ติดตามพระกฤษณะเพื่อปราบปรามกษัตริย์ผู้ชั่วร้ายคือพญากังสะและอสูรต่างๆอีกมากมายโดยทรงมีอาวุธประจำกายก็คือคันไถซึ่งหากตีความทางประติมาวิทยาแล้วค่ะก็มีความเป็นไปได้ที่จะบูชาพระองค์ในฐานะเทพเจ้าแห่งการเกษตรเนื่องจากว่าคันไถคืออุปกรณ์การเกษตรอย่างหนึ่งเมื่อนำมาให้พระพลเทพถือก็สันนิษฐานได้ว่าทรงเกี่ยวข้องกับการไถหว่านทางใดทางหนึ่งนะคะขณะนี้ขึ้นสู่รอบที่7แล้ว

ี้ค่ะเราจะได้เน้นถึงความสำคัญของข้าวนะคะซึ่งไม่เพียงแต่เป็นอาหารหลักของคนไทยแต่ว่ายังผูกพันอย่างลึกซึ้งกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมค่ะโดยมีชาวนานั้นเป็นกระดูกสันหลังของชาติท่ามกลางวิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืนนี้นะคะพระราชพิธีเพื่อชมงคลสำหรับพระนางคันแรกนาขวัญก็ถือว่าเป็นสายใยสำคัญที่เชื่อมโยงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ากับจิตใจของประสบนิกรค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลบำรุงขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทั่วประเทศนะคะไม่เพียงเฉพาะชาวนาเท่านั้นแต่ว่ายังรวมถึงเกษตรกรทุกแขนงอีกด้วยค่ะโดยย้อนกลับไปในปี2504พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลขึ้นใหม่ค่ะพร้อมทั้งโปรดเกล้าให้จัดตั้งโครงการนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาด้วยโดยในระยะแรกทรงขับรถไถนาเตรียมแปลงและเก็บเกี่ยวด้วยพระองค์เองสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชานี้นะคะโดยผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจากแปลงนาทดลองสวนจิรดาซึ่งดำเนินการโดยกองประสานงานโครงการพระราชดำริและศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมาศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายกองวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าวค่ะเพื่อที่จะนำข้าวพิธีพุทธาพิเศษและจัดเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานสำหรับแจกจ่ายให้ประสบนิกรในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีอย่างที่ได้นำเรียนไปนะคะ

บ9รอบครบ9รอบแล้วนะคะทั้งหมด9รอบค่ะพญาแร่งนาและเทพีจะกลับเข้าสู่โรงพิธีพราหมณ์นะคะซึ่งพราหมณ์ก็จะมีการตั้งของกิน7สิ่งเพื่อให้พระโคได้เสี่ยงทายค่ะของกิน7สิ่งนั้นนะคะประกอบไปด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านะคะซึ่งหากว่าพระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้นนะคะซึ่งก็เป็นการทำนายไปเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรนั้นได้มีกำลังใจนะคะมีขวัญกำลังใจสำหรับการทำการเกษตรค่ะซึ่งหากว่าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดก็พยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีธัญญาหารในที่นี้หมายถึงข้าวข้าวเปลือกนะคะพลาหารก็หมายถึง

0: ซึ่งก็บอกว่าถ้าหากว่ากินข้าวหรือข้าวโพดนะจะบริบูรณ์ดีทั้งข้าวและผลไม้ส่วนหากพระโคนกินถั่วหรือว่างาค่ะพยากรณ์ว่าพระอาหารทัศาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีนะคะซึ่งก็หมายถึงผลไม้แล้วก็พืชพันธุ์พืชไร่พืชสวนอื่นๆที่นอกเหนือจากข้าวส่วนหากพระโคกินน้ำหรือกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ซึ่งหากกินน้ำหรือกินหญ้านี้นะคะก็บอกว่าน้ำท่านั้นจะบริบูรณ์พอสมควรค่ะข้าวผลไม้พืชพันธุ์อื่นๆนะคะพืชไร่พืชสวนซึ่งเป็นอาหารการกินรวมไปถึงมังสาหารซึ่งก็คือเนื้อสัตว์นั้นจะอุดมสมบูรณ์แต่หากพระโคกินเหล้านะคะพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองนะคะซึ่งในช่วงเวลาอีกไม่นานนะคะเราก็จะได้เข้าสู่ขั้นตอนพิธีการของการเสี่ยงทายของพระโคค่ะ
1: เนื่องจากว่าช่วงนี้การเดินเวียนไถในบริเวณลานแรกนารวมทั้งหมด9รอบนั้นครบเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการไถรอบแรกการไถดักบนขวาค่ะต่อมาด้วยการไถแปรและการไถกลบนะคะจะกระทำอย่างละ3รอบรวมทั้งสิ้น9รอบครบจบเป็นที่เรียบร้อยค่ะ

รียมจะนำพระโคไปยืนพร้อมที่หน้าพระพลาที่ประทับรอเสียงทายของกินเจ็ดสิบค่ะ

สำหรับในปีนี้นะคะกรมปศุสัตว์ได้คัดเลือกกระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจำนวน2คู่นะคะคือกระโคแรกนาขวัญ1คู่ได้แก่กระโคพอและกระโคเพียงค่ะส่วนกระโคสำรอง1คู่คือกระโคเพิ่มและกระโคพูนสำหรับกระโคแรกนาขวัญ นะคะกระโคพอมีอายุ14ปีกระโคเพียงมีอายุ14ปีเท่ากันค่ะเกณฑ์ในการคัดเลือกนะคะจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรค่ะทั้งคู่ต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาจะมีลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังที่ถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้าง

0: ตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะขณะนี้พราหมณ์กำลังนำของกินเจ็ดสิ่งไปตั้งเลี้ยงพระโคค่ะของกินเจ็ดสิ่งนั้นประกอบไปด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านะคะหากพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดพยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีหากพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีค่ะและหากพระโคกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์หากพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองนะคะ
1: ช่วงเวลาของการเสี่ยงทายนั้นเป็นช่วงที่ประชาชนรอฟังผลการพยากรณ์นะคะโดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่เกษตรกรรมนะคะโดยสังคมไทยนั้นก็มีรากฐานมาจากสังคมเกษตรกรรมค่ะโดยเฉพาะการปลูกข้าวซึ่งเป็นทั้งพืชเศรษฐกิจและเป็นอาหารหลักของคนไทยมาช้านานแล้วแต่ว่าทุกวันนี้จะมีการใช้วิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาพันธุ์ข้าวมีเทคนิควิธีใหม่ๆมาช่วยให้เกษตรกรได้ผลิตที่ดีมีคุณภาพแล้วก็มีการทำนายต่างๆโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะแต่ว่าภูมิปัญญาความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของข้าวที่เรียกกันว่าวัฒนธรรมข้าวนั้นก็ยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการทำนาสืบเนื่องมาเสมอค่ะโดยถ้าหากว่าจะนับตั้งแต่เริ่มทำนามาจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะที่ต้องใช้เวลายาวนานถึง9เดือนค่ะตลอดระยะเวลาดังกล่าวคนไทยก็มีการจัดให้มีพิธีกรรมในทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่พิธีบวงสรวงเสี่ยงทายก่อนการเพาะปลูกค่ะมีการไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของแต่ละภูมิภาคเมื่อเพาะปลูกก็มีการสร้างขวัญกำลังใจให้การเพาะปลูกดำเนินไปด้วยดีไม่มีอุปสรรคอย่างเช่นพิธีแรกไถนาพิธีเชิญขวัญแม่โพศพลงนาจนถึงฤดูการเก็บเกี่ยวก็จะมีพิธีทำขวัญข้าวนะคะและยังมีประเพณีงานบุญต่างๆด้วยที่ล้วนแล้วแต่มีข้าวเป็นองค์ประกอบที่สำคัญค่ะ
0: ขณะนี้พระโคได้เสี่ยงทายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและอีกสักครู่ค่ะนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะถวายรายงานพยากรณ์เสี่ยงทายพันนุ่งของพระยาแรกนาและพระโคกินเลี้ยงนะคะ

่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลผลการเสี่ยงทายของพญาแลกนาเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569โหรหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพญาแลกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญดังนี้เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้าง

ได้ผลไม่เต็มที่การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพยาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชโองการกราบบังคมทูลเบิกคู่ผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ประกอบด้วยปลัดเกษตรของแผ่นดินรวม3สาขาเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม16สาขาผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม13กลุ่มผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรวม7สหกรณ์รวมผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลปีนี้จำนวน39รายดังมีรายนามต่อไปนี้ปลัดเกษตรของแผ่นดินปลัดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนางราตรีบัวพนัสจังหวัดนครสวรรค์ปลัดเกษตรดีเด่นนายพรมพิริยะสอนสิริจังหวัดปราจีนบุรีปลัดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายนายบุญส่งนับทองจังหวัดกระบี่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติอาชีพทำนานายจิรกรจิวเจริญการจังหวัดนครปฐมอาชีพทำสวนนายคมคลิตกล่อมสังจังหวัดตราดอาชีพทำไร่นางหนูเรียนเพียโคตรจังหวัดชัยภูมิอาชีพไร่นาสวนผสมนายประเสริฐยุวการกุลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนางสมพรแก้วคนตรงจังหวัดราชบุรีอาชีพเลี้ยงสัตว์นายสุรศักดิ์แซ่ลีจังหวัดราชบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนายอมรเหลืองนฤมิตรชัยจังหวัดเพชรบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยนายประโยชน์โสรัจกิจจังหวัดฉะเชิงเทราอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันไม้น้ำนางสาวพัทรนิตศิละวัฒนารุธจังหวัดกาญจนบุรีอาชีพปลูกสวนป่านายบุญธรรมทับทิมศรีจังหวัดนครสวรรค์สาขาบัญชีฟาร์มนายสุริยาขันแก้วจังหวัดแพร่สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนางเกศรทองคำจังหวัดพัทลุงสาขาการปฏิบัติทางกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านสมสะอาดจังหวัดบึงกาฬนายสาครเดชลาดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงจังหวัดลำปางนางฟองจันทร์วงชัยกลุ่มยุวะเกษตรกรนอกโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมเด็กเยาวชนเขต5จังหวัดอุบลราชธานีนายพีรพัฒน์พร้อมใจกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองหินจังหวัดอุบลราชธานีนายฉลวยกุมพันธ์กลุ่มบริหารการใช้น้ำคุระบุรีร่วมใจจังหวัดพังงานายสุรัตมาศทองศูนย์ข้าวชุมชนนาเยียปี59ประเภทข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานีนายสุกันพิล้ำเลิศศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองกุงประเภทข้าวอื่นๆจังหวัดบึงกาฬนายวงศรอิ่มใจวิสาหกิจชุมชนยางก้อนถ้วยกยท.ตำบลนางหลงจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอุบลรัตน์ทองหนุนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัดจังหวัดอุตรดิตถ์นายวินัยละนาสนอสหกรณ์โคนมสีคิ้วจำกัดจังหวัดนครราชสีมานายวีระขำมลังสหกรณ์กองทุนสวนยางยุงทองจำกัด

กัดจังหวัดสงขลานายวิรมสุวรรณรัตน์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จำกัดจังหวัดกาฬสินธุ์นางลุจาภาเนติพัทรลักษณ์ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชจำกัดจังหวัดนครราชสีมานางนฤมลศรีสรรสหกรณ์บริการครูแพทย์จำกัดจังหวัดแพร่นายเลิศฤทธิ์เรือนละหงสหกรณ์เครดิตยูเนียน NHK สปริงจำกัดจังหวัดสมุทรปราการนางพนิดาแตงใหญ่

0: กล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ที่ผ่านไปนั้นนะคะนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบบังคมทูลเบิกผู้รับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติสถาบันเกษตรกรดีเด่นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี2569ค่ะโดยก่อนหน้านั้นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถวายรายงานพยากรณ์เสียงทายผ้านุ่งของพญาแรกนานะคะว่าหยิบได้ผ้า6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ส่วนพระโคกินเลี้ยงพระโคเสียงทายโดยกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้านะคะพยากรณ์ว่าพลาหารทักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองค่ะ
2: สำหรับการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับชาตินะคะซึ่งก็จะขึ้นในวันพืชมงคลของทุกปีซึ่งก็ถือว่าเป็นวันเกษตรกรประจำปีด้วยนะคะเป็นวันสำคัญที่เกษตรกรตั้งใจพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเองค่ะจนได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพไปอย่างต่อเนื่องและส่วนหนึ่งก็ยังมีการรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมการพัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชนที่ตนเองนั้นอาศัยอยู่นะคะเมื่อได้มีการเผยแพร่ผลงานในด้านการเกษตรในสาขาอาชีพต่างๆให้ปรากฏต่อสาธารณชนค่ะไม่เพียงเฉพาะเรื่องของการทำนาเท่านั้นแต่ว่ายังรวมถึงการทำไร่การทำสวนการทำไร่นาสวนผสมกลุ่มยุวเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านสาวเกษตรกรนะคะที่ผ่านการคัดเลือกด้านการพัฒนาผลงานด้านการเกษตรด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ค่ะมีความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงานใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆมาแก้ไขปัญหาให้ตรงกับแต่ละพื้นที่มีความเป็นผู้นำมีการเสียสละเพื่อส่วนรวมนะคะและในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะซึ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการตัดสินเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติค่ะ
1: และขณะนี้นะคะเป็นการญาติราของขบวนอิสริยยศพระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินเพื่อที่จะไปยังบริเวณพระพลาที่ประทับโดยพระยาแรกนาจะเข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

เหตุที่การพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีนะคะก็เพราะว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการที่จะเริ่มต้นการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยค่ะซึ่งกำหนดวันไม่ได้มีการกำหนดที่แน่นอนเอาไว้นะคะรอดูวันที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้น

้ขบวนอิสริยยศพระยาแรกนามาถึงพระพลาที่ประทับพระยาแรกนาเดินขึ้นพระพลาที่ประทับกราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

นี้พระยาแรกนาออกจากพระพลาที่ประทับแล้วกลับมาร่วมในขบวนอิสริยยศเพื่อไปขึ้นรถยนต์หลวงออกจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยจะมีเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินขึ้นรถยนต์ติดตามไปที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาค่ะ

0: และในอีกสักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จด้วยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระพลาที่ประทับไปยังแปลงนาทดลองโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาณแปลงนาทดลองพระยาแรกนาจะเข้ากราบถวายบังคมทั้งสองพระองค์ก่อนนำเทพีคู่หาบเงินและเทพีคู่หาบทองหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในแปลงนาทดลองโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีต่อไปและเมื่อพระยาแรกนาหว่านข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าไปกราบถวายบังคมทั้งสองพระองค์อีกครั้งถือเป็นอันเสร็จพระราชพิธีในวันนี้ค่ะ
1: โดยโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดานั้นเริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2504นะคะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นพัฒนางานด้านการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงให้ความสำคัญค่ะทรงริเริ่มนำผลิตผลทางการเกษตรมาทดลองแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรมพระองค์ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และได้ใช้พระราชฐานที่ประทับภายในบริเวณพระตำหนักศิลดารโหฐานเป็นสถานที่กำเนิดโครงการต่างๆนะคะเรียกได้ว่าโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิรดานั้นได้สร้างเป็นโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อมหรือต้นแบบธุรกิจ SME ค่ะเน้นการพัฒนาโครงการที่มีความต่อเนื่องทุกขั้นตอนชัดเจนอย่างเป็นระบบเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูกไปจนถึงเรื่องของการตลาดด้วย

ชพิธีพุทธมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันดีนะคะระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบนิกรในสมัยโบราณเชื่อกันว่าแว่นแคว้นใดที่องค์พระประมุขจัดพระราชพิธีแรกนาขึ้นได้นั้นแสดงว่ามีพระราชอำนาจมากหมายความว่าทรงบริหารบ้านเมืองประสบผลสำเร็จบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นมั่นคงเป็นปึกแผ่นและมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรและพืชพันธุ์ธัญญาหารนั่นคือสิ่งที่พระมหากษัตริย์และประชาชนร่วมกันสานต่อมาพระราชพิธีนี้ไม่ได้เป็นการประกาศพระราชอำนาจแก่ชาติอื่นนะคะแต่เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรยืนยันให้เห็นการสนับสนุนขององค์พระประมุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อเกษตรกรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระพลาที่ประทับในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะเพื่อที่จะประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับค่ะโดยจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส

0: ส่วนพระองค์สูงจิตรดากล่าวว่าวันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญในยุคหลังจวบจนปัจจุบันนั้นแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อคติธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากลานแรกนาก็ดีมีนัยยะแห่งการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของตนประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคือเชื่อว่าเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปที่สำคัญก็คือเกษตรกรผู้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดจะมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีซึ่งแสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรจึงประสบความสำเร็จได้ประกาศเกียรติยศของตนเองและประเทศชาติไปพร้อมกันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศได้เห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินการไปด้วยกันได้ค่ะ
1: ดังที่เราจะได้เห็นนะคะว่าปัจจุบันนี้เกษตรกรจำนวนมากค่ะก็มีการตื่นตัวในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมซึ่งมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งโครงการพระราชดำริด้านการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะอีกทั้งยังมีการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่ทำงานด้านการเกษตรโดยตรงนะคะรวมไปถึงองค์ความรู้ที่เกษตรกรรุ่นใหม่ๆสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะนับว่าเป็นรากฐานแนวทางในการปรับตัวไปสู่เกษตรอัจฉริยะที่สามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและบริหารจัดการด้านการตลาดค่ะเพื่อให้เกษตรกรที่ทำอาชีพเกษตรกรรมในแขนงต่างๆนั้นเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: อาจจะมีคำถามนะคะถึงอาชีพของการทำการเกษตรกรรมนะคะว่าณปัจจุบันนี้อยู่ในขั้นไหนแล้วหรือว่าการพระราชพิธีนี้มีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนขออนุญาตนำคุณผู้ชมนะคะกลับไปสู่ในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่5มาจนถึงปัจจุบันค่ะสภาพสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่10มีลักษณะผสมผสานกันนะคะระหว่างความเชื่อทางเหตุผลนิยมโดยมีโลกทัศน์ที่โน้มนำไปในทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นกว่าในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่ก็ยังคงโลกทัศน์แบบเดิมเอาไว้ควบคู่กันไปด้วยค่ะนั่นก็คือพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเช่นเดิมแม้ว่ามีบางช่วงเวลาที่จัดเพียงพระราชพิธีพืชมงคลก็ตามนะคะแต่ก็ยังคงรักษาพระราชพิธีนี้เอาไว้เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและเป็นขวัญกำลังใจของคนในชาติอย่างพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแสดงถึงความสำคัญของการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญขึ้นใหม่และให้พิจารณาเหตุผลเกี่ยวกับการประกอบพระราชพิธีนี้ดังความตอนหนึ่งที่ว่าคนไทยบางคนอาจเห็นเป็นเรื่องไม่เหมาะสมกับการละสมัยและเป็นเรื่องไม่สอดคล้องกับวิทยาการบางอย่างเพราะการทำนายเกี่ยวกับเรื่องพระยาแรกนาหยิบผ้านุ่งก็ดีหรือเกี่ยวกับพระโคกินของอย่างนั้นอย่างนี้ดูจะไม่มีหลักวิชาการแต่อย่างใดแต่อย่าลืมว่าเป็นประเพณีทำมาในสมัยโบราณซึ่งเป็นสมัยที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้ย่อมได้ผลทางจิตใจและทางบำรุงขวัญของประชาชนโดยเฉพาะแก่ชาวนาซึ่งเป็นคนหมู่มากที่เราจัดทำในสมัยนี้เพราะเป็นประเพณีที่ได้ผลดีในอดีตมาแล้วเราจึงรักษาไว้จึงควรจะได้พิจารณาทำความเข้าใจแก่คนไทยและชาวต่างประเทศในข้อนี้ด้วยซึ่งพระมหากษัตริย์ได้ทรงนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกแบบใหม่เข้ามาใช้ในการเกษตรกรรมนะคะด้วยการทำให้ราษฎร

ดรอยู่ดีกินดีเป็นพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญอย่างมากดังเช่นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพัฒนาการเกษตรในด้านต่างๆควบคู่กับการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญได้แก่การชลประทานการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาข้าวเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะในช่วงรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่10นี้ก็มีการจัดการประกวดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ประชาชนเอาใจใส่ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวอีกทั้งชนชั้นนำมีความสนใจองค์ความรู้ในด้านการเกษตรเริ่มจากองค์ความรู้เรื่องทำนาที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงพระนิพนธ์ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงให้เห็นถึงความคิดของชนชั้นนำได้ชัดเจนในเรื่องของการนำองค์ความรู้มาใช้ในการเกษตรกรรมค่ะซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ได้ถ่ายทอดสู่ประชาชนในรูปแบบต่างๆนะคะและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับนะคะโดยจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาค่ะซึ่งณที่นั่นนะคะพระยาแรกนาจะเข้ากราบถวายบังคมทั้งสองพระองค์ก่อนนำเทพีคู่หาบเงินและเทพีคู่หาบทองหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในแปลงนาทดลองโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาเพื่อปลูกเอาไว้ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์

0: และในขณะนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้เสร็จสิ้นลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะนับว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความมั่นคงทางอาหารท่ามกลางปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในราคาเป็นภาพที่เราได้เห็นเป็นประจำทุกปีนะคะมีประชาชนจำนวนมากที่ตั้งใจเดินทางมาจากภูมิภาคต่างๆค่ะเพื่อที่จะเฝ้ารอเวลาที่จะได้เข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่พระยาแรกนาได้หว่านเอาไว้นะคะบางก็ต้องการนำไปเก็บรักษาเพื่อความเป็นสิริมงคลและบางก็จะนำไปปลูกที่แปลงนาของตนเองค่ะเพื่อที่จะใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวในฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ซึ่งก็ถือเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยนะคะเสริมสร้างกำลังใจในการเพาะปลูกด้วยมุ่งหวังให้พืชผลของตนนั้นเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ดีค่ะ
1: ซึ่งประชาชนทั่วไปหรือว่าเกษตรกรที่อาจจะไม่ได้มาเข้าร่วมในพระราชพิธีในวันนี้นะคะส่วนหนึ่งมีโอกาสได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานด้วยจากการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นกันนะคะนี้นะคะคือการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะในวันนี้ดิฉันปิยะนีเทียมอมพรและ

0: มลวรรณสุนทรธรรมพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภรวมถึงทีมถ่ายทอดสดในนามของโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ก็จะมีกระบวนการจัดการชุมชนเขามีการทำมาตรฐานสากลเนี่ยเขาจะต้องมี ICS คือระบบตรวจสอบภายในก็คือชาวบ้านเป็นคนตรวจสอบภายในเองทำเอกสารเองทำทุกอย่างเองทั้งหมด
3: ค
2: ่ะแล้วก็กระบวนการจัดการของหมู่บ้านเนี่ยก็คือทุกวันพระเขาจะไปเข้าวัดนะคะแล้วก็เขาก็จะปฏิบัติธรรมถือศีล8นะคะช่วงเข้าพรรษาแล้วก็งดเหล้า มีคนที่เลิกเหล้าเป็นรูปธรรมอะไรแบบนี้เพราะเขารู้ว่าคือค่าใช้จ่ายที่เขาเสียไปอ่ะกับเหล้าถ้าเกิดเขาเก็บเนี่ยเขาไปลงทุนต่อมันได้เงินเยอะ
3: ทั้งลงทุนก็ได้ไปปลดหนี้ปลดสินก็ได้เก็บเป็นเงินออมก็ได้อันนี้เราก็ผสมผสานแนวความคิดแบบพุทธแล้วก็เรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของการเกษตรเข้ามาไว้ด้วยกันหมดเลยก็สมชื่อชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์แบบนี้เลยนะครับทำไมเราถึงเลือกโมเดลของการทำเป็นธุรกิจเพื่อสังคมทำไมไม่เป็นมูลนิธิหรือว่าอะไรแบบนี้ครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยความยั่งยืนนะคะมันจะต้องอยู่ที่การทำธุรกิจจริงๆแล้วตามหลักของธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ย
3: ค
2: ือเพื่อทำธุรกิจเพื่อที่จะตอบโจทย์การแก้ปัญหาสังคมในตามหลักของกรามินแบงก์เลยนะคะของมูฮัมหมัดยูนุสนี่ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดเราทำเป็นมูลนิธิคือเป็นการช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ยั่งยืนยังไม่ตอบโจทย์ในระยะยาวคือตัวมูลนิธิเนี่ยมันมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะถ้าเกิดทำเป็นธุรกิจเนี่ยเราก็บริหารทั้งต้นน้ำทั้งห่วงโซ่ถึงไปน้ำดีๆคือเราไม่ได้บอกว่าผู้บริโภคต้องซื้อของแพงนะในอนาคตเราก็อาจจะทำให้ราคามันสมเหตุสมผลคือมันไม่เวอร์วังอลังการจนน่ากลัวเหมือนทุกวันนี้ คือทำให้ทุกคนแบบมีความสุขได้อะ
3: เพื่อเข้าถึงได้
2: ใช่ทุกคนแบบจะเงินเดือน15,000เงินเดือน8,000คุณก็กินอินทรีย์ได้อะมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่า
3: เราแค่ใช้โมเดลของการทำธุรกิจมาเพื่อสร้างความยั่งยืนเพื่อให้เราสามารถมีกำลังในการสร้างผลกระทบทางสังคมเชิงบวกได้อย่างยั่งยืนมากกว่า
2: เป็นแบบนั้นค่ะเพราะถ้าเกิดมันสามารถที่จะบริหารแล้วแบบมันมีกำไรกลับไปลงทุนต่อเสร็จแล้วชุมชนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะขยายต่อไปจาก1เป็น2 2เป็น3อย่างเงี้ยมันก็ทำให้มันเกิดความยั่งยืนเข้มแข็งจริงๆ

0: ามีการเซตเป้าหมายในอนาคตไหมครับว่าเราอยากจะสร้างอะไรหรืออยากจะเห็นอะไรในหลังจากนี้ไปครับ
1: ก็มองทางด้านเชิงสังคมมากกว่าคือจริงๆแล้วว่าเราอยากให้มันเกิดชุมชนเข้มแข็งเยอะๆขึ้นคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในประเทศคือปีนี้เป็นปีแรกที่เราสร้างเครือข่ายเรามีเครือข่ายทั่วประเทศเลยแล้วเราก็จะทำตลาดร่วมกันเป็นการเชื่อมโยงด้วยกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยคือเขาจะมีปัญหาเหมือนกันคือเป็นปัญหาการตลาดเราเลยคิดว่าถ้าเราทำตลาดอยู่แล้วเราเชื่อมโยงเขาเราก็ไม่เป็นคู่แข่งกันเราช่วยกันขายแล้วทุกคนก็จะอยู่รอดจริงๆอันนี้ก็เป็นเชิงสังคมเพราะทุกคนเขาเข้มแข็งทุกคนยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองอ่ะก็จะกลับไปที่โจทย์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ทุกคนก็จะกลับมานั่งคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์ของชีวิตตัวเองอ่ะคืออะไร
0: ครับ
1: เขาจะมีความสุขได้ยังไงแล้วสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเขาสมดุลคืออะไรอย่างเงี้ยชีวิตสังคมมันก็จะดีขึ้น
0: ครับสุดท้ายครับผมว่าประเทศไทยเนี่ยมีบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เยอะทีเดียวที่น่าจะมีกําลังหรือว่ามีความรู้มีเงินทุนเพียงพอที่จะช่วยสนับสนุนเราได้เรายังต้องการการช่วยเหลือส่งเสริมในด้านไหนอยู่ไหมครับ
1: ขอพูดแทน SE ทั่วประเทศเลยก็แล้วกันเพราะที่คุยกับ SE หลายๆท่านมาเนี่ยปัญหาของ SE อยู่ที่เงินลงทุนกับงบประมาณในการลงทุนแล้วก็คอนเนคชั่นจะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าหลายๆบริษัทเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เข้าใจบริษัทยักษ์ใหญ่หรืออะไรเงี้ยถ้าอยากจะสนับสนุนนะอาจจะมองประเด็นนี้ก็ได
0: ้
1: ทีนี้ขอเสนอโมเดลนิดนึงเนาะที่ฝรั่งเศสอะค่ะทางกรามีนแบงค์ทางยูนิเซ็นเตอร์อะค่ะเขาร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศในฝรั่งเศสในปารีสเนี่ยทำ corporate action tank ขึ้นมาก็คือบริษัทมหาชนเนี่ยเข้ามาลงเงินร่วมกันเสร็จแล้วก็ทำ social business แล้วก็ tackle แก้ปัญหาของสังคมในมิติต่าง
0: ๆ
1: เช่นเขาทำเรื่องของที่อยู่อาศัยค่ะทำเรื่องของประกันชีวิตให้กับคนจนอย่างเงี้ยให้คนที่ไม่มีบ้านทำเรื่องของระบบการขนส่งก็ให้คนที่มีเงินน้อยเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาในเมืองหรือใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเรื่องของอาหารอย่างเงี้ยค่ะว่าจะทำยังไงให้อาหารเนี่ยมันราคาสมเหตุสมผลและมีคุณภาพมากขึ
0: ้
1: นเพราะฉะนั้นจริงๆอันนั้นน่าจะเป็นโมเดลที่ช่วยธุรกิจเพื่อสังคมอื่นๆได
0: ้อันนี้นี่ก็จะเป็นโมเดลที่ดีมากดีกว่าการที่แต่ละบริษัทคืออยากจะช่วยก็เอาเงินกระจายไปตรงจุดนั้นจุดนี้มันไม่ถ้าเอาแต่ละคนมารวมกันแล้วบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพน่าจะช่วยได้เยอะเลย
1: แล้วเราก็ดูว่าปัญหาของประเทศเราเนี่ยอยู่ที่จุดไหนอะไรที่สำคัญเป็น priority 1 2 3แล้วเราก็แก้ปัญหานั้นโดยให้ SE อ่ะเป็นคนดำเนินการแบบนี้ก็น่าจะช่วยปัญหาแก้ปัญหา SE ได้ในระดับนึงค่ะเพราะถ้าให้ SE ไปวิ่งเองเนี่ยดูท่าทาง SE แต่ละคนกำลังจะร่วงไปในไม่ช้าปีละ
0: คือต้องช่วยกันต้องส่งเสริมกันเพราะว่าเขาอาจจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กอาจจะยังไม่มีคอนเนคชั่นอะไรมากเพียงพอก็ใครที่เป็นบริษัทใหญ่ๆอย่างบริษัทในตลาดซับเนี่ยน่าจะช่วยได้มากทีเดียวเนี่ยนะครับอ่ะนี่มินิก็เป็นตัวอย่าง SE ที่น่าสนใจมากแล้วก็ใช้ความรู้เรื่องของพุทธศาสนาเศรษฐศาสตร์เข้ามาผนวกกับเรื่องของการเกษตรได้อย่างลงตัววันนี้ขอบคุณเกตมากนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกันต่อเนี่ยนะครับว่าบรรดาเกษตรกรที่เขาใช้แนวทางนี้มาพัฒนาไร่ของตัวเองแปลงของตัวเองในคุณภาพชีวิตเขาดียังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลย

0: ช่วงนี้นะครับผมคุยกันกับนักเรียนชาวนาครับซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนพุทธเศรษฐศาสตร์นะครับของไร่เชิญตะวันนั่นเองครับวิถีชีวิตของชาวนาก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วเมื่อมีการได้ร่ำเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรแบบถูกต้องแล้วเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุยกันกับคุณพี่อมรานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เล่าให้เราฟังหน่อยสิครับว่าก่อนหน้าที่เราจะเข้ามาโรงเรียนนี้เป็นนักเรียนชาวนานี่เราทำอะไรอยู่ครับ
1: ก็ตอนแรกก็คือหลักๆก็คือทำนานะคะ
0: ครับ
1: ทำนาแล้วก็งานเสริมก็เย็บผ้า
0: อ
1: นะพอเย็บผ้านี้งานมันก็เป็นเสริมมีบางครั้งบางคราวเนาะ
0: มีบ้างไม่มีบ้าง
1: ค่ะแล้วก็มันมีไอ้ตรงที่แล้วเรามาทำนาเนี่ยทำเคมี
0: ครับ
1: ต้นทุนต้องสูงมากเราต้องไม่มีต้องไปกู้ยืมเข้ามาแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยแล้วขายข้าวไม่เท่าไหร่ก็ราคามันก็ถูกเนาะแล้วทีนี้เราก็จะไม่เหลือหนี้สินก็เพิ่ม
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็คือวิถีชีวิตของชาวนาทั่วไปที่เขาทำการเกษตรราคาสินค้าขึ้นๆลงๆแต่ต้นทุนเนี่ยแพงตลอด
1: ค่ะ
0: เราก็ไม่ค่อยเหลืออะไรแบบนี้แล้วทำไมถึงเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้ได้ฮะ
1: ก็เพราะว่ามีแรงผลักดัน
0: ครับ
1: คือคนที่ไปมาเขามาทำอินทรีย์กันแล้วก็อยากเราลดต้นทุนเนาะ
0: ครับ
1: แล้วปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยทุกอย่างเราไม่ต้องไปซื
0: ้อ
1: เราหาได้ทำเอง
0: ครับ
1: แล้วพอทำพอปุ๊บต้นทุนก็ไม่ได้ได้ลดลดต้นทุนแล้วก็ไม่ได้ต้องซื้ออะไรเลย
0: ครับ
1: มันดีมากๆแล้วพอมาปุ๊บเงินที่เขาขายแค่ 4-5 ไร่ได้หมื่นสองหมื่นเงินเราก็เหลืออ ๋
0: อเพราะต้นทุนน้อยลงไป
1: ใช่ต้นทุนน้อยเราหาผลิตภัณฑ์หาอะไรของเราที่มีอย่างเศษอาหารอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เราก็ทำเองไปแล้วก็พอมันดีขึ้นเราได้ขายด้วยขายปุ๋ยด้วย
0: แล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเราก็สุขภาพดีขึ้น
1: ไม่มีความสุข
0: อ๋อมีความสุข
1: ค่ะ
0: หน้าตาแจ่มใสยังสวยเลยนะ
1: ใช่นี่ก็คือเจ้าของสวนอารมณ์ดีนะเนี่ย
0: แล้วการเรียนการทำเกษตรอินทรีย์กับพุทธะยากไหมเอาเวลาเรียนมันกับวิถีชีวิตเดิมๆที่เราใช้เคมีมาตลอดแล้วพอเปลี่ยนเนี่ยมันยากไหม
1: ไม่ยากค่ะมันอยู่ที่ใจเรารักพอใจเรารักเราชอบเนี่ยทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดค่ะ
0: ครับ
1: เราทุ่มเต็มที่เลยค่ะ
0: นะครับวันนี้ขอบคุณคุณอมราครับ
1: ขอบค่ะ
0: นี่คือนักเรียน
2: รุ่นแรกค่ะ
0: รุ่นแรกเลยอ๋อก็คือพระอาจารย์เปิดโรงเรียนพุทธเศรษฐศาสตร์แล้วก็อยากจะสอนชาวนาทำการเกษตรอินทรีย์เราก็เลยมาสมัคร

0: สมัครแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: โอ้ดีมากอาจารย์ให้อาจารย์ที่มาสอนนะ
0: ครับ
1: ดังๆทั้งนั้นเลยคือมีอะไร
0: ก็มีชื่อเสียงมีความรู้
1: ม
0: ี
1: ช
0: ื่
1: อเสียงมีความรู
0: ้
1: เราก็ได้ความรู้จากท่านแล้วก็ไปปฏิบัติตามค่ะ
0: เขาสอนเรื่องอะไรบ้างครับ
1: สอนทำปุ๋ยทำปุ๋ยปลูกพืชทุกอย่างที่กินประจำวันทานประจำวันเนื
0: ้อ
1: พอดีตอนนั้นแม่ก็เริ่มเป็นมะเร็งด้วย
0: อ๋อเหรอครับ
1: มะเร็งเต้านม
0: เราก็เลยเปลี่ยนมา
1: เปลี่ยนก็อยากจะให้มันมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: สุขภาพดีขึ้นไหมครับ
1: ดีขึ้นนะคะหลังจากกินผัก
0: ก็ไม่ต้องไปใช้สารเคมี
1: ใช่
0: แล้วก็ใช้ผักหาผักที่เราปลูกเองแล้วก็ทานเองด้วยก็คือเขาสอนเราแล้วก็พอเราปลูกมาเขาก็รับซื้อด้วย
1: แม่ครั้งแรกยังไม่คิดว่ามันจะสวยเลยเยี่ยมมากเลยต้นไหนต้นใหญ่4ขีด3ขีด4ขีดโอ้รายได้ดีมาก
0: อ๋อคือเรามาลองแล้วมันก็น่าสนใจ
1: ตอนแรกก็ปลูกข้าวก่อนพอดีเขามาสอนเรื่องผักก็เลยทำผักกัน
0: ข้าวกับผักนี่อันไหนราคาดีกว่ากัน
1: มันก
0: ็วันนี้ขอบคุณคุณพี่ราชวนมากนะครับผู้ชมครับประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมการเกษตรนะครับประชากรจำนวนมากก็ยังคงอยู่ในวิถีของเกษตรลองเปลี่ยนมาดูก็ได้ครับหลายคนอาจจะใช้สารเคมีกันมาเนิ่นนานแต่ตอนนี้มีเกษตรกรตัวอย่างหลายต่อหลายท่านนะครับที่เปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็ประสบความสำเร็จมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีเงินมีทองเหลือเก็บมากยิ่งขึ้นนะครับและตอนนี้ทางไร่เชิญตะวันเนี่ยเขาก็มีการเปิดโรงเรียนให้ความรู้กันด้วยส่วนคุณผู้ชมนะครับที่สนใจจะทำธุรกิจเพื่อสังคมเดี๋ยวนี้มีความรู้มากมายคุณผู้ชมสามารถเริ่มต้นกันได้ลองคลิกเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของทางตลาดทรัพย์จัดขึ้นก็ได้ www.setsocialimpact.com นะครับในนั้นมีคลังข้อมูลความรู้แล้วก็แน่นอนมีสังคมของคนที่ทำ SE ด้วยกันเนี่ยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันลองคลิกเข้าไปดูนะครับสัปดาห์หน้าเช่นเคยเดี๋ยวมาติดตามรายการของเรากันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกัน

สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในวันนี้ครับผมพาทุกท่านออกมาเที่ยวกันที่ต่างจังหวัดกันสักนิดนึงนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีครับซึ่งดูจากบรรยากาศแล้วนะครับไม่ต้องบอกก็อาจจะพอเดากันได้ใช่ไหมครับว่านวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Agriculture Tech หรือเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนั่นเองครับซึ่งผู้ที่ผมจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกันในวันนี้นะครับโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะฮะเขาเป็นชายหนุ่มครับที่จบจาก MIT นะครับแล้วก็เติบโตในครอบครัวของเกษตรกรครับแล้วก็เห็นปัญหานะฮะที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆแถมเป็นคนที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยครับจนนำมาสู่การกลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง Machine Learning แล้วก็ภาพถ่ายจากดาวเทียมครับ

ัญหาภาคการเกษตรนะครับถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของโลกนะครับโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยที่จำนวนประชากรส่วนใหญ่นั้นอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรฮะแล้วก็รวมถึงเกษตรกรรายย่อยเองปัจจุบันนี้ก็ยังมีปัญหามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งเงินทุนนะครับรวมถึงการเพาะปลูกที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ทำให้ได้ผลผลิตจำนวนน้อยแล้วอาจจะรวมถึงเรื่องของการจัดจำหน่ายครับที่อาจจะโดนพ่อค้าคนกลางเนี่ยโกงราคาก็เป็นไปได้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ฮะนำมาสู่ตัวอย่างของนวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เขาเป็นสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่ใช้เทคโนโลยีของ Big Data และก็ Machine Learning ที่เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับมาช่วยให้คำปรึกษากับเกษตรกรนะฮะให้เพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกับคุณเอิร์นฮะหรือคุณอุกิจปุณหะเลขากะ CEO ประเทศไทยและผู้ก่อตั้งบริษัท Recall ครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณเอิญหรือคุณอุกิจอุณหะเลขากะนะฮะ CEO ประเทศไทยและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Recall ครับสวัสดีครับคุณเอิญ
1: สวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นเรียนถามเลยฮะ Recall คืออะไร
1: ครับ Recall คือบริษัท Big Data ที่เอาข้อมูลต่างๆอย่างเช่นภาพถ่ายดาวเทียมหรือข้อมูลอากาศที่แม่นยำมาวิเคราะห์มาใช้ Machine Learning ในการวิเคราะห์ในการมาช่วยเกษตรกรในการวางแผนในการเพาะปลูกจุดประสงค์หลักคือต้องการข้อมูลมาช่วยเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการทำเกษตรครับ
0: ฮะและที่มาครับก่อนจะมาเป็นรีคอร์ดเนี่ยมันเป็นยังไง
1: ครับจริงๆต้องขอเกริ่นนำมาก่อนว่าจริงๆแล้วผมได้ไอเดียนี้ตอนที่ผมไปเรียนที่อเมริกาไปเรียนที่มหาลัย MIT ครับก็คือเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านมาจากครอบครัวทำเกษตรกรรมอยู่แล้วแล้วเป็นความฝันเด็กๆว่าเนื่องจากเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีชอบอินโนเวช

0: คราะห์เนี่ยจริงๆแล้วเราเห็นแบบโอกาสหรือเพนพอยต์อะไรเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรฮะเราเลยมาทำเนี่ย
1: ครับก็คือเราจะเห็นได้ว่าพวกสตาร์ทอัพอินโนเวชันเนี่ยได้ไป disrupt อุตสาหกรรมต่างๆและโดยเฉพาะในกรุงเทพแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะกับภาคอุตสาหกรรมทางเกษตรซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างใหญ่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีใครนำเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งเพนพอยต์ค่อนข้างเยอะครับเพนพอยต์เริ่มตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรใช่ไหมครับก็ยังมีปัญหานี้นี่นอกระบบอยู
0: ่มีนี่เยอะมาก
1: ใช่ครับแล้วข้อ2ก็คือการที่ผลผลิตของเกษตรกรไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นอเมริกาหรือยุโรปอย่างเงี้ยผลผลิตของประเทศไทยน้อยกว่าเกือบ 2-3 เท่าเพราะว่าประเทศเกษตรกรที่ประเทศพวกนั้นเขามีเทคโนโลยีในการใช้แล้วสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือการที่เกษตรกรไม่สามารถขายถึงผู้รับซื้อโดยตรงได้ก็จะมีพ่อค้าคนกลางมากดราคาถึงหน้าสวนปัญหา3อย่างนี้คือปัญหาหลักๆที่ทำให้เกษตรกรถึงน่าจะมีโอกาสดีกว่านี้แล้วผมรู้สึกว่าสามารถเอาเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ครับ
0: อ๋อก็ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยมีปัญหาหลายด้านมากนะฮะก็เลยมาทำแล้วเสร็จปุ๊บพอไปร่วมกับเพื่อนที่ปากีสถานเราก็เหมือนกับว่าไปทำธุรกิจเนี้ยที่ปากีสถานมาก่อนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับก็คือที่น่าสนใจก็คือพอผมไปพิชเจอเพื่อนที่เป็นคนปากีสถานเนี่ยแล้วพิชไอเดียในห้องด้วยกันเนี่ยทำให้รู้ว่าปัญหาของเกษตรกรระหว่างประเทศไทยกับประเทศปากีสถานแทบจะเหมือนกันเด็ดๆเลยแล้วพอไปดูประเทศอื่นเพื่อนบ้านอย่างเช่นลาวเวียดนามอินโดมันแทบจะเป็นปัญหาเดียวกันในประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่คือรู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าสามารถเอาเทคโนโลยีเนี้ยมันแก้ปัญหาได้ไม่ได้แค่อยู่แค่เมืองไทยแต่อาจจะเป็นระดับเอเชียได้แล้วเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยเราไปเริ่มที่ปากีสถานก่อนผมก็อยากลองไปดูเหมือนปากีสถานเป็นไงก่อนที่จะลองที่เมืองไทยก็เลยไปทำที่ปากีสถานด้วยกันคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แล้วเป็นไงบ้างครับที่ปากีสถานฟีดแบ็กดีไหม
1: ตอนนี้เราค่อนข้างประสบสำเร็จมากครับตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบปีแล้วมีเกษตรกรใช้ประมาณ 400-500 คนแล้วครับก็เราจบเขาเรียกว่าครอปซีซั่นก็คือการที่ปลูกแล้วเก็บเกี่ยวประมาณ3รอบแล้วกับเกษตรกรข้าวโพดที่ปากีสถาน
0: ก็เลยหลังจากปั่นปุ๊บก็เพิ่งกลับมาที่ไทยไม่กี่เดือนนี้เองใช่ไหมครับแล้วก็มาพัฒนาโปรเจกต์นี้ต่อที่ประเทศไทยด้วยฮะแล้วฟีดแบ็กของประเทศไทยนี่ตอนนี้เริ่มไปถึงไหนแล้วครับมีอะไร
1: ครับก็เพิ่งกลับมาประเทศไทยได้ประมาณปลายกุมภาต้นมีนาครับก็คือไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เราต้องมาเริ่มดูก่อนว่าคัสโตเมอร์คือฟาร์มเมอร์ของเราเนี่ยปัญหาจริงๆแล้วคืออะไรต้องการอะไรเพราะว่าถึงแม้ภาพรวมมันจะเหมือนกันแต่ก็ตอนลงรายละเอียดแล้วเนี่ยก็จะมีความแตกต่างอยู่ทั้งเรื่องนิสัยใจคอและปัญหาของเกษตรกรไทยกับปากีสถานยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือข้อเดียวของเมืองไทยก็คือ mobile penetration rate คือการที่เข้าถึงสมาร์ทโฟนของเกษตรกรไทยหรือมือถือก็ตามค่อนข้างสูงกว่าปากีสถานทำให้เราสามารถนำแอปพลิเคชันหรือการเข้าถึงข้อมูลมาให้เกษตรกรได้ง่ายขึ้นแต่ที่น่าสนใจก็คือเกษตรกรไทยเล่นไลน์เยอะคือในต่างประเทศถ้าเราดูที่อเมริกาหรือที่ปากีสถานเราจะมองว่าเราจะเอาข้อมูลเข้าถึงเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันทำแอปพลิเคชันให้เกษตรกรได้ดาวน์โหลดแต่พอมาเมืองไทยทำให้รู้ว่าเกษตรกรชอบดูเข้าถึงข้อมูลผ่านไลน์ง่ายกว่าเพราะไงเขาคุยกับเพื่อนอยู่แล้วเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเราให้มันเหมาะสมกับเกษตรกรไทยตอนนี้ก็มีไลน์บอทเลย
0: อ๋อครับ
1: ครับ
0: ดีครับก็เริ่มจากปากีสถานแล้วก็มาที่ไทยนะฮะทีนี้เห็นว่าเราไปเข้าร่วมโครงการต่างๆรวมถึงประกวดแข่งขันด้วยอันนี้มีอะไรบ้างครับเล่าให้เราฟังหน่อย
1: ครับจริงๆเราก็เริ่มมาตั้งแต่ที่ MIT แล้วครับคือเราได้เข้า Accelerator Startup Accelerator ของ MIT ที่เราได้รับเลือกให้เป็น1ใน10 Startup ยอดเยี่ยมของ MIT ของปีนั้นครับก็ได้เงินสนับสนุนผ่าน Accelerator ของ MIT มา3เดือนครับก็ได้แล้วต่อไปเราก็ได้ไปชนะงานเขาเรียก FinTech Disrupt Challenge จาก Bill and Melinda Gates คือ Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Microsoft เขาชอบช่วยสังคมเนื่องจากเราเป็น Social Enterprise เขาก็เลยชอบของเราได้เลยได้ชนะรางวัลแล้วก็ได้เงินลงทุนจากเขามาด้วย
0: ก็ถือว่าเป็น FinTech ไปด้วยเพราะว่าเราช่วยในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของในปากีสถาน
1: ใช่ครับเพราะว่าจริงแล้วเมืองไทยก็ได้ครับก็คือเนื่องจากเราเป็น Big Data Company เนี่ยมันตอบโจทย์ได้หลายขาขาหนึ่งก็คือด้าน FinTech คือเราสามารถเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงของเกษตรกรช่วยให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์สินเชื่อได้รวดเร็วและง่ายขึ้นครับผมแล้วบิลเกตก็ชอบไอเดียนี้มากว่าเฮ้ยการเอาเทคโนโลยี Big Data สมัยใหม่มาช่วยปัญหาเกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนาอยู
0: ่คร
1: ับผมแล้วล่าสุดเนี่ยพอกลับมาเมืองไทยก็ไปเข้า D-Tech Accelerate Batch 5แล้วก็โชคดีที่ได้เป็นผู้ชนะของโครงการนี้เขาก็เพิ่งส่งไป Texas ที่อเมริกาไม่ใช่Tech Crunch ที่อเมริกามาครับ
0: เป็นไงบ้างครับ
1: ครับก็ถือว่าเจ๋งมากครับก็ถือว่าเป็นคอนเฟรนซ์ในฝันของสายสตาร์ทอัพแล้วกันใหญ่หนึ่งในอันที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ไปเจอเทคโนโลยีล้ำๆในอเมริกาที่ค่อนข้างล้ำสมัยกว่าเมืองไทยพอควร
0: ครับก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับนำเพนพอยต์ของเกษตรกรเนี่ยแล้วก็มาช่วยพัฒนาปรับปรุงในเรื่องต่างๆจนออกมาเป็นรีคอลได้นะครับแล้วตอนนี้ไหนๆเราก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีแล้วนะครับยังไงจะรบกวนคุณเอิร์นเนี่ยพาไปดูหน่อยครับว่ารีคอลเนี่ยทำงานกันยังไง
1: ได้ครับไปเลยครับ
0: โอเคครับ

0: ครับอันนี้ก็เป็นระบบซอฟต์แวร์ของ Recall ครับซึ่งตอนนี้อยู่ออนไลน์อยู่เลยครับก็คือเราจะเก็บข้อมูลในจุดๆคือเกษตรกรที่ทำงานกับเราอยู่ใช่ไหมครับก็คือพอกดเข้าไปปั๊บแต่ละอำเภอเนี่ยเราก็จะมีลิสต์ของเกษตรกรที่ทำงานกับเราตอนนี้มีประมาณ35คนได้ในอำเภอนี่ครับที่สระบุรี
1: คลิกไปที่ของไร่ที่บุพผาได้เลย
0: กดเข้าไปเราก็จะมีข้อมูลรายละเอียดค่อนข้างเยอะว่าพยากรณ์อากาศกี่เซลเซียสวันนี้วันศุกร์อะไรอย่างเงี้ย33เซลเซียสมีฝนกี่มิลลิเมตรมาแล้วเราบอกระดับฝนกี่มิลลิเมตรความโซลาร์เรเดชั่นก็คือว่าแสงแดดเป็นยังไงนะครับแล้วความชื้นในดินอะไรอย่างเงี้ยเราบอกค่าในดินด้วยทำให้เกษตรกรแค่เปิดขึ้นมาอันนี้ทีเดียวเนี่ยสามารถรู้หมดเลยว่าข้อมูลทั้งในดินในอากาศของไร่ของตัวเองเป็นยังไงก็จะเห็นว่าเราก็มีภาพถ่ายดาวเทียมในการดูด้วยว่าอันนี้คือแปลงไร่เราก็จะเห็นว่าตอนนี้ไร่เป็นยังไงครับผม
1: อย่างค่าพวกนี้เราต้องแบบว่าเหมือนกับสื่อสารกับทางเกษตรกรไหมครับว่ามันตีความยังไงอะไร
0: ใช่ครับใช่ครับก็ตอนนี้อันนี้อีกพาร์ทนึงที่เราให้เกษตรกรดูคือว่าตอนนี้การปลูกข้าวโพดเนี่ยอยู่ในสเตจไหนแล้วจะได้บอกว่าตอนนี้ต้องใส่ปุ๋ยตอนนี้ต้องเตรียมไถตอนนี้ต้องเตรียมอะไรครับผมก็ถ้าเกิดจะเห็นได้ลงมาลึกกว่านี้ก็จะเห็นในแปลงของพี่บุพผาเองเลยที่บุพผาเคยใช้นะครับก็คือจากอาทิตย์แล้วเนี่ยเราเคยพี่บุพผาเคยได้ภาพนี้ไปก็จะเห็นว่ามีด่างๆมีเหลืองเขียวใช่ไหมครับพี่ครับแล้วก็จะมีเห็นจุดแดงๆซึ่งเป็นปัญหาในไร่พอพี่บุพผาได้ภาพถ่ายดาวเทียมนี้ไปผ่านไลน์เนี่ยพี่บุพผาก็ได้เดินลงไปในไร่ได้เอาปุ๋ยไปใส่ครับ
2: ความเสียหายที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวเกี่ยวข้องกับจุดที่เกิดเหตุ
0: พอพี่บุพผาได้จะเห็นว่าจุดแดงๆเนี่ยพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็จะหายไปแล้วก็เก็บภาพถ่ายดาวเทียมกับแปลงไร่ของพี่บุพผาเนี่ยเป็น historical data พี่บุพผาก็สามารถสวายดูอย่างนี้ได้ครับก็จะดูว่าเราได้แก้ปัญหาหรือยังอาทิตย์นี้ความคืบหน้าเป็นยังไง
1: แล้วก็จะรู้ว่ามีปัญหาใหม่เกิดขึ้นนะอะไรบ้างเงี้ยเราก็จะตามแก้
0: ครับผมก็แทนที่พี่บุพผาต้องไปเดินดูทุกวันเสียเวลา20กว่าไร่เนี่ยเดินทีเป็นชั่วโมงดูแค่นี้ทำให้ตื่นมาตอนเช้าดูเลยว่าเฮ้ยมีปัญหาอยู่มุมขวาไปแก้ที่มุมขวา
1: แล้วส่วนใหญ่มีปัญหาแบบทุกวันไหมแบบอาจจะแบบอาทิตย์นึงมีทีนึงเห็นทีนึงอะไรเงี้ย
0: ก็ไม่น่าจะถี่ขนาดนั้นครับ
2: ไม่ค่ะเพราะว่าข้อมูลเราก็จะดูว่าความคืบหน้าที่เราแก้ไขปัญหาแล้ว
1: เป็นยังไงบ้าง
2: ขึ้นเป็นยังไงบ้างก็จะปรับปรุงตรงที่เสียหายเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้นมากกว่า
1: อะไรโชว์อีกครับ
0: มีแค่นี้แหละครับ
1: มีแค่นี้
0: แหละครับถ้าไปดูไล
1: ่แต่ในนี้ดูในดูแผนที่แบบนี้ได้ไหม
0: ได้เหมือนกันก็คือจริงแล้วมันคือภาพนี้แหละครับแต่แค่เป็นเวอร์ชันที่ดึงออกมาแต่นี้มันไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตก็เลย
1: อ๋อโอเค
0: ครับคือตอนที่เดี๋ยวให้ดูเวอร์ชันไลน์มีละ
1: จริงๆนะปัจจุบันนี้เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยคือเราสื่อสารผ่านทางไลน์เป็นหลักเพราะว่าอย่างพี่บุพผาก็จะไม่ได้ดูในเว็บนี้ก็จะรู้ผ่านในไลน์เช่นอาทิตย์นี้ส่งมาเป็นอย่างนี้แล้วก็เข้าไปลุยตรงไหนแทนอะไรเงี้ย
0: ใช่คร
2: ับแต่ว่าถ้าส่งพื้นที่ภาพถ่ายส่วนตัวทางนี้เขาก็จะส่งมายิงมาข้อมูลของเราโดยตรงแต่ว่าถ้าอัปเดตอากาศสภาพอากาศทั่วไปเขาก็จะส่งไปในไลน์กลุ่มของเกษตรกร
1: บอกเมฆมากี่โมงพรุ่งนี้ฝนตกอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับนี่คือตัวอย่างเลยครับก็จะมีเกษตรกรที่อยู่ใกล้ๆกันประมาณ20กว่าคนเราก็จะมีทีมงานส่งไปคือแปลงเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราแปลงข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะมาสู่ในข้อความไลน์ง่ายๆเกษตรกรจะเข้าถึงง่ายย่อยง่ายเลยก็เราบอกว่าวันนี้6ตุลาคมมีโอกาสฝนตกพร่ำในช่วงค่ำอะไรอย่างเงี้ยครับใน7วันข้างหน้ามีโอกาสฝนตกหนักในช่วงบ่ายวันอาทิตย์อะไรเงี้ยเกษตรกรจะวางแผนในการใส่ปุ๋ยลงมาเล็ดหรือเก็บเกี่ยวได
1: ้ซึ่งนี้เนี่ยคือละเอียดกว่ากรมอุตุอีกเพราะว่าพื้นที
0: ่ใช่ครับ
1: มันเหมือนแคบกว่า
0: ใช่ครับสับจงตอนนี้เรา3x3กิโลเมตร
1: 3x3กิโลเมตรที่อยู่ในตรงเนี้ยใช่ไหม
0: ใช่ครับอย่างเช่นตอนนี้จะกลับไปที่ไร่นี่5กิโลใช่ไหมครับก็คือ5กิโลก็จะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันละที่ขับไปแป๊บเดียวแต่ถ้าไปกรมอุตุเขาจะให้ระดับอำเภอครับก็จะรู้เลยว่าในที่ของเราเนี่ยฝนจะตกไม่ตกความชื้นเป็นยังไง

ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่บุพผานะครับเจ้าของไร่ข้าวโพดที่เราไปเดินดูกันมาสักครู่นี้นะครับไหนๆก็เจอตัวแล้วนะฮะอยากเรียนถามพี่บุพผานิดนึงครับหลังจากที่เราได้เข้าร่วมโครงการของรีคอร์แล้วเนี่ย

0: แอกเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ก็ดีค่ะประสบการณ์ที่มีรีเค้าเข้ามาเรารู้สึกว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราต้องการแล้วก็ความต้องการของเกษตรกรก็คือเพื่อเพิ่มรายได้เพิ่มผลผลิตพอเหมือนกับว่าเมื่อก่อนน่ะเวลาทำไร่เวลาที่เราอยากจะไถเตรียมดินแล้วก็จะมองฟ้าอากาศจะเป็นส่วนใหญ่ความกังวลตรงนั้นมันเหมือนกับหายไปก็ต่อเมื่อโครงการนี้เข้ามาเวลาที่เขาบอกว่าวันนี้พรุ่งนี้ฝนจะตก มันก็ทำให้เราเตรียมดินได้ทันปลูกเพาะปลูกลงปลูกเวลาไหนทำให้เราเกิดความสบายใจว่าไม่ต้องรอฝนฟ้าอากาศตามเขาเรียกตามอะไรนะยถากรร
0: ม
1: แล้วพอที่อย่างที่เราลงปลูกไปแล้วรีเค้าเขาบอกว่าแปลงของเราเนี่ยเสียหายตรงไหนเราก็จะสามารถเข้าถึงจุดที่เสียหายเพราะว่าเวลาที่เกษตรกรปลูกในฐานะที่มันเป็นแปลงใหญ่ๆเราไม่สามารถเข้าลุยไปถึงได้ว่าตรงนี้มันมีปัญหาหรือเปล่ามันต้องใช้เวลาเยอะแต่ว่ารีเค้าส่งข้อมูลให้มันทำให้เราย่นเวลาและประหยัดเวลาทำให้ดียิ่งขึ้น
0: ปกติเหมือนทั้งแปลงเนี่ยเราก็ต้องเหมือนใช้เวลาในการดูทั่วแปลงก็จะใช้เวลานานไม่รู้ว่าตรงไหนเสียหายบ้างแต่นี้เขาส่งรูปมามันก็สะดวกทำให้เราเข้าถึงจุดต่างๆได้ง่ายขึ้น
1: เกษตรกรรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันเกิดอะไรแน่ๆจากที่เราประสบการณ์เราก็จะไปตรงจุดแล้วก็แก้ไขได้ทันเวลาก็พูดถึงความประทับใจอีกจุดนึงก็คือตอนที่รีเค้าส่งข้อมูลให้ดูว่าแปลงของเราเสียหายตรงไหนอะค่ะตอนนั้นเรารีบไปเข้าไปแก้ไขให้ทันเวลาก็คือไปใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นแล้วก็พอใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นสัปดาห์นึงผ่านไปมันก็เหมือนกับว่าแปลงมันที่ส่งข้อมูลมันดีขึ้นมันเขียวขึ้นแล้วก็โตทัน
0: เพื่อน
1: ใช่ทำให้เฮ้ยเราดีใจอ่ะทับใจมากว่าเราแก้ไขได้แล้วแล้วก็ฝักมันเต็มที่เกษตรกร
0: เรียกได้ว่าเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกแล้วก็เพิ่มปริมาณผลผลิตได้ด้วย
1: ใช่แล้วก็มันเห็นผลได้ชัดจากการที่เราเอาโครงการนี้มาใช้หรือว่ามันลงพื้นที่ของเรา
0: ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเราได้ไปดูรีวิวมาแล้วว่ารีคอลเนี่ยทำงานยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากรู้เลยก็คือว่ากว่าจะมาเป็นรีคอลนะวันนี้ได้เนี่ยมันผ่านกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมมาอย่างไรบ้างครับ
2: ครับจริงๆแล้วก็เป็นการทำสตาร์ทอัพนะครับก็คือ process คือเราต้องเข้าใจปัญหาของลูกค้าคือ customer ของเราก่อนแค่บังเอิญว่าลูกค้าของผมเป็นเกษตรกรนะครับก็เลยต้องใช้เวลาคุยครีก่อนที่จะเริ่มทำรีคอลผมก็ไปคุยกับเกษตรกรมาเป็นหลายร้อยคนเลยพอดูว่าปัญหาเขาจริงๆคืออะไรเราอยากรู้ว่าโฟลว์การใช้ชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วเราจะเทคโนโลยีมาช่วยทำให้ inefficiency มา efficient ได้ยังไงครับผมก็คือเราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนต้องเกริ่นก่อนว่าจริงๆแล้วตอนที่ทางทีมเราเริ่มรีคอลเนี่ยเราไม่ได้มาเป็น big data company advanced อะไรอย่างนี้นะครับเราเริ่มจากง่ายๆว่าเป็นบริษัทขายปุ๋ยออนไลน์ตอนแรกผ่านเว็บไซต์ตอนแรกลันช์ไปเรียบร้อยแล้วที่ปากีสถานผ่านไป2เดือนไม่มีคนใช้เลย
0: ขายปุ๋ยออนไลน์
2: ขายปุ๋ยออนไลน์ใช่ครับก็เลยทำให้กลับมาคิดว่าเอ๊ะการทำอีคอมเมิร์ซออนไลน์ให้เกษตรกรเนี่ยอาจจะยากขึ้นไปหรือเปล่านะปัจจุบันเพราะเขามีปัญหาถึงตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพราะตอนนั้นเราก็ก็คือตอนนั้นยังคิดน้อยไปหน่อยก็คือเริ่มแล้วมีบัตรเครดิตการจ่ายออนไลน์ได้ไม่มีเกษตรกรมีบัตรเครดิตหรอใช่ไหมครับก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็เลยเอาตัวนั้นกลับมาเริ่มคุยกับเกษตรกรใหม่เอ๊ะทำไมไม่มีคนซื้อปุ๋ยออนไลน์ผ่านเราเลยก็ทำให้รู้ว่าการระบบการจ่ายตังค์เนี่ยมันยากลำบากสำหรับเกษตรกรที่จะเข้าใจการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เกษตรกรบางคนอาจจะไม่มีเงินมาซื้อออนไลน์แพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วสุดท้ายคือเรื่องความเชื่อในแบรนด์เราทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหาที่ fundamental คือพื้นฐานกว่านั้นที่เกษตรกรยังต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้วก็มากลับมาดูถึงการที่ว่าทำยังไงเราจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้ก็เลยกลับมาดูถึงตั้งแต่การเพิ่มผลผลิตการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการช่วยในการขายครับผมอ๋อ
0: แล้วมาเป็นเรื่องของดาวเทียมที่มาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างนี้ได้ไงครับ
2: ก็คือพอเราเริ่มรู้ปัญหาแล้วเราก็เลยเริ่มกลับมาดูว่าเจอเทคโนโลยีอะไรมาแก้ปัญหาพวกนี้ได้มากและตอนนี้เทรนด์ Big Data กำลังมาแรงเราก็จะเห็นว่าในหลายๆอุตสาหกรรมการที่เรามีข้อมูลมาช่วยในการให้เกษตรกรหรือให้ลูกค้าในการตัดสินใจเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากอย่างเช่นเราสามารถรู้ได้ว่าวันนี้คุณจะใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยเพราะผลจะตกไม่ตกเนี่ยมันสามารถมีผลกับผลผลิตค่อนข้างเยอะ
0: ไม่ได้คิดเองตามธรรมชาติแบบที่ว่าตามเขาเรียกอะไรนะสัญชาตญาณของเกษตรกรใช่ไหมครับ
2: ก็คือถ้าเราดูอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยเมื่อก่อนหลายๆอุ

0: อุตสาหกรรมก็ rely on สัญชาตญาณแต่พอมีเทคโนโลยีมี big data เข้ามาอย่างเช่นตอนนี้เราจะเรียกแท็กซี่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็สัญชาตญาณเดินลงไปบนถนนเรียกรถตอนนี้ก็เราสามารถเรียกผ่านแอปได้แล้วก็คล้ายกันคือพอมีเทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็เริ่มดูว่า data อะไรข้อมูลอะไรที่เหมาะสมต่อการจะช่วยเกษตรกรมั่งเลยกลับไปเริ่มดูอ๋อข้อมูลจากอากาศสำคัญข้อมูลจากดินสำคัญข้อมูลเรื่องจากท้องฟ้าสำคัญเราก็กลับมาดูเราจะเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนก็เลยเริ่มตีกลับมาแล้วว่าข้อมูลจากท้องฟ้าก็ต้องมาจากโดรนหรือไม่ก็ดาวเทียมยกตัวอย่างแต่เราก็ค้นพบว่าโดรนเนี่ยอาจจะราคาสูงไปสำหรับเกษตรกรงั้นเราก็ไปดูดาวเทียมเพราะดาวเทียมราคาถูกกว่าหรือแบบค่าดินอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเซ็นเซอร์อะไรที่ราคาพอเหมาะที่เกษตรกรรายย่อยจะเข้าถึงได้หรือข้อมูลอากาศเราก็ไปดูว่าเราจะข้อมูลอากาศจากไหนที่เหมาะที่สุดเราก็เอาข้อมูลพวกนี้หลายร้อยตัวมายำกันด้วย machine learning algorithm ของเราเพื่อให้คำแนะนำ recommendation กับเกษตรกรได้ครับ
1: มีหลากหลายได้เลยอันนั้นได้เรื่องของการที่จะช่วยพัฒนาในมุมของการกระบวนการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เราบอกว่าเรามีเรื่องของเครดิตสกอร์ด้วยอันนี้เป็นยังไงฮะ
0: ครับใช่ครับก็คือถ้าเกิดเรากลับไปดูว่าธนาคารตัดสินใจในการปล่อยสินเชื่อยังไงหรือปล่อยกู้ให้คนยังไงนะครับ
1: มันความเสี่ยงเน
0: า
1: ะ
0: ความเสี่ยงใช่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ความเสี่ยงปัญหาคือเราจะข้อมูลมาลดความเสี่ยงนี้ให้ธนาคารยังไงนั่นคือสำคัญที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดธนาคารรู้ว่าคนนี้น่าเชื่อถือความเสี่ยงน้อยเขาก็อยากปล่อยกู้ให้ตัวอย่างเราก็ดูว่าเราจะข้อมูลอะไรมาสร้างความมั่นใจเกษตรกับให้ธนาคารได้ว่าเกษตรกรคนนี้ความเสี่ยงต่ำน่าปล่อยกู้ให้เราก็ดูว่าเราสามารถข้อมูล data ทั้งอากาศพื้นดินและจากท้องฟ้าเนี่ยมาวิเคราะห์ได้ว่าแปลงผืนแปลงเนี้ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเยอะขนาดไหนเราสามารถวิเคราะห์ล่วงหน้าได้6เดือนว่าแปลงนี้จะมีโอกาสที่จะมีข้าวโพดหรือมีข้าวออกมากี่กิโลประสบโอกาสประสบความสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดมากกว่า 80% แปลว่าเกษตรกรนี้มีโอกาสจะคืนเงินกับธนาคารมากกว่าแต่ถ้าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จน้อยกว่า 10% แปลว่าโอกาสพังสูงมากก็ธนาคารก็จะดูแล้วว่าคนนี้ยังไม่ควรจะปล่อยให้เพราะว่าถ้าปล่อยไปเกษตรกรก็ไม่มีตังมาคืนอยู่ดีแล้วตัวอย่างครับก็เลยทำให้ธนาคารตรงนี้เราก็ทำกับธนาคารธ.ก.ส.อยู
1: ่ร่วมกันเลย
0: ร่วมกันเลยครับครับใช่คร
1: ับ แล้วความยากที่สุดของการทำนวัตกรรมตรงนี้มันเป็นเรื่องของอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือว่า business model อะไรเงี้ย
0: จริงๆแล้วทำสตาร์ทอัพไม่ง่ายต้องบอกตรงๆใช่ก็คือกว่าเราเห็น success case Facebook Google อะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้เลยว่ากว่าเขาจะถึงจุดนี้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างอารมณ์คล้ายๆกันครับมันเหมือนกับเขาชอบบอกว่ามันเหมือนกับนั่งรถไฟเหาะอารมณ์แบบแปรปรวนบ่อยมากเราก็เริ่มดูว่าตอนแรกก็ทำกันมานานพอสมควรเทคโนโลยีจะเอามาใช้ยังไงตอนแรกกว่าจะหาดาวเทียมที่เราซื้อภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ได้เนี่ยก็คุยกับซัพพลายเออร์ดาวเทียมเป็นหลายสิบหลายยี่สิบยี่สิบเจ้าเลยเพื่อหาเจ้าที่ดีราคาถูกที่สุดและดีที่สุดยกตัวอย่างครับก็ใช้เวลานานพอควรแล้ว business model ก็ต้องมาหาอีกว่าเราจะทำเงินจากตรงไหนครับผม
1: จะทำเงินจากตรงไหนครับ
0: ตอนนี้หลักๆก็เราอยากช่วยเกษตรกรไทยก็คือรายได้สามารถจริงๆแล้วถึงแม้จะดูว่าเราใช้ภาพถ่ายดาวเทีย
1: ม
0: แต่เราคิดเกษตรถูกมากหลัก 20-30 บาทต่อเรือนต่อไร่ครับถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้แล้วเราลองไปทดลองกับแปลงที่จริงแล้วที่บ้านทำสวนอยู่แล้วก็เลยไปทดลองที่ปัจจิตมาแล้วกับเกษตรกรแถวๆที่บ้านนะครับก็จะเห็นว่าทุก30บาทที่เขาลงทุนต่อไร่กับเราไป return on investment ROI ประมาณ100บาทคือมา 3-4 เท่าก็คือค่อนข้างคุ้มกับเขาครับแต่รายได้หลักๆของเรามาจากธนาคารครับในการช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยง
1: ในการขายบิ๊กเดต้าด้วย
0: ใช่ครับเราเป็นฝั่งนั้นเราถือเป็น data company แล้วกันขาย data ครับผม
1: อ๋อฮะอีกเรื่องนึงครับที่อาจจะสงสัยก็คือว่าในเมื่อของแบบ Recall เนี่ยเป็นเทคโนโลยีอันใหม่ที่เข้ามาช่วยเกษตรกรแล้วเกษตรกรเองที่ในมุมมองคนทั่วไปอาจจะคิดว่าอาจจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้ยากตรงนี้เป็นปัญหาไหมครับในการสื่อสารกับเกษตรกร
0: ครับจริงๆแล้วเราต้องดูก่อนว่าเกษตรกรตอนนี้ใช้เทคโนโลยีอะไรเราการจะไปเปลี่ยนนิสัยคนเนี่ยค่อนข้างยากเราดูก่อนว่าตอนนี้เขาใช้อะไรและเป็นยังไงก็คือโชคดีว่าตอนนี้เกษตรกรเริ่มใช้ไลน์เล่น Facebook กันมากขึ้นแล้วทำให้เราเห็นว่าเราสามารถเข้าถึงช่องทางนี้ได้หรือว่าถ้าเกิดจะเอาเบสิกหน่อยก็ผ่าน SMS message นี่แหละตอนนี้เกษตรกรหลายคนก็รับ SMS ดูหวยดูบอลอะไรอย่างนี้ดูแล้วก็ส่งข้อมูลผ่าน SMS เลย
1: ก็คือว่าไม่ได้มีปัญหามากเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าเข้าถึงได้ระดับนึงแล้วก็เราก็สื่อสารผ่านช่องทางที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้ว
0: แต่ก็อาจจะขอเสริมนิดนึงว่าก็จะมีความแตกต่างในการดีไซน์ UI UX เพราะว่า experience ในการรับข้อมูลของเกษตรกรอาจจะแตกต่างกับลูกค้าในกรุงเทพเราต้องมาทำความเข้าใจเขาว่าเขาชอบฟอนต์ยังไงขนาดประมาณไหนชอบเลเยอร์ยังไงเนี่ยต้องแบบเราได้เกษตรที่ว่าการจะทำสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จเราควรจะ spend เวลากับลูกค้าเยอะๆกับ customer เราเยอะเพื่อจะเข้าใจเขา
1: อย่างนี้นี่เองนะแล้วเป้าหมายในอนาคตของ Recall ครับคาดว่าจะ ไปถึงไหนครับอยากจะขยายเพิ่มขนาดไหนแล้วก็ไปต่างประเทศไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับก็คือตอนนี้ในเมืองไทยเรายังมีแค่ข้าวโพดอยู่แต่ปีหน้าเราจะขยายไปอ้อยกับข้าวละเราอยากจะคุมพืชเศรษฐกิจและผลไม้ให้หมดในประเทศไทยคือเราอยากให้เกษตรกรในเมืองไทยก็มีเป็น10ล้านคนเราอยากความฝันคือเราอยากจะเอาเทคโนโลยีตัวนี้ไปช่วยให้พี่น้องเกษตรกรไทยมีรายได้มากขึ้นเป็นหลายล้านคนแล้วในอนาคตอยากขยายไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะปัญหาของเกษตรกรมันไม่ใช่แค่ปัญหาสำหรับประเทศไทยแต่ปัญหาเกิดขึ้นทั่วโลกเรารู้สึกว่าสตาร์ทอัพก็อยากสเกลทั่วโลกครับ
1: ปัญหาเดียวกันแต่ว่าสามารถถ้าเราใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหานี้ได้ก็สามารถใช้ได้กับทั่วประเทศเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: นะครับสุดท้ายครับอยากให้คุณเอิญฝากถึงผู้ชมรายการหน่อยครับที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วก็อยากจะทำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดีๆแบบที่คุณเอิญได้ทำครับมีคำแนะนำไหมครับ
0: ครับคำแนะนำก็คือให้รีบลงมือทำดีกว่าก็คือหลายๆคนแบบเพื่อนผมเนี่ยชอบมาถามว่าทำอันนู้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเขาจะกลับไปบ้านก็นอนฝันคือโค้ดในที่ผมชอบคือเขาบอก execution สำคัญกว่าไอเดียเราต้องลงมือทำพอเราลงมือทำเราจะเรียนรู้เราต้องให้กระบวนการเรียนรู้ให้เร็วที่สุดให้เป็นได้เรียนรู้แล้วกลับมาแก้เรียนรู้กลับมาแก้เราจะได้ product ที่ออกมาจริงๆครับผม
1: การกระทำสำคัญมากกว่าไอเดียนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับทั้งหมดในวันนี้นะฮะก็เป็นมุมมองดีๆนะครับแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่คุณเอิญได้มาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของ recall นะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเอิญมากๆเลยนะครับ
0: ขอบคุณครับ

น่ายินดีกับเกษตรกรไทยนะครับที่มีนวัตกรรมดีๆอย่างนี้มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการเพิ่มปริมาณผลผลิตและก็ประสิทธิภาพในการเพาะปลูกครับแถมยังช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยนะฮะถ้าหากดีเขาขยายไปใช้ทั่วประเทศเมื่อไหร่แล้วก็เชื่อว่านะฮะอุตสาหกรรมภาคการเกษตรของประเทศเรานั้นจะพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยไปได้อีกเยอะทีเดียวครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันที่เมืองขอนแก่นนะครับกับรถเมย์อัจฉริยะขอนแก่นซิตี้บัสซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากคนในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐในท้องถิ่นนะฮะที่จะขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แต่จะน่าสนใจขนาดไหนนั้นติดตามกันได้นะครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ set.or.th/enterprise ครับในนั้นก็จะมีทั้งคลิปความรู้แล้วก็หัวข้ออบรมสัมมนาดีๆที่รอผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ SME มาเรียนรู้กันอย่างเต็มที่เลยครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความ

รู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้ฮิมเดินทางมาไกลมากเลยนะครับแล้วก็อยู่ที่ไหนไม่รู้ครับรู้เพียงอย่างเดียวครับว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็วันนี้ครับฮิมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับบุคคลตัวอย่างของฮิมอีกหนึ่งท่านครับซึ่งท่านสามารถวางแผนให้กับชีวิตของท่านเองเพื่อที่จะเกษียณก่อนอายุ60และท่านก็สามารถทำสำเร็จได้ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ครับมาพูดคุยถึงเรื่องของแนวคิดวิธีการครับและชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นอยู่อย่างไรหลังจากเกษียณครับเดี๋ยวนี้ไปเจอกันครับกับพี่บอยนะฮะคุณชาติชายสุวรรณเสวกครับ
1: คุณชาติชายสุวรรณเสวกหรือคุณบอยจากอดีตนักสื่อสารองค์กรและผู้บริหารระดับสูงของยี่ห้อรถชื่อดังที่เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตจึงวางแผนอนาคตให้กับตัวเองด้วยการเกษียณก่อนถึงวัยอันสมควรโดยความที่เป็นคนรักความสงบรักธรรมชาติคุณบอยได้เลือกซื้อที่ดินตามจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ใช้ชีวิตพักผ่อนหลังเกษียณช่วงระหว่างที่ทำงานไปด้วยนั้นคุณบอยก็ได้พัฒนาพื้นที่ที่ได้ซื้อเอาไว้อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการปลูกต้นไม้พืชผลทางการเกษตรพืชสมุนไพรทำนาข้าวออร์แกนิกและปลูกบ้านเพื่อที่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องเกษียณก็สามารถเกษียณได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลว่าต่อจากนี้ไปชีวิตจะเป็นเช่นไรและเมื่อได้พักผ่อนจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณบอยยังคิดว่าเราควรทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างคุณบอยจึงได้เลือกเรียนแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่มีอาการเจ็บป่วยน่าสนใจมากๆเลยครับเราไปพูดคุยกับคุณบอยกันเลยดีกว่าครับ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับพิมก็อยู่กับพี่บอยแล้วครับพี่บอยสวัสดีครับพี่บอยครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยที่นี่คือที่ไหนนะครับ
2: ที่นี่คือสวนพี่บอยชื่อ199 Highway
0: ครับผม
2: แล้วก็อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: อ๋อตอนนี้ผมอยู่กาญจนบุรีนะครับ
2: เพิ่งตื่นใช่ไหมครับ
0: ผมนอนมาตลอดทางเลยครับตื่นมาอีกทีผมนึกว่าตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่
2: คร
0: ับ นะฮะแหมบรรยากาศเหมือนเชียงใหม่เลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากพี่บอยเนี่ยช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยครับเพราะผมเกริ่นไปยาวแล้วคุณผู้ชมอยากจะรู้จักตัวจริงของพี่บอยแล้วครับ
2: ครับก็คือว่าก่อนที่จะมีวันนี้นะครับ
0: ครับ
2: ก็คือเป็นผู้บริหารของบริษัท General Motors นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของ Chevrolet ที่ในประเทศไทยนะครับในตำแหน่งสุดท้ายที่อยู่กับ Chevrolet ก็คือเป็นกรรมการบริหารแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ
0: ์
2: ให้กับรถยนต์ Chevrolet แล้วก็ในเครือของ General Motors ในกลุ่มประเทศในอาเซียนทั้งหมดนะครับ
0: โอ้โหก็คือดูทั่วหมดเลยอย่างนี้ก็ต้องไปหลายประเทศเลยใช่ครับ
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าในกลุ่มของประเทศในอาเซียนเราก็จะไปเป็นประจำแล้วก็จะต้องไปในกลุ่มของประเทศในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็สำนักงานใหญ่ของเราอยู่ในอเมริกาที่ดีทรอยต์ก็จะไปอยู่ตลอดเวลาครับ
0: แล้วเวลาไปนี่ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆมาทำให้ General Motors ไหมครับตอนนั้น
2: ถูกต้องครับเพราะว่าในแต่ละที่ที่ไปเนี่ยเรารับข้อมูลของความเป็นบริษัทของเราที่จะทำยังไงที่ว่าในส่วนของรถยนต์ที่นำมาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จในเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลในส่วนหนึ่งแล้วก็มาสำหรับผู้บริโภคในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็เอเชียแปซิฟิกครับ
0: สนุกไหมครับตอนไป
2: เป็นคนที่ทำงานอะไรก็จะสนุกไปกับงานทุกอย่างนะครับเป็นคนชอบทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับเขาบอกว่าการเดินทางก็เป็นการเปิดสมุดหลายหน้าก็จริงครับเพราะว่าถ้าเราไปในที่ต่างๆทั่วโลกเราก็ได้เรียนรู้มันก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตแล้วก็ทำให้มุมมองของเรากว้างขึ้นชีวิตของเราชัดเจนขึ้นมองภาพอะไรชัดเจนขึ้นนะครับ
0: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณแต่ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยการใช้จ่ายเงินของพี่บอยเนี่ยมีการวางแผนหรือว่าใช้จ่ายแบบไลฟ์สไตล์แบบเต็มที
2: ่ก็วางแผนด้วยใช้เต็มที่ด้วยเพราะว่าการอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในระดับแบบนี้เนี่ยก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าเราก็มีรายได้ที่ดีพอสมควรในชีวิตของพี่ก็คือว่าคุณพ่อแม่จะสอนให้รู้จักเก็บออมรู้จักซื้อสิ่งที่อาจจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคตเสมอพอเราจบการศึกษามาปุ๊บก็จะทำงานไม่ทำงานที่เดียวจะทำงาน2ที่เสมอ
0: ฮะแล้วแบ่งเวลายังไงคร
2: ับ ก็วันหนึ่งเราก็จะทำงาน16ชั่วโมงเราก็จะนอนวันละ4ชั่วโมงเงินที่ได้มาก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นส่วน
0: ๆเ
2: งินทดแทนบุญคุณเงินใช้จ่ายซื้อลุยซื้อล่ายของเราเงินเก็บแล้วก็การซื้ออะไรที่เราสามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้ในอนาคตในลักษณะแบบนี้ครับ
0: ครับผมมีอย่างนึงที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการทำงาน16ชั่วโมง
2: ครับ
0: พี่บอยทำอะไรครับใน16ชั่วโมงนี้8ชั่วโมงแรกทำงานประจำอีก8ชั่วโมงนี่คือ
2: สมมติว่าตอนจบการศึกษาใหม่ๆ
0: ครับ
2: พี่บอยจบทางด้านชีววิทยา
0: ครับ
2: นะครับ ครึ่งเช้าก็จะไปทำงานอยู่ในห้องแลบเป็นผู้ช่วยนักวิจัยชาวเยอรมันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็8ชั่วโมงในช่วงเช้าเราเริ่มงานตั้งแต่6โมงแล้วเราก็เลิกบ่าย2โมง
3: ครับ
2: พอหลังบ่าย2โมงปุ๊บก็จะวิ่งไปที่โรงแรมชอบทำงานทางด้านโซเชียลเหมือนกันก
3: ็คือ
2: ไปโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลบ่าย3โมงจนถึง5ทุ่ม
3: ครับ
2: นะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็นอนประมาณ4ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นก็ตื่นใหม่ตี4แล้วก็ออกจากบ้านไปก็เริ่มทำงาน6โมงเช้า
3: โอ้โหฟิตมากเลยอ่ะ
2: ตอนนั้นเราเด็กนะครับเราก็ทำอะไรได้หมดแล้วก็ทั้ง2งานชอบหมดก็คือชอบทั้งงานทางด้านวิทยาศาสตร์งานทางด้าน
3: บริการ
2: ใช่ครับ
3: หลังจากนั้นก็ผันตัวมาในงานด้านนี้เลยเหรอครับหรือว่าเลือกก่อนไหมฮะว่าเอ๊ะฉันจะทำอะไรก่อนดี
2: ครับก็เทียบฮะตอนที่เริ่มเปลี่ยนงานจากการบริการจริงๆมากลายเป็นพนักงานทางด้านประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรม
3: ครับ
2: คืองานประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรมเนี่ยเป็นงานที่ทำงานค่อนข้างจะ
3: หนัก
2: เต็มชีวิต
3: ครับ
2: เต็มชีวิตคือหมายถึงว่าเรามีสื่อมวลชนเป็นผู้ที่เราทำงานด้วย
3: ครับ
2: มีบริการในโรงแรมมี property ต่างๆมีคนที่เราต้องดีลอยู่เยอะๆ
3: คือต้องดูภาพรวมทั้งหมด
2: ภาพรวมตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่เราเป็นพนักงานเราก็ทำทุกอย่างตั้งแต่ถ่ายรูปตัดหนังสือพิมพ
3: ์
2: เขียนข่าวให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าของเราตรวจสอบในลักษณะนั้นนะครับก็มันมาชั่งชีวิตเราดูว่าเราอยากจะไปทางไหนชัดเจนกว่ากันระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักบริการหรือนักประชาสัมพันธ์ก็คิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเราเด็กเราก็สนุกกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็เลยเลือกเดินทางมาทางนี
3: ้ครับผม
2: แล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมา
3: อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายและในปัจจุบันนี้ผมก็ทราบมาครับว่าพี่เกษียณแล้ว
2: ใช่ครับพูดได้เต็มปาก
3: พูดได้เต็มปากเลยว่าเกษียณแล้วทำไมอยู่ในตำแหน่งใหญ่
2: ๆครับ
3: แล้วอยู่ดีถอดตัวเองออกจากอาชีพที่ทำอยู
2: ่ครับ
3: แล้วเกษียณออกมาเลย
2: ความคิดต้นก็คือว่าถ้าเรารอให้คนอื่นถอดเราเนี่ยจนกระทั่งเรา60เนี่ยมันน่าจะเป็นความน่าลำบากใจที่ให้คนมาบังคับให้เราออกจากตำแหน่งโดยที่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้การที่เราเดินลงจากเขาเรียกว่าเดินลงจากหลังเสือเพื่อที่จะเดินอยู่บนพื้นดินอันนั้นคือความเป็นจริงแล้วจุดประสงค์หลักในชีวิตของพี่บอยก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตซึ่งตำแหน่งที่เราทิ้งมาก็เป็นตำแหน่งที่คนอ
3: ี
2: กหลายๆคนต้องการที่จะเป็นตำแหน่งนี้ซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรมากมายที่เราสามารถที่จะทำได
3: ้
2: เพื่อตัวเองเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อคนอื่น
3: ครับผม
2: นะครับอันนั้นมากกว่า
3: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยกับพี่บอยต่อว่าหลังจากที่ลงจากหลังเสือมาเดินบนพื้นดินแล้วเป็นยังไงกันบ้างช่วงหน้าครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณชาติชายหรือคุณบอยนะครับผู้บริหารระดับสูงที่เตรียมตัวเกษียณล่วงหน้าแล้วลาออกจากงานที่ทำอยู่มาดูกันว่าคุณบอยจะใช้ชีวิตเกษียณล่วงหน้าได้อย่างไร
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณมาก่อนล่วงหน้าหรือว่านึกแล้วก็เกษียณแล้วก็ออกมาเลยฮะ
2: จริงๆวางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานถ้าพูดถึงเรื่องว่าเวลาทำงานของพี่บอยครบเกษียณแล้วยังครบแล้ว
1: คร
2: บ60ปีแล้ว
1: พอคูณ2ไง
2: ใช่ครับเพราะทุกอย่างคูณ2ไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็วางแผนอย่างนี้มาตลอด
1: หลังจากที่เราเกษียณออกมาแล้วพี่บอยนี่มาซื้อที่ที่นี่เลยหรือว่าเตรียมตัวมาก่อนแล้วค่อยๆซื้อทีละแปลงทีละแปลง
2: ครับซื้อที่ดินแปลงแรกตั้งแต่เริ่มทำงานกับทาง General Motor นะครับแล้วก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ผู้บริหารเนี่ยก็จะลุกขึ้นไปตีกอล์ฟแต่พี่บอยเลือกที่ว่าเราจะมาขุดดินก็เป็นการออกกำลังกายปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่การปลูกต้นไม้ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีที่ดินพอเพียงสำหรับที่เราจะปลูกเราก็เลยใช้วิธีว่าวันเสาร์อาทิตย์จากการทำงานจากบริษัทเราก็มาขุดดินปลูกต้นไม้รวมแล้วคือ40ไร่นะครับ
1: 40ไร่
2: ครับพี่บอยก็จะแบ่งพื้นที่ของเราเป็นส่วนๆก็เลยแบ่งสวนส่วนนึงเป็นส่วนของการปลูกผลไม
1: ้ครับ
2: ครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลไม้นานาชนิด
1: ด้านนี้เหรอครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปดูได้ไหมคร
2: ับ ดีครับเชิญครับ
1: ผมพูดได้เลยว่านี่มีมากกว่า100ชนิด
2: มากกว่านั้น
1: มากกว่าผลที่กินได้มากกว่า100ชนิด
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับน่ะอย่างต้นนี้คืออ
2: ันนี้ส้มซ่าครับน้องฮิมเคยทานในนั้นไหมครับไอ้มีกรอบ
1: เคยครับ
2: ครับก็ต้องใช้ผิวของส้มซ่าซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราไปทานไปซื้อตามตลาดก็คิดว่าเราไม่ได้ทานมีกรอบที่มีผิวส้มซ่าม
1: ีครับ
2: สมัยก่อน
1: มีครับ
2: ม
1: ีครับเขาใช้น้ำส้มใส่โซดาเอานะ
2: ครับอันนี้คือทุเรียนน้ำซึ่งปัจจุบันที่เขาฮิตกันมากครับก็ว่าใบเนี่ยเดี๋ยวนี้เอามาต้มเป็นชาแล้วก็แก้โรคมะเร็งแต่พี่บอยคิดว่าในเรื่องของตัวผลไม้เนี่ยมันอร่อยแล้วก็สามารถเอาไปทำลอยแก้วแล้วก็รสชาติเปรี้ยวแล้วก็เหมือนกับน้อยหนาเหนียว
1: ๆ
2: นะครับ
1: มีเม็ดไหมฮะ
2: มีเม็ดครับ
1: ลูกใหญ่ขนาดไหนครับ
2: ลูกใหญ่ก็ประมาณสักกิโลนึงได้ครับก็ประมาณเท่านี
1: ้เท่ากับทุเรียนชนีมีไข่ประมาณนั
2: ้
1: น
2: แต่จริงๆไม่ใช่ทุเรียนนะครับมันเป็นพืชพันธุ์ในกลุ่มของน้อยหนาครับต้นสละนะครับอันนี้คุณพ่อของเพื่อนที่ก็เพาะห้ามาปลูกให้ต้นลูกมอนทั้งใบทั้งลูก
1: ลูกดกมากครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวพี่วายจะเด็ดให้น้องฮีมทานไม่มีสารเคมีครับ
1: เจอแล้วครับนี่ครับ
2: นะครับไม่มีสารเคมีอันต้นนี้ครับเพื่อนพี่เห็นว่าพี่ชอบปลูกต้นไม้เขาก็เอามาให้ในออฟฟิศก็คือต้นมะยมแดงเจ้าของตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่เยอรมัน
1: ครับผม
2: แล้วก็เราก็จะถ่ายรูปส่งไปให้เขาตลอดอยากให้น้องฮิมลองชิมก็รสชาติแปลกดีครับ
1: แล้วพวกนี้พี่บอยปลูกแล้วขายไหมครับ
2: ไม่ขายครับเพราะว่าพี่บอยไม่ได้หวังผลว่าต้นไม้แต่ละต้นจะต้องมีดอกมีผลมากมายนะครับ
1: ครับ
2: สิ่งที่พี่บอยหวังก็คือว่าต่อไปในอนาคตเมื่อต้นไม้มีผลเราก็เก็บทานในทุกๆเดือนของในปีนึงเรามีเหลือเราก็เก็บไปฝากเพื่อนเราพี่น้องพ่อแม่ที่กรุงเทพถ้าเรามีเหลือกว่านั้นคนงานของเราก็มีเขาสามารถเก็บขายเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของเขาได้นะครับ
1: พูดถึงธรรมชาติครับ สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่พี่บอยมาอยู่เนี่ยที่พี่บอยบอกว่าเริ่มต้นเริ่มเก็บนะฮะเงินมาเริ่มซื้อที่มาเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ไหมฮะ
2: ถ้าให้พี่บอยนับต้นไม้มันจะมีอยู่ทั้งหมด6ต้น
1: 40ไร่มีอยู่6ต้น
2: นอกนั้นก็คือเป็นดินที่ว่างเปล่าเพราะว่ามันเดิมมันคือไร่อ้อย
1: พี่บอยครับด้านนี้เป็นไม้ผลที่ทานได
2: ้
1: ส่วนด้านนี้เป็น

0: ด้านนี้จะเป็นไม้ที่พี่บอยปลูกเอาไว้สำหรับใช้งานนะครับ ก็คือว่าจะมีต้นกฤษณามีต้นสะเดามีต้นมะฮอกกานีซึ่งเอาไว้เวลาที่ถ้ามีการลิดกิ่งตัดกิ่งเราก็สามารถเอาไปเผาถ่านของเราได้แต่ว่าคนก็ถามบอกว่าต่อไปพี่บอยจะตัดเอาไปสำหรับที่จะทำโต๊ะทำเก้าอี้หรือเอาไปเจาะทำน้ำมันก
1: ็
0: ไม่คิดที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าอยากจะเอาให้เป็นต้นไม้โตต่อไปเวลาเด็กรุ่นหลังก็จะได้มีโอกาสได้เห็นได้ดูนะครับ
1: ครับผมพี่บอยครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี
0: ้ครับ
1: 5ปีที่ผ่านมาพี่บอยปลูกได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ
0: เปล่าครับ ต้นนี้คือ1ใน6ต้นที่พี่บอยเล่าให้ฟังว่า
1: อ๋อที่มีอยู่ที่นี
0: ่ที่40ไร่ที่เริ่มต้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่แค่6ต้นก็คือเริ่มต้นอันนี้พี่บอยเรียกว่าท่านมะขามเพราะว่าท่านน่าจะยืนมาอยู่เป็น100ปีแล้วนะครับ
1: 5ปีที่ผ่านมา
0: ครับ
1: พี่บอยเนี่ยปลูกมานี่เสร็จหรือยังฮะต้นไม
0: ้ถ้าเราทำอะไรกับธรรมชาติไม่มีทางเสร็จนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าวัฏจักรของธรรมชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอดังนั้นบางอย่างก็เจริญเติบโตไปก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจแล้วก็ที่ดินผืนนี้ก็อาจจะเป็นมรดกให้กับตรงจุดนี้ของเมืองการ
1: ครับ
0: ที่เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะเข้ามาดูต้นไม้นานาชนิดที่เราปลูกเอาไว
1: ้ครับ
0: เป็นความรู้ของเขาต่อไปนะครับ
1: นี่ก็คือเราไม่ใช่ว่าแค่ความสุขของเรานะจริงๆแล้วเราแบ่งปันให้กับไม่ใช่คนแค่คนในประเทศล่ะจริงๆแล้วมันคนทั้งโลก
0: ความสุขของเราได้แล้วตั้งแต่เริ่มขุดดินแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็เห็นเขาโตนะครับแต่ในอนาคตต่อไปคนอื่นก็น่าจะได้ชื่นชมสิ่งที่เราได้มีความสุขไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
1: นะฮะเขามาเขาจะได้สัมผัสถึงความสุขนะฮะที่เราตั้งใจที่จะทำให้เขา
0: ใช่ครับ
1: นะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูแค่ต้นไม้นะฮะผมพาคุณผู้ชมครับมาดูแนวคิดครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราวางแผนดี
0: ๆ
1: เราก็สามารถมีชีวิตนะฮะที่เราอยากจะมีที
0: ่
1: เราฝันอยากจะเกษียณก่อนนะฮะอย่างที
0: ่
1: ผู้ชายคนนี้ทำไว้ให้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องราวของพี่บอยนะฮะที่การวางแผนในอนาคตของพี่บอยนั้นเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ลังจากที่คุณบอยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้ลงมือสร้างบ้านสวนที่เขาจะใช้พักผ่อนในช่วงบั้นปลายของชีวิตจนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณบอยคิดได้ว่าถ้าหากคนเราสามารถทำประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ด้วยก็จะเป็นการดีมากไปดูว่าคุณบอยเลือกทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอย่างไรครับ
1: พี่บอยครับหลังจากที่พี่บอยทำให้ตัวเองเกษียณแล้วก็มีความสุขได้แบบนี้แล้วพี่บอยมีการวางแผนที่จะทำอะไรต่ออีกบ้างครับ
2: ครับที่เล่าให้น้องฮีนฟังในตอนแรกก็คือว่าความประสบความสำเร็จของชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตำแหน่งเราสูงความสุขของพี่บอยอีกที่จะเดินทางต่อไปของพี่ก็คือว่าเราได้เอาตัวของเราเนี่ยได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: เป็นประโยชน์ให้กับใครได้บ้างแล้วเราก็ถือว่าถ้าวันนี้เราทำความสุขให้ตัวเราแล้ว
1: ครับ
2: แล้วเราก็ได้ส่งความสุขของเราต่อไปโดยการช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขบ้างก็น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริง
1: ครับ
2: ที่เราเกิดมาในหนึ่งชีวิตของเรานะครับ
1: ผมทราบมาว่าพอพี่บอยเริ่มแบ่งปัน
2: ครับ
1: สิ่งแรกๆที่พี่บอยเริ่มแบ่งปันก็คือคนในชุมชนแถวๆนี้ด้วย
2: ครับก็พอเรามาอยู่ใช่ไหมครับเราเห็นว่าเอ๊ะในอนาคตถ้าเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปจนกระทั่งเราเดินทางต่อ
1: ครับ
2: นะครับปัจจัยก็คือว่าที่นี่ไม่มีเมนเผาศพนะครับเราก็หาเพื่อนหาพี่น้องหาคนที่เรารู้จักเพื่อนคุณแม่เพื่อนพ่อเราก็มาช่วยกันระดมเงินมาช่วยทำให้เมนเผาศพของที่ชุมชนนี้เนี่ยสำเร็จเพราะเนื่องจากว่าก่อนนู้นเนี่ยเมื่อมีคนเสียชีวิตก็ต้องพาออกไปเผาที่ชุมชนอื่นซึ่งก็น่าเสียดายที่ว่าชุมชนเราน่าจะมีสิ่งเหล่านี้นะครับอันนั้นเราก็โอเคถ้าเราเป็นอะไรไปเรามีที่ละของเรา
1: ครับ
2: นะครับในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่สมมุติว่าเราอยากจะอยู่ในธรรมในส่วนของเราก็พระสงฆ์ก็มาขอปักกรดในส่วนของพี่บอยอยู
1: ่
2: เป็นเนืองๆนะครับทุกเช้าก็จะมีพระเข้ามาบิณฑบาตแต่ว่าเราก็เห็นว่าสำหรับชุมชนแล้วเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราก็มีศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดที่ห่างจากเราไปนี่ประมาณ2กิโลครับเราก็ไปช่วยกันช่วยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้กับวัดนั้นจนสำเร็จเนี่ยครับ
1: นอกจากที่จะแบ่งปันในเรื่องของ

0: างธรรมแล้วตอนนี้พี่บอยก็ไปเรียนเรื่องของแพทย์แผนไทย
1: ใช่ครับ
0: เรียนเกี่ยวกับเรื่องของพลังจักรวาลด้วย
1: ครับพลังจักรวาลนี่เรียนแล้วแล้วก็ช่วยรักษาคนแล้วกับกลุ่มที่ทำงานเรื่องพลังจักรวาลด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: แต่เราก็รักษาให้โดยที่เราก็ไม่ได้คิดสตางค์ของคนที่มารักษา
0: พี่บอยครับแล้วในส่วนของแพทย์แผนไทยนะครับ
1: ครับแพทย์แผนไทยก็คือว่าแนวคิดสำหรับตัวเราเองก็คือหนึ่งต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของเราเราจะพึ่งพาตัวเองให้ได้ 100% การที่เรามีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ต่างๆนานาชนิดที่เราปลูกเนี่ยในการทำยาสำหรับตัวเองคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราแม้แต่ชุมชนข้างเคียงแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดคลินิกเพื่อที่จะรักษาชาวบ้านได้ด้วยในพื้นที่ของเราต่อไปนะครับ
0: อย่างนี้มันก็ทำให้ชุมชนที่นี่ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
1: ก็พยายามนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือการอยู่ด้วยกันการอะไรมีต่างๆที่จะเป็นในอนาคตต่อไป
0: พี่บอยครับถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งนะฮะที่อยากจะเกษียณแบบพี่บอยเขาควรจะวางแผนกับตัวเองยังไงบ้างคร
1: ับ ได้ครับเราก็ต้องทำงานหนักตั้งแต่เราเป็นเด็ก
0: ครับ
1: นะครับและเราก็ต้องวางแผนเรื่องการที่จะใช้ปัจจัยต่างๆของเราให้บริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินในปัจจุบันเงินฉุกเฉินเงินในอนาคตและก็เวลาที่เราจะใช้จนกระทั่งเราวันสุดท้ายของเรานะครับ
0: เกษียณตัวเอง
1: เกษียณ
0: จากโลก
1: เกษียณจากโลกใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือว่าเราก็จะต้องมีส่วนเหล่านี้ให้พอเพียงกับการที่เราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันสุดท้ายของเรา
0: ครับผมนะครับนะฮะแล้วจะมีวิธีการยังไงบ้างครับ
1: ครับอย่างถ้าเอาตัวพี่บอยเป็นตัวตั้งนั่นก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเก็บเงินในส่วนของการเป็นเงินสดนะครับคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยจะสอนเสมอว่าทองคำกับที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของคนนะครับเงินสดคือเงินที่เราสามารถใช้ได้ในทันทีทองคำเราสามารถมาเปลี่ยนให้เป็นเงินในภาวะที่เราฉุกเฉินในทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ดินนั่นคือเงินระยะยาวที่เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้สำหรับเป็นสิ่งที่จะใช้จ่ายได้ไปจนตลอดชีวิตของเรานะครับ
0: ครับผม
1: ครับ
0: นะฮะก็นี่ก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วก็เป็นแนวคิดของพี่บอยนะที่จะทำให้ทุกท่านนะฮะสามารถมีการเกษียณได้อย่างสมบูรณ์นะฮะอย่างพี่บอยก็บอกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% แต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็น
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับผมแนะนำครับสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดนะฮะสำหรับแนวคิดนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถหากันได้ง่ายๆไม่ยากเลยครับเปิดดู Money Channel เงินทองต้องวางแผนรอคุณอยู่ครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่บอยมากเลยนะคร
1: ับ ด้วยความยินดีครับ
0: ขอบคุณครับนะตอนนี้ยิมขออนุญาตแอบไปเด็ดผลไม้กินก่อนนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
0: ครับผมไปกันดีกว่าครับ
1: ดีครับ
2: เคยสงสัยไหมครับว่าตอนคุณเกษียณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ลองมาดูเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้คุณมีเงินใช้ตอนเกษียณกันครับ 1. เริ่มออมอย่างสม่ำเสมอออมตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะยิ่งเริ่มออมช้าเท่าไหร่การเก็บออมต่อเดือนก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น 2. รู้จักเลือกลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเช่นกองทุนรวมพันธบัตรหุ้นกู้หุ้นสามัญโดยคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3. ฉลาดซื้อรู้จักเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์การใช้งาน 4. ฉลาดใช้รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดรักษาสิ่งของต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานได้นานๆรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมสุขกายสุขใจไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ชีวิตในยามเกษียณได้อย่างสบายใจแล้วครับ
0: ผู้ชมครับการเกษียณก่อนเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าในบทสนทนาที่เราได้คุยกับพี่บอยครับมีอยู่ตอนนึงครับที่พี่บอยพูดว่าเขาเนี่ยได้ทำงานนะครับเหมือนกับการทำงานคูณ2นะฮะเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับทำงานได้เท่ากับคนที่ทำงานจนถึงอายุ60แล้วนะครับเขาถึงจะเกษียณได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าโอ๊ยการทำแบบนี้นี่มันยากเกินไปมันเปลืองพลังงานเรามากเกินไปคุณผู้ชมลองหาอีกวิธีทางนึงนะครับแบบง่ายๆครับด้วยการเก็บเงินของตัวเองนะครับแล้วก็นำไปลงทุนนะครับในกองทุนหรือว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นนะครับหรือว่าการลงทุนด้านต่างๆที่คุณผู้ชมอยากจะลงทุนเท่านี้ครับพอคุณผู้ชมลงทุนและก็เก็บเงินได้ส่วนนึงเงินส่วนนั้นแหละครับที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเกษียณได้อย่างสมบูรณ์แบบครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนลาไปก่อนครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือ

เงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: ัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสับประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
1: รู้หรือไม่ราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดและอำเภอรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนัก

การพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

คุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะหรือ ETV ค่ะค่ะแล้วก็เป็นประจำนะคะรายการของเราก็จะมีพี่ทนายใจดีค่ะมาคอยไขข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะให้เราได้ทราบกันค่ะเป็นการล่วงละเมิดนะคะหลายๆคนคงไม่ชอบแน่ๆเลยค่ะที่ใครจะมาล่วงละเมิดเราอะนะคะและเชื่อว่าหลายคนนะคะที่อาจจะเคยกระทำการอะไรที่เป็นการล่วงละเมิดนะคะอาจจะโดยตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจก็ตามวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่ากฎหมายเกี่ยวกับการล่วงละเมิดนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็มีผลเสียอย่างไรนะคะผู้ที่ทำต้องรับโทษอย่างไรบ้างค่ะเพื่อจะช่วยเป็นเครื่องเตือนใจนะคะว่าเราควรระมัดระวังนะคะที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่นนะคะอาจจะนำไปสู่การล่วงละเมิดได้ค่ะ

0: ้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะทนายใจดีของเราที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายของการละเมิดก็นั่งอยู่กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัตค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของการล่วงละเมิดนะคะแต่วันนี้จะพิเศษหน่อยนึงคือจะพูดคุยเรื่องของการล่วงละเมิดที่เป็นเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศอะค่ะที่เราจะพบเห็นบ่อยๆเลยในข่าวนะคะก่อนอื่นเลยค่ะไซมีคำถามเลยพูดถึงเรื่องของการล่วงละเมิดแล้วเนี่ยไซนึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าอนาจาร
1: ครับ
0: ค่ะไม่ทราบว่าการล่วงละเมิดกับการอนาจารนี่สองอันนี้แตกต่างกันยังไง
1: มันแตกต่างกันครับคือการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีเรื่องของการเรียกอะไรบ้างเป็นการมีเพศสัมพันธ์กันนะครับแต่อนาจารเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเพียงแค่แก้ผ้าอาบแอบดูอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต่างกันตรงนี้ครับ
0: ก็คือถ้าไม่เกิดเพศสัมพันธ์ขึ้นแค่แตะจับอะไรอย่างงี
1: ้ก็ยังไม่ถึงขั้นอาจจะเป็นเรื่องอนาจารไปอะไรเงี้ยครับ
0: ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการล่วง
1: ใช่การล่วงการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยก็เป็นมีถึงในอดีตนะครับเราระบุเพียงแค่ว่าการล่วงละเมิดคือชายล่วงเกินผู้หญิงนะครับแต่แนวโน้มคือผู้หญิงจะมาล่วงเกินผู้ชายก็แนวโน้มก็อาจจะดูน้อยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นทั้งผู้ชายล่วงละเมิดทางเพศหญิงและหญิงก็มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดเพศชายด้วยนะครับและก็คือพวกที่เป็นเพศที่3อะไรเงี้ยครับก็การที่เราไปล่วงละเมิดทางเพศเขาก็ได้นะครับเช่นนะครับเช่นไปบังคับให้เขาอมนกเขา
0: ค่ะ
1: นะครับหรือไปกระทำอะไรเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะมีเพศสัมพันธ์กับเขาบังคับข่มขืนอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นความผิดนะครับก็เป็นเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเช่นกันนะครับ
0: อันนี้ก็คือมีประเด็นหนึ่งก็คือไม่ถึง

0: ใหญ่ที่เจอนะครับแล้วก็จะเป็นคดีที่ผมเจอก็คือเป็นเหมือนกับผู้หญิงอ้างว่าถูกข่มขืนบ้างนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องสมยอมกันนะครับเป็นว่าเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนที่เคยเจอนะครับแล้วก็มาแบบพอมีเรื่องผิดใจกันก็ไปแจ้งความว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
1: เมื่อพูดถึงเรื่องของการข่มขืนแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะเราไปดูละครเรื่องแรกกันดีกว่าค่ะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข่มขืนนี่แหละแต่จะเป็นยังไงนั้นนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะ
2: สรยาไปเที่ยวกลางคืนจึงกลับบ้านดึกแต่ก็ไม่ลืมที่จะซื้อก๋วยเตี๋ยวกลับมากินรอบดึกด้วยเนื่องจากบ้านอยู่ในซอยเปลี่ยวจึงต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าบ้านระหว่างทางสรยาเพิ่งสังเกตว่าคนขับท่าทางไม่น่าไว้วางใจแถมสองข้างทางก็เงียบและไม่มีใครสัญจรเลยอยู่ๆคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็จอดแบบกระทันหันสรยาคิดในใจว่าดวงตกซะแล้ว
3: พี่คะอย่าทำอะไรหนูเลยนะคะอยากได้อะไรหนูให้ทุกอย่างเลยค่ะ
4: หุบปากถ้าไม่อยากตายอ่ะรีบเอาถุงมือเดี๋ยวเอาไปตารางผมเดี๋ยวนี้
3: อุ้ย
1: ค่ะคุณผู้ชมคะนับว่าผู้หญิงคนนี้นี่โชคดีมากเลยนะคะที่ไม่ได้ถูกข่มขืนเป็นแค่การเข้าใจผิดกันเล็กน้อยนะคะแต่ค่ะถ้าเกิดว่ามีการข่มขืนเกิดขึ้นนะคะในกรณีนี้ไม่ทราบว่าผู้ที่ข่มขืนค่ะจะต้องเจอกับอะไรบ้างครับคุณพี่วิรัติคะ
0: จริงๆแล้วการที่ไปข่มเนี่ยมันก็มีความผิดนะเป็นความผิดทางอาญานะครับก็คือมีโทษตั้งแต่เป็นจำคุกครับตั้งแต่โทษตั้งแต่4ปีจนถึง20ปีนะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่ 8,000 บาทถึง 40,000 บาทนะครับ
1: การกระทำข่มขืนแบบไหนล่ะคะที่จะระบุว่าเราจะถูกทำโทษกี่ปีเพราะมีตั้งแต่4ปีถึง20ปี
0: ครับ
1: ค่ะจะดูยังไงคะ
0: คืออย่างนี้ครับเป็นเรื่องการกำหนดของศาลศาลก็มีสิทธิ์ที่กำหนดตั้งแต่จำคุกแต่4ปีถึง20ปีตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลท่านจะตกลงเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเรื่องดุลพินิจนะครับเราก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงพอถ้ามีคดีท่านก็จะลงยังไงก็แล้วแต่ส่วนแล้วแต่ท่านนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วสำหรับการข่มขืนนี่มีการแบ่งประเภทไหมคะในคดีความ
0: ครับคืออย่างนี้ครับข่มขืนเนี่ยมันก็คือเป็นการกระทำโดยไม่ยินยอมมันดีกว่านะครับมันก็มีหลากหลายแบบเช่นผู้หญิงข่มขืนผู้ชายข่มขืนผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้หญิงข่มขืนผู้ชายนะครับหรือว่าคน
1: เพศเดียวกัน
0: ความหลากหลายทางเพศเงี้ยก็มีครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการข่มขืนก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการข่มขืนเนี่ยมันมีได้อย่างเดียวก็คือตัวของอวัยวะเพศชายนะครับล่วงเข้าไปในอวัยวะเพศหญิงนะครับปัจจุบันเปลี่ยนละเริ่มเปลี่ยนละนะครับเขามีเพิ่มคือว่านอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะเป็นเรื่องของการบังคับให้เขาเรียกอะไรอมนกเขานะครับเป็นการอมอวัยวะเพศอย่างนี้ครับหรือเป็นการเข้าทางเขาเรียกอะไรอ่ะก็เรียกผมเรียกไม่ถูกก็คือ
1: การมีเพศสัมพันธ์ทาง
0: ทวารหนักอย่างนี้เป็นการถือว่าเป็นการข่มขืนหมดเลยซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นเพียงแค่อนาจาร
1: อ๋อในอดีตคือไม่นับรวม
0: นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขารวมหมดเลยนะครับถือว่ามันเป็นการข่มขืนนะครับ
1: ทำให้รู้สึกทางจิตใจมีความรู้สึกทรมาน
0: และในอดีตเนี่ยการข่มขืนเนี่ยจะจำกัดเพียงแค่คนที่ไม่รู้จักกัน
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันเนี่ยเขาก็แก้กฎหมายแล้วเป็นว่าสามีภรรยากันเนี่ยแม้ว่าจะเป็นสามีภรรยากันก็ตามแต่ถ้าเกิดฝ่ายหญิงไม่ยินยอมหรือฝ่ายชายไม่ยินยอมเนี่ยก็ถือเป็นการข่มขืนเช่นกันนะครับตรงนี้ก็ต้องศึกษาตรงนี้ด้วยนะครับ
1: ตอนนี้ก็คือคุณเป็นสามีคุณก็ต้องดูด้วยว่าภรรยาคุณพร้อมหรือเปล่า
0: ใช่ครับผมแนะนำนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่ามีวิธีการเดียวง่ายๆครับก็ทำบันทึกเอาไว้นะครับว่ายินยอมอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะปลอดภัย
1: ต้องมีการบันทึกด้วยเหรอคะ
0: ใช่เพราะว่าภายหลังเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าถึงวันนั้นเนี่ยเขาจะยอมหรือไม่เราไม่รู้ครับเขาอาจจะไม่พอใจเดินไปแจ้งความได้นะครับ
1: แล้วถ้าอย่างนี้ในทางกลับกันค่ะ ถ้าคุณสามีไปฟ้องบ้างได้ไหมคะว่า
0: ก็ได้ครับก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวนี้กฎหมายไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นมันก
1: ็
0: ผู้หญิงก็

0: สามารถจะบังคับผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ก็ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะถ้าในกรณีนี้ถ้าเหตุการณ์คิดไปอย่างร้ายที่สุดเลยคือนอกจากถูกข่มขืนแล้วเนี่ยยังมีการฆาตกรรมอำพรางด้วยค่ะในกรณีนี้โทษที่จะต้องรับเนี่ยยังอยู่ใน4ปีถึง20ปีเหมือนเดิมไหมคะ
0: ก็เป็นอีกเรื่องละเป็นการฆ่านะครับเป็นอีกเรื่องนึงครับผมอันนี้เป็นโทษร้ายแรงกว่าก็ต้องลงเอาโทษร้ายแรงกว่าโทษสูงสุดการฆ่าคนอื่นโดยเจตนาเนี่ยก็คือผ่านชีวิตนะครับ
1: ก็คือโทษหนัก
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: โทษหนักมากกว่า
1: เราทำร้ายจิตใจเขาแล้วนะคะถ้าเป็นคนที่ข่มขืนก็ไม่ควรทำร้ายถึงขั้นชีวิตนะคะค่ะแล้วในอีกส่วนนึงค่ะเรื่องของการข่มขืนถ้าเป็นในที่ที่เป็นบ้านของผู้ที่กระทำการข่มขืนอย่างเช่นล่อลวงมาที่บ้านตอนแรกอาจจะดูว่าเป็นมิตรดีเป็นเพื่อนกันชวนมาเที่ยวบ้านแต่กลายเป็นว่าข่มขืนซะอย่างนั้น
0: ค
1: ่ะตรงนี้นี่เอาผิดเขาได้มั้ยคะ
0: เอาผิดได้ครับคือมันเป็นเรื่องการไม่ยินยอมครับ
1: ค
0: ือถ้ามันยินยอมมันก็คงไม่อะไรไม่มีปัญหาอย่างนี้นะครับก็คือเราก็จะดูเรื่องการมีการต่อสู้ไหมอะไรเงี้ยครับเพราะโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นการยินยอมต่อสู้อยู่แล้วถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นการไม่ยินยอมเนี่ยเป็นการข่มขืนเนี่ยก็จะมีการต่อสู้ร่องรอยการต่อสู้นะครับแล้วก็เก็บวัตถุต่างๆในร่างกายอาจจะมีรอยข่วนรอยอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้ดูได้ว่ามันไม่ยินยอมนะครับ
1: ค่ะและอีกในกรณีนึงอันนี้เราเห็นในข่าวบ่อยๆเลยค่ะพี่รัฐคะเรื่องราวของการข่มขืนเด็กที่ยังเป็นเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตรงนี้นี่เขาจะได้รับโทษในโทษที่เท่ากันกับข่มขืนผู้ใหญ่แล้วหรือเปล่าคะ
0: ไม่เหมือนกันครับในเฉพาะเด็กเนี่ยโทษจะสูงอย่าให้เราท่องอย่างนี้ไว้นะครับสำหรับผู้ชายที่สนใจอย่างนี้นะครับคือว่าให้ใช้หลักนี้นะครับคือว่ายิ่งเด็กอายุน้อยโทษยิ่งสูง
1: ก็คือมีจัดลำดับอายุด้วย
0: ใช่ยิ่งเด็กอายุน้อยลงเนี่ยยิ่งโทษสูงและยิ่งยอมความไม่ได้และในกรณีที่เป็นเด็กเนี่ยถ้าเกิดเป็นการแม้ว่านะครับแม้ว่าเด็กจะยินยอมเนี่ยนะครับก็ยังมีความผิดอยู
1: ่จะถือว่าเป็นการข่มขืนไหมคะ
0: ก็เป็นการข่มขืนครับเพราะส่วนใหญ่คนก็จะเข้าใจผิดว่าอ๋อถ้าเด็กยินยอมคงไม่ต้องรับโทษไม่ใช่นะครับยังคงต้องรับผิดชอบอยู่นะครับ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของการข่มขืนนี่ก็นับว่าเป็นโทษที่ร้ายแรงเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีอยากให้พี่วิรัชช่วยแนะนำนิดนึงค่ะว่าในกรณีที่ผู้หญิงคนนึงถูกล่วงละเมิดถูกข่มขืนไปละเขาจะมีขั้นตอนวิธีการยังไงคะที่จะไปแจ้งความเพื่อที่จะเอาผิดให้ได้ค่ะต้องเก็บหลักฐานต้องดำเนินการยังไงบ้างคะ
0: โอเคคืออย่างนี้นะครับถ้าเกิดในกรณีที่ถูกข่มขืนละนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะบอกทุกคนไว้เสมอนะครับว่าห้ามอาบน้ำ
1: เฮ้ยเราดูในละครเวลานางเอกถูกพระเอกข่มข
0: ื
1: น
0: รีบเลย
1: รีบล้างไปร้องไห้ใต้ฝักบัว
0: ใช่
1: ย
0: ัง
1: ไงไม่ถูกหรอคะ
0: เพราะมันจะมีปัญหาว่าพวกร่องรอยขอโทษนะครับเป็นอาจจะเป็นพวกอสุจิอะไรต่างๆหรือร่องรอยต่างๆเนี่ยมันจะถูกชะล้างไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นควรจะเบื้องต้นเนี่ยควรจะไปที่โรงพยาบาลเลย
1: ไปพบแพทย์เลย
0: ใช่ขอตรวจร่างกายโดยละเอียดเลย
1: เราไปพบแพทย์กับตำรวจอันไหนไปก่อนกันดีคะ
0: ไปพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อไปตรวจร่างกายก่อนพอตรวจแล้วเก็บหลักฐานเสร็จแล้วเนี่ยเราจึงค่อยไปที่โรงพักได้ตัวนี้ไม่มีปัญหาตอนนั้นเราก็เริ่มอาบน้ำได้แล้วเพราะมีการเก็บร่องรอยแล้วว่าในอวัยวะเพศของเราเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างมีการร่องรอยการถูกทำร้ายไหมอะไรเงี้ยครับพอตรงนั้นเราก็สามารถไปแจ้งความแล้วนำหลักฐานตรงนี้ไปแจ้งความได
1: ้ค่ะตรงนี้นะเราก็ไปที่แผนกฉุกเฉินเลยของโรงพยาบาลเพื่อรีบตรวจก่อนที่หลักฐานจะหมดไป
0: ตาม
1: เวลา
0: ครับผม
1: ค่ะจากนั้นก็ไปแจ้งความ
0: ครับ
1: ก็คือต้องเอาเอกสารที่ทางโรงพยาบาลออกไปด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ครับใช่ครับก็เป็นหลักฐานว่าเราถูกกระทำยังไงนะครับแล้วก็ตรวจร่างกายเบื้องต้นเราเป็นยังไงบ้างนะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการละเมิดทางเพศนะคะตรงนี้ค่ะ เราต้องดูแลตัวเองให้ดีค่ะเพราะว่าในสังคมนะคะคนดีก็มีเยอะค่ะดิฉันเชื่อว่าคนดีเนี่ยเยอะกว่าคนที่จะมาทำร้ายเราแน่นอนแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อคนที่หวังจะมาทำร้ายเรานะคะเขาก็มีช่องทางต่างๆนะคะที่จะเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะทางที่ดีค่ะคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะเวลากลับบ้านหลังเลิกงานมืดๆค่ำๆนะคะก็ควรจะไปในที่ที่สว่างนะคะถ้าเกิดต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์นะคะหรือรถโดยสารก็ดูที่ไว้ใจได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นแท็กซี่นะคะก็จดเลขทะเบียนนะคะเอาไว้สักนิดนึงแล้วก็ส่งไลน์ไปก็ได
0: ้
1: นะคะสมัยนี้มีไลน์ละส่งรูปเร็วถ่ายหน้าคนขับอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ส่งไปที่ทางบ้านนะคะอย่างน้อยเราก็อุ่นใจนะคะว่าหากเราถูกล่วงละเมิดแล้วเราก็ยังมีหลักฐานที่จะเอาผิดผู้ล่วงละเมิดเราได้ค่ะค่ะและในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศนะคะไม่ได้มีเท่านี้นะคะละครตอนต่อ

0: ่อไปค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องนี้อีกค่ะ
1: ณออฟฟิศแห่งหนึ่งณรงค์เห็นชูวิทย์ทำหน้าเบื่อๆจึงเข้ามาชวนคุย
2: เฮ้ยเป็นไงวะเพื่อนหน้าดูเครียด
3: จะไม่เครียดได้ไงก็เมื่อวันก่อนน่ะดิข้าเนี่ยไปเที่ยวผับมาก็ไปเจอผู้หญิงเว้ยหน้าตาสาสวยดูไร้เดียงสาข้าเนี่ยก็เลยพาเข้ามาลูดเว้ย
2: โอ้ยเพื่อนข้าเนี่ยตักเที่ยวขั้นเทพจริงนี่ว่าว่าแต่ที่แกพูดมานั้นเห็นจะต้องเครียดเลยนี่ว่า
3: โธ่ตอนแรกข้าก็ไม่เครียดหรอกแต่พอข้าเข้าไปในห้องข้าก็ไปสั่งเบียร์เมานะเว้ยทีเนี้ยพนักงานเสิร์ฟเบียร์เขาเข้ามาเห็นข้ากับผู้หญิงเข้าก็เลยทักเว้ยทำให้ข้าหมดอารมณ์เลยว่ะ
2: ทักแกวะทำไมทักแล้วหมดอารมณ์วะ
3: ก็พนักงานเขาเดินมาทักว่าสวัสดีครับหายไปไหนมาตั้งนานเมื่อก่อนมาทุกวันเลย
2: โอ้ยมันเรื่องธรรมดาเว้ยผู้หญิงคงไม่คิดอะไรหรอกก็ผู้ชายนักเที่ยวอ่ะ
3: เอ็งเข้าใจผิดแล้วว่ะพนักงานอ่ะเขาไม่ได้ทักข้าเขาทักผู้หญิงที่ข้าพามาด้วยนะเว้ย
2: เอาเจอดีแล้วไงเจอเทพดีกว่าเอง
3: ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นว่ะข้ากลัวพ่อแม่เขาจะมาเอาเรื่องข้าทีหลังอ่ะดิ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะรักสนุกจนลืมมองไปข้างหน้าเลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงใช่ไหมคะตอนทำนี่ไม่กลัวค่ะว่าจะเป็นไงตอนนี้มากังวลแล้วว่าผู้หญิงนี่จะเป็นเยาวชนหรือเปล่าจะถูกพ่อแม่ผู้หญิงมาฟ้องร้องมาแจ้งความหรือเปล่านะคะกรณีอย่างนี้ค่ะพี่วิรัติคะถ้าเกิดว่าน้องผู้หญิงคนนี้เขาอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ยังเป็นเด็กยังเป็นเยาวชนอยู่อย่างเงี้ยค่ะพี่คนนี้จะต้องเจอกับอะไรบ้างคะเนี่ย
4: ก็เป็นคดีส่วนใหญ่ก็เป็นถ้ามีอะไรก็เป็นเรื่องข่มขืนเด็กเป็นเรื่องเป็นภาคผู้เยาว์อะไรเงี้ยไปอะครับ
0: ถึงขั้นโดนกล่าวหาว่าข่มขืนไหมคะถ้าอย่างนี้
4: ก็เป็นภาคผู้เยาว์อะครับภาคผู้เยาว์ต่างๆนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเรากำหนดด้วยอายุนะครับเพราะผมจึงมองว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยเราจะถ้าเราจะมีอะไรกับใครเนี่ยผมแนะนำว่าก็ขอดูบัตรประชาชนเขาเลยนะครับ
0: คืออ
4: ายุที่ผมว่าเรียกว่าระยะปลอดภัยจริงก็คือ20
0: ค่ะ
4: 20ไปแล้วนะครับถ้าเป็น20ไปแล้วเนี่ยมันเป็นบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยจะมีเพศสัมพันธ์ยังไงก็ตามเนี่ยก็ถือว่าไม่มีความผิดอะไรนะครับยกเว้นไม่ข่มขืนเขานะครับแต่ถ้าเป็นการสมยอมเนี่ยมันก็ดำเนินคดีไม่ได
0: ้
4: นะครับ
0: ถ้ากรณีแบบนี้ถ้าเป็นเด็กจริงๆนะคะแล้วก็ทางบ้านเนี่ยจะเอาเรื่องจริงด้วยแต่จะเอาเรื่องถึงขั้นว่าข่มขืนเลยแต่ตัวเด็กบอกว่าไม่ได้ข่มขืนสมยอม
4: ครับ
0: ถ้าอย่างนี้เขาจะโดนกรณีของการข่มขืนไหมคะ
4: ก็ยังถือว่ามีความผิดอะครับเพราะว่าเด็กคือกฎหมายเขาสงวนไม่ว่าให้เป็นการป้องกันเขานะครับเพราะบางทีอาจจะเด็กยังอะไรอะยังไม่สามารถวินิจฉัยในเรื่องต่างได้นะครับก็จำเป็นจะต้องมีผู้ใหญ่ที่ช่วยดูแลตรงนี้
0: ต่อให้ตัวเขาเองไม่เอาผิด
4: ใช่ครับมันเป็นเรื่องการยินยอมนะครับก็มีอยู่หลายคดีที่ผมเจอเนี่ยก็เป็นลักษณะว่าตัวเยาวชนเองเนี่ย ก็รักชอบกันนะครับก็มีเป็นว่าเขาชอบผู้ชายคนนึงนะครับแล้วเขาก็ไปอยู่ด้วยนะครับไปอยู่ด้วยทั้งที่ผู้ชายเนี่ยเขาก็ไม่ได้บังคับหรืออะไรต่างๆนานานะครับแต่พอไปอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยแม้กระทั่งขนาดตัวคุณแม่เขาเองเนี่ยคุณแม่เขาเองเนี่ยก็จึงถามว่าน้องมานี่บอกพ่อแม่หรือยังนะครับเด็กผู้หญิงก็ยังบอกว่าบอกพ่อแม่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็ให้เขามาอยู่นะซึ่งจริงถ้าเราเป็นพ่อแม่ก็ไม่ควรที่จะให้มาอยู่ด้วยนะครับแต่ตรงนี้ก็อยู่กันนะครับอยู่กันหลายวันเนี่ยนะครับสรุปสุดท้ายคือทางแม่ของฝ่ายหญิงก็ไปดำเนินคดี
0: อ๋ออย่างนี้ทำได้เลยใช่ไหม
4: ดำเนินคดีได้เลยนะครับแล้วดันทางก็เป็นเด็กทั้งคู่เลยนะครับก็เป็นคดีที่โอ้มันก็ปวดหัวพอสมควรนะครับเพราะว่าโทษมันสูงด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าโชคดีว่าเด็กคนนั้นเนี่ยผมเองผมรับเป็นคดีเองก็คือเขาเป็นเยาวชนด้วยนะครับศาลยังให้โอกาสคือเปลี่ยนโทษให้เป็นโทษเรื่องการตักเตือนอะไรไปแล้วก็จะต้องเข้าสู่การพัฒนานะครับการอบรมอะไรต่างๆซึ่งผมว่ามันทีก็น่ากลัวครับ
0: ก็คือเกิดในกรณีนี้ขึ้นก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่กับเด็กก็จะเป็นการดำเนินคดีในอีกรูปแบบน
4: ึ
0: งถ้าเป็นเด็กด้วยกันก็คือจะคดีเบาลงน
4: ิ
0: ดน
4: ึ
0: งใช่ไหมคะ
4: คือศาลสามารถที่จะเปลี่ยนโทษได้จากถ้าเป็นเด็กเนี่ยสมมติลงโทษ 10ปีนะครับจำคุก10ปีเนี่ยศาลท่านก็อาจจะไม่ลงโทษเลยก็ได้สามารถคือในกฎหมายของคดีเยาวชนเนี่ยสามารถที่จะมีการเปลี่ยนโทษได้นะครับหรืออาจจะไม่ลงโทษแต่ว่าก็ต้องมีการตักเตือนกันหรือว่ามีเขาเรียกอะไรเป็นการพัฒนาสู่การเตรียมตัวเพื่อออกสู่สังคมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: แล้วพี่วิรัตนี่เคยเจอคดีแปลกๆบ้างไหมคะโดยมากเราจะยกตัวอย่างการคดีก็ผู้ชายเป็นผู้ใหญ่ไปฆ่าผู้เยาว์เป็นเด็กบ้างอะไรบ้างเคยเจอคดีที่ผู้หญิงเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วแต่ผู้ชายไม่บรรลุนิติภาวะอย่างนี้มีไหมคะ
4: จริงลงในหนังสือพิมพ์เยอะนะครับแต่ไม่มีใครดำเนินคดีเช่นถ้าเคยจำได้ครั้งนึงเนี่ยมันก็จะมีคนอายุมากๆคนหนึ่งผู้หญิงนะครับจัดงานแต่งกับเด็กอายุ
0: 13-14
4: นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครดำเนินคดีอะไรเลยจริงๆแล้วเป็นความผิดด้วยนะครับเป็นการเรื่องของการพรากผู้เยาว์อะครับแต่เพียงแต่ว่าสังคมไทยเราบอกว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่เด็กแต่งงานกับคนผู้ใหญ
0: ่
4: รักเหมือนลูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ใช่เพราะเขาแต่งงานกันลักษณะคือเป็นผัวเมียกันนะครับมันเป็นงานพรากผู้เยาว์แต่ว่าในสังคมไทยก็ไม่มีใครไปดำเนินคดีเท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่ามีความผิดไหมมีแน่ๆเป็นพรากผู้เยาว์แน่ๆ
0: ค่ะแล้วถ้าแต่งงานอย่างนี้ถ้าผู้ปกครองของเด็กเองคือยินยอมล่ะคะสามารถทำได้ไหมคะ
4: ก็ทำไม่ได้ครับมันมีความผิดคือจะจดทะเบียนสมรสได้เนี่ยต้องอายุ17ขึ้นไปนะครับเนี่ยทำได้แต่ว่านี่มันยังเด็กมากกับ13-14เงี้ยครับกับเจอมาแต่งงานคนอายุ5-60ไปแล้วเนี่ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับ
0: ก็เรื่องราวนะคะที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะยังมีอีกค่ะในตอนสุดท้ายของรายการเราค่ะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมละครกันก่อนค่ะ
1: ณหอพักแห่งหนึ่งโอกำลังนั่งร้องไห้อยู่ในห้องจนติ๊กซึ่งเป็นเพื่อนข้างห้องต้องเดินเข้ามาถาม
5: เป็นอะไรทำไมถึงมานั่งร้องไห้
6: เราเสียตัวให้กับแฟนเราอะแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงดี
5: อะเขาไม่รับผิดชอบเธอหรอ
6: มันไม่รับผิดชอบเลยแล้วมันก็ไม่มาทั้งคู่ด้วย
5: เธอคบผู้ชายเดียว2คนเลยเหรอมันไม่ดีนะเธอรู้ไหม
6: ไม่ใช่อ
5: ะไรคือไม่ใช่
6: แค่คนเดียวก็แย่แล้วอะ
5: แล้วเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอไม่มาทั้ง2คนคืออะไร
6: ก็ที่ไม่มาทั้ง2อ่ะก็ทั้งแมนทั้งมันอ่ะไม่มา
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะน่าสงสารคุณผู้หญิงท่านนี้จังเลยค่ะไม่มาทั้งแมนไม่มาทั้งเมนเลยนะคะ
4: ครับผม
0: ค่ะอย่างนี้จะไปตามตัวที่ไหนก็ไม่รู้หายไปแล้ว
4: คร
0: ับ ค่ะแล้วในกรณีถ้าเขาตามตัวได้แล้ว
4: ครับ
0: เขาจะเอาผิดกับผู้ชายคนนี้ได้ไหมคะในเมื่อเขาบรรลุนิติภาวะทั้งคู่แล้วค่ะ
4: คืออย่างนี้ครับมันต้องแยกเรื่องนึงก่อนนะครับว่าไอ้ที่เขาไม่อยู่เนี่ยเขาจดทะเบียนกันไหม
0: ค่ะ
4: นะครับถ้าเขาจดทะเบียนสมรสกันมันจะเป็นเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าเขาอยู่กันแบบเป็นแค่สามีธรรมดาภรรยาอย่างนี้ไปเนี่ยเขาต้องมีเรื่องนึงนะครับเอาเราในกรณีที่
0: จดทะเบ
4: ีย
0: น
4: ก่อนนะครับที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูได
0: ้เลี้ยงดูใครคะบุตรหรือว่าตัวเอง
4: ตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกด้วยนะครับตรงนี้สามารถเรียกร้องได
0: ้ก็คือเรียกร้องได้ทั้ง2กรณีเลยทั้งตัวเองทั้งบุตรด้วย
4: ใช่ครับในข้อหาที่หายไปนะครับถ้าในกรณีที่เขาทำงานราชการเนี่ยเราก็สามารถถึงขั้นฟ้องร้องและนำไปหักจากหน่วยต้นสังกัดเขาได
0: ้
4: หักเงินเขา
0: ผ่านเงินที่จะเข้าบัญชีคือห
4: ัก
0: ตัดออกไปเลย
4: ใช่ใช่คือส่งเรื่องไปที่งานของเขาเนี่ยครับแล้วเขาก็จะดำเนินการหักให้
0: แล้วอย่างนี้เขาจะไม่โดนโทษรุนแรงถึงขั้นให้ออกจากราชการเลยเหรอคะ
4: ก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของคดีครอบครัวครับมันไม่ใช่แบบเรื่องอื่นๆนะครับ
0: ค่ะแล้วในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสอยู่ด้วย
4: ถ้าจะไม่จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยมันก็อยู่กันแบบเป็นบุคคลธรรมดากันนะครับก็ไม่มีเขาเรียกกฎหมายถือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ในกรณีที่ถ้ามีลูกเนี่ยตรงนี้เนี่ยฝ่ายหญิงก็สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรได้นะครับซึ่งค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยก็จะต้องมาดูจากเรื่องของอะไรอ่ะของค่าใช้จ่ายที่ขึ้นจริงเช่นพวกค่าแพมเพิร์ดค่ากินค่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับหรืออาจจะในอนาคตถ้าเด็กคนนี้โตต้องเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเรียกได
0: ้อันนี้หมายถึงจ่ายเฉพาะช่วงที่เด็กคลอดมาแล้วแล้วช่วงที่ตั้งครรภ์ล่ะคะตรงนี
4: ้ก็เรียกได้ครับก็ยังเรียกได้ครับก็เรียกได้
0: ก็คือเขาต้องดูแลเรา
4: ช่วยให้คนจะเก็บใบเสร็จเอาไว้ทั้งหมดนะครับ
0: ค
4: นจะเก็บใบเสร็จเอาไว้แล้วก็เตรียมไว้นะครับ
0: เรียกย้อนหลังได้เลย
4: ใช่ครับผม
0: ค่ะ

0: แล้วในกรณีนี้ถ้าหากว่าผู้ชายไปสมรสกับคนอื่นมาก่อนแล้วแล้วมาทำผู้หญิงคนนี้ตั้งครรภ์
1: ครับ
0: ค่ะในส่วนนี้นี่จะมีการเรียกร้องในกรณีพิเศษได้ไหมคะ
1: คืออย่างนี้ครับถ้าการที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วแล้วเขามามีเพศสัมพันธ์กับคนนี้จนท้องเนี่ยนะครับก็ต้องดูก่อนว่าผู้หญิงคนนี
0: ้
1: รู้ว่าเขามีสามีหรือไม
0: ่
1: มีภรรยาก่อนหน้าหรือไม
0: ่
1: นะครับถ้าเขาไม่รู้ฝ่ายนั้นก็ฟ้องคนนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝ่ายหญิงเนี่ยก็สามารถที่จะยังคงเรียกร้องได้เหมือนเดิมนะครับก็คงจะเรียกเรื่องของลูกตัวเองนะครับแต่เรื่องของค่าเลี้ยงดูตัวเองคงไม่ได้นะครับครับผม
0: ค่ะก็คือถ้าไม่มีการจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นค่าเลี้ยงดูตัวเองก็จะไม่ได้จะได้ในกรณีที่จดทะเบียนสมรสเท่านั้น
1: ครับผม
0: ทางที่ดีถ้าเราเจอผู้ชายที่ถูกใจ
1: คร
0: ับเราควรจะหาทางจดทะเบียนสมรสไปก่อนนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือป้องกันตัวเอง
1: ก็มีลูกศิษย์ผมนะครับแกก็มาถามผมตอนในห้องเรียนแกบอกว่าอาจารย์หนูควรจะจดทะเบียนสมรสดีไหม
0: ค่ะ
1: นะครับผมก็มีคำตอบง่ายๆสั้นๆเข้าใจเลยคือถ้าสามีร่ำรวยนะครับมีฐานะดีรีบจดอย่างไวนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ยังยากจนมีหนี้มีสินอะไรเงี้ยก็ดูกันไปก่อนนะครับก็เพราะว่ามันจะได้คือถ้าเราก็อย่างน้อยที่สุดก็คือเราก็ปลอดภัยตัวเองด้วยนะครับถ้าคนรวยอย่าลืมนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราจดทะเบียนกับคนรวยเนี่ยแม้ว่าทรัพย์สินจะไม่ใช่ของเรานะครับยังเป็นของเขาอยู่แต่อย่าลืมว่าเขามีเงินฝากธนาคารพันล้านร้อยล้านดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เราจดทะเบียนสมรสส่วนนี้เฉพาะดอกเบี้ยเนี่ย
0: มันเป็นสินสมรส
1: ครึ่งหนึ่งนะครับ
0: คุณพี่หญิงคะอันนี้เราไม่ได้เรียกว่าจับใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่ครับผม
0: เราไม่ได้จับผู้ชาย
1: ค่
0: ะเราแค่ต้องการจดทะเบียนสมรสเฉย
1: ๆ
0: ค่ะเอาอีกกรณีนึงอันนี้เหมือนในละครนิดนึง
1: ครับ
0: ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชายคนนี้มีภรรยาแล้ว
1: ครับ
0: คุณผู้หญิงคนนี้ไม่ทราบว่ามีภรรยาแล้วจดทะเบียนสมรสกันแล้ว
1: ครับ
0: ภรรยาหลวงค่ะภรรยาคนแรกอ่ะภรรยาคนแรกที่จดทะเบียนแล้วจะสามารถแจ้งความเอาผิดกับคุณผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะ
1: ต้องดูที่ว่ารู้หรือไม่รู
0: ้สมมติว่ารู
1: ้ถ้าสมมติรู้เรียกสามารถดำเนินคดีในส่วนของคดีอาญาก็ได้เรื่องผิดเรื่องพรบความรุนแรงในครอบครัวได้นะครับแล้วก็ทางแพ่งได้เรียกค่าเสียหายหรือภาษากฎหมายเรียกว่าค่าทดแทน
0: เยอะไหมคะค่าเสียหาย
1: ก็แล้วแต่ว่ามันเสียหายขนาดไหนครับก็สามารถกำหนดได้คือขึ้นอยู่กับฐานะทั้งคู่ครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นการเป็นภรรยาน้อยนี่อันตรายมากคือภรรยา
1: แต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่รู้เนี่ยถ้าไม่รู้จริงๆมันมีนะครับคือฝ่ายชายค่อนข้างจะเนียนนะครับก็ไม่มีใครรู้เลยนะครับเขาก็มาอยู่กินด้วยกันเนี่ยมันก็จะไปดำเนินคดีกับคนที่ไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่ได
0: ้
1: นะครับก็ต้องให้ประโยชน์กับตรงนี้ด้วยนะครับ
0: แล้วแบบถ้าเป็นแบบครึ่งๆกลาง
1: ๆรู้บ้างไม่รู้บ้าง
0: ตอนแรกไม่รู้ค
1: ่
0: ะอยู่กันไปจนมีบุตรแล้ว
1: ครับ
0: ค่ะเพิ่งมารู
1: ้
0: ว
1: ่
0: าใช่มีภรรยาอย่างนี้
1: จริงๆคนหยุดนะครับแต่ว่ามันหยุดไม่ได้ถูกไหมครับมันก็ถือว่ารู้ละ
0: ค
1: ดีรู้ละก็ต้องดำถูกดำเนินคดี
0: ค่ะแล้วทางภรรยาคนที่สองนี่จะสามารถแจ้งเอาผิดสามีได้ไหมคะมาหลอกลวงกันแบบนี
1: ้มันคือมันรู้นิติภาวะทั้งคู่แล้วครับมันคงไปดำเนินคดีตรงนั้นไม่ได้นะครับแต่เพียงแต่เป็นข้อต่อสู้ในการที่เราถ้าเราถูกฟ้องภายหลังคือถูกฟ้องจากภรรยาคนแรกนะครับว่าเราไม่รู้นะครับ
0: ค่ะเรื่องราวตรงนี้คุณผู้หญิงต้องฟังไว้ให้ดีเลยนะคะเพราะว่าเรื่องราวแบบนี้คุณผู้หญิงเป็นฝ่ายที่ค่อนข้างจะเสียเปรียบใช่ไหมคะเพราะว่าผู้หญิงนี้ก็ต้องมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นด้วยนะคะต้องดูแลลูกนะคะทางที่ดีค่ะถ้าคุณผู้หญิงนะคะรักใครชอบใครสักคนหนึ่งก็พยายามอย่าชิงสุกก่อนหามนะคะให้แต่งงานซะก่อนนะคะค่อยมีความสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็ดูให้ดีด้วยว่าคุณผู้ชายหรือว่าสามีในอนาคตของคุณเนี่ยได้มีประวัติยังไงนะคะตรงนี้ต้องศึกษากันให้ดีก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาเจอกับเรื่องราวเหล่านี้นะคะที่ต้องไปเกี่ยวพันกับเรื่องของกฎหมายค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอพระคุณค่ะพี่ทนายใจดีของเราที่มาให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณพี่วิรัตมากค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะก็สามารถติดตาม Twitter นะคะของพี่ทนายวิรัติของเราได้นะคะหรือว่าถ้ามีอะไรจะสอบถามนะคะก็สามารถสอบถามผ่านทาง LINE นะคะได้โดยตรงเลยนะคะตามที่ปรากฏด้านหน้าจอนี้ค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการของเราไม่ทันหรือว่าอยากจะรับชมรายการของเรานะคะในตอนอื่นๆนะคะก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ค่ะที่เว็บไซต์ของรายการเรานะคะทาง www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายนะคะ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีที่ยังมีที่ให้หลบ
0: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกนะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ล่ะคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
4: โอ้โห
2: ปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงสิงหาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เข้าไปเลยเดี๋ยวมา
6: พ่อสู้สู
7: ้เป็นประตูของเราเอาละครับก
2: องเ
7: ฮ้ยเ
2: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
8: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: ปัญหาชายแดนใต้ทำไมมันถึงไม่สงบมันมีอะไรแล้วสิ่งที่เราได้รับรู้มาจากข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยชายแดนใต้เนี่ยคนมันใจร้ายเนาะเป็นพวกที่ชอบความรุนแรงก็เป็นข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันจริงอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะก็อยากลงมาดูเพราะเราไม่เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยจะเป็นคนใจร้ายแล้วเราก็เชื่อว่าคนซึ่งเชื่อไม่เหมือนกันก็ควรจะอยู่ร่วมกันได้ตอนเรียนปริญญาเอกอะค่ะก็เสนอหัวข้อนี้บอกว่าเราอยากจะทำเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้แต่พอบอกกับครอบครัวที่บ้านอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นด้วยแม่ก็ความดันขึ้นปรี๊ดเลยค่ะคือบอกว่าเปลี่ยนเรื่องทำได้ไหมนะคะไม่มีใครที่อยากจะให้เราทำเรื่องนี้แต่ก็คิดว่าไม่เปลี่ยนอยากทำเพราะความสงสัยมันมีอยู่เยอะก็เริ่มไปเก็บข้อมูลช่วงนั้นเนี่ยที่ลงมาก็สถานการณ์ในพื้นที่ก็คือว่าครูตกเป็นเป้าความรุนแรงเยอะมากขาดแคลนครูก็เลยบอกว่างั้นขออาสามาเป็นครูอาสาก็มาอยู่ที่โรงเรียนเป็นอาสาสมัครแต่มีความสุขมากก็ได้รับความไว้วางใจจากเด็กและผู้ปกครองอันนี้เป็นจุดพีคมากเลยเพราะว่าการได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองมันทำให้เราสามารถไปเยี่ยมบ้านเด็กได้และเริ่มเห็นวิถีชีวิตว่าเขาอยู่ภายใต้ความกลัวเป็นแบบไหนก็ได้รับรู้ความจริงที่ไม่เหมือนกับความจริงที่เรารับจากสื่อเนาะ
1: อยากจะให้คนภายนอกได้รับรู้ว่าในพื้นที่เราไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะ
2: คนข้างนอกฟังก็คือเกิดจากความขัดแย้งระหว่างพี่น้องสองศาสนาแต่จริงๆแล้วคนในพื้นที่สัมผัสมามันคือมันไม่ใช่จุดตรงนั้นแต่ต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร
3: ที่จริงๆแล้วก่อนในภาคใต้เราเนี่ยก็สงบสุข
0: เดิมพื้นที่ที่นี่ค่ะคนต่างศาสนาเขาอยู่ร่วมกันอย่างดีเลยนะคะพอปี47เป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นเนาะว่ามันมีความขัดแย้งรุนแรงถึงตายมีระเบิดแต่ตอนหลังๆเนี่ยภาพที่เราเห็นมากขึ้นก็คือภาพผู้นำศาสนาถูกฆ่าปาดคอพระรูปแรก
4: เกิดคำถามมากมายเองว่าเราจะอยู่กันอย่างไรแล้วใครเป็นผู้กระทำ
0: พอมีการฆ่าพระเกิดขึ้นก็ยิ่งทำให้สายสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมมันถูกทุบทำลายจนฉีกขาดท้ายสุดเนี่ยคนที่เคยอยู่ร่วมกันเขาเริ่มไม่คุยกันความเปราะบางระหว่างผู้คนในชายแดนใต้มันถึงจุดที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบรื้อฟื้นความสัมพันธ์ถ้าเราไม่ชวนผู้คนมานั่งสนทนาแล้วหาทางที่จะถักทอความสัมพันธ์ร่วมกันอันนี้ก็ยิ่งวันมันก็จะยิ่งขาดจากกันแล้วทีนี้ก็จะยิ่งยากกับการที่จะดึงกลับเข้ามาประสานกันได้เหมือนเดิมทำยังไงเราจะรักษาสายสัมพันธ์และความเชื่อไว้วางใจให้ได้ทำงานโครงการเพื่อนรักต่างศาสนาเพราะเราเห็นสัญญาณอันตรายแบบนี้ค่ะศาสนาที่นี่เป็นมิติของความเปราะบางถ้าเราพูดศาสนาตรงๆเอาพูดมุสลิมมานั่งคุยกันตรงๆไม่ประสบความสำเร็จแน่ดังนั้นก็ต้องเลือกมิติที่จะทำงานส่วนตัวก็เลือกประเด็นเรื่องสุขภาพเพราะไม่มีข้อห้ามในทางศาสนาใดๆในการที่จะไม่ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ชวนเพื่อนที่ศิริราชจิตแพทย์ลงมาช่วยทำงานด้วยพอจิตแพทย์มาทำงานก็ได้คลี่คลายความทุกข์ความกังวลที่อยู่ในใจต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยที่เห็นประโยชน์ของโครงการนี้แล้วสนับสนุนให้สามารถมาทำงานได้นะคะสโลแกนของมหาวิทยาลัยก็คือการปวารณาตัวเองเป็นปัญญาของแผ่นดินแล้วเราใช้ปัญญาปฏิบัตินี่เรากำลังทำงานเรื่องสันติภาพและความเป็นธรรมการที่เอาหนังสือไปแจกเป็นการคืนความรู้ให้กับชุมชนเป็นการยกระดับชุมชน ถ้าเราลงไปเอาความรู้อย่างเดียวแล้วกลับมาเราได้ตำแหน่งแห่งที่แล้วเราก็ปล่อยให้เขาเผชิญชะตากรรมไปนั่นเรากำลังไปผลิตซ้ำความอยุติธรรมเราเท่ากับเป็นคนที่ไปบ่อนทำลายสันติภาพที่เองหลายคนเนี่ยพอได้รับหนังสือกลับเขารู้สึกภาคภูมิใจมากเพราะว่าเขาคิดว่าเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าชีวิตนี้เขาจะมีเรื่องของเขาไปใส่อยู่ในหนังสือและเป็นหลักฐานให้กับคนรุ่นต่อๆไปได้รู้ด้วยว่าที่ผ่านมาเคยมีชุมชนแง่มุมที่งดงามในเรื่องของสันติภาพของชุมชนนั้นๆอย่างไร
2: อย่างน้อยเพื่อยืนยันว่าคนพุทธคนมุสลิมตรงนั้นเนี่ยเขาไม่เคยเอาด้วยกับความรุนแรง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับนี่คือรายการเงินทองต้องจัดการไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเทคนิคการลดหย่อนภาษีอย่างชาญฉลาดกันนะครับก่อนที่จะไปรู้ว่าเทคนิคมีอะไรกันบ้างนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะครับเราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันนะครับเทคนิคแรกนะครับที่จะลดหย่อนภาษีอย่างชาญฉลาดก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าค่าลดหย่อนเนี่ยมีกี่ประเภทนะครับค่าลดหย่อนหลักๆแล้วมีทั้งหมดอยู่5ประเภทนะครับคือการลดหย่อนส่วนตัวการลดหย่อนในกลุ่มของการภายหรือการออมการลงทุนนะครับค่าลดหย่อนส่วนของอสังหาริมทรัพย์ค่าลดหย่อนบริจาคแล้วก็ค่าลดหย่อนที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าเกิดเรามองกันง่ายๆนะครับค่าลดหย่อนส่วนตัวเนี่ยก็เช่นเรื่องของค่าเลี้ยงดูบุตรนะครับค่าดูแลบิดามารดาสิ่งเหล่านี้เป็นค่าลดหย่อนส่วนตัวซึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ยจำนวนมากนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ทั้งหมดก็จะสามารถทำให้ช่วยให้เราสามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้เยอะส่วนค่าลดหย่อนส่วนที่2ก็คือเป็นกลุ่มประกันนะครับแล้วก็เงินออมหรือเงินลงทุนที่เราคิดว่าจะสะสมหรือว่าเป็นเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในอนาคตเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะลงทุนใน RMF SSF โอ้โหชื่อเรียกยากหน่อยนะครับแล้วก็ค่าลดหย่อนส่วนที่3ก็คือค่าลดหย่อนอสังหาริมทรัพย์เช่นดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านนะครับอันนี้ก็เอามาลดหย่อนได้นะครับอันที่4ก็คือค่าลดหย่อนในเรื่องของการบริจาคจะบริจาคอะไรฮะการกีฬาการศึกษาลดหย่อนได้2เท่านะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือค่าลดหย่อนในการที่กระตุ้นเศรษฐกิจเช่นว่าเรื่องของการที่เราไปเที่ยวเมืองหลักเมืองรองพวกนี้เนี่ยก็สามารถเอามาลดหย่อนได้ทั้งหมดนะครับเงื่อนไขในการทำแบบนี้คือว่าใช้ให้เต็มมูลค่าที่เราสามารถลดหย่อนได้ครับตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่ารูปแบบของการลดหย่อนเนี่ยมีกี่ประเภทนะฮะเทคนิคข้อที่2คือต้องรู้ด้วยนะฮะว่าจะยื่นภาษีแบบไหนกันดีนะครับซึ่งมีอยู่3แบบนะฮะก็คือแยกยื่นยื่นรวมแล้วก็ยื่นรวมเฉพาะรายได้นะครับแยกยื่นคืออะไรฮะแยกยื่นเนี่ยจะเกิดในกรณีที่ตัวอย่างเช่นสามีภรรยาเนี่ยนะครับมีรายได้พอๆกันแล้วอยู่บนฐานภาษีใกล้ๆกันใช่ไหมครับฉะนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดว่าเราจะยื่นรวมเพราะภาษีมันเป็นลักษณะที่ก้าวหน้าพอรวมกัน

ั๊บก็จะทำให้รายได้สูงขึ้นเราจะไปเสียภาษีในลำดับที่จ่ายมากขึ้นนะครับข้อที่2ก็คือการยื่นรวมนะครับการยื่นรวมเนี่ยเหมาะสำหรับสามีหรือภรรยาที่คนใดคนหนึ่งมีรายได้นะครับนั่นก็คือว่าเราเอา2คนรวมค่าลดหย่อนด้วยกันใช่ไหมก็จะมีค่าลดหย่อนจำนวนมากใช่ไหมฮะในขณะที่รายได้เข้ามาคนเดียวฉะนั้นก็จะสามารถลดหย่อนภาษีได้เพิ่มมากขึ้นครับข้อต่อไปก็คือการยื่นรวมเฉพาะรายได้นะครับการยื่นรวมเฉพาะรายได้เนี่ยมักจะเกิดในกรณีของใครคนใดคนหนึ่งคือไม่ว่าสามีหรือภรรยาเนี่ยนะมีรายได้ที่เยอะนะครับแล้วรายได้เนี่ยเมื่อเยอะมากแล้วเกินเพดานพับเนี่ยฐานภาษีจะปรับทันทีและเพื่อจะไม่ให้เสียภาษีในฐานที่สูงขึ้นดังนั้นรายได้อื่นๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเช่นค่าเช่าค่าดอกเบี้ยเหล่านี้เนี่ยเราก็เอาส่วนเกินส่วนเนี่ยไปใส่ในบัญชีของสามีหรือภรรยาอีกคนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำให้รายได้ของเราเนี่ยไม่เกินฐานภาษีและต้องไปเสียภาษีเพิ่มครับวิธีการนี้เนี่ยนะครับคู่สามีภรรยาจะต้องวางแผนกันตั้งแต่ต้นนะฮะเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาภาษีในภายหลังนะครับสำหรับอีกเทคนิคนึงเนี่ยนะครับก็คือการกระจายรายได้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามีรายได้มากนะครับแทนที่เราจะเสียเป็นภาษีส่วนบุคคลเนี่ยนะครับเราก็สามารถกระจายรายได้ออกไปได้โดยการไปตั้งห้างสุดจำกัดหรือบริษัทจำกัดนะครับซึ่งก็จะทำให้รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าไปอยู่ในองค์กรที่เป็นบริษัทหรือห้างสุดจำกัดแล้วก็หักภาษีได้เต็มจำนวนด้วยนะครับสำหรับอีกข้อหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อจะทำให้ภาษีมันลดลงเนี่ยนะครับสำหรับผู้ประกอบการเนี่ยนะครับบางทีรายได้มันเข้ามาเป็นก้อนใหญ่ใช่ไหมครับก็เสียภาษีจำนวนเยอะฉะนั้นเทคนิควิธีการก็คือแบ่งมันออกก้อนสิครับก้อนหนึ่งเนี่ยนะครับเข้ามาตอนช่วงของปลายภาษีนั่นแปลว่าเรากำลังจะเสียภาษีเนี่ยเราก็เอาก้อนหนึ่งเข้ามาพอเริ่มต้นปีภาษีใหม่เราก็เอาอีกก้อนหนึ่งเข้ามาก็จะทำให้มีการแยกการเสียภาษีแล้วก็ทำให้การลดหย่อนทำได้มากขึ้นครับเทคนิคที่4นะครับก็คือการหาตัวช่วยครับตัวช่วยมีอะไรบ้างตัวช่วยหลักๆเนี่ยมีอยู่2ตัวครับข้อที่1ก็คือไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเลยครับให้เขาช่วยเหลือเราในแง่ของการดูว่าเราจะมีค่าลดหย่อนอะไรได้บ้างใช้เต็มจำนวนหรือยังนะครับแล้วก็รายได้ที่เข้ามาเนี่ยอันไหนที่จะต้องเสียภาษีและอันไหนไม่จำเป็นที่จะต้องเสียภาษีนะครับอีกตัวนึงก็คือแอปพลิเคชันนี่แหละครับตัวแอปเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดในโทรศัพท์ได้นะครับซึ่งในตัวแอปเนี่ยนะครับก็จะมีวิธีการที่จะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าเราจะต้องเสียภาษีจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็พวกนี้ฟรีนะครับเพราะมันเป็นตารางที่จะมากรอกนะครับแล้วก็คำนวณให้เราแล้วก็บอกว่าตอนนี้เราเหลือค่าลดหย่อนอะไรบ้างที่เราจะสามารถใช้ได้ใช่ไหมครับข้อที่5นะฮะก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับก็คืออย่าลืมขอคืนภาษีนะครับแต่ว่าเราสามารถขอคืนได้ต้องไม่เกิน3ปีนะฮะซึ่งก็จะทำให้เราสามารถได้เงินกลับเข้ามาในกระเป๋าเราด้วยครับและหวังว่าเทคนิคทั้ง5นี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 น

0: และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ปัจจุบันการกระทำความผิดอาญาในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายควรทราบถึงสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของตนศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลแขวงพระนครเหนือจึงมีภาระหน้าที่ให้ความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงสิทธิเสรีภาพตั้งแต่ชั้นผัดฟ้องฝากขังตลอดจนถึงชั้นพิจารณา
1: ดังเช่นคดีนี้นายสาธิตหรือหมากจันทร์ใสนายอนิวัฒน์หรือบอยกว้างขวางและนายประวีณหรือเคนปกป้องถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหามายื่นผัดฟ้องและฝากขังต่อศาลเพื่อขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานและสรุปความเห็นว่าควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อพนักงานอัยการหรือไม่ซึ่งผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความรวมถึงมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการผัดฟ้องและฝากขังแต่ระหว่างนี้ผู้ต้องหาจะถูกคุมขังตามคำสั่งศาล5คราวคราวละไม่เกิน6วันรวม30วันเว้นแต่ผู้ต้องหาจะได้รับอนุญาตจากศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน
0: หลายคนคงมีคำถามว่าการขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนั้นมีขั้นตอนอย่างไรและผู้ต้องหาทุกคนมีสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่วันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
2: สำหรับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนหรือที่เรียกว่าการประกันตัวจะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับประเภทแรกคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบไม่มีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาไม่ต้องทำสัญญาประกันต่อศาลแต่จะต้องสาบานตนว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดในประเภทที่2คือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดส่วนในประเภทที่3ประเภทสุดท้ายนะครับคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันและหลักประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดพร้อมทั้งต้องเสนอหลักประกันด้วยซึ่งหลักประกันนั้นก็มีได้หลายประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นเงินสดที่ดินหรือกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือด้านหลักประกันได้จากกระทรวงยุติธรรมนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็อาจเป็นได้ทั้งตัวผู้ต้องหาเองญาติต้องหาหรือนายจ้างโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่งานประชาสัมพันธ์ของศาลและสามารถรอฟังคำสั่งได้ในวันเดียวกันในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลก็จะพิจารณาจากหลายๆปัจจัยนะครับยกตัวอย่างเช่นความหนักเบาแห่งข้อหาพฤติการแห่งคดีส่วนในกรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลได้หรือมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องเมื่อไหร่ก็ได้ในเวลาราชการส่วนในกรณีที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหามีหน้าที่จะต้องมาศาลตามนัดทุกนัดถ้าไม่มาศาลจะมีคำสั่งออกหมายจับและมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาครับ
1: ชั้นสอบสวนในหมากและในเคนยื่นขอประกันตัวศาลอนุญาตแต่ในบอยไม่ได้ยื่นขอประกันตัวจึงถูกคุมขังที่เรือนจำต่อมา

พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องในหมากในบอยและในเคนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและฟ้องในหมากในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อีกฐานหนึ่งซึ่งในหมากเคยกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์มาก่อน

0: นายหมากและนายบอยต้องถูกดำเนินการต่อไปอย่างไร
1: หากนายหมากและนายบอยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและยอมรับว่าได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องก็สามารถให้การรับสาภาพและเป็นประโยชน์ต่อคดีดังนี้ 1. จำเลยให้การรับสาภาพถือว่ามีเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในการลดโทษให้แก่จำเลยได้ 2. หากจำเลยเยียวยาผู้เสียหายเช่นชดใช้เงินและขอโทษจนผู้เสียหายไม่ติดใจดำเนินคดีถือเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลสามารถคำนึงเพื่อรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแก่จำเลยได้ 3. โจทก์ฟ้องนายหมากฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความกันได้หากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความผู้เสียหายมีสิทธิ์จะถอนคำร้องทุกข์หรือถอนแจ้งความความผิดฐานนี้โจทก์ดำเนินคดีต่อไปไม่ได้และศาลก็ไม่สามารถลงโทษนายหมากได้ตามกฎหมายเรียกว่าสิทธิ์ดำเนินคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับแต่หากผู้เสียหายยังติดใจดำเนินคดีกับนายหมากเมื่อโจทก์ฟ้องนายหมาก2ฐานความผิดคือฐานทำให้เสียทรัพย์และฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการกระทำที่แยกจากกันนายหมากจะต้องถูกลงโทษทุกการกระทำตามกฎหมายเรียกว่านายหมากได้กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน
2: แล้วที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษผมจะมีผลต่อโทษที่ศาลตัดสินอย่างไรและในคดีของนายบอยจะแตกต่างกับผมหรือไม่ครับ
1: เหตุที่นายหมากถูกขอให้เพิ่มโทษเพราะเคยกระทำความผิดในคดีก่อนและกลับมากระทำความผิดในคดีนี้จึงต้องถูกเพิ่มโทษเนื่องจากไม่เข็ดหลาบซึ่งศาลจะเพิ่มโทษให้แก่นายหมากแต่ละกระทงก่อนแล้วจึงจะลดโทษให้ตามเหตุบรรเทาโทษที่มีซึ่งโทษในคดีก่อนเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์นายหมากเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะรอการลงโทษในคดีนี้นายบอยถูกขอให้บวกโทษเพราะกระทำความผิดในคดีนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษไว้ในคดีก่อนหากในคดีนี้ศาลรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษศาลก็ไม่อาจนำโทษในคดีก่อนมาบวกกับโทษในคดีนี้ได้ต่อมาหากศาลพิพากษาลงโทษนายหมากและนายบอยแล้วนายหมากและนายบอยมีสิทธิ์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาได้ภายใน1เดือนนับแต่วันที่มีการอ่านคำพิพากษาแต่ถ้าโจทก์และจำเลยพอใจคำพิพากษาและไม่อุทธรณ์คดีจะถึงที่สุดซึ่งถ้าจำเลยต้องโทษจำคุกศาลจะออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดเมื่อมีการอภัยโทษจำเลยมีสิทธิ์ได้รับการลดโทษนายเคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้อย่างไรครับ
3: วันเกิดเหตุผมขับรถจักรยานยนต์มาพบนายหมากและนายหมากขอให้ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อรับนายบอยระหว่างทางกลับนายหมากและนายบอยนั่งซ้อนท้ายพบผู้เสียหายกำลังเดินอยู่นายหมากและนายบอยจึงลงจากรถไปทำร้ายผู้เสียหายโดยผมไม่ได้เข้าไปด้วยเพียงแต่จอดรถรอรับนายหมากและนายบอยเท่านั้นเอง
1: หากข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่นายเคนพูดแม้นายเคนไม่ได้ชกต่อยแต่นายเคนจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดหรือไม่นั้นต้องดูที่เจตนาของนายเคนขณะเกิดเหตุหากนายเคนไม่รู้มาก่อนว่านายหมากและนายบอยจะทำร้ายร่างกายผู้เสียหายถือไม่ได้ว่านายเคนมีเจตนาร่วมกระทำความผิดกับนายหมากและนายบอยแต่การที่นายเคนเห็นนายหมากและนายบอยชกต่อยผู้เสียหายแล้วยังจอดรถเพื่อรอรับนายหมากและนายบอยถือว่านายเคนช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่นายหมากและนายบอยกระทำความผิดนายเคนจึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต้องรับโทษ2ใน3ของโทษสำหรับความผิดที่นายหมากและนายบอยกระทำแต่คดีนี้โจทก์ฟ้องนายเคนฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นหากเป็นอย่างที่นายเคนพูดนายเคนควรให้การปฏิเสธและศาลจะกำหนดวันสืบพยานโจทก์และสืบพยานของนายเคนต่อไปแต่นายเคนต้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาซึ่งอาจเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะลดโทษให้แก่นายเคนได
0: ้เห็นได้ว่าเมื่อผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในคดีอาญาจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นโดยการเยียวยาผู้เสียหายตามสมควรแล้วจนผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความกระบวนการยุติธรรมพร้อมที่จะให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไปเพื่อให้สังคมเกิดความปรองดองประเทศมีความสงบเรียบร้อยและประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

0: การจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคปัจจุบันหรือที่เราเรียกกันว่ายุคดิจิตอลนั้นเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงหรือเมินเฉยต่อการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะเวทีการค้าที่ประเทศไทยต้องพัฒนาและปรับตัวในทุกด้านเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลมีการเปิดการค้าเสรีมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศแต่คดีเกี่ยวกับธุรกรรมทางพาณิชย์ในประเทศไทยกลับต้องฟ้องร้องสืบพยานรับฟังพยานหลักฐานและดำเนินกระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกับคดีแพ่งซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพและลักษณะของคดีการค้าการพาณิชย์ที่ต้องการความคล่องตัวและรวดเร็วคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจหมายถึงคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ลักษณะ5ลักษณะ19ลักษณะ20และลักษณะ22อาทิคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดประกันภัยหุ้นส่วนและบริษัททั้งนี้ไม่รวมถึงคดีผู้บริโภคศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้นำร่องในการจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นเป็นการภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตั้งแต่วันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2561เป็นต้นมาโดยได้ออกระเบียบประกาศและคำสั่งไว้เป็นการภายในพร้อมทั้งจัดเตรียมองค์คณะผู้พิพากษาบุคลากรเจ้าหน้าที่ตลอดจนมีการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความเหมาะสมทั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและมีกระบวนการบริหารจัดการสำนวนคดีไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้การระงับข้อพิพาททางการค้าพาณิชย์มีความรวดเร็วมีคุณภาพมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันจะส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับสภาพรูปแบบและลักษณะของการค้าในปัจจุบันที่มีความทันสมัยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 อย่างแท้จริง
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เล็งเห็นว่าในเขตอำนาจของศาลแพ่งกรุงเทพใต้นี่เป็นคดีที่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจมีผู้ฟ้องที่มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากนะครับทุนทรัพย์สูงแล้วเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภทเนี่ยสามารถดำเนินการไปโดยรวดเร็วนะครับเราเลยได้จัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นนะครับเมื่อวันที่1กันยายน2561นี้นะครับแผนกนี้ก็มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดคดีประกันภัยคดีหุ้นส่วนบริษัทและคดีสาขาเกี่ยวกับคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจแผนกนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้สอดคล้องกับความคล่องตัวและความรวดเร็วในการพิจารณาคดีนะครับมีการนำบันทึกคำเบิกความพยานในรูปแบบใหม่โดยบันทึกภาพและเสียงด้วยนอกจากนั้นยังสามารถที่จะถ่ายทอดในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้นะครับในกระบวนการพิจารณาคดีเนี่ยเรามุ่งเน้นให้ท่านผู้พิพากษาต้องพิจารณาพิพากษาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจให้เสร็จภายใน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นในการตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่มั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและสามารถทำให้ประชาชนที่มีคดีประเภทของคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้โดยสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับ
2: The commercial part, I mean, commercial section, because it's the policy of the president of the Supreme Court that we separate this, like leasing, like company, and that they have the big problems. So we separate this one that can go to the new special procedure, like mediation, like video conference, and we have the times to finish the cases by 1 year. If they have the insurance cases and the leasing cases, the company-based cases, we have to finish by 1 year. We have the new panels of the judges to see all these special cases.

0: สวัสดีครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่เรามีบริการพิเศษให้กับประชาชนผู้มีอัตราคดีที่มีคดีที่ศาลเรานะครับในเบื้องต้นนี่เมื่อวันที่2พฤษภาคม2561เราได้มีการให้ประชาชนซึ่งสามารถยื่นคำร้องขอไปผู้จัดการมรดกผ่านทางเว็บไซต์หรือออนไลน์เข้ามาได้นะครับโดยไม่ต้องมาศาลโดยผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องพร้อมกับชำระเงินค่าขึ้นศาลผ่านในระบบออนไลน์ทางธนาคารหรือทางตู้ ATM ก็ได้นะครับเมื่อได้ยื่นคำร้องเข้ามาแล้วก็จะได้เลขคดีและมีในระบบที่จะศาลนัดไต่สวนคำร้องไว้ตรงนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพราะว่าประชาชนซึ่งมีเขตอำนาจอยู่ในเขตอำนาจศาลของเราอยู่9เขตสามารถที่คำร้องเข้ามาได้ทั่วประเทศโดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระในการเดินทางของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นที่น่าดีใจว่านับตั้งแต่เราได้เปิดใน e-filing แล้วก็ e-form ในเรื่องของการแต่งการมรดกออนไลน์เข้ามาเนี่ยมีประชาชนที่เข้ามาใช้บริการอยู่70รายนะครับแล้วต่อมาเมื่อวันที่15 สิงหาคม 2561เราได้เปิดในการไต่สวนคำร้องจัดการมรดกในระบบออนไลน์ขึ้นในระบบวิดีโอคอลซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถยื่นคำร้องแต่ต้นคดีเมื่อได้รับวันนัดไต่สวนแล้วเนี่ยสามารถที่ทำในระบบวิดีโอคอลผ่านในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ได้จากที่พักของผู้ร้องมายังศาลโดยตรงได้โดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับถือว่าเป็นการพิจารณาพิพากษาคดีในระบบมิดิอีคอร์ดนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยหลังเปิดการไต่สวนมรดกออนไลน์แล้วเนี่ยได้มีผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอไต่สวนในระบบใหม่เข้ามาตอนได้อยู่ที่5รายนะครับซึ่งจะเริ่มรายแรกวันที่18 สิงหาคม 2561นี้ก็นับว่าเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการเดินทางไปสู่ในระบบ Mini E-Court ของศาลในประเทศไทยนะครับ
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้พัฒนาต่อยอดโดยการเปิดให้ผู้ร้องสามารถร้องขอให้ศาลทำการไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมครบถ้วนแล้วโดยในวันนัดไต่สวนคำร้องศาลจะทำการไต่สวนทางไกลผ่านจอภาพทางวิดีโอคอลในห้องมินิอีคอร์ตรูมของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่วนผู้ร้องจะอยู่ที่แห่งใดก็สามารถเบิกความต่อศาลได้แต่ต้องเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมผู้ร้องสามารถเบิกความผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือของตนเองไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลขั้นตอนก่อนเริ่มกระบวนการพิจารณาเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะทำการแนะนำขั้นตอนปฏิบัติตนโดยแจ้งให้ผู้ร้องจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารไว้ให้พร้อมและนำกล่าวสาบานตนผ่านทางจอภาพผู้ร้องต้องแต่งกายเรียบร้อยพูดจาสุภาพไม่สวมแว่นตาดำในขณะทำการไต่สวนต้องไม่แสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จและห้ามมิให้มีการบันทึกภาพและเสียงหรือกระทำการอื่นใดในลักษณะเดียวกันในขณะไต่สวนภายหลังจากที่ศาลพิจารณาเสร็จสิ้นและมีคำสั่งแล้วเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะแจ้งให้ผู้ร้องทราบว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนี้จะส่งไปให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ตามที่ผู้ร้องระบุไว้
2: Now we improve into the cases that trustee they want to be the manage the legacy to the court. They can send the document by the online and we give them the indictment days. And on that day, the trustee then can show us about the paper we need by the video call online. No need to come to the court if they choose.
1: การนำร่องเปิดให้มีการไต่สวนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จากนั้นชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านทางระบบธนาคารคั้นถึงวันที่ศาลนัดไต่สวนผู้ร้องสามารถเบิกความต่อศาลผ่านจอภาพโทรศัพท์มือถือของตนและรอรับเอกสารคำสั่งได้ที่บ้านซึ่งกระบวนการจัดการคดีตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทุกขั้นตอนผู้ร้องไม่ต้องเสียเวลาหลายครั้งในการเดินทางไปที่ศาลซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองที่มีการจราจรแออัดและติดขัดผู้ร้องสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของศาลได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

0: สยามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: นี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถราง
1: ม
0: ันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: เฮ้ยนายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถด่างเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนเอาช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆส่งไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟเนี่ยมันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอ

0: ในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
1: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
0: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
2: จริงหรือครับออกเลยครับออกเลยครับ
0: ไปละ
3: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
2: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
0: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
1: ไงโน่น

เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่แก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาก
2: ินซับ
0: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพบกันอีกครั้งกับรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับแน่นอนว่ามาทำหน้าที่ตลอดหาเรื่องหาเรื่องราวที่น่าสนใจคำถามข้อสงสัยคาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายส่งต่อไปยังทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้คือบริเวณริมแม่น้ำสแกกรังนะครับแม่น้ำสายหลักของจังหวัดอุทัยธานีเราจะเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ำได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเดินบนสะพานด้านบนนู้นนะฮะเพื่อชมวิวทิวทัศน์ในมุมกว้างของจังหวัดอุทัยธานีกันครับ

0: ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำสแกกรังแห่งนี้ถึงถือว่าเป็นแม่น้ำหัวใจสำคัญของจังหวัดอุทัยธานีนะครับทำให้เราพบเห็นวิถีชีวิตที่หลากหลายและแตกต่างโดยเฉพาะชีวิตบนแพที่แตกต่างจากคนเมืองอย่างชัดเจนครับว่าแต่ว่าชีวิตที่หลากหลายแบบนี้เนี่ยคำถามของเขาจะหลากหลายและแตกต่างด้วยหรือเปล่าพบกับเจ้าของเรื่องคนแรกของเรากันเลยครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: หลังจากเราได้ชมบรรยากาศของวิถีชีวิตชุมชนชาวอุทัยธานีที่สะพานริมแม่น้ำกันไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาชมชีวิตจริงจากเจ้าของเรื่องของเรากันบ้างในช่วงตลอดหาเรื่องวันนี้นะ

0: ฮะน้องมิ้นสวัสดีครับเรื่องของมิ้นเป็นยังไงเล่าให้ฟังได้เลยครับ
1: คือหนูแต่งงานอยู่กับแฟนมา5ปีแล้วพี
0: ่
1: แต่ทีเนี้ยแฟนหนูอยากจะจดทะเบียนสมรส
0: ครับ
1: แต่หนูไม่อยากจด
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็มันเจอปัญหาของคนข้างๆเขามาเล่าให้ฟังว่าจดทะเบียนไปแล้วแล้วก็แฟนไม่มีคนอื่นขอหย่าแต่แฟนไม่ยอมหย่าก็ไปมีอยู่กับไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นแต่พอตัวเองจะไปมีใหม่มั่งเขาก็มาทำร้ายอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ไม่อยากจด
0: รู้สึกว่าถ้าจดแล้วมันจะมีข้อผูกมัดเผื่อวันหนึ่งจะเลิกราแล้วแยกทางกันมันจะมีห่วงผูกไว้ที่ทำให้ตัดขาดไม่ได
1: ้
0: ห่วงเรื่องอื่นอีกไหมฮะมีสมบัติอะไรที่แบบไม่อยากให้เขาแบ่งหรือเปล่า
1: ก็มีปัญหาเรื่องลูกอะค่ะคือถ้าจบไปแล้วถ้าเกิดหย่าขึ้นมาเนี่ยลูกจะอยู่กับใคร
0: ตอนนี้มีลูกแล้วด้วยลูกกี่ขวบครับ
1: 4ขวบค่ะ
0: 4ขวบแล้วนะฮะก็เริ่มพูดคุยรู้เรื่องกำลังซนเลย
1: ค่ะ
0: แล้วลูกจะอยู่กับใครต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพี่ว่ามันเป็นปัญหาของเพื่อนที่มาเล่าไม่ใช่ปัญหาของมิ้นกับสามีได้มีอะไรระหองระแหงไหมครับ
1: ก็ไม่มีนะคะแต่มันเป็นความกลัวไงเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเจออย่างเงี้ยในครอบครัวเองของตัวเองก็มีประสบการณ์อย่างนี้มาคือคนในครอบครัวก็เจอปัญหาแบบนี้ตลอดเลยทำให้ไม่อยากจด
0: นอยว่างั้นเรานอยไปเองยังไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะฮ
1: ะ
0: แล้วสามีได้หว่านล้อมหรือว่าชักชวนให้เห็นข้อดีของการจดทะเบียนสมรสบ้างไหมครับอาทิเช่นเราจะไปทำธุรกรรมทางการเงินไปกู้ซื้อบ้านซื้อรถกับแบงก์เอาเงินมารวมกันจะกู้ผ่านง่ายกว่าเขาได้มีการยกเหตุผล
1: ก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะแค่บอกว่าอย่าจดแล้วมันเหมือนแบบจะได้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแค่อย่าจดเฉย
0: ๆเราไม่ค่อยเห็นกรณีนี้นะปกติจะเป็นแบบผู้หญิงเป็นฝ่ายเรียกร้องนะฮะผู้ชายเรียกร้องจ้าผู้หญิงไม่อยากจดนะครับผู้หญิงเลือกได้แล้วนะฮ
1: ะ
0: เวลาที่ว่าแต่งงานเนี่ยมินได้มีการแบบจัดงานอย่างเป็นเรื่องเป็นราวไหมหรือว่าอยู่กินกันเฉยๆ
1: จัดค่ะผูกแขน
0: ผูกข้อไม้ข้อมือเหรออ
1: ๋
0: อแสดงว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็
1: ผู้ใหญ่รับรู้หมดค่ะ
0: ครอบครัวทั้งสองฝ่ายทันโทษไม่ได้มีปัญหาอะไร
1: ไม่มีค่ะ
0: บาดหมางกันนะฮะ
1: ไม่มีค่ะ
0: สรุปก็คือฟังเรื่องคนรอบข้างมาแล้วทำให้ไม่อยากจด
1: ค่ะ
0: สามีมีรายได้มั่นคงไหมครับ
1: ก็มั่นคงนะคะ
0: แล้วตัวเราอ่ะทำอะไร
1: หนูค้าขายค่ะ
0: หนูค้าขายธุรกิจส่วนตัว
1: ค่ะ
0: สามีทำงานอะไรครับ
1: เป็นลูกจ้างโรงงานลูกชิ้นค่ะ
0: พอจะทราบเดือนๆคร่าวๆไหมครับ
1: ก็12,000
0: เผื่อจะเป็นประโยชน์ในการตอบคำถามของทนายวิรัตและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของหนูได้เท่าไหร่ครับ
1: ก็มันคำนวณไม่ได้
0: เอาคร่าวๆก็ได
1: ้ก็น่าจะ 9,000
0: 9,000 มากสุดได้เท่าไหร
1: ่มากสุดก็เดือนนึงก็เหยียบๆ10,000กว่า
0: ก็ประมาณ 9,000 ถึง 10,000 ต้นๆเพราะนั้นรายได้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันไม่ได้ห่วงว่าเขาจะมาแย่งสมบัติอะไรเราถึงไม่ได้อยากจดทะเบียนไม่ได้กังวลเรื่องนี้นะฮ
1: ะ
0: กังวลเรื่องปัญหาจุกจิกที่จะตามมาในอนาคต
1: ใช
0: ่แต่ว่าไม่ได้คิดจะเลิกกับเขาถูกไหม
1: ไม่ได้คิดค่ะ
0: ไม่ได้คิดจะเลิก
1: แต่คืออนาคตมันก็ไม่แน่นอนไงพี่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไง
0: ผู้หญิงดูร้ายเหลือเกินนะฮะเอาละครับถามทนายวิรัตเลยอยากรู้อะไรเชิญครับ
1: คือหนูมีข้อสงสัยอยู่ว่าถ้าหนูจดทะเบียนไปแล้วสิทธิประโยชน์ที่หนูจะได้คืออะไรบ้างแล้วจะมีข้อเสียอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดหย่าร้างไปแล้วเนี่ยลูกจะอยู่กับใคร
0: เดี๋ยวเราจะประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณมิ้นที่นำประสบการณ์และเรื่องตรงกวนใจมาแบ่งปันในวันนี้ขอบคุณมิ้นมากเลยนะครับประมวลภาพเหตุการณ์ในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งแล้วฟังคำตอบโดยละเอียดจากทนายวิรัตของเราในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: มิ้นแต่งงานกับแฟนมา5ปีมีลูกด้วยกัน1คนโดยแฟนของมิ้นมีอาชีพเป็นลูกจ้างในโรงงานลูกชิ้นมีเงินเดือน 12,000 บาทส่วนมิ้นค้าขายได้ประมาณ 9,000 ถึง 10,000 บาทแฟนของมิ้นเกิดอยากจะจดทะเบียนสมรสเพื่อให้ถูกต้องแต่มิ้นเคยได้ยินจากคนอื่นว่าคนรอบข้างมักจะเจอปัญหาหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วพอสามีไปมีคนอื่นก็ไม่ยอมเลิกแต่พอผู้หญิงไปมีคนอื่นบ้างกลับถูกทำลายร่างกายมิ้นจึงกลัวการจดทะเบียนสมรสมิ้นจึงอยากรู้ว่าสิทธิประโยชน์และข้อเสียมีอะไรบ้างและถ้าหากมีการหย่าร้างลูกจะต้องอยู่กับใคร
3: ช่วงทนายคลายฉงน ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายสงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
4: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
3: ค่ะพี่วิรัตคะเป็นความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการจดทะเบียนสมรสของน้องมิ้นนะคะ
4: ครับ
3: พี่วิรัตในฐานะของทนายความนะคะและในฐานะของผู้ชายด้วยคิดว่าการจดทะเบียนสมรสมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะ
4: มีคำถามยอดฮิตนะลูกศิษย์ผมหลายคนก็มาถามเยอะครับผมอยากจะให้คำนิยามนี้แล้วกันนะครับว่ามันจดทะเบียนดีหรือจดไม่ทะเบียนไม่ดีนะครับถ้าคู่สมรสของคุณมีฐานะดีรีบจดครับ
3: เวนิสัยจำไปเลยข้อมูลดูที่ฐานะก่อนเลยใช่ไหม
4: ดูที่ฐานะก่
3: อ
4: นเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนั้น
3: ค่ะ
4: ส่วนถ้าคู่สมรสของคุณฐานะไม่ค่อยดีหรือยังเป็นหนี้อยู่ผมแนะนำว่าให้ดูๆกันไปก่อน
3: คุณผู้หญิงฟังไว้ให้ดีเลยนะคะ
4: เพราะอะไรครับก็คือเวลาที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยแม้ว่าสินเดิมของเขาจะไม่เกี่ยวข้อง
3: ค่ะ
4: นะครับสินเดิมก็คือสินที่เขามีกันก่อนหน้านั้นแล้ว
3: มีบ้านมีรถอะไร
4: ก่อนหน้านั้น
3: ไม่เกี่ยวข้อง
4: แต่สินสมรสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการสมรสกันนะครับการสมรสคือต้องไปจดทะเบียนนะครับไม่ใช่อยู่กันเฉยๆนะ
3: แต่งงานได้ไหม
4: แต่งงานไม่ใช่นะครับต้องเป็นการจดทะเบียนก็คือเดินกันไปที่อำเภอนะครับหรือจะเรียกอำเภอมาจดในงานเหมือนหนังทั่วไปก็ได้นะครับก็คือพอเมื่อไหร่ที่เราจดทะเบียนสมมุตินะครับน้องทรายเกิดตกลงปลงใจครับใครสักคนหนึ่งเนี่ยคนนั้นมีเงินในบัญชีสักพันล้าน
3: เศรษฐีน้ำมัน
4: เงินพันล้านน้องทรายไม่มีส่วนของเขานะครับแต่น้องทรายจะได้เรื่องดอกเบี้ยดอกเบี้ยของเงินต้นเขานั่นแหละ
3: ดอกจากทรัพย์สินเก่าของเขาเรามีสิทธ
4: ิ์ใช่นับตั้งแต่วันที่น้องทรายจดทะเบียนสมรส
3: แล้วก็คือรายได้ทุกวันที่เข้ามากับก
4: ิ
3: จการของเขาคือรายได้หมดเลย
4: คือน้องทรายเนี่ยนอนอยู่บ้านกระดิกเท้าเลยได้ขึ้นเ
3: งิน
4: ตลอด
3: เพนเล็บ
4: ได้นะครับ
3: สบาย
4: อีกอันนึงก็คือถ้าสมมติว่าเขามีบ้านมีตึกแถวนะครับไอ้ตรงนี้น้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขานะครับบ้านตึกแถว
3: เพราะเขามีมาอยู่เดิมแล้ว
4: ใช่แต่ถ้าเขาเอาตึกแถวทั้งหมดเนี่ยไปปล่อยเช่าค่าเช่า
3: เราได้ใช่ไหมคะ
4: ได้ครึ่งหนึ่งครับนั่งเพ่นเล็บอยู่บ้านเลย
3: สบายเลย
4: ได้ครึ่งหนึ่งสมมติเขาได้ค่าเช่าเท่าไหร่เดือนละ10,000-20,000น้องก็ได้ครึ่งหนึ่ง
3: อันนี้นอนเฉยๆเป็นอัมพาตอยู่บ้านได้เลยไม่ต้องทำอะไร
4: ถึงบอกว่าคนที่จดทะเบียนสมรสดีไหมก็ต้องบอกว่าดีแต่คือคนที่เป็นคู่สมรสคุณต้องมีฐานะหน่อย
3: ค่ะ
4: นะครับถ้าไม่มีคือยากจนอะไรอยู่ก็อย่าเพิ่งไปจดนะครับสำหรับข้อดีของมันก็คืออย่างที่บอกว่าได้นี้และอีกข้อดีที่เห็นได้คือว่าทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยมันจะสามารถที่จะเราจะมีส่วนร่วมแม้เราจะไม่ได้ลงมือลงแรงกระทำด้วย
3: แม้จะแค่ชี้นิ้วสั่งให้คุณสามีทำอย่างเดียว
4: ก็ได้
3: เราก็ได้
4: ก็ยังได้อยู่ครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันจะต่างกับการที่บางคู่ที่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับเขาเป็นเพียงแค่อยู่ด้วยกันอันนั้นจะต้องร่วมมือในการทำงานอันนี้จะไม่เรียกว่าสินสมรสเขาจะเรียกว่ากรรมสิทธิ์ร่วมก็คือสมมติว่าน้องทรายเกิดกับคู่สมรสคือสามีเนี่ยยังไม่จดทะเบียนสมรสน
3: ะ
4: ไปเปิดร้านทำเสื
3: ้
4: อปักเสื้อทำอะไรนู่นนั่นได้ร่วมแรงร่วมใจกันอันนี้ถ้าเกิดรายได้เกิดขึ้นตรงนี้เรียกกรรมสิทธิ์ร่วมก็คือแบ่งกันไป
3: แบ่งไปตามสมควรหรือว่าสัดส่วนยังไงคนละครึ่ง
4: คนละครึ่ง
3: ค่ะ
4: กรณีสมรสกันถ้าสมมติสมรสกันคือไปจดทะเบียนนะครับ
3: สมรสค่ะ
4: ก็ไปเปิดเหมือนกันครับเปิดร้านทำเสื้อเหมือนกันน้องทรายนอนอยู่บ้านสามีทำงาน
3: ไป
4: อย่างนี้ก็แบ่งครึ่ง
3: ยังไงก็ครึ่งหนึ่งใช่ไหม
4: ใช่เห็นหน้าต่างกันนะ
3: ค่ะ
4: มันต้องไอ้แรกมันคือมันต้องร่วมมือกันทำงาน
3: แต่ในทางปฏิบัติไซก็เห็นภรรยาริบไว้หมดนะคะไม่ได้คนละครึ่ง
4: ใช่แต่ว่าคือถ้าเกิดมีปัญหาเขาจะให้แบ่งครึ่งตลอดนะครับ
3: ในกรณีคือหย่าร้างแล้วก็ต้องมา
4: แบ่งครึ่ง
3: มาดูทรัพย์สินกันมีเท่าไหร่แล้วก็แบ่งครึ่งกันใช่ไหมคะ
4: คือข้อสรุปผมก็คือว่าถ้าคู่สมรสคุณมีฐานะก็ควรจดอ่ะนะครับดีมีประโยชน์
3: มีประโยชน์เลย
4: ถ้ายังไม่มีก็อย่าเพิ่งไปจดละกันนะครับ
3: แต่ถ้าเป็นมรดกเหรอคะที่พ่อแม่ของฝ่ายชายให้มาหลังจากการที่เราสมรสกันตรงนี้เราจะสามารถมีสิทธิ์ในมรดกเขาได้ไหม
4: ไม่มีสิทธิ์ครับก็คืออย่างนี
3: ้
4: เฉพาะรายได้เนี่ยจะต้องเป็นรายได้ที่เกิดจากเป็นเรื่องของการทำงานเป็นเรื่องของการรายได้จากทำก็คือรายได้ทุกอย่างที่เกิดจากการทำงานนะครับพวกมรดกไม่ได้
3: อีกอันนี้ที่เด็ดเลยเห็นในข่าวค่ะ
4: ครับ
3: ถูกลอตเตอรี
4: ่
3: ถูกลอตเตอรี่มา พยายามจะหย่ากับภรรยาเพราะว่ากลัวที่จะต้องแบ่งเงินส่วนนั้นแล้วจริงๆแล้วเขาจำเป็นต้องแบ่งไหมคะเงินที่ถูกลอตเตอรี่มาเนี่ย
4: คืออย่างนี้ต้องดูก่อนว่าเขาจดทะเบียนสมรสกันหรือไม่นะครับกรณีเอาเราต้องแยกก่อนนะครับถ้าเป็นการ

0: จดทะเบียนสมรสกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: จดทะเบียนสมรสกันนะครับเงินจำนวนดังกล่าวเนี่ยที่ไปซื้อเนี่ยมันก็คืออะไรครับ
1: เงินร่วมกัน
0: เงินร่วมกันและเมื่อมันถูกในระหว่างที่สมรสมันคืออะไรครับ
1: ก็ต้องแบ่งคนละครึ่งส
0: ิใช่มันต้องแบ่งคนละครึ่งนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเงินก็ใช้ของเงินตัวเองถูกก็ถูกของตัวเองไม่ต้องแบ่ง
1: สบายเลยอันนี้เราก็ต้องพิจารณาดูให้ดีว่าข้อดีข้อเสีย
0: ต้องเพิ่มอีกข้อนึงครับก็คือว่าไม่ใช่รวยอย่างเดียวต้องสามีต้องมีดวงด้วยนะครับ
1: เราก็จะติดตามไปในกรณีอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวก็คือจดทะเบียนสมรสยังไงก็ต้องแบ่งใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งด้วยซ้ำ
0: ใช่ครับ
1: นะคะตรงนี้ก็คือภรรยาสามารถฟ้องร้องได้ใช่ไหม
0: ได้แบ่งครึ่ง
1: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่นะคะเป็นกังวลใจอยู่ก็คือเรื่องของบุตรที่จะเกิดมานั่นเองพี่รัฐคะระหว่างบุตรที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันกับบุตรที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันมันจะเป็นยังไงคะมีผลยังไงต่อตัวบุตรบ้าง
0: เอาอย่างนี้ครับก็คือว่าเอาที่ไม่จดทะเบียนสมรสแล้วกัน
1: ค่ะ
0: กรณีไม่จดทะเบียนสมรสแล้วเกิดมีบุตรขึ้นมาลูกเนี่ยจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของหญิงเท่านั้น
1: อ้าวคนเป็นพ่อสมมติว่าวันไม่ต้องสมมติแหละคือเรื่องจริงเลยคือวันไปคลอดเนี่ยก็ต้องลงชื่อว่าใครเป็นพ่อนะคะ
0: ครับ
1: ตรงนั้นไม่มีส่วนเลยเหรอคะ
0: ตรงนั้นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นการรับรองบุตรโดยพิธีนัยแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้ถึงการเป็นการปกครองนะครับมันเป็นเรื่องของเพียงสิทธิในการที่จะรับมรดกอย่างเช่นถ้าในกรณีที่คุณไปรับรองบุตรลักษณะนั้นเนี่ยเกิดพ่อเสียชีวิตลงบุตรยังได้มรดกนะครับแต่ถ้าเป็นอีกแบบนึงในกรณีที่เป็นการรับรองอีกแบบนะครับคือต้องไปจดทะเบียนเลยจดทะเบียนรับรองบุตรเลยอันนี้ต้องไปจดที่อำเภอนะครับหรือมาสมรสกันภายหลังอย่างนี้เนี่ยมันจะมีสิทธิ์รับมรดกของกันและกันและพ่อเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะปกครองบุตรได้
1: เดี๋ยวก่อนนะคะการจดทะเบียนรับรองบุตรกับการที่ตอนลูกเกิดมาแล้วใส่ชื่อว่าเป็นพ่ออันนั้นเหมือนกันไหมคะ
0: ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันการรับรองอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นการรับรองบุตรเรื่องการเรื่องมรดกนะครับแต่ในกรณีที่เป็นการจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยตรงนี้จะมีสิทธิในการปกครองบุตร
1: อ
0: ันนั้นเป็นแค่สิทธิในการรับมรดกแต่ว่าสิทธิปกครองเช่นเรามีสิทธิจะปกครองสั่งสอนลูกแล้วก็มีสิทธิที่จะเลี้ยงดูเขา
1: ะ
0: นะครับแต่แบบแรกเนี่ยอาจจะไม่มีสิทธิเลี้ยงดู
1: การรับรองบุตรก็คือจะต้องมีเอกสารที่เป็นเรื่องของการรับรอง
0: ต้องไปจดที่อำเภอ
1: ที่จดที่อำเภอเท่านั้นเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่และตรงนี้มีประเด็นด้วยนะครับว่าถ้าอายุยังไม่สามารถเขียนหนังสือได้อะไรเงี้ยครับต้องร้องต่อศาลถึงจะสามารถจดได้
1: ต้องไปร้องต่อศาลด้วยทางที่ดีถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก็แต่งงานก็จดทะเบียนสมรสดีที่สุดนะคะจะได้มีสิทธิ์ในตัวบุตรทั้งพ่อและแม่ด้วยใช่ไหมคะอันนั้นที่เราพูดกันไปคือเป็นส่วนของการที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วต่อมาในส่วนของที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันล่ะคะเพศของบุตรเนี่ยมีส่วนในการแบ่งแยกลูกไปไหมเมื่อหย่าร้างกัน
0: คือถ้ามีการจดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าพ่อและแม่มีสิทธิปกครองบุตรเท่ากันก็คือร่วมกันปกครองบุตรเนี่ยแหละนะครับก็พ่อแม่ก็มีสิทธิเท่ากันไม่มีใครมากมายกว่ากันเท่าไหร่
1: แต่ถ้าถึงเวลาที่จะต้องแบ่งลูกไปเลี้ยงจริงๆอะค่ะเกณฑ์ของเพศมีส่วนตัดสินมีส่วนช่วยในตรงนั้น
0: เราเข้าใจผิดกันมาโดยตลอดนะครับจริงๆการที่จะมีการสมมติว่าเกิดต้องหย่าร้างกันคนที่จะมีสิทธิที่จะปกครองบุตรเนี่ยศาลเขาจะดูอย่างนี้ครับดูว่าจริงๆไม่เรียกว่ารวยกว่านะครับเรียกว่ามีโอกาสมากกว่าอย่างเช่นนะอย่างเช่นนะครับคือตัวฝ่ายหญิงเนี่ยต้องไปอยู่ต่างประเทศโอกาสของลูกที่จะไปเรียนต่างประเทศเป็นไงครับ
1: มาก
0: มากมหาศาลเลย
1: ใช่มีความเจริญก้าวหน้าได้มากกว่า
0: แต่ถ้าในกรณีที่แยกกันแล้วสามีเนี่ยอดีตสามีเนี่ยนะครับไปแต่งงานใหม่แล้วลูกเป็นลูกสาวอะไรเงี้ยอันนี้หรือว่าเป็นลูกชายเงี้ยนะครับอาจจะไม่สะดวกฝ่ายหญิงอาจจะมีสิทธิ์มากกว่าตรงนี้ศาลจะดูหลายๆเรื่องว่ามีความเขาเรียกมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่ากันท่านเอง
1: ก็คือปัจจัยหลายๆอย่างก็ศาลจะนำมาพิจารณาในการแบ่งแยกเด็กออกไปเลี้ยง
0: ใช่ไหมคะแต่ท้ายที่ดีเนี่ยมันก็จะมีบางที่นะครับก็จะใช้วิธีการน้องชายไปดูแล2วันสามีไปดูแล4วัน5วันอะไรเงี้ยแบ่งกันแต่อันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าสมมติว่าเกิดมันเลิกกันแล้วนะครับแต่ว่าฝ่ายหญิงต้องเลี้ยงดูแล้วฝ่ายชายต้องไปมาเยี่ยมดูบุตรอยู่ตลอดเนี่ยบางทีแฟนใหม่ไม่เข้าใจทะเลาะกันใช่ถ้าทะเลาะกันแค่ปากเสียงก็ดีอาจจะยิงกันตายก็ได้นะครับ
1: พูดถึงแฟนใหม่แล้วปัจจัยของการมีคู่ใหม่ของแต่ละคนอันนี้เป็นส่วนตัดสินในการแบ่งบุตรไหมคะว่าคนที่ยังไม่มีสามีหรือภรรยาใหม่จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับบุตรไปเลี้ยงมากกว่า
0: คือมันก็มีครับเพียงแต่ว่าสมมติถ้าเรามีลูกสาวอ
1: ะ
0: ลูกสาวจะไปอยู่กับพ่อใหม่มันก็น่าหวาดกลัวนะครับ
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวของเรื่องของการจดทะเบียนสมรสนะคะในเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณคำตอบดีๆจากทนายวิรัตนะครับก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าจดทะเบียนสมรสมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างมาฟังเจ้าของเรื่องคนต่อไปดีกว่าว่าเขามีข้อสงสัยอะไรนะฮะน้องเต้ยสวัสดีครับเล่าเรื่องมาได้เลยครับน้องเต้ย
3: ก็พอดีว่าคบหาอยู่กับแฟนนะคะพี
2: ่ครับแล้วไงต่อ
3: ก็คบกันมาได้สักพักแล้วครับ
2: แล้วก็กี่ปีแล้ว
3: ก็ประมาณยังไม่ถึงปีครับ
2: ไม่ถึงปีแล้วก็ไม่นานนัก
3: ใช่ค
2: ่ะแฟนทันโทษฮะเป็นผู้หญิงผู้ชาย
3: เป็นผู้หญิงครับ
2: แฟนเป็นผู้หญิงนะฮะเราอายุเท่าไหร่ครับ
3: อายุ16
2: แฟนอายุ
3: 20คร
2: ับ อ๋อแฟนก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วนะฮะเลือกตั้งได้แล้วเข้าผับได้แล้วนะฮะอายุ20แล้วไงต่อครับ
3: แล้วพอดีว่าเกิดว่าพ่อแม่ของเราก็ไม่ค่อยชอบหน้าเขาเท่าไหร่
2: เหรอเขาเคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับพ่อแม่ของเต้ยไหม
3: จะเป็นการตีครับทุบตีเรา
2: ตีพ่อแม่เรา
3: ตีเรา
2: ตีเรานะฮะตีเราทำไมฮะทะเลาะกันแล้วแฟนเราทุบตีเรา
3: เขาเห็น
2: ตีต่อหน้าพ่อแม่เลยเหรอ
3: ใช่
2: ตอนที่ไปบ้านเนี่ยนะ
3: ใช่นั่งอยู่หลังรถแล้วเหมือนว่าจะทะเลาะกันหลังรถ
2: โดยที่พ่อแม่ขับรถอยู่แล้วตีกันอยู่หลังรถเลยเนี่ยนะฮะ
3: ใช่
2: โอ้เป็นการทำร้ายกันอย่างอุกอาจเหลือเกินเรียกว่าไม่เกรงใจพ่อแม่กันเลยพ่อแม่ก็เลยไม่ชอบว่าทำไมมาตีลูกสาวฉันต่อให้ลูกสาวฉันอาจจะไม่ได้สาวอย่างคนอื่นๆแต่ลูกสาวฉันก็ฉันหวงนะอย่าง
3: น
2: ี
3: ้เหมือนเขาจะคิดว่าเรายังเด็กอยู่แล้วเหมือนเขาไม่เคยปล่อยเราอย่างนี
2: ้ก็คือหวง
3: ใช่แล้วเขามาปล่อยเขามาลองปล่อยอย่างนี้แล้วเขามาเห็นแบบนี้คือเขาไม่ชอบ
2: ท่านโทษฮะแต่เหตุการณ์ที่ตีกันในรถเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหน
3: ก็ไม่ถือกับรุนแรงแค่เราประชดเขาด้วยกันจะกระโดดรถให้ถ้าไม่พอใจ
2: เดี๋ยวๆนั่นเรียกว่าไม่รุนแรงเหรอมีรุนแรงกว่านั้นอีกเหรอ
3: ไม่
2: แต่เราพูดเฉยๆเราไม่ได้จะทำจริงใช่ไหม
3: ใช่
2: ไม่ได้ว่าเปิดประตู
3: รถมันจอดพอดีรถติดรถเลยจอดเราเลยบอกเขาว่าเราจะกระโดดรถให้ถ้าไม่พอใจที่เราอยู่ตรงนี
2: ้แล้วแฟนว่าไง
3: แฟนก็นั่งนิ่งมีแต่พี่เราที่ห้ามไว
2: ้อ้าวแล้วเขาก็ไม่เห็นตีเราตรงไหนเลยนี่แล้วตีตอนไหนอ
3: ่
2: ะ
3: ไปตีเมื่อถึงบ้าน
2: อ๋อไปตีเมื่อถึงบ้านตีในที่นี้คือตีเล่นๆหรือตีแบบตบตีเจ็บตัวจริงจัง
3: เจ็บตัวจริงจัง
2: ตัวจริงจังเลยนะฮะเพราะนั้นแล้วคุณแม่ก็เลยคุณพ่อคุณแม่ก็เลยไม่ค่อยชอบแฟนคนนี้เท่าไหร
3: ่ทางครอบครัวจะไม่ค่อยชอบ
2: ครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้คืออะไรฮะสิ่งที่น้องเต้ยอยากรู้
3: ก็อย่างนี้พอดีว่าเรามีรายได้ร่วมกันคือต่างคนต่างทำงานแต่ว่าเนื่องจากที่หนูยังไม่ได้เปิดบัญชีแล้วเขาเปิดบัญชีก่อนนี
2: ้
3: รายได้หนูก็เลยต้องโอนเข้าบัญชีเขา
2: ทั้งหมดเราเปิดบัญชีได้แล้วนี่อายุ15ทำแบบประชาชน
3: ตอนนั้นหนูยังใช้บัตรประชาชนเก่าอยู่ยังไม่ทำใหม่เพราะว่ามันยังใช้ของเด็กหญิง
2: อ๋อเรื่องธุรกรรมเดี๋ยวต้องถามทนายวิรัตนะฮะว่าง่ายคือตอนนั้นคบกับเขาแล้วยังเป็นเด็กหญิงอยู
3: ่
2: แล้วเรายังไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ก็เลยต้องใช้ชื่อแฟนไปก่อน
3: ใช่
2: เรามีรายได้จากอะไรครับเต
3: ้การทำงาน
2: ทำอะไรฮะ
3: ตอนนั้นไปรับจ้างเขา
2: เป็นแบบจ็อบฟรีแลนซ์ไปอย่างเงี้ยเหรอ
3: ประมาณนั้น
2: แล้วเขามีรายได้ประจำไหมครับ
3: ไม่ก็ทำด้วยกันแต่ว่าคนละที่
2: อ๋อคือแยกย้ายกันแต่หาเงินแล้วก็มาใช้ด้วยกัน
3: ใช
2: ่แต่ชื่อทั้งหมดที่เป็นเจ้าของเงินเนี่ยเป็นชื่อแฟน
3: ใช่
2: แล้วยังไงต่อฮะ
3: ก็เหมือนจะเป็นของเขาแหละบัญชีก็ของเขาเหมือนทุกอย่างของเขาแต่เป็นเงินหนูที่โอนเข้า
2: อ
3: ัน
2: น
3: ี้
2: จะปรึกษาทนายหรือแค่มาระบายเฉย
3: ๆปรึกษาทนายค่ะ
2: จะปรึกษาว่า
3: ถ้าสมมติวันหนึ่งแบบมันมีเหตุการณ์ที่ต้องเลิกกันจริง
2: ๆ
3: รายได้ที่เข้าไปทางเขานี้เราจะสามารถเอากลับมายังไงหร
2: ือ
3: ว่าไม่สามารถเอากลับมาได
2: ้อ๋อนี่คือถามเผื่อไว้ในอนาคตนะฮะว่ารายได้ที่หามาร่วมกันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยฝ่ายแฟนเป็นคนเก็บไว
3: ้
2: เพราะว่าเป็นชื่อเจ้าของเงินเราจะสามารถแบ่งทรัพย์สินสมบัติตรงนั้นได้หรือเปล่าแล้วคิดจะจริงจังอะไรมากกว่านี้ไหมฮะกับแฟนคนนี
3: ้ตอนนี้ก็จริงจังแต่อนาคตมันก็ไม่แน่นอนอย่างเงี้ย
2: เพราะนั้นสิ่งที่เต้ยอยากรู้มีเรื่องอะไรอีกไหมครับนอกจากเรื่องนี
3: ้ก็เรื่องจดทะเบียน
2: จดทะเบียนสมรส
3: ใช
2: ่อ๋อนี่อายุ16จริงจังคิดถึงการจดทะเบียนสมรสเลยเหรอ
3: ก็คิดเผื่ออนาคตไว
2: ้เป็นเด็กที่มีวิสัยทัศน์มากๆนะฮะจดทะเบียนสมรสแล้วคำถามคืออะไรฮะ
3: ก็สามารถจดได้ไห
2: มที่เป็นเพศเดียวกันเนี่ยนะในประเทศไทยณตอนนี้นะฮะ

0: มาจดได้หรือยังอย่างงี
1: ้ทำไมถึงอยากจด
0: ก็มันจะได้มั่นใจอย่างเงี้ย
1: มั่นใจในเรื่องอะไรเรื่องแบ่งสมบัติเหรอ
0: ก็เรื่องการเงินเรื่องทุกอย่างที่ซื้อร่วมกัน
1: อย่างน้อยก็จะได้เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคน2คนไม่ได้เป็นชื่อของคนคนเดียวนะฮะผมถามเผื่อให้อีกนิดนึงได้ไหมสมมติว่าวันหนึ่งน้องเต้ยบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยอายุ20ปีบริบูรณ์แล้วเนี่ยเราจะมีการแบ่งทรัพย์สมบัติที่เคยมีร่วมกันในตั้งแต่อายุ16 17 18 19เนี่ยเป็นของคน2คนได้หรือเปล่าอยากรู้ไหมเผื่อคบกันไปนาน 4-5 ปีข้างหน้าในอนาคตนะฮะมีเรื่องนี้นะที่อยากรู้นะฮะเอาละวันนี้ขอบคุณเต้ยที่นำเรื่องราวและคำถามค้างคาใจมาแบ่งปันกับผมและก็คุณผู้ชมขอบคุณน้องเต้ยนะครับไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัติกันในช่วงทนายคลายฉงน
2: เต้ยอายุ16ปีคบหากับแฟนอายุ20ปีมาได้เกือบ1ปีแต่ทางบ้านของเต้ยไม่ค่อยชอบแฟนของเต้ยเพราะเคยทะเลาะกันและตบตีเต้ยต่อหน้าพ่อแม่ตอนที่พาไปบ้านของเต้ยเต้ยกับแฟนมีรายได้ร่วมกันแต่รายได้ของเต้ยไปเข้าบัญชีของแฟนเพราะเต้ยยังไม่ได้เปิดบัญชีเต้ยจึงอยากรู้ว่าหากวันหนึ่งเลิกกับแฟนเต้ยจะสามารถแบ่งทรัพย์สินที่เต้ยเคยหามาได้จากบัญชีของแฟนได้หรือไม่และเต้ยจะสามารถจดทะเบียนสมรสกับแฟนได้หรือเปล่า
3: ค่ะพี่วิรัติน้องเต้ยน่ารักเลยทีเดียวนะคะเป็นเรื่องราวของความรักในเพศเดียวกันนะคะตรงนี้ก็ในส่วนของในแง่การใช้ชีวิตมันก็ง่ายอยู่แล้วแหละถึงมีทะเลาะมีปากเสียงกันบ้างแต่ในแง่ของกฎหมายสิคะการที่รักในเพศเดียวกันเนี่ยมันใช้ชีวิตง่ายไหมคะในเรื่องของอย่างน้อยเรื่องทรัพย์สินที่น้องเต้ยสงสัยคือทำงานมาก็ให้แฟนเก็บเป็นชื่อของแฟนในบัญชีหมดถ้าเลิกลากันเข้าสักวันหนึ่งเงินส่วนนี้จะเป็นยังไงคะ
4: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คลาสสิกมากนะครับเป็นอะไรที่ทะเลาะกันมาเยอะละนะครับ
3: เจอบ่อยเลยใช่ไหม
4: ใช่ใช่แล้วมันเป็นคดีด้วยที่เป็นเคยมีคำตัดสินวางหลักเรื่องนี้ไว้เลยนะครับก็คือว่าคล้ายๆว่าเป็นเกย์กับเกย์หรือก็กระเทยกับกระเทยเนี่ยอยู่ด้วยกันผลก็คือเข้าไปช่วยลงทุนลงแรงกันมาเปิดร้านทำผมชื่อดังเลยนะครับปรากฏว่าก็สร้างกันไปสร้างมาก็
3: อันนี้คือคดีที่เกิดขึ้นจริงใช่ไหม
4: จริงๆเลยครับก็คือฝากไว้กับคนนึงเลยคนนี้ฝากฉันก็ทำงานก็ช่วยกันทำแต่คน
3: ก็คือความไว้ใจตอนรักกันเนาะ
4: ใช่ใช่ครับก็คือฝากกันนี่คนหนึ่ง คนนึงก็ทำก็ทำทั้งคู่นี่แหละปรากฏว่าคือต้องยอมรับเพศลักษณะนี้มีความรักที่ก็ไม่คงทนมากและจริงๆเพศชายเพศหญิงก็มีความรักไม่คงทนเหมือนกัน
3: ใช่ในสมัยในยุคสมัยนี้
4: เพราะนั้นเขาก็เลิกกันแต่เลิกกันทำไงครับมันมีร้านที่ใหญ่โตมากแล้วเงินทำยังไงปรากฏว่าคนที่เก็บเอาไว้บอกว่าก็เงินชั้นไงตรงนี้ก็เกิดเหตุการณ์ตรงนี้เขาก็ฟ้องร้องกัน
3: เลิกรักเสร็จแต่ก็ยังไม่ซื่อตรงต่อกัน
4: ใช่เขาก็ฟ้องร้องกันพอฟ้องร้องกันจุดสุดท้ายเนี่ยศาลก็ตัดสินนะครับว่าเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยทรัพย์สินที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แม้ว่าไม่ได้เป็นลักษณะของเพศชายเพศหญิงมาสมรสกันนะครับเป็นเรื่องที่เป็นคู่เขาเรียกเพศเดียวกันมาสมรสกันตรงนี้เนี่ยศาลก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ทำร่วมกันก็คือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันอย่างนี้ก็ต้องแบ่งคนละครึ่ง
3: ค่ะ
4: นะครับก็เลยต้องแบ่งคนละครึ่งกันไป
3: ก็เลยไกล่เกลี่ยกันได้ถึงแม้จะไม่มีทะเบียนสมรสก็ตาม
4: ก็ต้องแบ่งคนละครึ่งครับแต่ในคดีนี้เขาฟ้องถึงศาลฎีกาเลยนะครับเพราะว่าเป็นร้านใหญ่มากนะครับ
3: ก็คือคงรายได้ดีนะ
4: รายได้ดีครับเรื่องตัดผมอะไรเงี้ยครับร้านทำผมนะครับ
3: ถ้ามองในส่วนการเอื้ออาทรต่อกันนะถ้าแบ่งกันดีๆคงจะไม่ต้องถึงลงถึงศาล
4: ใช่แต่ว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยก็เริ่มจะมีแนวคิดนี้แล้วนะครับก็คือว่าจะมีการจัดการเรื่องคู่เขาเรียกคู่เหมือน
3: ก็คือรักร่วมเพศใช่กำลังจะถามเลยทีเดียวว่าประเทศไทยมีการรับรองเรื่องการจดทะเบียนสมรส
4: คือปัจจุบันยังไม่มีการรับรองนะครับแต่เพียงแต่ว่าในหลายๆประเทศเนี่ยเขาทำกันแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าจะทำเป็นในลักษณะไหนนะครับอย่างในบางประเทศเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการจดทะเบียนสมรสโดยใช้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน
3: ค่ะก็คือเหมือนชายกับหญิงเลย
4: ใช่ก็จดทะเบียนกันไปแล้วแต่ปัญหาของบ้านเราเนี่ยคือเนื่องจากกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้เอื้อขนาดนั้นมันคือมันยังมีความเรียกว่าเพศหญิงเพศชายอยู่ถ้าแก้ก็แก้กันระเบิดเลย มันเยอะมากก็จะมีแนวคิดอีกอันนึงก็คือจะเป็นการแนวคิดที่ว่าให้สร้างกฎหมายขึ้นมาชุดนึงก็เรียกระหว่างคู่เหมือนอะมาสมรสกัน
3: กฎหมายรักร่วมเพศ
4: ใช่แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเขาจะใช้ในอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเขาเรียกอะ หุ้นส่วนทางแพ่ง
3: ก็คือแยกตัวกฎหมายออกมาไม่เหมือนกับกฎหมายสามีภรรยาทั่วไปไม่เหมือน
4: ใช่ก็จะมาเขียนอีกชุดกฎหมายนึงว่าเขาสองของเขาต้องสองคนเนี่ยจะรวมกันยังไงจะอย่างฝ่ายชายฝ่ายหญิงเนี่ยปกติคือเริ่มต้นของครอบครัวการไปจดทะเบียนสมรสแล้วจนเลิกกันยังไงเช่นกันครับในส่วนของหุ้นส่วนทางแพ่งเนี่ยเขาต้องบอกเลยว่าเขาจะเริ่มสมรสกันเริ่มเป็นหุ้นส่วนกันเมื่อไหร่แล้วในระหว่างทางเนี่ยพวกสินทรัพย์สินที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยแบ่งกันยังไงและจะเลิกกันแบบไหนต้องมีชุดของของกฎหมายนี้ขึ้นมาเลย
3: แต่ตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มีชุดนี้รองรับแต่ในอนาคตแสดงว่าต้องม
4: ีคือก็เตรียมไว้แล้วครับก็มีเตรียมไว้แล้วก็มีเคยสอบถามกันมาแล้วก็อาจจะมีแต่ว่ายังไม่มีในขณะนี
3: ้ค่ะแล้วสำหรับเรื่องราวของน้องเต้ยนี่พี่วิรัตมีอะไรจะแนะนำกับน้องเต้ยไหมคะ
4: ก็ผมว่าเขาเรียกอะไรเราควรที่จะระมัดระวังไว้ดีกว่านะครับเรื่องเงินเรื่องทองจริงๆไม่เข้าใครออกใครนะครับผมว่าเรื่องเงินก็คงจะต่างคนต่างเก็บนะครับแล้วก็หรือไม่ถ้าจะเก็บกันเนี่ยก็ต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวภายหลังเนี่ยมันทะเลาะกันแล้วมันไม่รู้จะเอากับใครอ่ะนะครับ
3: และสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจกฎหมายเกี่ยวกับการสมรสให้เราฟังในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
4: ครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นๆนะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัตได้ตามนี้เลยค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่เราจะลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือคุณตูนค่ะที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากกันต้องขอบคุณคุณตูนด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่วิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้แล้วก็สวัสดีคุณครูพี่ฟิวด้วยนะคะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูพี่นิวแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนด้วยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองทำกันก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะว่าแต่เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังคะ
3: เอพร้อมกันหรือยังคะเด็ก
2: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ
3: ค่ะคุณครูพี่ฟิวสำหรับเกมแรกในวันนี้นะคะก็คือปริศนาคำทายนั่นเองค่ะซึ่งกติกาของเราก็ง่ายๆเองนะคะก็คือคุณครูนะคะจะอ่านปริศนาคำทายให้เด็กๆนะคะ1รอบแล้วถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วนะคะให้จดลงไว้ในสมุดเพื่อการลืมนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ย
2: เด็กๆน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะคุณครูพี่นิวคะ
3: ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันที่ปริศนาคำทายข้อแรกกันเลยค่ะปริศนาคำทายข้อแรกของเรานะคะอะไรเอ่ยมาจากเมืองจีนตัดหัวตัดตีนกินคนทั้งเป็นเออะไรเอ่ย
2: มาจากเมืองจีนใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะยากไปสำหรับเด็กๆแล้วล่ะค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ยากไปใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวเป็นคนใจดีคุณครูจะไม่ให้นะคะมาจากเมืองจีนใช่ไหมคะก็คือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะ
2: เอเป็นอุปกรณ์การแต่งกายหรือเปล่าคะ
3: เอจะใช่ไหมนะใช่แล้วค่ะเป็นอุปกรณ์การแต่งกายนั่นเองค่ะซึ่งจะใส่คู่กับเสื้อค่ะเด็กๆ

0: จะใส่คู่กับเสื้อเด็กๆฝั่งนี้ตอบมาแล้วค่ะคุณครูพี่นิวคะตอบว่าอะไรกันเอ่ย
1: คำตอบของเราถูกต้องไหมคะเด็กๆตอบมาว่ากางเกงค่ะ
2: จะถูกไหมนะ
0: งั้นเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ
2: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำตอบก็คือกางเกงนั่นเองนะคะไปต่อกันข้อที่สองกันดีกว่าค่ะข้อที่สองนะคะนกอะไรเอ่ยไม่มีปีกส่งเสียงหวีดร้องจะเป็นนกอะไรคะไม่มีปีกด้วย
0: นกพิการไหมคะนกไม่มีปีก
2: ใช่ไหมคะน่าจะเป็นนกพิการหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเด็กๆนกในที่นี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬาค่ะ
0: คุณครูพี่ฟิวก็ตอบไม่ได้นะคะเด็กๆทางบ้านคิดว่าอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคำตอบในข้อนี
2: ้ตอบได้กันไหมเอ่ยมีคำตอบมาแล้วค่ะคำตอบก็คือนกหวีดนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อที่3กันดีกว่าค่ะเด็กๆปริศนาคำทายข้อที่3ของเรานะคะอะไรเอ่ยเหมือนคนตายมีปีกบินได้หากินกับดอกไม
0: ้ชื่อเหมือนคนตายรู้สึกว่าจะน่ากลัวนะคะข้อนี
2: ้น่ากลัวเหมือนข้อแรกกันเลย
0: ใช่ค่ะคุณครูพี่นิวใบ้ให้เด็กๆได้ไหมคะว่าคำตอบจะเป็นอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นของใช้คะ
2: คำตอบข้อนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆดูดแก้ซ้อนดอกไม้เป็นอาหารนะคะ
0: คุณครูพี่ฟิลรู้แล้วแหละค่ะแต่ว่าลองให้เด็กๆทางบ้านได้ตอบกันมานะคะว่าคำตอบสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้คืออะไร
2: ตอบได้กันไหมคะถูกต้องค่ะคำตอบของเราก็คือผีเสื้อนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิล
0: มาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่4กันแล้วนะคะอะไรเอ่ยต้นเท่าเรือใบห่อเกลือไม่มิดเด็กๆจะคิดว่ายากไปมั้ยนะ
2: น่าจะยากนะคะต้นอะไรต้นเท่าเรือเลยน่าจะต้นใหญ่ใช่มั้ยคะ
0: ใช่ค่ะคุณครูพี่ฟิวใบ้ให้อีกสักนิดแล้วกันนะคะคําตอบก็เป็นต้นไม้ที่แบบออกผลมาแล้วก็เป็นรสเปรี้ยวค่ะคุณครูพี่นิวขาร
2: สเปรี้ยวเด็กๆคิดว่าเป็นมะนาวหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่มะนาวค่ะ
2: อะไรรสเปรี้ยวนะ
0: เด็กๆทางบ้านลองตอบกันมานะคะว่าคําตอบ

0: กับเด็กๆนะคะคุณครูพี่ฟิลก็ใบให้ก็ได้ค่ะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะคุณครูพี่นิวขา
1: อาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
0: ใช่ค่ะ
1: น่าจะเป็นปลาหรือเปล่าคะเด็ก
0: ๆน่าจะเป็นปลานะคะแล้วปลาอะไรหน้าที่แบบมีชื่อคล้ายๆอยู่บนฟ้าปลาอะไรเอ่ย
1: อะไรนะคะปลาดาว
0: ค่ะ
1: คำตอบคือปลาดาวถูกต้องนะคะเด็ก
0: ๆถูกต้องค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อสุดท้ายกันเลยนะคะอะไรเอ่ยมีหูสองข้างตรงกลางเป็นแอ่งเด็กๆจะตอบได้ไหมนะสำหรับปริศนาคำทายข้อนี
1: ้ใบให้หน่อยค่ะคุณครูพี่ฟิว
0: เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวของทุกๆบ้านเลยล่ะค่ะใช้สำหรับการผัดหรือว่าการทอดนะคะ
1: อะไรนะคะใช้ผัดเด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยที่เราใช้ผัดใช่ไหมคะใช้ทำอาหารในครัว
0: ใช่แล้วค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆตอบมาว่ากระทะค่ะกระทะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ
1: ค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราตอบคำถามจากปริศนาคำทายไปทั้งหมด6คำถามแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบทั้งหมด6คำถูกต้องไหมเอ่ยเด็กๆคะเด็กๆสามารถจำแนกคำเหล่านี้ออกเป็น2กลุ่มได้ไหมคะ
0: เด็กๆน่าจะยังจำแนกไม่ได้ค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: คุณครูพี่นิวต้องลองสาธิตให้เด็กๆดูแล้วล่ะค่ะ
1: ได้ค่ะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะยกตัวอย่างบัตรคำเหล่านี้นะคะคุณครูพี่นิวนะคะจะยกบัตรคำทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มนะคะ
0: ค่ะ
1: มาดูคำแรกกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่ากางเกงเด็กๆคะเด็กๆคิดว่ากางเกงอยู่กลุ่มไหนถ้ายังตอบไม่ได้นะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่1กันก่อนนะคะต่อมาคำว่านกหวีดเด็กๆคิดว่าอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยยังตอบไม่ได้กันอีกใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะเอาไว้ให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะต่อมาคำว่าผีเสื้อนะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่2เช่นกันกับคำว่านกหวีดค่ะบัตรคำต่อมานะคะคำว่ามะขามคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคุณครูพี่นิวจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะสุดท้ายค่ะคำว่ากระทะคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะ
0: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้พาเด็กๆจำแนกคำศัพท์ทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทบทวนกันนะคะว่ากลุ่มที่1และกลุ่มที่2มีคำว่าอะไรบ้างสำหรับกลุ่มที่1นะคะก็จะมีคำว่ากางเกงมะขามกระทะและในกลุ่มที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วยคำว่านกหวีดผีเสื้อและปลาดาวนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูพี่ฟิลก็จะมีบัตรคำมาให้เด็กๆได้ลองสังเกตนะคะว่าบัตรคำต่อไปนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2นะคะเรามาดูที่บัตรคำที่1กันเลยนะคะบัตรคำที่1คำว่ารถไฟเด็กๆลองคิดดูสิคะคำว่ารถไฟจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2คะเด็กๆตอบกันมาแล้วนะคะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2
1: ค่ะ
0: ต่อไปนะคะคำว่าประตูเด็กๆคิดว่าคำว่าประตูจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2ลองดูเพื่อนๆซิเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยจะให้อยู่ในกลุ่มไหนนะคะกลุ่มที่2เดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะคะและบัตรคำต่อไปคำว่าปากกาค่ะเด็กๆคิดว่าคำว่าปากกาจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2กลุ่มที่2ใช่มั้ยคะ
1: ค่ะ
0: ต่อไปเลยค่ะคุณครูพี่นิวคะ
1: ต่อมานะคะคำว่าจิ้งหรีดคำว่าจิ้งหรีดนะคะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2คะเด็กๆกลุ่มที่1ใช่มั้ยคะคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำว่าคอหอยคำว่าคอหอยจัดอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยเด็กๆกรอกตอบกลุ่มที่1ค่ะ
0: ได้ค่ะ
1: เด็กๆคะเด็กๆเห็นบัตรคำทั้ง2กลุ่มไหมคะเด็กๆตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
0: เด็กๆน่าจะยังมองไม่ออกนะคะคุณครูพี่นิวคะต้องให้คุณครูพี่นิวลองใบ้เด็กๆแล้วแหละค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
1: ก็ได้ค่ะคุณครูพี่ฟิลคุณครูพี่นิวนะคะจะเปลี่ยนคำว่าคอหอย

0: ยค่ะมาอยู่ในกลุ่มที่2นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คำว่าประตูไปอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะเด็กๆตอบได้กันหรือยังเอ่ยใช่ไหมคะทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันค่ะคุณครูพี่ฟิลกลุ่มที่1เป็นยังไงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะบัตรคำในกลุ่มที่1นะคะเป็นคำที่เป็นพยางค์ใช่ไหมคะที่ไม่มีความหมายเมื่อที่เราแยกออกกันแล้วใช่ไหมคะต่อมากลุ่มที่2นะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะกลุ่มที่2นะคะเมื่อแยกออกจากกันจะเป็นคำหนึ่งคำใช่ไหมคะเป็นคำมูลที่มีความหมายนั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้ให้เด็กๆนักเรียนลองสังเกตความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูพี่ฟิลก็คิดว่ามันยังมีข้อเหมือนกันอยู่นะคะในกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2เด็กๆลองมาสังเกตดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2เนี่ยมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกันถ้าจะแยกไปสำหรับเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูพี่ฟิลลองยกตัวอย่างคำว่าประตูในกลุ่มที่1และคำว่ารถไฟในกลุ่มที่2กันเลยนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะคำว่ารถไฟมีอยู่กี่พยางค์เอ่ยมีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะส่วนคำว่าประตูก็มีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะลักษณะเหมือนกันลักษณะแรกคืออะไรคะ
0: เป็น2พยางค์เหมือนกันใช่ค่ะ
1: ต่อมานะคะคำว่ารถไฟก็มีความหมายถึง
0: ย
1: านพาหนะนะคะที่ใช้สำหรับการขนส่งเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าประตูนะคะก็หมายถึงสิ่งของเครื่องใช้เหรอนะคะที่มีอยู่ในทุกๆบ้านใช่ไหมคะ
0: แล้วนักเรียนขโมยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้งสองบัตรคำเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันอย่างไรบ้าง
0: เป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทย
1: ถูกต้องแล้วนะคะคำตอบก็คือลักษณะที่เหมือนกันของทั้งกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ก็คือเป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทยนั่นเองนะคะ
0: แล้วก็มี2พยางค์ใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่นิว
0: ค่ะเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าคำเหล่านี้นะคะเป็นคำมูลใช่ไหมคะอันไหนเป็นคำมูลเอ่ย
1: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะคำในกลุ่มที่1นะคะคุณครูพี่นิวได้บอกว่าเด็กๆนักเรียนตอบมาว่าเป็นคำที่ประกอบด้วยพยางค์ที่ไม่มีความหมายใช่ไหมคะคำในกลุ่มที่1เนี่ยเขาจะเรียกว่าคำอะไรนะ
0: เด็กๆตอบไปแล้วหรือเปล่าเอ่ยว่าเป็นคำมูล
1: ใช่แล้วค่ะคำในกลุ่มที่1เขาเรียกว่าคำมูลนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นคำที่นำคำที่มีความหมายต่างกันมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่ที่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเค้าความหมายเดิมนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าจากลักษณะกลุ่มที่2ที่คุณครูได้กล่าวไปเมื่อกี้เป็นลักษณะของคำอะไรคะ
0: คำอะไรคำกริยาหรือเปล่าเอ่ย
1: เด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทางบ้านตอบมาว่าเป็นคำประสมค่ะคุณครูพี่นิวค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ทราบแล้วนะคะว่ากลุ่มที่1เรียกว่าคำมูลกลุ่มที่2เรียกว่าคำประสมต่อไปคุณครูก็จะถามเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆลองสังเกตดูคำที่2นะคะมีคำว่านกหวีดคำว่าผีเสื้อคำว่าปลาดาวคำว่ารถไฟคำว่าปากกาและคำว่าคอหอยเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะว่าคำประสมเนี่ยเกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปมารวมกันเอ่ย
0: กี่คำนะนกหวีดผีเสื้อปลาดาวรถไฟปากกาคอหอยกี่พยางค์ขึ้นไปคะคำมูลทั้งหมดกี่คำขึ้นไปเอ่ย
1: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆตอบมาว่าเป็นการผสมคำคำมูล2คำขึ้นไปค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: เด็กๆคะแล้วนอกจากนั้นคำมูลที่เรานำมาประกอบกันเป็นคำผสมเนี่ยความหมายจะเหมือนกันหรือต่างกันเอ่ย
1: ต่างกันไม่น่าเดี๋ยวลองยกตัวอย่างแล้วกันค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคำมูลมี2คำใช่ไหมคะคุณครูพี่นิวคะมีคำว่าปลากับคำว่าดาว
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะเหมือนกันหรือต่างกันนะไหนเด็กๆลองคิดสิคะ
0: คือสัตว์ใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะส่วนคำว่าดาวก็คืออยู่บนท้องฟ้าใช่แล้วค่ะแสดงว่าคำมูลทั้ง2คำนั้นมีความหมายต่างกันถูกต้อง
1: ใช่ค่ะคำมูลต่างกันนอกจากนี้ก็ยังมีความหมายต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วคำประสมที่เราได้จากการประกอบคำมูลขึ้นมาใหม่เนี่ยความหมายของคำประสมจะยังเหมือนเดิมหรือว่าต่างกันคะ
1: เด็กๆ

0: องคิดดูนะคะจากตัวอย่างเมื่อกี้ที่คุณครูได้ยกไปคำว่าปลากับคำว่าดาวมีความหมายที่แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่นะ
1: แตกต่างใช่ไหมคะแล้วเมื่อนำมารวมกันความหมายของปลาดาวเปลี่ยนไปไหมเลย
0: ถูกต้องแล้วค่ะความหมายของปลาดาวก็เปลี่ยนไปนะคะแต่ก็ยังคงเค้าความหมายเดิมอยู่นั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราจำแนกความแตกต่างของคำกลุ่มที่1ที่เป็นคำมูลใช่ไหมคะและกลุ่มที่2เป็นคำผสมกันไปแล้วทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะเรามีกิจกรรมอีก1กิจกรรมค่ะมาให้เด็กๆ เล่นกันเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะ
0: กิจกรรมของเรามีชื่อว่าอะไรคะคุณครูพี่นิวคะ
1: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าคำผสมอยู่หนใดนั่นเองค่ะกติกาก็ง่ายๆอีกเช่นเคยนะคะคุณครูจะมีคำให้ทั้งหมด2คำใน1บัตรคำนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องค้นหาคำผสมให้เจอนะคะพร้อมกันหรือยังคะเด็ก
0: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่
1: ะ
0: สำหรับชุดที่1นะคะจะมีคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะระหว่างคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าเด็กๆคิดว่าคำใดเป็นคำผสมคะ
1: เป็นอาหาร
0: ว่าอะไรนะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นอาหารทั้งคู่เลยนะคะ
1: เด็กๆตอบมาว่าอะไรคะราดหน้าค่ะ
0: เด็กๆทางบ้านตอบมาว่าราดหน้าใช่ไหมคะงั้นเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่าคำว่าราดหน้าจะเป็นคำผสมหรือไม่คำว่าราดหน้าเป็นคำผสมเพราะอะไรคะเพราะเกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าราดกับคำว่าหน้านะคะคำว่าราดก็หมายถึงการกระทำที่เราเทของเหลวให้มีการแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างออกไปส่วนคำว่าหน้านะคะก็หมายถึงส่วนของศีรษะค่ะตั้งแต่หน้าผากลงมาจนถึงคางนะคะเมื่อนำคำว่าราดและคำว่าหน้ามารวมกันก็จะหมายถึงอาหารชนิดนึงนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ราดด้วยน้ำข้นๆนั่นเองค่
1: ะ
0: นี่ก็เป็นที่มาของคำว่าราดหน้านะคะต่อมาค่ะบัตรคำชุดที่2ได้แก่คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแจกันกับคำว่าเตารีดใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคำว่าแจกันหรือคำว่าเตารีดคำใดต่อไปนี้เป็นคำผสมคะคำไหนเอ่ย
1: แจกันหรือเปล่า
0: เด็กๆบางคนตอบมาว่าแจกันค่ะแต่ก็ยังมีเด็กๆบางคนตอบมาว่าเตารีดเหมือนกันค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: เสียงแตก
0: เสียงเริ่มแตกกันแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะเฉลยคำผสมในข้อนี้ก็คือคำว่า
1: เตารีด
0: ค่ะที่คำผสมคือคำว่าเตารีดนะคะก็เพราะว่าเกิดจากการผสมคำสองคำได้แก่คำว่าเตากับคำว่ารีดนะคะคำว่าเตาก็หมายถึงที่สำหรับที่เราใช้หุงต้มอาหารหรือว่าจะเป็นการก่อไฟเพื่อเผาสิ่งต่าง
1: ๆ
0: ส่วนคำว่ารีดนะคะก็หมายถึงการกระทำที่เราทำให้สิ่งนั้นมีแบบความเรียบหรือว่ากว้างยาวออกไปเมื่อนำคำว่าเตาและคำว่ารีดมารวมกันนะคะก็จะหมายถึงเครื่องที่เราทำด้วยโลหะแล้วก็นำมารีดผ้าให้เรียบนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะคุณครูพี่นิวคะเตารีดเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะคะ
1: ใช้ถ่าน
0: ใช่ค่ะใช้เตาถ่านนะคะมาต่อกันที่บัตรคำชุดที่3กันเลยค่ะชุดที่3ก็จะประกอบไปด้วยคำว่าลูกน้ำและคำว่ากระต่ายนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะคำไหนต่อไปนี้เป็นคำผสมเอ่ย
1: คำว่าอะไรคะ
0: ติ๊กตอกคำจะผสมต่อไปนี้ที่ถูกต้องก็คือคำว่าลูกน้ำนั่นเองค่ะไหนมีเด็กๆคนไหนบ้างที่ตอบว่าลูกน้ำเก่งมากๆเลยนะคะคำว่าลูกน้ำก็เกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าลูกและคำว่าน้ำนะคะคำว่าลูกก็คือบุคคลที่ถือกำเนิดจากพ่อแม่หรือว่าเราอาจจะใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะกลมๆหรือว่ายาวๆก็ได้นะคะส่วนคำว่าน้ำค่ะก็หมายถึงของเหลวที่มีลักษณะใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะเมื่อนำคำว่าลูกและคำว่าน้ำมารวมกันเกิดเป็นคำว่าลูกน้ำซึ่งหมายถึงตัวอ่อนของยุงที่อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นลูกน้ำนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่เคยเห็นค่ะเพราะตัวเล็กมาก
1: ใช่ไหมคะ
0: อันนี้อาจจะตัวใหญ่ค่ะ
1: ต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิลต่อไปนะคะคำว่าอะไรคะเด็ก
0: ๆมีคำว่าก
1: ระติก
0: กับน้ำแข็งใช่ไหมคะ
1: คำไหนเอ่ยที่เป็นคำผสมคำว่ากระติกหรือคำว่าน้ำแข็งคะเด็กๆตอบมาว่าน้ำแข็งถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเฉลยของเราก็

0: น้ำแข็งนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าน้ำแข็งก็เกิดจากคำว่าน้ำกับคำว่าแข็งใช่ไหมคะมาผสมกันเกิดเป็นคำผสมนั่นเองค่ะซึ่งน้ำนะคะก็มีประโยชน์กับเรามากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งใช้ดื่มใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกนะคะซึ่งแข็งนี่ก็คือตรงข้ามกับก็คือ
1: กันที่มีลักษณะแบบว่าไม่อ่อนหรือว่าไม่นิ่มใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะซึ่งมารวมกันแล้วก็จะเกิดคำใหม่คือคำว่าน้ำแข็งนะคะซึ่งเป็นความหมายว่าน้ำที่ถูกความเย็นจัดนะคะจนกลายเป็นก้อนนั่นเองค่ะมาถึงคำผสมคำสุดท้ายนะคะนักเรียนจะค้นหาเจอหรือเปล่าเอ่ยมีคำว่าอะไรกันบ้างคะเด็ก
1: ๆ
0: คำว่ากระดาษกับคำว่ายางลบใช่ไหมคะคำไหนคือคำผสมเอ่ย
1: เด็กๆลองตอบดูสิคะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะจะตอบถูกไหมเอ่ย
0: อะไรนะคะกระดาษถูกหรือยังเอ่ยคนอื่นๆ
1: มีเพื่อนๆคนไหนตอบไหมคะมีเด็กๆตอบมาว่ายางลบค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: ข้อนี้เสียงแตกกันอีกแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะคำตอบก็คือคำว่าอะไรคะคำว่ายางลบนั่นเองนะคะซึ่งยางลบก็เกิดจากการนำคำผสมนะคะก็คือคำว่ายางและคำว่าลบมาผสมกันเกิดเป็นคำว่ายางลบซึ่งจะหมายถึงยางไม้หรือพลาสติกนะคะที่ทำให้เป็นแท่งหรือว่าเป็นก้อนเพื่อนำมาลบรอยปากการ
1: อยดินสอนั่นเองค่ะ
0: ใช่ค่ะไหนใครตอบถูกครบทั้ง5ข้อบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยส่วนใครที่ยังตอบไม่ถูกทุกข้อนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็กลับไปทบทวนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องคำผสมกันไปแล้วเพื่อเป็นการทบทวนให้เด็กๆ เข้าใจอีกนะคะวันนี้คุณครูพี่นิวแล้วก็คุณครูพี่ฟิลนะคะจะมาทบทวนความรู้ให้เด็กๆ กันเองค่ะ
1: ค่ะงั้นเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับคำมูลนะคะคำมูลก็หมายถึงคำเดียวที่มีความหมายและก็ไม่ได้ประสมกับคำอื่นนะคะโดยคำมูลนะคะจะมีกี่พยางก็ได้ไม่ว่าจะเป็น1พยางค์2พยางค์3พยางค์หรือว่า4พยางค์นะคะยกตัวอย่างค่ะพี่นิวคำว่าข้าวค่ะคำว่าข้าวนี่มีอยู่กี่พยางค์คะ
0: เด็กๆคิดว่ามีกี่พยางค์เอ่ยใช่แล้วค่ะมี1พยางค์นั่นเองค่ะ
1: ต่อไปคำว่าอาหารละกันค่ะคำว่าอาหารมีอยู่กี่พยางค์นะ
0: อาหาร2พยางค์ใช่ไหมคะใช่แล้ว
1: ถูกต้องค่ะต่อไปคำว่าสับปะรดเลยละกันค่ะสับปะรดมีอยู่กี่พยางค์คะ
0: มีกี่พยางค์เอ่ยเด็กๆตอบ3พยางค์ค่ะคุณครูพี่ฟิว
1: เก่งมากๆเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักคำมูลกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปรู้จักคำผสมกันค่ะคำผสมนะคะก็หมายถึงคำที่เกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่2คำขึ้นไปมารวมกันนะคะเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมไว้นะคะโดยคำผสมส่วนมากนะคะจะเกิดจากการผสมระหว่างคำไทยกับคำไทยค่ะแต่ก็อาจจะมีบางคำค่ะคุณครูพี่นิวค่ะที่มีการผสมคำระหว่างคำไทยกับคำภาษาอื่นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยละกันค่ะตัวอย่างคำผสมคำแรกนะคะคำว่าพัดลมค่ะพัดลมเกิดจากการผสมคำ2คำได้แก่คำว่าพัดและคำว่าลมนะคะคำว่าพัดก็หมายถึงการเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนที่โดยการใช้ลมนะคะส่วนคำว่าลมนะคะก็หมายถึงอากาศที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะเมื่อนำคำว่าพัดและคำว่าลมมารวมกันนะคะก็จะเกิดเป็นคำว่าพัดลมซึ่งหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความเย็นค่ะ
0: ค่ะประมาณนะคะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะต่อมานะคะคำผสมคำที่สองได้แก่คำว่าคนสวนค่ะคนสวนเกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าคนและคำว่าสวนคำว่าคนก็หมายถึงมนุษย์ส่วนคำว่าสวนก็หมายถึงบริเวณที่เราปลูกต้นไม้ไว้เป็นจำนวนมากนะคะเมื่อนำคำว่าคนและคำว่าสวนมารวมกันเกิดเป็นคำว่า
0: คนสวน
1: ซึ่งหมายถึงลูกจ้างที่มีหน้าที่ดูแลต้นไม้ค่ะต่อมาคำผสมคำที่3นะคะคำว่าทุ่มเทค่ะทุ่มเทเกิดจากการผสมคำ2คำคือคำว่าทุ่มและคำว่าเทนะคะคำว่าทุ่มก็หมายถึงการที่เราเอาของหนักๆทิ้งลงไปนั่นเองค่ะส่วนคำว่าเทก็หมายถึงการเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้นไหลออกมายกตัวอย่างเช่นการที่เราเทน้ำนะคะเมื่อนำคำว่าทุ่มและคำว่าเทมารวมกันก็จะเกิดเป็นคำว่าทุ่มเทซึ่งหมายถึงการกระทำอย่างเต็มความสามารถนั่นเอง

0: ค่ะมาถึงตัวอย่างคำผสมคำที่4กันแล้วนะคะตัวอย่างคำผสมคำนี้คือคำว่าแผ่นดินค่ะแผ่นดินเกิดจากการผสมคำ2คำคือคำว่าแผ่นและคำว่าดินนะคะคำว่าแผ่นก็หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะแบนๆยกตัวอย่างเช่นอะไรคะ
1: มีกระดาษหรือว่ากระดานนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องค่ะส่วนคำว่าดินนะคะก็หมายถึงวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกที่เราใช้สำหรับการเพาะปลูกนั่นเองค่ะเมื่อนำคำว่าแผ่นและคำว่าดินมารวมกันนะคะก็จะเกิดความหมายซึ่งหมายถึงพื้นดินของโลกนั่นเองค่ะเด็ก
1: ๆแต่ก็ยังมีอีกความหมายหนึ่งใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
0: ใช่ค่ะ
1: นั่นก็คือรัฐหรือว่าประเทศนะคะ
0: ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะคะ
1: เราก็เรียกว่าแผ่นดินไทยใช่ไหมคะ
0: ค่ะต่อมาค่ะตัวอย่างคำผสมคำสุดท้ายนะคะคำว่าดอกฟ้านั่นเองค่ะดอกฟ้าเกิดจากการผสมคำกี่คำเอ่ย2คำใช่ไหมคะได้แก่คำว่าดอกและคำว่าฟ้านะคะคำว่าดอกก็หมายถึงส่วนของพืชนะคะที่ยื่นออกมาจากต้นไม้เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นะคะส่วนคำว่าฟ้าก็หมายถึงชั้นของบรรยากาศที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นไปเมื่อนำคำว่าดอกและคำว่าฟ้ามารวมกันก็จะหมายถึงผู้หญิงที่มีฐานะสูงกว่าผู้ชายที่กำลังคบหากันนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่ฟิลหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องความหมายแล้วก็ตัวอย่างของคำผสมกันแล้วนะคะเรามาดูลักษณะของคำผสมกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำผสมข้อแรกนะคะเกิดจากคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปนะคะคุณครูพี่ฟิล
0: 2คำขึ้นไปค่ะ
1: มาผสมกันใช่ไหมคะแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่แต่ก็ยังมีเขาของความหมายเดิมถูกต้องหรือเปล่าคะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำผสมนะคะที่นำคำมูล2คำมาผสมกันแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่นะคะแต่ก็ยังมีความหมายเดิมคงอยู่นั่นนะคะก็คือคำว่าน้ำหอมค่ะซึ่งน้ำนะคะก็เหมือนที่คุณครูพี่ฟิลอธิบายไปนะคะก็คือลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสี
0: ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะ
1: ใช่ค่ะส่วนคำว่าหอมนั้นก็คือมีกลิ่นที่ดีนะคะซึ่งจะตรงข้ามกับเหม็นนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อทั้งสองคำมาผสมกันแล้วก็จะเกิดเป็นคำใหม่นั่นก็คือน้ำหอมนะคะซึ่งมีความหมายว่ามีเป็นน้ำที่มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะหรือว่าน้ำอบฝรั่งนั่นเองค่ะ
0: ค่ะ
1: ต่อมาเรามาดูลักษณะที่สองกันค่ะคำผสมนะคะสามารถแยกเป็นคำๆได้ซึ่งเรียกว่าคำอะไรนะคะเป็นคำมูล
0: คำมูลค่ะคำมูล2คำมาผสมกัน
1: และคำที่เราแยกได้นะคะแต่ละคำนี่จะมีความหมายซึ่งมีความหมายต่างกันแล้วสุดท้ายนะคะเมื่อนำมารวมกันความหมายจะต่างไปจากเดิมค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าขายหน้านะคะขายหน้าเนี่ยก็คือความหมายก็คืออับอายใช่ไหมคะ
0: ใช่แต่ว่าการอับอาย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าคำว่าขายนะคะคือเอาการเอาสิ่งของไปแลกเงินตรานะคะส่วนคำว่าหน้าก็คือส่วนของศีรษะนะคะตั้งแต่
0: หน้าผากลงมาจนถึงคางค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะสุดท้ายนะคะลักษณะคำของคำผสมข้อที่3นะคะก็คือคำผสมที่มาผสมกันนะคะจะเป็นคำมูลในภาษาใดก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาบาลีภาษาสันสกฤตได้หมดเลยนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะคำว่ารถเก่งนะคะเกิดจากคำว่ารถซึ่งมาจากภาษาบาลีนั่นเองค่ะหมายถึงยานที่มีล้อสำหรับเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าเก่งนะคะเป็นวัตถุที่คล้ายกับหลังคาค่ะมีลักษณะแบนสำหรับเรือและรถนะคะเมื่อนำมาผสมกันนะคะก็จะได้คำว่ารถเก่งนั่นเองค่ะซึ่งหมายถึงรถยนต์นะคะที่มีหลังคานะคะไว้สำหรับกันแดดกันฝนนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: มีแบบตายตัวก็มีนะคะหรือว่า
0: ทุกวันนี้ก็สามารถเปิดได้ใช่ไหมคะซันรูฟ
1: ใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเหนื่อยกันหรือยังเอ่ย
0: สำหรับวันนี้เด็กๆก็คงจะได้รับความรู้เรื่องคำผสมกันไปไม่มากก็น้อยเลยแหละค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: ใช่ค่ะถ้าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูพี่นิวกับคุณครูพี่ฟิลก็หมดเวลาแล้วนะคะซึ่งเราจะเจอกันใหม่ได้ในโอกาสหน้านะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนการบ้านที่คุณครูได้ให้ไว้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจอีกครั้งนึงเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูทั้ง2คนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: กำลังจะเคารพองค์ท่าสวดมนต์ไหว้พระรักษาระเบียบไม่คุยเล่น
1: เวลา 8:00 น.

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ่อยๆวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
1: พี่เมย์เขาจัดงานแล้วกระทงครับแม่ก้องจะไปเต้นครับ
0: ตัวแค่นี้นะเต้นเป็นแบบเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: เด็กชายก้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

0: ะทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนล่ะคะ
1: ผมอยากเต้นครับ

ไม่ได้นะครับครูบัวยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

เชื่อว่าทุกคนเกิดมาไม่ว่าชายหรือหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไทยรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4

0: ยนะ
1: ลูกออกไปดี
0: ที่ไปทำงานตั้งหลายวันนานคิดถึงลูกมาก
1: นายสวยกับลูกก็คิดถึงพี่
0: กลับบ้านคิดถึงลูก

0: เมื่อเช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้ครับพ
0: ี่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติไปหมดแล้วเนาะ
0: ก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่หนึ่งก็จะออกจากงานลูกคนที่สองก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงไม่กี่ตอนไปกู้หนี้ยืมสินจากธปส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
0: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับ
4: คร
0: ับ และก็ผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหารือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
4: ครับแล้วมาจากที่ไหนครับ
0: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายแล้วก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
5: กรณีที่แม่อายหรือแบบครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องของสัญชาติไทย
0: ครับหลายคนครับ
5: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวนักแสดงเป็นคนจะจัดการเรื่องนี้นะคร
4: ับแต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธ
0: ิ์
4: นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่นะ
0: ครับ
4: เพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นอีกที
0: ครับ
4: นะครับ

Gracias.

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล่า
1: เปล่าครับหมอไม่ได้รอใครครับ
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงินมาเดี๋ยวนี้แต่ละคนก็ได้เสียเงินกันหมดผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเตียงบ้านพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
3: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
2: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
3: ชีวิตการทำงานของผมนี่พักผ่อนไม่ได้เพราะผมจะต้องทำงานหนึ่งไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
2: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลที่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการออกหนังสือรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะ ช่วยเหลืออาจจะลดค่าใช้จ่ายบ้างนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะถ้าไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
4: เป็นอะไรไปบอกพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
5: อดทนได้แค่นี้คิดจิ๊บไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
4: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงแล้วน่ะ
5: เกือบว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม้หลักสมัครคีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉย
4: ๆแหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
5: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
4: โอ้จ้าท่านนายพล
5: ครับผมสามร้อยบาทเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดพี่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานในที่ไกลมีไม่มีที่ดินทำกินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้เออไม่อายสะอื้น
6: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงโบกมือ
4: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วพี่กลับบ้านนะพี่

0: เนี่ย
1: เหมือนเดิมนะอยู่
2: ร้านนั่งอยู่ในร้านนั่งหัวเราะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคน
1: ได้ยินลัวก็สักอย่างเลยในกดอังรวยอังแม่ใส่อัง
0: บรรยากาศและเสียงที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นเป็นเรื่องราวของประเพณีความเชื่อความศรัทธาของหมู่บ้านในจังหวัดสุรินทร์หมู่บ้านนี้ชื่อ

0: ว่าหมู่บ้านตามอมเรานัดกับผู้ใหญ่สุภสรคนนี้ซึ่งพาเราเดินดูหมู่บ้านพร้อมกับบอกเราว่าที่นี่นั้นเป็นชาวสวย
1: บ้านตะโมนี่มันจะมีสวยเกือบ 100% อันนี้เวลาสื่อสารเราก็ฟังทั้งลาวทั้งเขมรเลยมันจะปนกันอยู
2: ่ฉันรักน้องนี่พูดว่าอะไรภาษาสวย
1: ให้มักมอง
2: ให้มักมองมองแปลว่าอะไรคะ
1: มองก็คือ
3: คุณ
1: กับ
3: เธอแล้วคุณ
1: เยอะจะดอย
2: เยอะจะดอย
4: เอ้ยมาพูดยังไงเขาว่าเออพลตกทุกวัน
5: แล้วถ้ามันแรงค่ะแม
4: ่ถ้ามันแรงก็เอ้ยกระแดง
5: ฮะ
4: กระแดง
5: กระแดงจ้ะ
1: เฮ้ยวันนี้วัน
2: ไอ้นี่กำลังทำอะไรเอ่ย
6: ทำขนมจ้า
1: ทำตะบันผมเขาจะเรียกนมฉกเหมือนกัน
2: ไอ้นี่ก็ทำเอาไว้ไปทำบุญเหรอคะพี
6: ่
0: ชาวบ้านกำลังคึกคักในการทำอาหารเพื่อพรุ่งนี้จะเอาไปถวายที่วัดนะครับเนื่องในวันศาสตร์
7: อันนี้เอาไว้เส้นหมูยาสายใหญ่ทุกชิ้นทุกอย่างที่ของคนเรากินเอาไปให้หมด
0: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าชาวบ้านที่นี่นั้นทำนาเป็นหลักนะครับมีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับการทำนา
8: อมาดีจ้า
0: เราตามดาคนนี้เข้าไปที่นาของพ่อกับแม่ดาเพิ่งกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อร่วมงานบุญวันศาสตร์ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี
2: ้แม่ขายนี่คือบริเวณนาแม่เหรอคะ
9: จ้า
2: แม่มาประจำไหมที่เนี่ย
9: มาประจำมาทุกวัน
2: มาทุกวัน
9: มาดูควาย
2: เลี้ยงควายได้กี่ตัวคะแม
9: ่ห้า
8: ก็เป็นที่นาของครอบครัวหมดเลยของน้าของอาฝั่งนี้ก็จะเป็นของดาก
5: ี่ไร่อะคะ
9: ทางนี้6ไร
8: ่พ่ออยู่เนี่ยพ่อก็จะผักแหขาย
0: พ่อของดานั้นเป็นคนเงียบๆนะครับอยู่ที่กระท่อมเล็กๆแต่ว่ามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์
10: อยู่นาตลอดเลยใช่ไหมครับ
11: อยู่นาตลอดเลย
10: ทำอะไรบ้างวะ
11: เกี่ยวยายควาย
10: กลางวันเลยใส่เบ็ดใส่อะไรฮะกินตามทุ่งนาประทายช่วง
0: ที่นาของชาวบ้านในยามหน้าฝนนั้นเขียวขจีสวยงามมากนะครับ
2: ช่วงปักเบ็ดไหม
12: ปักเบ็ดเลยจะเทวนี้เลย
0: โดยเฉพาะข้าวถ้าหากเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆก็จะเริ่มได้กลิ่นความหอมของข้าวกันแล้วพ่อบอกว่าช่วงนี้ข้าวกำลังจะเริ่มตั้งท้อง
2: เวลาเราดูข้าวว่าท้องดูไหนเราตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยควายมันจะออกกระออกอันนี้ก่อนทีนี้มันก็แตกออกมันเริ่มแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กินแล้วข้าวนะ2เดือนจะขอกลูก
5: แต่ถ้าคน
2: ผมก็9เดือน
0: พ่อบอกว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรจะสนุกไปกว่าการวางเบ็ด
13: ไปขุดไส้เดือน
0: เริ่มต้นตั้งแต่การขุดหาไส้เดือนนะครับ
2: ดูยังไงว่ามันจะมีไส้เดือน
13: มีมินรอยมันมี
2: โอ้มีขุดไส้เดือนเอาไส้เดือนไปปักตรงนี
13: ้ปักตรงนี้ปักก็ประมาณ10วันนาทีไปดู
0: เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่สุดของหมู่บ้านแห่งนี้ในช่วงเดือนกันยายนที่เราไปถ่ายทำก็ของการทำบุญวันศาสตร์ที่เป็นเทศกาลทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ
2: มันจะไปตลาดยังไม่ครบไง
0: ซึ่งทุกคนจะมีการเตรียมตัวในการจัดหาของกันอย่างคึกคักทีเดียว
2: อันนี้รองเท้าแตกก็ต้องเอาไปห่อเหรอคะ
9: ใช่ค่ะ
10: ไปไหนมา
8: ไปทำบุญ
0: ่วนคนที่จะอธิบายถึงความสำคัญของการทำบุญนี้ก็ต้องเป็นท่านนี้ล่ะครับ
1: คือลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดครับแล้วเขาก็คิดเห็นว่าพ่อแม่บรรพบุรุษที่ลงลับไปแล้วก็คิดเห็นบุญคุณกตัญญูกตเวทิตาเขาก็มาทำบุญคุณตอบสนองคุณแม่ดามันดานี่ครับ
0: วันศาสตร์ของชาวบ้านตาโมมหรือว่าศาสตร์กุยจะทำในวันขึ้น14และ15ค่ำเดือน10นะครับอย่างที่บอกว่าคึกคักมากในการเตรียมอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษ
3: ได้อะไรบ้างคะเนี่ย
2: ได้ข้าวเหนียวกับใบมะพร้าวอ่อนจะไปห่อข้าวต้มค่ะ

0: มีกล้วยสุก
1: ข้าวต้มมัดนี้ต้องห่อด้วยใบมะพร้าวรายละเอียดตรงนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้มักจะปลูกต้นมะพร้าวไว้ใกล้ๆบ้านเพื่อใช้ในการทำอาหาร
0: มัดตะโมมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้นมะพร้าว
2: สังเกตไหมคะในหมู่บ้านเนี้ยก็จะมีต้นมะพร้าวเกือบทุกบ้านเลยส่วนมากก็จะปลูกเป็นหน้าบ้านกันลูกก็จะทำกับข้าวหามะพร้าวกินเองช่วงงานวันศากอ่ะเขาจะเอายอดอ่อนๆนะคะเอามาห่อข้าวต้ม
1: วันนั้นเราเห็นขึ้นกันคึกคักทีเดียวครับ
2: นี่ค่ะยอดมะพร้าวก็จะเป็นตัวนี้ก็จะฉีกทีละใบแล้วก็ตากแดดก็ประมาณสักชั่วโมงนึงเพื่อที่ให้มันอ่อนตัวไม่ให้มันแตก
3: ในข้าวแบบไหนครับ
4: ถ้าในตลาดก็มีขายอยู่นะแต่บ้านเรานี่ขอกันได
5: ้ยังไม่สุกนะเด
1: ็กข้าวต้มที่สุกแล้วจะมีรูปร่างอย่างนี้นะครับ
6: ข้าวต้มนี่ต้องทำกันทุกบ้านเนาะ
7: ทำทุกบ้าน
8: ตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วนะคุณพ่อคุณแก่เขาทำก็ต้องสืบสานไปเรื่อยๆ
7: ปีละครั้ง
8: ปีละครั้ง
7: ทุกปี
1: นอกจากข้าวต้มแล้วทุกๆบ้านยังเตรียมอาหารและขนมอีกหลายอย่าง
9: ข้าวสาสวยเขาเรียกขนม
10: ข้างในไส้มีอะไรบ้างคะ
11: มะพร้าวคั่วใส่น้ำตาล
12: ให้ปู่ย่าตายายหมดเลยเขาต้องเอาทุกอย่างไม่ว่าแต่หนูไก่เนื้อปลาไม่ทำไม่ได้ไม่สบายใจเราต้องทำ
1: ป้านิยมคนนี้เป็นคนที่สะท้อนให้เราเห็นถึงความทุ่มเทในการทำอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับของคนที่นี
13: ่คนที่ทำกี่อย่างคะขนม
14: หลายอย่าง
15: มันสวยมันเริ่มอันนี้แล้ว
16: เช้ามาเราต้องไปวัดก่อนไปใส่บาตรพระก่อนเสร็จจากใส่บาตรก็เราก็มาจัดของใส่กระนงไปเจดีย์เสร็จก็มารวมญาติที่บ้านญาติหมดเลยทั้งเป็นคนก็ไปตรงนั้นลูกหลานหมดเลย
1: ที่นี่ให้ความสำคัญเรื่องอาหารเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินทางเข้าไปในเช้าของอีกวันก็จะพบลูกหลานที่เพิ่งเดินทางมาถึงมาช่วยเตรียมอาหารกันด้วยล่ะครับ
17: สวัสดีค่ะหนูมาจากที่ไหนคะ
18: สมุทรปราการ
17: มาตั้งแต่เมื่อวานมาถึงเมื่อคืนค่ะ
18: ประมาณ4 ทุ่มกว่า
17: แม่ดีใจค่ะดีใจมากช่วยงานทุกอย่างค่ะถ้าเขากลับมา
19: ถึงตี5ออกจากโรงงานเดินขึ้นรถแล้วก็ยิงตรงมาเลย
18: มาถึงล้างหน้าล้างตาก็บรรทุกข้าวเลย
19: มันเหมือนกันแบ่งเบามากกว่าเขาจะได้ทำอย่างอื่นได้ด้วยไง
1: อาหารส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการย่างนะครับคนที่นี่บอกกับเราว่าเป็นเพราะว่าสมัยก่อนนั้นไม่มีน้ำมันนะครับบรรพบุรุษก็จะไม่คุ้นเคย
17: ทุกอย่างที่เห็นนี่คือจะไม่ทอดเลย
15: ไม่ทอดเลยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนปู่ย่าตายายเขาไม่ชอบทอด
17: อย่างไรบ้างที่เป็นหายาก
15: รู้เลยค่ะหายาก
1: และมากกว่านั้นก็ยังมีอาหารบางชนิดเช่นมันเทียนที่เห็นอยู่นี้เป็นอาหารที่ต้องมีเลยล่ะครับ
0: มันเทียนนี่หายากแล้วครับณปัจจุบันเราก็สามารถไปขุดได้นะครับที่ป่าแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเป็นวันคนเฒ่าคนแก่นี่เขาจะหุงข้าวแล้วเขาจะต้มกับข้าวเลย
17: ยิ่งเวลาเราทำบุญนี่เหมือนรำลึกถึงจุดนั้น
0: ใช่ครับเฮ้ยสวัสดีบ้านวันนี้ว่าเวลาลูกหลานมานะครับเขาก็จะต้องไปไหว้ผู้อาวุโสก็คือคุณป้าคุณย่าคุณยาย
7: ครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับ
17: ได้มาเยี่ยมป้าบ่อยไหมคะ
7: ส่วนมากถ้ากลับบ้านมาก็แวะมาเยี่ยม
1: ดาพาเราไปที่บ้านญาติ
6: เออมาแป๊บเดียวอมวันดีจ้ะแอซอมจะอ่อนจ้า
1: ที่นั่นเริ่มเห็นการจัดสำรับอาหารกันแล้วล่ะครับ
6: อมตัด
5: ที่ของหวานของข้าวอะค่ะ
6: ยายสวัสดีจ้านี่เขาก็เตรียมพร้อมที่จะไปวัดเหมือนกัน
2: แต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันก็แล้วแต่บรรพบุรุษ
6: หนังวัวค่ะต้ม
2: ที่เหมือนกันมากสุดตัวเนี้ยทุกบ้านต้องมีข้าวต้มมัด
1: อาหารที่ถูกเตรียมตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็พร้อมที่จะเอาไปเส้นไหว้บรรพบุรุษกันแล้วนะครับ
10: มีกระด้งนี่ไปเส้นไหว้นู่นที่วัด
1: ที่ทุกคนไปก็

0: เป็นวัดที่ชาวบ้านตามโมมให้ความเคารพบูชาและอาจจะเรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจของคนที่นี่วัดแห่งนี้มีเจดีย์เล็กๆอยู่รายรอบนี่คือที่เก็บกระดูกของบรรพบุรุษญาติพี่น้องของแต่ละครอบครัวนะครับยามเช้าก่อนที่ชาวบ้านจะมานั้นที่นี่ยังเงียบสงบแต่เมื่อลูกหลานต้องเดินทางมาทำบุญความคึกคักก็เริ่มมีมากขึ้น
1: ตรงนู้นก็จะเป็นญาติพี่น้องเริ่มมารวมตัวกันแล้วค่ะมาไหว้เขาก็จะมาไหว้กันที่นี่นะคะคือตอนเนี้ยก็จะเป็นที่เก็บอัฐิของบรรพบุรุษ
2: วันนี้แม่มาไหว้ใครครับ
3: ทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งยายทั้งตาทั้งลูกชายทั้งน้องชายปู่ย่าตายายทั้งพ่อแม่อยู่ทางโน้นทั้งเดินไปเดินมาแหละเวลาเส้นไหว
0: ้การเส้นไหว้บริเวณเจดีย์บรรจุอัฐินั้นทำกันทั้งวันนะครับ
4: ไปเซ็นอยู่นู้นรอน้องๆก่อนไปเซ็น
0: ลุงเลนคนนี้บอกกับเรานะครับว่ามีพี่น้อง8คนนัดกันจะไปเส้นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
5: ก็มาทุกคนรวมกัน
6: พี่น้อง
5: คนละถาดคนละถาดแล้วมารวมกันมาเส้นไหว้
7: ใช่
5: บรรพบุรุษ
8: พร้อมแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วจะไปเจอกันที่วัดรวมถึงครอบครัวของป้านิยมที่เป็นน้องสาวของลุงเลนด้วยนะครับ
1: มาถึงเวลาแล้วมาเด็กๆมา
0: อาหารคาหวานมากมายที่เราเห็นทุกบ้านเตรียมทำกันถูกนำมาวางไว้บนเสื่อหน้าเจดีย์บรรจุอัฐินะครับ
9: ทั้งคนทั้งมารวมกันดึงเทพมากันหมดค่ะผู้ยาตาทวดได้กินพวกเรามีความสุขค่ะ
10: รุ่นพ่อก็ต้องทำให้ตายายรุ่นลูกก็ต้องทำให้พ่อแม่
11: เวลาเราไหว้ยกมือไหว้ในช่วงวันจันทร์เราสัมผัสว่าเขามาไหมคะ
12: มันอยู่ที่ความเชื่อ
11: ค่ะ
12: รู้สึกว่ามานะ
13: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: ลูกๆหลานๆหลากหลายวัยพร้อมหน้าพร้อมตากันมาร่วมพิธีเส้นไหว
14: ้ความเป็นรอนิยากมาก
15: ได้ทั้งสบายมันเป็นเหมือนกับว่าการกลับมาระลึกคิดถึงเขาเอาเขามาไหว้กลับมาให้เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจครับภูมิใจ
0: การเส้นไหว้ที่สุดท้ายของวันจะทำกันที่บ้านที่พ่อแม่เคยอยู่นะครับ
16: ปีหนึ่งเรามีครั้งเดียวทำยังไงที่ให้ลูกหลานเข้ามา
17: ผนว
16: กให้เป็นหนึ่งเดียวถ้าเรามารวมกลุ่มอย่างนี้ปุ๊บมันจะทำให้มีความรู้สึกว่าเรามีตระกูลของเราที่เราจะต้องช่วยกันดูแลประคับประคองสิ่งที่ขอขมานั่นก็คืออยากได้พรมากกว่าได้รับพรเสร็จเราก็เชิญลูกหลานมากินร่วมกันท่านก็จะได้รับรู้ตรงนั้นว่าลูกหลานยังอยู่ดีมีสุขมีความรักความใคร่สามัคคีกลมเกลียวยังเป็นหนึ่ง
0: ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไหนสิ่งหนึ่งที่ทุกคนคิดถึงก็คือหาของกินที่บรรพบุรุษชอบ
18: ตอนที่แม่อยู่แม่ก็เคยพูดว่าพอถึงวันศาสตร์นะวันประเพณีของเราปีละครั้งที่จะทานให้พ่อแม่ให้บรรพบุรุษกินก็ต้องทำบุญให้เขาคือเขาปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กพอเราวัยนี้ต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงแบบวันเนี้ยประเพณีนี้ก็ต้องทำ
0: การทำบุญวันศาสตร์สำหรับที่นี่นั้นมี2วันนะครับและทั้ง2วันนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออาหารเช่นเดิม
19: อะไรที่เราหาได้หามาให้หมดเลยให้พ่อแม่ได้กิน
20: เรื่องปลาขนาดไหน
21: เราไม่ได้หลับไม่ได้นอนเราก็ทำเพื่อแม่ได้
16: กระบุงถัง
6: ทำมาจาก
0: และมากกว่านั้นยังมีการใช้กระบุงที่ทำมาจากไม้ไผ่แบบนี้ร่วมงานด้วยล่ะครับ
7: นี่เรียกว่ากระเพาะค่ะกระเพาะพื้นกระเพาะแก่รางวัล
0: กระบุงหรือว่ากระเชอที่เราเห็นอยู่นี้เป็นภาชนะสำหรับใส่ของไปที่วัดนะครับเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้เห็นที่อื่นกันมากนัก
8: เป็นความภูมิใจของบ้านตำมงค่ะเอาไว้ทำประโยชน์หลายๆอย่างค่ะใส่เวลาวันศาสตร์ก็ใส่ของ
6: บัดนี้ก็มีค่ะนี่มีทุกบ้านมีทุกหลังคา
0: ถึงแม้ว่าหลายบ้านจะเปลี่ยนไปใช้พลาสติกกันบ้างแล้วแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ยังมีการใช้กันอยู่เป็นเรื่องที่เรารู้สึกดีนะครับ
17: นี่ยังไม่ครบ
20: ยังไม่ครบค่ะยังไม่ครบ
17: คือจะใส่หมดเลยอะค่ะใส่แบบให้เต็มๆแบบพูนๆเลยอะค่ะ
21: ยังขาดอะไรบ้างคะ
20: อันนี้ยังขาดข้าวสารแล้วก็ข้าวสารเหนียว
0: โอ้โหมากกว่าข้าวของที่เตรียมทำบุญสิ่งที่เราเห็นว่าคนที่นี่มีความพิถีพิถันกันมากก็คือการที่เขาจะต้องห่อของที่จะใส่ไปในกระบุงด้วยใบตองครับ
6: อันนี้เขากำลังห่ออยู่ครับมีแต่ใบตองทั้งหมดกัน
17: แล้วก็ต้องใช้
22: ได้ดิบค่ะได้ดิบ
23: ถ้าเราไม่ใส่ได้นี่บรรพบุรุษก็จะไม่ได้รับ
21: นะคะทำไมทุกอย่างจะต้องใช้ใบตองห่อคะ
24: สมัยแต่ก่อนปู่ย่าตายายไม่มีถุงร้อนถุงอะไรก็มีแต่ใบกล้วยค
21: ่
24: ะ
21: อ๋อก็ต้องใช้ใบกล้วยอย่างนี้
24: ต้องใช้ใบกล้วยค่ะ
17: ไม่ว่าแต่อะไรห่อหมดเลยเสื้อผ้า
21: อ๋อนี่เสื้อ
6: เป็นแกนเกงของ
17: ผ้าถุงพวกรองเท้าพวกผ้าสามนี่ตังค์แป้งน้ำแชมพูสระผม
0: เช้าวันขึ้น15ค่ำเดือน10มาถึงนี่คือวันศาสตร์นะครับชั่วโมงสุดท้ายที่หลายๆคนยังต้องเร่งมือกันจัดกระบุง
25: ของสดนี่ต้องห่อตอนเช้านะคุณแม่เน
17: า
25: ะ
17: ใส่เช้าแล้วก็ไปบัดเลยมันไม่มันเสีย
0: กระบุงที่จัดใส่ของนั้นจะยังไม่เสร็จถ้าหากว่าของสำคัญเช่นขิงข่าหรือว่าตะไคร้ยังไม่ได้บรรจุลงไป
18: ต้องเตรียมขิงกับข่าสมัยก่อนก็คือถ้าเป็นสมุนไพรที่หาง่ายสุดก็คือขิงกับข่า
26: เวลาเราจะใช้นะครับเราก็ขุดเอาก็จะประมาณ
18: อีกอย่างนึงคือเหมือนกับว่าตกแต่งกระบุงของเราให้ดูสวยงามด้วยให้มีแบบสีสันอะไรเงี้ย
27: เสร็จแล้วค่ะกระเชอปีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
28: มีเสื้อผ้ามีขนมมีชื่อมีอะไรหมดเลยนี่
21: เตรียมไปวัดเหรอคะ
29: ทำให้พ่อเขามารับเอา
30: อันนี้หนักกี่กิโลครับเนี่ย

0: วันนี้ต้องแต่งตัวสวยที่สุดเลยใช
1: ่ไหมใช่ใช่วันนี้ทั้งหมู่บ้านก็มีแต่ผ้าไหมแหละเวลามีงานวันศักดิ์แต่งผ้าไหมกันทุกคนเหมือนกันนับกันนะคะ
2: การไปวัดนั้นทุกคนต้องใส่ชุดสวยและชุดที่เด่นที่สุดก็คงไม่มีอะไรเกินชุดที่ตัดจากผ้าไหมที่ทอกันเองนะครับ
0: พร้อมแล้วเนา
3: ะ
0: ต้องใส่รถเข็นเน
3: า
0: ะ
3: ใส่รถเข็นอะไรมันหนัก
2: ประมาณ8โมงเช้าเมื่อกระบุงพร้อมทุกคนก็เริ่มออกจากบ้านแม้ว่ากระบุงจะหนักแต่ว่าทุกคนก็ขนกันไปด้วยความสุขที่ได้ทำนะครับ
4: ช่วงนี้ยังทยอยกันมาเรื่อยๆครับวันนี้รวมกระเชื้อหมดแล้วเราจะให้อาจารย์ทำพิธีบวงสรวงเทพองค์เทวาและก็สถานที่มีอะไรบ้างที่อยู่ในสถานที่ตรงนี้

0: ี่ได้สายสินไงคุณแม
1: ่ได้สายสินทุกกระบุงเลย
2: สายสินถูกโยงเข้ากับกระบุงทุกใบด้วยความเชื่อที่ว่าจะเป็นสื่อไปถึงบรรพบุรุษ
3: ใบสลากของครอบครัวนั้นๆที่ทำกระบุงมา

0: ศาลาวัดเต่าทองไม่เล็กเลยนะครับแต่ว่ากลับคับแคบลงไปถนัดตาเพราะเต็มไปด้วยกระบุงและคนที่มาทำบุญกว่า2ชั่วโมงสลากกพัด265ใบได้ถูกอ่านครับกระบุงจากลูกหลานถูกยกให้กับผู้ล่วงลับได้เห็นจนครบ
1: ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับโดยกระบุงใหญ่ๆมารับเด้อเถิดโดยผู้ทำงานบ่เด้อเอาซะตักเป้า
0: สายสินที่ทำพิธีเสร็จแล้วจะถูกเก็บไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัวนะครับ
2: เสร็จตรงนี้แล้วไปไหนต
0: ่อพิธีกรรมสุดท้ายในวันศาสตร์ของคนที่นี่คือการนำกระบุงไปแห่รอบอุโบสถนะครับกระบุงหนักๆถูกยกขึ้นหัวบ้างขึ้นบ่าบ้างบางคนก็ใส่รถเข็นเดินไปรอบๆโบสถ์ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแต่ว่าทุกคนก็มีรอยยิ้มนะครับ
3: เมื่อเราอุทิศส่วนบุญให้พ่อแม่เราแล้วท่านได้รับสิ่งที่ลูกหลานได้อุทิศให้เขาฝนตกมาเพื่อที่จะชำระเรื่องไม่ดีแล้วก็คงบอกถึงว่าความเป็นอยู่รวมสมบูรณ์ปี
4: อู้แม่ชื่ออยู่บ้านบ้านบ้านโลก
5: จังคนทุกปี
6: คนนี้แหละ
7: เ
6: พ
7: ื่อนพ่อแม่ค่ะเป็นปีนี้ปี
5: ไหนคนไหนยิ่งเหนื่อยคนนั้นเลยยิ่งได้บุญ
8: ร้อนลูกนี้มีความแตกต่าง
9: อย่าไม่ให้เขาบ้านอื่นค่ะให้ลูกพ่อ
0: กระบุงที่เราเห็นนั้นเมื่อเสร็จพิธีก็จะส่งต่อให้กับคนที่ต้องการสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในนั้นก็จะได้มีประโยชน์ต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นน้ำใจแห่งการแลกเปลี่ยนของคนที่นี่การทุ่มเทพลังกายพลังใจในการทำบุญทำกุศลให้กับบรรพบุรุษของคนที่นี่นั้นยิ่งใหญ่มากนะครับและหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะดำรงอยู่ไปอีกยาวนานขอขอบคุณที่ติดตามเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ีปกครองวรคำกับสารปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะ

0: สำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณ
2: ใช่
1: ก็เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: ซ่อนไลท์ติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
3: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
3: อ๋อมาไหว้

0: ้ามาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้าวันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เออเราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ตีจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: หูเทปนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่ๆแมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็น

0: อีกแขนงหนึ่ง
1: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
0: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
1: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
0: จริงจริงจริง
1: เราจะพามาด
0: ูแบบใหม
1: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
0: นี่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำศาลพระภูมิอ่ะพี่เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
1: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดาม
0: ีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิมันตั้งแต่เกิดอะไร
1: ไหม
0: เกินไปเอ้าแล้วไม่เหรอแล้ว
1: แม่
0: ไม่ได้ทำอะไรแล้วทำอะไรก่อน
1: ใครเขาจะดูดลงไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
2: เราเป็นบริษัทออกแบบนะ
1: โอ้เดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
2: ครับผมอ๋อ
0: พี่เป็นสถาปนิกเหรอฮะ
1: ออกแบบอะไรบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
0: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริมอะไรเลย
2: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้นแหละเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
0: สเก็ตสารพระภูมินะ
2: คือ
0: ตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยอ่ะก็ให้ตั้งสารอะไรพี่
2: ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นศาลพระพรหม
0: มีศาลพระพรหม
2: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
0: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระพรหม
1: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
2: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
1: เงื่อนไขเดียวกัน
2: ก็คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
0: เต็มที่เลยได้เป็นสตรีมเลย
1: ครับ
2: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
1: คือแล้วแต
0: ่แล้วแต่
1: อันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
0: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคโน่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
1: ีย
0: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
1: เออคล้ายๆปราสาทคล้ายๆวัง
0: วัง
1: คล้ายๆวัด
0: เออมียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
2: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
0: ครับ
2: เนี่ยว่าคือเราเป็นอาร์คิเทคเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมททีเรียลที่เกิดขึ้นบนวิถีที่เราทำงานอย
0: ู่ในโลกใบนี้
2: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรอะก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
0: จากเครื่องผูกไม
2: ้
0: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
2: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดได้นับปัจจุบันนี้ขึ้นมา
0: ครับ
2: เพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอะเราไปช่วยเขาเลือกเลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
0: ผมชอบดีมาก
1: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
0: สายตานักออกแบบนะ
1: ทำไงดีวะ
0: ไม่ได้ไม่เข้ากันเว้ย
1: ทำไงดี
0: แล้วจะพี่ทำไงฮะ
2: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
0: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
2: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะ
0: เออ
2: ก่อนนั่นอีกนะ
0: ครับ
2: คือหมายถึงว่าเราก็ไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
0: ี้
2: ย
0: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
0: คืออะไรถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วยรสนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรสเรื่องรสนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รสนิยมของพี่ไกรลาดตอนเนี้ยขายได้อะ
2: ก็ครับ
0: ก็ไม่จะมีอะไรปฏิเสธ
1: เออจุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
0: ุ
1: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
0: จะมาทำตรงนี้
1: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
0: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
0: ใช่ไหม
2: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ

0: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
1: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้
0: ครั้งแรกทำงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
1: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
0: เออใช่จริงด้วยว้า
2: แล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
0: จะมาทำตรงนี้
2: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้น
0: ออ
2: ที่จะต้องทำออกมา
0: ออ
2: ให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วย
0: ใช่
2: มันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
0: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
1: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
0: ครับผม
1: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
0: ืม
2: ครับ
1: ไอ้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
0: คนนี้ออกแบบนี้นะ
1: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้เขาอะไรอย่างเงี้ย
0: คือเราต้องลองงานเราพูดแทนเรา
1: ใช่
0: ด
1: ี
0: กว่า
1: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
0: ใช่
1: แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
0: เอออ
1: ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง
0: เออมันเป็นพอดักดีไซน์เน
1: า
0: ะเนี่ยเออเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็นพอดักที่ออกมาโดยเราแล้วเรา
1: คือมันต้องขายอะ
0: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
1: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร
0: ์
1: ที่คิดออกนะ
0: เออ
1: แต่จริงๆการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำครับ
0: ครับให้คนได้เห็น
1: เปิดตัวให้คนรู้จักเราว่าเรา
0: ทำอะไรนะ
1: เรามีอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร
0: ์ครั้งแรกทำงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำไปแล้วนะพี
2: ่เอ้าเฮ้ย
0: เอาเราทำจริงๆอ่ะ
1: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
0: ้
1: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงนึงผมว่าประมาณปีได้นะ
0: ครับ
1: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
0: แน่นอนเลย
1: คือจนแบบพี่พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
0: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
2: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได้
0: แต่
2: ว
0: ่
2: าม
0: ีสื่อสนใจอ
1: ่
0: ะ
2: มาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
1: ้
0: แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
1: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่า
0: โอ้โห
1: กว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้
0: ใน
1: ช่วงเวลาประมาณนั้นคือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะคร
0: ับ
1: แต่ว่าเทียบกับที่เรา
0: ลงทุน
1: ไปหรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
0: เสียวๆ
2: ผมอยากรู้ต่อว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
0: เออใช
1: ่2แบบ
2: อ๋อแค่2แบบไง
0: 2แบบ
2: 2แบบแต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมี2แบบ
0: 2แบบ
1: ใช่
2: ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
1: ประมาณนึงนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเค้าก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมา
0: จริง
1: อันเนี้ยอะไรเงี้ย
0: จริงจริง
2: เอ๊ะอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
0: ้
2: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
0: อย่างน่าจะไปคุยกันต่อเลย
2: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
0: ใช่ใช่ใช่
2: ดีไหม
0: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริงว
1: ่
0: ามีกี่ซีเรียสตอนนี้นะครับเรามีฟิตติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
2: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
0: เชิญครับนี
2: ่ไปดู
0: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแล้วแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากแต่ไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
2: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
1: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
0: ครับ
1: ก็คือ
0: มีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
1: ใช่แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
0: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
1: แล้วก็
0: คือต่างกันเลยฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
1: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
0: ้
1: นิดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพระภูมิก็คือเสาเดียว
0: อย่างที่บอกว่ามีที่มาจากไม
1: ้อะไรนี่ครับส่วนตายายก็คือสี่เสาอย่างน้อย
0: เสา
2: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
1: ใช่
2: นะแบบโบราณอยู่
0: ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูมิโอเค
2: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
1: จริงๆก็
0: นี่ไงเอาไว
1: ้
0: ให
1: ้ไว้เกี่ยวอะไร
0: ช้างอะไรนะออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
0: ออกมาไหว
1: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0% แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
0: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
1: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเง
0: ี้
1: ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงนี
0: ้มันอยู่นั้น

0: นานเข้ามันสเตย์แน่นอน
1: เพราะฉะนั้นก็อยู่นั่นแหละ
0: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อแต่งโรงงานสวยงามด้วย
2: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
0: ยอดเลย
1: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็น
0: เซเลส
1: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
0: ครับมันเนื้อวัสดุจริง
1: ๆนี่เลยก็คือสแตนเลส
0: สแตนเลสมันเงาเลยเห็น
1: แกนิโต้
0: ครับ
1: กระจก
0: กระจกเห็น
1: แล้วสแตนเลสอีกพื้นนี่ก็เป็นกระจก
0: อีก
1: พวกนี้ก็สแตนเลสหรืออลูมิเนียม
0: มีกระจกใช่คนทราย
1: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นอ่ะมันก็มีฟีดแบคว่าเอ้ยขวดมันต้องมีทองมากนะ
0: เออคือเราทำอย่างนี้ไปปุ๊บผู้ใช้ก็แบบนี่มันดูไม่ค่อยลักชูไงมันอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนิดนึง
1: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
0: ครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆ
2: ม
0: าวาง
2: มีอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
0: อะไร
2: แต่มันสงสัย
0: อะไรนี่
2: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
1: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสเลตครับ
0: โอ้
1: คือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโพรเซสทั้งหมด
0: ครับ
1: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
2: เอาละนี่คือออริจินอล
1: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
0: นี่คือสามพระพรหม
1: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
0: เปิดสีหน้า
2: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
1: ใช่ครับ
2: เพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมีสี่พัก
0: ดูแลปกป้องทั้ง4ทิศ
2: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงศาลพระพรหมนะที่ไหน
0: ในละวันเนี่ย
2: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้ม4ทิศ
0: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
1: ประมาณ
0: ไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้ม4อันชนอะไรเงี้ยแล้วมียังคงมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
2: หนามากอ่ะ
0: หนาเลย
1: 10หรือ12มิลนะครับ
0: โอ้เซนกว่า
2: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
1: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
0: สวยอ่ะ
2: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
1: สแตนเลสเหมือนก
0: ันสแตนเลสเหมือนกัน
2: อันนั้นคือ
1: กระจกล้วน
2: ๆอบโค้งมาเลย
1: ครับ
0: กระจกล้วนๆเลยวะใช่จริงด้วยว้าว
2: ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก
0: ็
2: คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
1: ใช่คือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
2: ใหญ่มาก
1: อันนี้ก็จะครับผม
2: ใหญ่มาก
0: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
1: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
0: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยเนี่ยเหรออ๋อ
2: คือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
0: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
1: ใช่
0: ถูกป่ะฮะ
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
0: เฮ้ย
2: คือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเขาตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดี
0: เออใช่
1: ก็เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงครับ
0: โอ้
2: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงสายชิงช้าใช่ไหมคร
1: ับ ใช่คือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
0: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
2: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
0: ครับผม
2: แต่ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
1: ใช่คร
2: ับเป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
0: ท่านี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
2: อ
0: ้
2: าวแล้วไป
0: ที่นู่นเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขาว่าไงอ่ะ
1: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บเขาบอกว่าทีแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
0: ครับ
1: มันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นนึงอะไรก็ได
0: ้โอ
1: ้แล้วก็วางรูปเคารพ แค่นั้นเอง
0: อ๋อที่เราสงสัยก็ว่ามีเสาเดียวทำไมอ
2: ่
0: ะนี่ไง
2: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
0: เบสิกเลยคือมีหลักไม้ขึ้นมามีเพลข้างบนทำให้มันเหมือนเทิร์นสูงจากพื้นขึ้นม
1: า
0: แล้วก็วางอะไรสะดวก
1: วาง
0: ของบูชาสะดวก
2: เท่านั้
1: น
2: วางได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วกราบไหว้ได้แล้ว
0: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้

0: เรียกว่า authorization หรือว่าการยินยอมการยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ผลตอบรับเป็นยังไง
1: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือก material เนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ
0: เออ
1: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดมัน
0: เข้าใจ
1: จะได้ไม่อะไรงี้
0: ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าเออใช้สีวัสดุเลย
1: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าเฮ้ยคุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
0: หินมันดูไม่ค่อยรวย
1: อะไรประมาณน
0: ั้
1: นมันต้องมีบ้าง
0: ทองก็หน่อยดิ
1: อันนี้ก็
0: ตายาย
1: ตายาย
0: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
1: เหมือนนะเหมือนข้างบน
2: เหมือนกันเ
0: ออวิอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกป่ะฮะ
1: เป็นนี่นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
0: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
1: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
0: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นคัสเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
2: ้ผมเห็นว่าผมขอถามหน่อย
0: เออ
2: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริง
0: ๆอ๋อที่อยู่ข้างในเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ตรงยอด
1: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
0: เหรอ
2: มันก็น่าจะสวยดีนะ
0: เออนั่นดิน
1: ี่แถว
0: นะเนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะดูลอยเลยดูอะไรเนี่ย
2: ข้างใน
1: ด้วย
2: มัน
0: มีหมด
2: มันก็น่าจะสวยดี
0: เออพี่ใส่ไปตอนแรกก็สวย
1: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเค้าเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
0: เออ
1: เราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอหลาดครับติดที่แท่นแทน
2: บอหลาดอธิบายหน่อยครับบอหลาดมันหน้าตายังไงคร
1: ับ มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะครับอันเล็กอันใหญ่อันอะไรเงี้ย
2: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
1: ใช่
0: โคมสวน
2: ที่ตั้งขึ้นมา
0: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบราณมากเลยนะเท่มากเลยนะ
1: อันนี้สารพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรเงี้ยเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
0: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะ
1: ก็อันนี้
0: แขวนพวกไว้เต็มเลย
1: พระพรหมครับ
0: พระพรหมเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็
1: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
0: คือใหญ่มาก
1: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
0: ครับ
1: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
0: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู่
2: ส
0: ุ
2: ดท้ายใหญ่มาก
1: อันนี้ก็ศาลพระพรหมเหมือนกันครับ
2: ใหญ่มาก
0: เบิ้มเลย
2: อุ้ย
0: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
1: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินอลคล้ายๆ
0: ครับเหลี่ยมเพชรนะครับ
1: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือทุกคนส่วนใหญ่อ่ะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
0: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
1: ้
0: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
1: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
0: จะรุ่นอื่น
1: ซื้อ
0: นี่ไง
1: แบบนี้ครับ
2: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ย
0: เออ
2: มันมี
0: ตรงไปดูมั้ยไปดูสิ
2: เนี่ย
0: อยากดูไม่ใช่อยากดู
2: คือมีหลายชั้นอ่ะ
0: เออใช่
2: ๆนะ
0: มันดูแบบมีไฮราคีนะ
2: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
0: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆแล้วแต่คุณเลย
1: ใช่ครับ
0: เวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการนะครับ
1: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
0: ครับ
1: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: เพราะว่าคือเราก็เจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
0: เข้าใจ
1: เท่าไหร่
0: เข้าใจ
1: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
0: เป็นท่อนๆไปวางบึ้งบึ้งบึ้งบึ้ง
1: ใช
2: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
0: เออหน้างาน
1: เตรียมแท่น
0: แต่ว่าแท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกเนี่ยเรื่องนึงแต่ว่าของแบบนี้ถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะ

0: เพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะฮะ
1: เตรียมแท่นไว้ก่อน
0: เตรียมแท่น
2: ใช
0: ่ไม่ได้นั่นเพราะว่า
2: คือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรอยิ่งให
0: ้ครับ
2: ก็ว่า
0: เอาเหรอมีดรอยิ่งให้ด้วยเหรอ
2: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรเงี้ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเขามีตัวเลขนะครับ
0: ฮะใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร่ใช่ไหมบันไดกี่ขั้นอะไรเงี้ย
2: เราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
0: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
2: า
0: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
1: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
0: จริง
1: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
0: ใช่
1: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบ
0: น
1: ะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
0: ถูกต้องครับถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
2: คร
0: ับ แล้วก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชมอย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Plus ฮะไปดูได้เลยครับ
3: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
0: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
4: อมรินทร์ TV
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
6: คดีที่ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้ เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.และในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนในช่วงบัลลังก์คุณธรรมในรูปแบบของการเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธ.นะครับหากเราจะพูดถึงเรื่องของศาลชำนาญพิเศษอาจจะเรียกได้ง่ายๆว่ามันก็คือศาลเฉพาะทางที่เอาไว้ใช้สำหรับในการตัดสินคดีบางประเภทที่จำเป็นจะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อการตัดสินคดีในคดีที่มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งจริงๆแล้วในรายการของเราก็เคยได้นำเสนอในส่วนของศาลชำนาญพิเศษที่เราเรียกกันว่าศาลแรงงานไปแล้วนะครับและในวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับศาลชำนาญพิเศษอีกหนึ่งแห่งก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวโดยวันนี้ครับเรามีบุคคลที่ทำงานอยู่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับเดินทางจังหวัดนครปฐมเลยขอแนะนำนะครับคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมก็เดี๋ยวต้องขอแนะนำก่อนนะครับว่าคุณเนตินันท์เนี่ยอีกบทบาทหนึ่งก็คือตอนนี้กำลังศึกษาอยู่กับสาขาวิชานิติศาสตร์ของมสธ.ของเรานี่เองนะครับก็คือตอนนี้คุณเนตินันท์ก็กำลังศึกษาอยู่ในระดับนิติศาสตร์มหาบัณฑิตใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าการศึกษากับมสธ.นั้นก็จะช่วยในการพัฒนาในเรื่องของงานด้วยที่กำลังทำอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เอาละครับคุณเนตินันท์ครับถ้าเราพูดถึงศาลชำนาญพิเศษที่เรียกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวอยากให้คุณเนตินันท์ลองอธิบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการและเหตุผลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวด้วยสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
1: ครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังนะครับได้ลองจินตนาการถึงว่ามีเด็กคนหนึ่งซึ่งตามกฎหมายแล้วถ้าบุคคลที่อายุยังไม่ถึง18ปีอันนี้จะอยู่ในข่ายของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเราลองคิดว่าบุคคลผู้นั้นถ้ากระทำความผิดอาญาแล้วเขาก็เข้าไปสู่กระบวนการอาญาตามวิธีการทำปกตินั้นเด็กที่กระทำความผิดเขาจะต้องเข้าไปอยู่ปะปนเมื่อถูกคำพิพากษาเขาจะต้องไปอยู่ปะปนร่วมกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะมีวิธีการหรือว่าความรู้ความชำนาญในการกระทำความผิดซึ่งจะกลายเป็นว่าเด็กจากที่เราต้องการให้เขาสำนึกผิดเขากลับเข้าไปเพื่อเรียนรู้กลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอาจจะเป็นการนำยาเสพติดเข้ามาการลักขโมยที่แยบยลมากขึ้นแล้วก็เมื่อเขาเรียนรู้วิธีเหล่านั้นมันน่าจะเป็นโทษมากกว่าประโยชน์ดังนั้นการที่ต้องได้ตั้งศาลเยาวชนขึ้นมาก็เนื่องด้วยหลักใหญ่ใจความเนี่ยมีที่มาจากหลักเกณฑ์ที่ว่าเราจะต้องแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กมากกว่าที่จะไปลงโทษไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ยับยั้งเขาแต่การลงโทษเหล่านั้นกับเด็กมันจะกลายเป็นการสร้างตราบาปให้เขา
0: ครับ
1: ครับผมศาลเยาวชนจึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างออกมารวมไปถึงองค์คณะผู้พิพากษาครับองค์คณะผู้พิพากษาเราจะเห็นว่าศาลธรรมดานั้นจะใช้ผู้พิพากษาที่เรียกว่าผู้พิพากษาอาชีพแต่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นครับเราจะพบจุดที่แตกต่างก็คือที่เรียกกันว่าผู้พิพากษาสมทบซึ่งผู้พิพากษาสมทบนั้นการออกแบบของกฎหมายก็เพื่อที่จะเอามาเป็นองค์คณะเพื่อที่จะช่วยผู้พิพากษาอาชีพในการที่จะตัดสินเกี่ยวกับความผิดอาญาหรือแม้แต่ในความในทางแพ่งที่เด็กมีส่วนได้เสียก็แล้วแต่เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้พิพากษาสมทบก็จะเป็นมีคุณสมบัติว่าท่านๆเหล่านั้นจะต้องเคยมีบุตรหรือเคยมีบุตร
0: นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมซึ่งความคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยมันมาพร้อมกับว่าผู้พิพากษาทั่วไปอาจจะยังเด็กหรือว่าอาจจะยังไม่มีครอบครัวซึ่งการที่จะไปตัดสินการตัดสินไม่ใช่ว่าเขาทำครบองค์ประกอบแต่การตัดสินของเขานั่นคือการว่า เอาพฤติกรรมนะครับเอาพฤติกรรมเอาสภาพทางจิตเอาทางสังคมครอบครัวทุกอย่างมาแล้วก็สามารถที่จะหาเขาเรียกว่าหนทางเพื่อที่จะทำให้เด็กคนนั้นกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมครับผม
0: แล้วรูปแบบของการดำเนินกระบวนการในศาลเนี่ยครับเราใช้ในรูปแบบไหนครับแบบการไต่สวนหรือแบบการกล่าวหาหรืออะไรต่างๆยังไงฮะ
1: ก็ในระบบการพิจารณาคดีอาญาของศาลไทยก็คงเป็นระบบการกล่าวหานะครับซึ่งระบบกล่าวหาเนี่ยศาลก็จะวางตนเป็นกลางถูกต้องไหมครับดังนั้นทั้งนั้นผมขออนุญาตเล่าในส่วนของการเริ่มคดีสมมติถ้าเป็นในคดีอาญาเนี่ยสิ่งแรกก็คือผู้ต้องหาไม่ว่าจะถูกจับหรือถูกแจ้งข้อกล่าวหาศาลก็จะมีตำรวจพนักงานสอบสวนก็

0: การที่กว่าพนักงานสอบสวนทำสำนวนส่งพนักงานอัยการและเพื่อที่ท่านจะฟ้องแล้วหลังจากนั้นการพิจารณาก็เหมือนกับที่ว่าเป็นระบบกล่าวหาก็คือพยานหลักฐานก็ได้มาตั้งแต่ชั้นสอบสวนศาลก็จะพิจารณาจากพยานหลักฐานเหล่านั้นนะครับก็แต่มันก็จะมีจุดหักเหซึ่งเราอาจจะไปว่ากล่าวกันในช่วงท้ายว่ากระบวนการทั้งกระบวนการมันเป็นยังไงนะครับ
1: ครับผมแล้วในรูปแบบขององค์คณะของผู้พิพากษาที่เมื่อกี้นี้คุณเนตินันบอกว่าเรามีผู้พิพากษาสมทบโดยโครงสร้างจำนวนผู้พิพากษานี่ยังไงครับ
0: ก็อยากจะให้องค์คณะเนี่ยจะมี4ท่านซึ่ง2ท่านเนี่ยก็จะเป็นผู้พิพากษาอาชีพที่เรารู้จักกันแล้วก็อีก2ท่านก็จะเป็นผู้พิพากษาสมทบด้วยคุณสมบัติเหมือนกันที่ผมกล่าวไปแล้วแต่1ใน2ท่านนั้นกฎหมายออกแบบว่าจะต้องเป็นผู้พิพากษาสมทบที่เป็นผู้หญิง1คนอย่างน้อยจะต้องมี1ท่านที่เป็นผู้หญิงเพื่อที่ว่าไม่ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าเราก็จะต้องใช้ทั้ง2เพศมาช่วยกัน
1: เรียกว่าการสร้าง gender balanceนะครับในการที่จะช่วยพิจารณาแล้วบางทีเนี่ยตัวที่เป็นผู้พิพากษาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีความเข้าใจมีความละเอียดอ่อนมากกว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนี่ก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่กฎหมายได้กำหนดมาและคราวนี้เกี่ยวกับตัวผู้พิพากษาสมทบอะครับนอกจากบทบาทในศาลแล้วตัวผู้พิพากษาสมทบเองเนี่ยยังมีบทบาทอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับในกระบวนการ
0: ตามกฎหมายศาลเยาวชนนะครับก็นอกจากในการพิจารณาคดีในการร่วมเป็นองค์คณะหรือว่าแม้กระทั่งการจัดทำแผนที่เขาจะต้องมาร่วมทำกิจกรรมแล้วกฎหมายบอกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรวมทั้งผู้พิพากษาสมทบเนี่ยก็สามารถที่จะไปเข้าไปตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเด็กๆที่ศาลส่งไปไม่ว่าจะเป็นสถานพินิจซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดและรวมถึงศูนย์ฝึกต่างๆเนี่ยพวกสมทบก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในจุดนี
1: ้ครับ
0: ครับผม
1: งั้นก็แสดงว่าในส่วนของการที่จะต้องจำเป็นจะต้องใช้บุคคลที่นอกจากจะต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องมีความรู้ความสามารถด้วยแสดงว่าผู้พิพากษาสมทบนั้นก็ต้องผ่านการฝึกอบรมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางศาลเหมือนกับผู้พิพากษาอาชีพจริงแล้วก็จะต้องนั่งมาเป็นองค์คณะอยู่ในนั้นด้วยถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ครับผมเพราะว่าคณะผู้พิพากษาสมทบเนี่ยในการคัดเลือกเนี่ยก็คือส่วนมากก็จะเป็นผู้มีจิตสาธารณะถึงผู้มีเขาเรียกว่ากำลังในการที่จะอาทิเช่นเจ้าของธุรกิจเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเราจะเห็นว่านำเด็กที่กระทำความผิดเสร็จแล้วก็พ้นการกระทำความผิดเนี่ยคดีจบก็ได้รับเด็กไปฝึกงานแล้วก็สามารถให้เด็กทำงานในโรงงานต่างๆก็มี
1: และนั่นก็คือในส่วนของการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับจริงๆแล้วเนื้อหารายการของเราเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งคุณเนตินันท์ก็จะอยู่กับเราต่อในช่วงตอนต่อๆไปนะครับแต่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
2: พี่อ้อยค่ะวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับละครนะคะในชื่อตอนว่านะคะใครรับผิดค่ะซ
3: ึ่
2: งเรื่องนี้นะคะก็คืออาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราเนี่ยแหละนะคะหรือว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเราก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าเรามีลูกจ้างนะคะเราลูกจ้างเราเกิดไปทำละเมิดขับรถไปสมมติว่าเราบอกว่าอ่ะให้ลูกจ้างเราเนี่ยนะคะขับรถไปให้เราทีแล้วลูกจ้างเนี่ยทะเลทลายนะคะหรือว่าลูกจ้างเนี่ยนะคะขับไปแล้วก็ไปชนคนอย่างเงี้ยนะคะ
3: โอ้ยเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
2: ใช่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยนะคะใครจะต้องรับผิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคำตอบกันค่ะ
4: เอ้าพี่สวัสดีครับ
5: สวัสดีน้องสวัสดีนั่งนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อน
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: เอ้ากินกาแฟก่อนไปไงมาไงเนี่ย
4: ก็พอดีมาส่งของแถวนี้ครับก็เลยมาแวะพักที่ร้านกาแฟนี้ซะหน่อยเพราะว่ากาแฟร้านนี้อร่อย
5: ตกลงกาแฟอร่อยหรือเจ้า

0: ของร้านสวย
1: อันนั้นอันที่สองนี่พี
0: ่มา
1: เมื่อกี้นี้ผมขับรถมาเนี่ยเจออุบัติเหตุด้วยแหละ
0: อ้าวแล้วไงอ่ะ
1: ก็มีรถส่งของอะนะเขาขับรถมาไปชนมอเตอร์ไซค์ใส่พังหมดเลยส่วนคนขับมอเตอร์ไซค์นะบาดเจ็บ
0: โอ้เป็นไรมากหรือเปล่าว่าคนขับ
1: นั่นน่ะสิ
0: บาดเจ็บแต่ไม่ถึงกับตายมั้ง
1: ไม่ตายไม่ตายไม่ตายแต่ผมสงสัยอยู่อย่างนึง
0: สงสัยเรื่อง
1: ลูกจ้างเนี่ยที่เขานำรถของนายจ้างออกมาเนี่ยแล้วมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบยังไงอะครับ
0: รับผิดชอบไงตามที่จริงนะเจ้าของรถน่ะต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด
1: ส่วนลูกจ้างอะครับที่เขาขับรถของนายจ้างออกมาเนี่ยลูกจ้างเนี่ยเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบกับนายจ้างยังไงครับ
0: ข้าบอกว่าเจ้าของรถต้องเป็นคนรับผิดชอบก็ต้องเชื่อฉันสิ
1: แต่ผมว่านะ
0: เนี่ยยังไม่ฟังจะมาผมว่ายังไงอ่ะ
1: ก็ผมว่าลูกจ้างเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยสิก็เขาเป็นคนขับรถมานี่นะใช่ไหม
2: ค่ะจากละครนะคะก็เป็นเรื่องของคนส่งของเนาะที่เป็นลูกจ้างไปขับรถชน
3: มอเตอร์ไซค์
2: นะคะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเราจะแบ่งการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยหรือว่าผู้ว่าใครต้องรับผิดบ้างเนี่ยเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างลูกจ้างทีมหนึ่งนะคะกับบุคคลภายนอกนะคะหรือว่ากับมอเตอร์ไซค์
3: ค่ะ
2: นะคะในเรื่องนี้นะคะ
3: กฎหมายตามกฎหมายนะคะก็คือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็คือเรามีบทบัญญัติเอาไว้แหละก็คือเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องละเมิดนะคะพี่ออยก็คือเราจะเห็นได้ว่าตัวลูกจ้างเนี่ยไปทำละเมิดก็คือคนที่ขับรถบรรทุกนี่แหละไปทำละเมิดเพราะฉะนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อเนี่ยก็ต้องรับผิดตามมาตรา420นะ
2: คะ
3: ทีนี้เห็นได้ว่าความสัมพันธ์ในกรณีนี้นะคะเขาเป็นนายจ้างกับลูกจ้างเพราะว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยเขาเป็นลูกจ้างซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425เนี่ยนะคะได้กำหนดไว้ชัดเจนเลยค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างนะคะต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในทางการที่จ้างในมูลละเมิดที่ลูกจ้างเนี่ยได้กระทำ
2: นั่นหมายความว่าเวลาที่ลูกจ้างเนี่ยไปทำเกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเช็คกลับมาแล้วเนี่ยต้องให้ได้ความว่าสิ่งที่ลูกจ้างทำละเมิดไปเนี่ยเป็นการทำในทางการที่จ้างก็คือหมายความว่าทำไปตามคำสั่งหรือว่ายังอยู่ในสโคปของการจ้างอยู่นั่นเองนะคะถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยจะต้องลงเข้ามาร่วมรับผิดกับลูกหนี้ด้วยนะคะ
3: ใช่ค่ะก็คือต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างเพราะว่าอยู่ในเวลางานอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าขับรถบรรทุกส่งของ
2: ขับไปส่งของให้นายจ้างนี่แหละแต่เกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะประมาทหรือจงใจเนี่ยกฎหมายถือว่าผิดหมดนะคะในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็เลยให้ผู้เสียหายหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือคนที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยสามารถมาเรียกร้องจากนายจ้างได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยบางทีลูกจ้างอาจจะยังไม่พร้อมหรือไม่มีเงินหรืออะไรมากพอนะคะก็คือเรียกนายจ้างเข้ามาร่วมด้วย
3: ก็คือกฎหมายเนี่ยมุ่งคุ้มครองผู้เสียหายหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากละเมิดนะ
2: คะ
3: เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะฟ้องทั้งนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยมาพร้อมกันเลยเพราะว่าโดยปกติลูกจ้างก็จะไม่มีเงินจ่ายเน
2: า
3: ะนายจ้างก็ต้องจ่ายแทนไปก่อนทีนี้ถ้านายจ้างจ่ายแทนไปแล้วทำยังไงล่ะคะพี่ออยลูกจ้างสบายหรือเปล่า ไม่ใช่นะคะลูกจ้างยังไม่ลอยลำนะคะ ในเคสนี้นะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่านายจ้างเนี่ยนะคะได้จ่ายค่าเสียหายจากมูลละเมิดที่ลูกจ้างได้กระทำไปเนี่ยให้กับคนภายนอกไปแล้วเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา426ค่ะได้บัญญัติต่อไปอีกค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างค่ะสามารถฟ้องไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได
2: ้
3: เพราะฉะนั้นลูกจ้างยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดพ้นความรับผิด
2: หลุดแค่สเต็ปแรกก่อนให้มีเงินก้อนอะไรก็แล้วแต่จ่ายให้ผู้เสียหายไปก่อนนะคะหลังจากนั้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เถิบขึ้นมาอีกสเต็ปนึงอันนี้นะคะก็จะอยู่ในอำนาจของศาลแรงงานซึ่งนำประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา426มาใช้ด้วยนะคะ
3: ค่ะ
2: จ่ายไปเท่าไหร่ก็มาหักไปแต่ละเดือนนะคะหักไป 4,000 5,000 อะไรก็แล้วแต่นะคะ
3: ทั้
2: งเดือนลูกจ้างไปก็ได
3: ้ค่ะทีนี้นะคะก็คืออันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแต่ถ้าสมมติกลับกันในทางกลับกันนะคะพี่ออยถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เราเนี่ยไปเรียกรถแท็กซี
2: ่
3: ยกตัวอย่างนะคะแล้วเราบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราระหว่างที่เราเดินทางไปสมมติว่าเนี่ยวันนี้แนนเนี่ยค่ะ รถเสียก็เลยเรียกแท็กซี่มาที่มหาลัยมาอัดรายการเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าแท็กซี่เนี่ยขับสวิสวาทหน้าเลยพี่หอย
2: กลัวไม่ทัน
3: กลัวไม่ทันเพราะนั้นบอกว่าโหตายแล้วสายแล้วแท็กซี่ก็ด้วยความหวังดีค่ะปาดซ้ายปาดขวาค่ะเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์ล้มสมมติถ้าเป็นแบบนั้นนะคะอย่างเงี้ย
2: ผลต่างกัน
3: ผลต่างกันนะคะพี่ออยเพราะว่ากรณีนี้นะคะจะเห็นได้ว่ากรณีแรกตามละครนะคะก็คือจะเป็นเรื่องลูกจ้างนายจ้างแต่ถ้าเป็นเคสที่มันเกิดขึ้นว่าถ้าเราไปเรียกรถแท็กซี่เนี่ย มันจะเป็นความสัมพันธ์เขาเรียกว่าเป็นการจ้างทำของเป็นสัญญาจ้างทำของค่ะพี่ออยก็คือว่าแบบนี้นะคะเราอะ
2: ไม่เกี่ยว
3: ไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างเราเราเรียกเขาเฉพาะงานเราเรียกเขามาเฉพาะว่าอ่ะช่วยมาส่งฉันทีนะถ้าเขาบอกว่าเขาต้องรีบไปส่งคิวรถเขาก็จะไม่ส่งเราใช่ไหมคะพี่ออยเขาก็จะไม่รับเราแต่อันเนี้ยเขารับเราเพราะฉะนั้นเขาก็จบเป็นจอบๆไปถ้าอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าแท็กซี่รับผิดแต่เพียงผู้เดียวเลยค่ะแนนไม่ต้องแนนไม่ต้องร่วมรับผิด
2: นายจ้างกับลูกจ้างแต่เป็นเรื่องของการจ้างทำของ
3: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้คำตอบก็คือว่าสุดท้ายแล้วนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างค่ะแล้วก
2: ็ค่อยไปไล่เบี้ยเอา
3: ค่อยไปไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างอีกทีนึง
2: นะคะ
3: นี่คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้คำตอบไปแล้วเนอะนะคะขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย
1: ์โอ้โหมันกล้องกังวานไปเหลือเกินนะ
0: ใช่ค่ะแสดงว่าอาจารย์ฟิตมากวันนี
1: ้ปึ้ง
0: เลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์ช่วงโควิดนี่เป็นไงบ้างคะเนี่ย
1: โอ้โห
0: แย่นะคะหลายคนบอกตกงานค่ะอาจารย
1: ์
0: หลายคนบอกว่าไม่มีรายได
1: ้
0: ก็โรงงานปิดหมดนะคะอาจารย์คะก็ตกงานกบกันแต่อีกหลายคนบอกเอ๊ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่จะต้องหารายได้นะก็มีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะถามมาบอกว่ามีลูกชายคนหนึ่งอายุ17ค่ะอาจารย
1: ์
0: ลูกชายเนี่ยหัวการค้าค่ะอาจารย
1: ์
0: วันนึงมาบอกคุณแม่ว่าเอ้ยแม่ช่วงนี้นะเราทำปลาตั้งโกสเปนขายดีกว่าไหม
1: เ
0: สร็จแล้วเราก็ไปส่งตามบ้านตอนเช้าๆเขากินกับกาแฟขายดีนะคนไม่ค่อยออกจากบ้านไงคะอาจารย์ช่วงโควิดอ่ะหัวดีนะคะอาจารย์คุณแม่เขาก็เลยบอกว่าก็ดีเหมือนกันนะรู้จักคิดนะงั้นก็ไปทำเลยป่ะอันนี้ไอ้ลูกชายก็ไปซื้อข้าวซื้อของนู่นนี่นี่นั่นมาใหญ่เลยนะคะเสร็จแล้วก็มาทำไปทำมาขาดทุนค่ะอาจารย์คะแล้วขาดทุนไม่ขาดทุนเปล่านะคะอาจารย์ยังไปเป็นหนี้เป็นสินเขาอีกอะค่ะอาจารย์เนี่ยแล้วเจ้าหนี้ก็มาทวงท่านผู้ชมบอกเนี่ยลูกชายไปเป็นหนี้ค่านู้นค่าแป้งค่าน้ำตาลอะไรเยอะแยะไปหมดท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะต้องมาใช้หนี้แทนลูกชายที่เป็นผู้เยาว์ด้วยหรือเปล่านะคะอาจารย์คะ
1: ผู้เยาว์คือคนที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ
0: ่ค่ะ
1: ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0: ค่ะ
1: คนที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วในทางกฎหมายเนี่ยมันต้องอายุสัก20ปีอย่างนี้บรรลุปัจจุสมัยแล้ว
0: ค่ะ
1: หรือบอกเอ้ยเราอายุยังไม่ถึง20แต่อยากจะบรรลุนิติภาวะได้ไหมได้ถ้าคุณอายุ17กับ17ปีขึ้นไปเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันโดยได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อจากแม
0: ่
1: ก็ถือว่าบรรลุ
0: นิติภาวะเหมือนก
1: ัน นะฮะเอาละทีนี้กรณีนี
0: ้ค่ะ
1: เขายังเป็นผู้เยาว
0: ์ค่ะ
1: เพราะยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส
0: ค่ะ
1: อย่างนั้นเขาก็เป็นผู้เยาว์อยู
0: ่ค่ะ
1: เวลาจะทำอะไรต่อมีอะไรในเรื่องของผู้เยาว์เนี่ย
0: ค่ะ
1: กฎหมายบอกเฮ้ยต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
0: ค่ะ
1: หรือบิดามารดานะ
0: ค่ะ
1: บิดามารดาก็ถือว่าเป็นผู้แทนของเด็ก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะไปเที่ยวทำอะไรตามอำเภอใจเนี่ยไม่ได้นะครับพอแก่ฐานะของเด็กอ่
0: ะ
1: จะซื้อข้าวซื้อของเล็กหรือมีคนจะยกสมบัติให้เด็กร้อยล้านไปทำนิติกรรม
0: ค่ะ
1: ได้ไหมอาจารย์ได้สิเพราะมันไม่ได้เสียอะไรนี่
0: ใช่ค่ะมีแต่ได้อย่างเดียว
1: อะไรที่ได้เขาบอกให้เด็กทำได้แต่อะไรที่จะเสียหรือจะต้องผูกพันนี
0: ่ค่ะ
1: ต้องให้พ่อแม่เขายินยอมพร้อมใจภาษากฎหมายเขาบอกว่าขืนทำไปเนี่ยมันเป็นโมคียะ
0: อ๋อค่ะ
1: คำว่าโมคียะนี่คือพ่อแม่รู้แล้วให้ความยินยอมก็ถือว่าโอเค
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าพ่อแม่ปฏิเสธบอกเฮ้ยบอกล้าง
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได
0: ้
1: นี่เป็นทางกฎหมายหน่อย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเวลาจะไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆตกลงอะไรกับผู้เยาว์ซึ่งคนยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษขืนสุ่มสี่ห้าไปทำขึ้นมาอาจจะมีเรื่องมีราวพ่อแม่เขารู้เรื่องเขาบอกล้างขึ้นมาพัวอะไรอย่ามิอะไรที่ทำไปแล้ว
0: ค่ะ
1: อาจจะจบสิ้นกันเลยก็ได
0: ้เป็นโมฆะไปเลย
1: เป็นโมฆะไปเลยนะฮะต้องระวังนะครับกรณีนี
0: ้
1: ไปทำปลาต้องโกทอด
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำมาหากิน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อแม่บอกลูกไปทำเลยนะ
0: ค่ะ
1: ก็แปลว่าพ่อแม่รู้เห็นเป็นใจในการกระทำของลูกถ้าทำแล้วมันประสบความสำเร็จค้าขายดีก็ไม่มีปัญหาอะไร
0: ค่ะ
1: แต่กรณีนี้มันไปสร้างภาระผูกพันสร้างหนี้สร้างสินไว้
0: ค่ะ
1: อย่างนี้การกระทำนี้ไม่พ้นต่อความรับผิดชอบของเด็กไม่ต้องอื่นไกลอาจารย์ลูกเราเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะไปกระทำความผิดทางอาญา
0: ค่ะ
1: ไปตีกระบาลคนไปขับรถแว้น
0: ค่ะ
1: พ่อแม่นอนอยู่บ้านไม่รู้ครูไม่เห็นเนี่ย
0: ค่ะ
1: ยังต้องรับผิดเผลอๆติดคุกติดตารางในทางแพ่งก็เหมือนกันครับ
0: ค่ะ
1: เด็กไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆกรณีนี
0: ้ค่ะ
1: ไปสร้างภาระผูกพันขึ้นมา
0: อ๋อ
1: แล้วพ่อแม่ก็รู้เห็นด้วย
0: ค่ะ
1: ดังนั้นผู้ปกครองพ่อแม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับเด็ก
0: ค่ะ
1: เพ พราะเมื่อต้องรับผิดชอบแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเกิดไม่ชดใช้ให้แก่เขาเขาก็สามารถฟ้องร้องได้ทั้งผู้ปกครองและเด็กที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบฟ้องร้องเสร็จแล้วผู้ปกครองบอกเอ้ยฉันไม่เกี่ยวไม่ยุ่งนะฮะเกิดศาลตัดสินขึ้นมาไม่จ่ายเขาก็อาจจะยึดทรัพย์บังคับคดีกับผู้ปกครองได
0: ้ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะว่ายังไงก็ตามท่านผู้ชมเนี่ยจริงๆอ่ะก็ถือว่ายินยอมนั่นแหละที่ไปบอกให้ลูกทำนะคะเมื่อยินยอมแล้วก็ต้องรับผิดชอบแทนลูกนะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าละเมิดละเมิดหมายถึงการที่บุคคลใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปอไหลจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยหยุดการฮื้ออาหารนกพิราบแล้วก็ฮื้อทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาฮื้อมีเศษอาหารตกข้างบนปื้นริมรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ่นฮื้ออาหารในบ้านของเปิ่นบ่น่าจะเป็นอหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในตีสาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีพ.ศ. 351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำหื้อเกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแฮมบอปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติการเหื้ออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ่นพิพากษายกฟ้อง

0: ปัจจุบันการกระทำความผิดอาญาในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายควรทราบถึงสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของตนศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลแขวงพระนครเหนือจึงมีภาระหน้าที่ให้ความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงสิทธิเสรีภาพตั้งแต่ชั้นผัดฟ้องฝากขังตลอดจนถึงชั้นพิจารณา
1: ดังเช่นคดีนี้นายสาธิตหรือหมากจันใสนายอนิวัตรหรือบอยกว้างขวางและนายประวีณหรือเคนปกป้องถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหามายื่นผัดฟ้องและฝากขังต่อศาลเพื่อขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานและสรุปความเห็นว่าควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อพนักงานอัยการหรือไม่ซึ่งผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความรวมถึงมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการผัดฟ้องและฝากขังแต่ระหว่างนี้ผู้ต้องหาจะถูกคุมขังตามคำสั่งศาล5คราวคราวละไม่เกิน6วันรวม30วันเว้นแต่ผู้ต้องหาจะได้รับอนุญาตจากศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน
0: หลายคนคงมีคำถามว่าการขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนั้นมีขั้นตอนอย่างไรและผู้ต้องหาทุกคนมีสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่วันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
2: สำหรับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนหรือที่เรียกว่าการประกันตัวจะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับประเภทแรกคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบไม่มีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาไม่ต้องทำสัญญาประกันต่อศาลแต่จะต้องสาบานตนว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดในประเภทที่2คือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดส่วนในประเภทที่3ประเภทสุดท้ายนะครับคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันและหลักประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดพร้อมทั้งต้องเสนอหลักประกันด้วยซึ่งหลักประกันนั้นก็มีได้หลายประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นเงินสดที่ดินหรือกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือด้านหลักประกันได้จากกระทรวงยุติธรรมนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็อาจเป็นได้ทั้งตัวผู้ต้องหาเองญาติของผู้ต้องหาหรือนายจ้างโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่งานประชาสัมพันธ์ของศาลและสามารถรอฟังคำสั่งได้ในวันเดียวกันในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลก็จะพิจารณาจากหลายๆปัจจัยนะครับยกตัวอย่างเช่นความหนักเบาแห่งข้อหาพฤติการแห่งคดีส่วนในกรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลได้หรือมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องเมื่อไหร่ก็ได้ในเวลาราชการส่วนในกรณีที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหามีหน้าที่จะต้องมาศาลตามนัดทุกนัดถ้าไม่มามีคำสั่งออกหมายจับและมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาครับ
1: ชั้นสอบสวนในหมากและในเคนยื่นขอประกันตัวศาลอนุญาตแต่ในบอยไม่ได้ยื่นขอประกันตัวจึงถูกคุมขังที่เรือนจำต่อมาพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องในหมากในบอยและในเคนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและฟ้องในหมากในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อีกฐานหนึ่งซึ่งในหมากเคยกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์มาก่อนและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก5ปีจึงถูกขอให้เพิ่มโทษในคดีนี้ส่วนในบอยเคยกระทำความผิดฐานขับรถขณะเมาสุราและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก2เดือนแต่โทษจำคุกศาลรอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีในบอยกระทำความผิดนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษจึงถูกขอให้บวกโทษ2เดือนเข้ากับโทษในคดีนี้ ในหมากในบอยและในเคนจะมีสิทธิและเสรีภาพในฐานะจำเลยคดีอาญาอย่างไรบ้างวันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
2: สำหรับสิทธิของจำเลยในชั้นนี้นะครับจำเลยมีสิทธิ์ที่จะขอปล่อยตัวชั่วคราวได้โดยขั้นตอนและรูปแบบก็จะเหมือนกับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนอกจากนี้จำเลยยังมีสิทธิ์ที่จะมีทนายความด้วยหากเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกถ้าจำเลยไม่มีทนายความและจำเลยต้องการทนายความศาลก็จะตั้งทนายความขอแรงให้โดยจำเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับหลังจากนั้นศาลจะอ่านและอธิบายฟ้องจำเลยฟังในขั้นตอนนี้จำเลยมีสิทธิ์ที่จะให้การปฏิเสธหรือว่ารับสารภาพก็ได้หลังจากนั้นก่อนที่จะถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโจทและจำเลยศาลจะนัดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาที่ศาลโดยจะเรียกนัดนี้ว่านัดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อที่ศาลจะแจ้งสิทธิตามกฎหมายต่างๆให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีทราบนะครับอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้จำเลยและผู้เสียหายได้มีโอกาสพูดคุยกันครับ
1: ในวันนัดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโจทผู้เสียหายในแม็กและในเคนพร้อมทนายความมาศาลส่วนในบอยถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำพบผู้พิพากษาเพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพศาลจะสอบถามถึงเหตุการณ์และความเป็นมาของคดีโดยเปิดโอกาสให้ผู้เสียหาย

0: และจำเลยพูดคุยกันพร้อมแจ้งสิทธิของจำเลยให้ในมาในบอยและในเคนฟังอีกครั้งและอธิบายสิทธิของผู้เสียหายให้ทราบดังนี้สิทธิของผู้เสียหายมีดังนี้ 1. ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเข้าร่วมเป็นโจทย์กับพนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีกับจำเลยและมีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาของศาล 2. หากผู้เสียหายได้รับความเสียหายด้านร่างกายจิตใจหรือทรัพย์สามารถยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ตนได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและถ้าเป็นคนยากจนและต้องการทนายความศาลสามารถแต่งตั้งทนายความขอแรงให้แก่ผู้เสียหายได้ 3. ผู้เสียหายสามารถคัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยได้
1: หลังจากที่ในหมากและในบอยพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วในหมากและในบอยสำนึกผิดปรับความเข้าใจและขอโทษผู้เสียหายในหมากและในบอยต้องถูกดำเนินการต่อไปอย่างไร
2: หากในหมากและในบอยสำนึกกระทำความผิดของตนและยอมรับว่าได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องก็สามารถให้การรับสาภาพและเป็นประโยชน์ต่อคดีดังนี้ 1. จำเลยให้การรับสาภาพถือว่ามีเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในการลดโทษให้แก่จำเลยได้ 2. หากจำเลยเยียวยาผู้เสียหายเช่นชดใช้เงินและขอโทษจนผู้เสียหายไม่ติดใจดำเนินคดีถือเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลสามารถคำนึงเพื่อรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแก่จำเลยได้ 3. โจทก์ฟ้องนายหมากฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความกันได้หากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความผู้เสียหายมีสิทธิ์จะถอนคำร้องทุกข์หรือถอนแจ้งความความผิดฐานนี้โจทก์ดำเนินคดีต่อไปไม่ได้และศาลก็ไม่สามารถลงโทษนายหมากได้ตามกฎหมายเรียกว่าสิทธิ์ดำเนินคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับแต่หากผู้เสียหายยังติดใจดำเนินคดีกับนายหมากเมื่อโจทก์ฟ้องนายหมาก2ฐานความผิดคือฐานทำให้เสียทรัพย์และฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการกระทำที่แยกจากกันนายหมากจะต้องถูกลงโทษทุกการกระทำตามกฎหมายเรียกว่านายหมากได้กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน
3: แล้วที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษผมจะมีผลต่อโทษที่ศาลตัดสินอย่างไรและในคดีของนายบอยจะแตกต่างกับผมหรือไม่ครับ
2: เหตุที่นายหมากถูกขอให้เพิ่มโทษเพราะเคยกระทำความผิดในคดีก่อนและกลับมากระทำความผิดในคดีนี้จึงต้องถูกเพิ่มโทษเนื่องจากไม่เข็ดหลาบซึ่งศาลจะเพิ่มโทษให้แก่นายหมากแต่ละกระทงก่อนแล้วจึงจะลดโทษให้ตามเหตุบรรเทาโทษที่มีซึ่งโทษในคดีก่อนเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์นายหมากเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะรอการลงโทษในคดีนี้นายบอยถูกขอให้บวกโทษเพราะกระทำความผิดในคดีนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษไว้ในคดีก่อนหากในคดีนี้ศาลรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษศาลก็ไม่อาจนำโทษในคดีก่อนมาบวกกับโทษในคดีนี้ได้ต่อมาหากศาลพิพากษาลงโทษนายหมากและนายบอยแล้วนายหมากและนายบอยมีสิทธิ์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาได้ภายใน1เดือนนับแต่วันที่มีการอ่านคำพิพากษาแต่ถ้าโจทก์และจำเลยพอใจคำพิพากษาและไม่อุทธรณ์คดีจะถึงที่สุดซึ่งถ้าจำเลยต้องโทษจำคุกศาลจะออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดเมื่อมีการอภัยโทษจำเลยมีสิทธิ์ได้รับการลดโทษนายเคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้อย่างไรครับ
4: วันเกิดเหตุผมขับรถจักรยานยนต์มาพบนายหมากและนายหมากขอให้ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อรับนายบอยระหว่างทางกลับนายหมากและนายบอยนั่งซ้อนท้ายพบผู้เสียหายกำลังเดินอยู่นายหมากและนายบอยจึงลงจากรถไปทำร้ายผู้เสียหายโดยผมไม่ได้เข้าไปด้วยเพียงแต่จอดรถรอรับนายหมากและนายบอยเท่านั้นเอง
2: หากข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่นายเคนพูดแม้นายเคนไม่ได้ชกต่อยแต่นายเคนจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดหรือไม่นั้นต้องดูที่เจตนาของนายเคนขณะเกิดเหตุหากนายเคนไม่รู้มาก่อนว่านายหมากและนายบอยจะทำร้ายร่างกายผู้เสียหายถือไม่ได้ว่านายเคนมีเจตนาร่วมกระทำความผิดกับนายหมากและนายบอยแต่การที่นายเคนเห็นนายหมากและนายบอยชกต่อยผู้เสียหายแล้วยังจอดรถเพื่อรอรับนายหมากและนายบอยถือว่านายเคนช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่นายหมากและนายบอยกระทำความผิดนายเคนจึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต้องรับโทษ2ใน3ของโทษสำหรับความผิดที่นายหมากและนายบอยกระทำ แต่คดีนี้โจทก์ฟ้องในเคนฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นหากเป็นอย่างที่ในเคนพูดในเคนควรให้การปฏิเสธและศาลจะกำหนดวันสืบพยานโจทก์และสืบพยานของในเคนต่อไปแต่ในเคนต้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาซึ่งอาจเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะลดโทษให้แก่ในเคนได
1: ้เห็นได้ว่าเมื่อผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายทราบทิศและหน้าที่ในคดีอาญาจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นโดยการเยียวยาผู้เสียหายตามสมควรแล้วจนผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความกระบวนการยุติธรรมพร้อมที่จะให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไปเพื่อให้สังคมเกิดความปรองดองประเทศมีความสงบเรียบร้อยและประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

0: การจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคปัจจุบันหรือที่เราเรียกกันว่ายุคดิจิตอลนั้นเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงหรือเมินเฉยต่อการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะเวทีการค้าที่ประเทศไทยต้องพัฒนาและปรับตัวในทุกด้านเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลมีการเปิดการค้าเสรีมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศแต่คดีเกี่ยวกับธุรกรรมทางพาณิชย์ในประเทศไทยกลับต้องฟ้องร้องสืบพยานรับฟังพยานหลักฐานและดำเนินกระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกับคดีแพ่งซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพและลักษณะของคดีการค้าการพาณิชย์ที่ต้องการความคล่องตัวและรวดเร็วคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจหมายถึงคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ลักษณะ5ลักษณะ19ลักษณะ20และลักษณะ22อาทิคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดประกันภัยหุ้นส่วนและบริษัททั้งนี้ไม่รวมถึงคดีผู้บริโภคศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้นำร่องในการจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นเป็นการภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตั้งแต่วันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2561เป็นต้นมาโดยได้ออกระเบียบประกาศและคำสั่งไว้เป็นการภายในพร้อมทั้งจัดเตรียมองค์คณะผู้พิพากษาบุคลากรเจ้าหน้าที่ตลอดจนมีการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความเหมาะสมทั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและมีกระบวนการบริหารจัดการสำนวนคดีไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้การระงับข้อพิพาททางการค้าพาณิชย์มีความรวดเร็วมีคุณภาพมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันจะส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับสภาพรูปแบบและลักษณะของการค้าในปัจจุบันที่มีความทันสมัยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 อย่างแท้จริง
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เล็งเห็นว่าในเขตอำนาจของศาลแพ่งกรุงเทพใต้นี่เป็นคดีที่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจมีผู้ฟ้องที่มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากนะครับทุนทรัพย์สูงแล้วเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภทเนี่ยสามารถดำเนินการไปโดยรวดเร็วนะครับเราเลยได้จัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นนะครับเมื่อวันที่1กันยายน2561นี้นะครับแผนกนี้ก็มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดคดีประกันภัยคดีหุ้นส่วนบริษัทและคดีสาขาเกี่ยวกับคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจแผนกตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้สอดคล้องกับความคล่องตัวและความรวดเร็วในการพิจารณาคดีนะครับมีการนำบันทึกคำเบิกความพยานในรูปแบบใหม่โดยบันทึกภาพและเสียงด้วยนอกจากนั้นยังสามารถที่จะถ่ายทอดในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้นะครับในกระบวนการพิจารณาคดีเนี่ยเรามุ่งเน้นให้ท่านผู้สาต้องพิจารณาพิพากษาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจให้เสร็จภายใน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นในการตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่มั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและสามารถทำให้ประชาชนที่มีคดีประเภทของคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้โดยสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับ
2: We will open the commercial part at the commercial section because it's the policy of the president of the Supreme Court that we separate this like leasing like company and that they have the big problems.So we separate this one that can go to the new special procedure like mediation, like video conference. And we have the times to finish the cases by 1 year. If they have the insurance cases and leasing cases, the company-based cases, we have to finish by 1 year. We have the new panels of the judges to see.All these special cases.

0: สวัสดีครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่เรามีบริการพิเศษให้กับประชาชนผู้มีอัตราคดีที่มีคดีที่ศาลเรานะครับในเบื้องต้นนี่เมื่อวันที่2พฤษภาคม2561เราได้มีการให้ประชาชนซึ่งสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกผ่านทางเว็บไซต์หรือออนไลน์เข้ามาได้นะครับโดยไม่ต้องมาศาลโดยผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องพร้อมกับชำระเงินค่าขึ้นศาลผ่านในระบบออนไลน์ทางธนาคารหรือทางตู้ ATM ก็ได้นะครับเมื่อได้ยื่นคำร้องเข้ามาแล้วก็จะได้เลขคดีและมีในระบบที่จะศาลนัดไต่สวนคำร้องไว้ตรงนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพราะว่าประชาชนซึ่งมีเขตอำนาจอยู่ในเขตอำนาจศาลของเราอยู่9เขตสามารถที่จะยื่นคำร้องเข้ามาได้ทั่วประเทศโดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระในการเดินทางของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นที่น่าดีใจว่านับตั้งแต่เราได้เปิดeFiling แล้วก็ eForm ในเรื่องของการแต่งการมรดกออนไลน์เข้ามาเนี่ยมีประชาชนที่เข้ามาใช้บริการอยู่70รายนะครับแล้วต่อมาเมื่อวันที่15 สิงหาคม 2561เราได้เปิดในการไต่สวนคำร้องจัดการมรดกในระบบออนไลน์ขึ้นในระบบวิดีโอคอลซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถยื่นคำร้องตั้งแต่ต้นคดีเมื่อได้รับวันนัดไต่สวนแล้วเนี่ยสามารถที่ทำในระบบวิดีโอคอลผ่านในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้จากที่พักของผู้ร้องมายังศาลโดยตรงได้โดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับถือว่าเป็นการพิจารณาพิพากษาคดีในระบบมินิอีคอร์ดนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยหลังเปิดการไต่สวนมรดกออนไลน์แล้วเนี่ยได้มีผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอไต่สวนในระบบใหม่เข้ามาต่อได้อยู่ที่5รายนะครับซึ่งจะเริ่มรายแรกวันที่18 สิงหาคม 2561นี้ก็นับว่าเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการเดินทางไปสู่ในระบบมินิอีคอร์ดของศาลในประเทศไทยนะครับ
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้พัฒนาต่อยอดโดยการเปิดให้ผู้ร้องสามารถร้องขอให้ศาลทำการไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมครบถ้วนแล้วโดยในวันนัดไต่สวนคำร้องศาลจะทำการไต่สวนทางไกลผ่านจอภาพทางวิดีโอคอลในห้องมินิอีคอร์ทรูมของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่วนผู้ร้องจะอยู่ที่แห่งใดก็สามารถเบิกความต่อศาลได้แต่ต้องเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมผู้ร้องสามารถเบิกความผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือของตนเองไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลขั้นตอนก่อนเริ่มขบวนการพิจารณาเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะทำการแนะนำขั้นตอนปฏิบัติตนโดยแจ้งให้ผู้ร้องจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารไว้ให้พร้อมและนำกล่าวสาบานตนผ่านทางจอภาพผู้ร้องต้องแต่งกายเรียบร้อยพูดจาสุภาพไม่สวมแว่นตาดำในขณะทำการไต่สวนต้องไม่แสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จและห้ามไม่ให้มีการบันทึกภาพและเสียงหรือกระทำการอื่นใดในลักษณะเดียวกันในขณะไต่สวนภายหลังจากที่ศาลพิจารณาเสร็จสิ้นและมีคำสั่งแล้วเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะแจ้งให้ผู้ร้องทราบว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนี้จะส่งไปให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ตามที่ผู้ร้องระบุไว้
2: Now we improve into the cases that trustee they want to be the manage the legacy to the court. They can send the document by the online and we give them the indictment days. And on that day, the trustee then can show us about the paper we need by the video call online.No need to come to the court if they choose to use the minute record.
1: การนำร่องเปิดให้มีการไต่สวนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จากนั้นชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านทางระบบธนาคารขั้นถึงวันที่ศาลนัดไต่สวนผู้ร้องสามารถเบิกความต่อศาลผ่านจอภาพโทรศัพท์มือถือของตนและรอรับเอกสารคำสั่งได้ที่บ้านซึ่งกระบวนการจัดการคดีตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทุกขั้นตอนผู้ร้องไม่ต้องเสียเวลาหลายครั้งในการเดินทางไปที่ศาลซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองที่มีการจราจรแออัดและติดขัดผู้ร้องสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของศาลได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การวิจัยตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยน้ำลายเนี่ยนะคะคือมันง่ายใครๆก็บ้วนน้ำลายเป็นเราแปรงฟันเราอะไรเราก็บ้วนน้ำลายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็เข้าถึงปริมาณประชากรหรือคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว
2: เดี๋ยวจะขอให้คุณสุพิตเนี่ยบ้วนน้ำลายเบาๆนะคะใส่ไปในกระป๋องไม่ต้องไอไม่ต้องขากเสมหะนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทแล้วก็พันด้วยคาราฟิล์มแล้วก็ใส่ซอง10ล็อก2ชั้นปิดให้สนิทแล้วส่งให้หมอนะ
1: การแยงจมูกแล้วก็แยงคอเราต้องใช้ไม้เข้าไปแยงทำให้เกิดการระคายและเกิดความเสี่ยงเนื่องจากว่าเวลาคนไข้ไอออกมาจามออกมาผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยต้องมีความเสี่ยงในการรับอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยเรามีทางเลือกหรือเปล่าจุดประสงค์ของการทำวิจัยครั้งนี้คือเราต้องการจะรู้ว่าถ้าเราทำงานวิจัยหรือทำการตรวจโควิด-19 ด้วยน้ำลายเนี่ยนะคะมันจะเทียบเท่ากับการทำมาตรฐานคือการแยงจมูกและแยงคอหรือเปล่าก็มีที่มาในงานวิจัยเบื้องต้นจากประเทศจีนที่เกี่ยวข้องกับการเจอรีเซพเตอร์ซึ่งเป็นการจับของเชื้อความน่าสนใจก็คือไปเจอว่ามันจับในช่องปากลำคอในต่อมน้ำลายและที่ลิ้นก็เลยสนใจว่าเอ๊ะมันจะมีเชื้ออยู่ในน้ำลายหรือเปล่าก็เลยเป็นที่มาที่เราคุยกันว่าเอ๊ะเราลองมาดูไหมเปรียบเทียบกับทางโพรงจมูก
2: อาจารย์เอกช่วยเปิดให้ดูคนที่ negative อะค่ะว่า housekeeping จีนเนี่ยยัง positive อยู่ไหมคะ
3: อันนี้ก็เป็น negative ก็ positive
4: วิธีการจริงๆเราก็เอาตัวอย่างจากหลังโพรงจมูกนะครับแล้วก็ตัวอย่างจากที่เป็นน้ำลายเก็บตัวอย่างมาจากคนคนเดียวกันนะครับประมาณ200ลายนะครับหลังจากนั้นอะเราก็เอามาสู่ห้องปฏิบัติการแล้วก็มา inactivate เชื้อก่อนก็คือทำให้เชื้อมันอ่อนประสิทธิภาพหรือว่าทำให้เชื้อมันตายลงนะครับจากนั้นเราก็เอามาสกัดสารพันธุกรรมนะครับหลังจากที่เราสกัดสารพันธุกรรมของทั้ง2อันเราก็ไปทำ RT-PCR ตามปกติถ้าตรวจพบเชื้อซามันก็จะขึ้นเป็นลักษณะเป็น S-shape นะครับ
1: สิ่งสรุปที่เราทำออกมาเนี่ยเราพบว่า100คนที่แยงจมูกแล้วพบโรคเนี่ยเราพบว่าจากน้ำลายเราจะตรวจเจอประมาณ 84-85 คนลึกๆเราคิดว่าถ้ามันดีกว่านี้เนี่ย 90 กว่า%เราคงจะแฮปปี้มากๆแต่หลังจากที่เราเห็นผลออกมาแล้วเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็ได้มาคอลลาโบเรตและเอาข้อมูลตัวนี้นำไปใช้จริงหน้างานที่บางละมุงผลก็น่าพอใจทำให้ชุมชนนั้นเข้าถึงการวินิจฉัยได้มากขึ้นสามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
2: การตรวจด้วยน้ำลายนะคะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะโดยการตรวจแบบเติมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 5,000 บาทนะคะแต่ว่าการตรวจด้วยน้ำลายเนี่ยเนื่องจากเราไม่ต้องใช้ชุดอุปกรณ์ PPE แล้วก็หน้ากาก N95 แล้วเนี่ยทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่ 1,500 บาทค่ะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะจะเริ่มรับบริการตรวจทางน้ำลายกลางเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ารับการตรวจเนี่ยก็จะต้องทราบข้อจำกัดก็คือชุดตรวจเนี่ยมีความไวอยู่ประมาณ 85% นะคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่รับการตรวจเราก็จะเรียกว่าเป็นการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงมากๆสัมผัสเชื้อหรือว่าจะทำการผ่าตัดเนี่ยก็ยังควรตรวจด้วยวิธีมาตรฐานอยู่ค่ะ
1: รู้สึกภูมิใจนะคะที่จริงๆทีมรามาธิบดีได้มีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นกับประชาชนแล้วก็สังคมไทยแล้วยังคิดว่าเราสามารถที่จะต่อยอดในการพัฒนาการศึกษานี้ในโครงการอื่นๆมากขึ้นคือเราเองในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ของมหิดลเรารู้ถึงคำบรรณิธานปัญญาของแผ่นดินแล้วก็ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อสังคมไทยเราพร้อมที่จะดำเนินการต่อไปในการที่จะเป็นปัญญาของแผ่นดิน

ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะตลอดทั้งซีรีส์นี้นะคะทีน่าพาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่เราฟังกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะคะว่าบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายเขาก็เริ่มมีไอเดียจากเพนพอยต์หรือว่าความเจ็บปวดของบรรดาผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เอามาต่อยอดกลายเป็นไอเดียในการนำเสนอผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการต่างๆนะคะอย่างวันนี้เองเนี่ยทีน่าได้รับเกียรติมาร่วมพูดคุยกันกับ1เจ้าสตาร์ทอัพนะคะที่เอาไอเดียมาจากเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่อย่างเราอย่างเรื่องของการซักผ้านั่นเองนะคะหลายคนค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบซักผ้าเลยฝนตกเก็บผ้าไม่ทันบ้างนะคะจะส่งซักก็ไม่ค่อยสะดวกกลับมาทีก็ร้านปิดไปแล้วเนี่ยนะคะเชื่อว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่ที่มีลักษณะเพนพอยต์แบบนี้น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีกับ Watchbox 24นั่นเอง Watchbox 24เขาแปลงไอเดียเหล่านั้นมากลายเป็นตู้รับการซักผ้าแล้วก็เอาระบบออนไลน์เอาเทคโนโลยีมาเริ่มให้บริการกันได้อย่างไรกันบ้าง

0: ลองไปติดตามรายละเอียดตรงนี้กับน้องแนนค่ะ
1: ถ้าพูดถึงเทคสตาร์ทอัพที่เข้ามาตอบปัญหาต่างๆในสังคมภาพแวบแรกที่หลายๆคนเข้ามาในหัวเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแต่วันนี้ค่ะเราจะพามาเปิดโลกของสตาร์ทอัพที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าสตาร์ทอัพนั้นไม่ได้อยู่เพียงแค่ในมือถือเท่านั้นแต่สามารถลงไปได้ถึงฮาร์ดแวร์ที่เป็นตู้เหล็กแล้วก็ทำให้เป็นตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะจนได้รับรางวัลมาแล้วทั่วโลกด้วยไอเดียตั้งต้นที่อยากจะแก้ปัญหาเรื่องการสักอบรีเท่านั้นเองค่ะ
2: Watchbox 24เป็นสตาร์ทอัพที่เกิดจากไอเดียของคุณนิติพลที่อยากทำผลิตภัณฑ์มาเพื่อตอบโจทย์การซักรีดในเมืองให้ง่ายขึ้นด้วยแนวคิดการแก้ไขปัญหาแบบเซอร์วิสดีไซน์หรือการออกแบบบริการให้ตรงใจกับผู้บริโภคทำให้การพัฒนาของคุณบอลลงลึกไปถึงการพัฒนาและทดสอบในทุกลำดับขั้นโดยคำนึงถึงการตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้หรือ UX ที่จะทำให้เอื้อกับผู้ใช้งานโดยมีการพัฒนาในขั้นตอนการใช้งานให้น้อยที่สุดด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดจากการทดสอบและทำผลิตภัณฑ์มากว่า2ปีทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใครหลายๆคนก็ให้การยกย่องในการออกแบบเมื่อได้ลงมือปฏิบัติจนเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงก็ทำให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์อะไรบ้างและนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจได้จับมือกับคู่ค้าที่ Watchbox 24สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างการรับส่งพัสดุไปรษณีย์เป็นต้นค่ะ
1: โดยไอเดียตั้งต้นง่ายที่ต้องการจะทำให้ตู้ล็อกเกอร์เป็นเหมือนตู้วิเศษเพียงใส่เสื้อที่ต้องการจะซักเอาใส่เข้าไปในตู้ซึ่งกว่าจะได้ตู้เจ๋งๆแบบนี้นะคะคุณบอลก็ได้ใช้ระยะเวลาในการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ตู้อินฟราสตรัคเจอร์ที่แข็งแรงทนทานแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่าการสั่งทำจนถึง10เท่าค่ะมีเท่านี้แล้วก็ได้เสื้อใหม่ที่หอมมาใส่แล้วค่ะ

แนวคิดในการใส่ใจแล้วก็นำเอานวัตกรรมมาผสมผสานของพี่บอลจนเกิดเป็นบ็อกซ์24จะเป็นยังไงบ้างวันนี้พี่ทีน่าพร้อมพูดคุยอยู่แล้วค่ะ

าผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันกับพี่บอลค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในฟาวเดอร์ของ Watchbox 24จากจุดเริ่มต้นนะคะที่ได้ไอเดียมาจากเรื่องของพฤติกรรมชาวกรุงอย่างเราๆที่ไม่ค่อยชอบการซักผ้าหรือว่าส่งผ้าไปซักตามร้านสักเท่าไหร่จะแปลงมาเป็นตู้ล็อกเกอร์ในการรับผ้าแล้วก็มีระบบการติดตามเสื้อผ้าของเราที่ส่งซักด้วยระบบออนไลน์ได้อย่างไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวตามทีน่าเข้าไปร่วมพูดคุยกับพี่บอลด้านในกันเลยค่ะ

0: จริงๆแล้วสำหรับ Watchbox 24เนี่ยนะคะต้องบอกว่าประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเรียกได้ว่าโดนใจกับบรรดาผู้บริโภคในบ้านเราที่รู้สึกว่าการซักผ้าเป็นเรื่องยากจังเลยแต่ว่าย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ทางพี่บอลเองเนี่ยเห็นว่ามันมีเพนพอยต์เหล่านี้อยู่มีไอเดียละเรามาเริ่มต้นพัฒนามาเป็นล็อกเกอร์เหล่านี้ยังไงอะคะขั้นตอนตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างพี่บอล
1: ก็จริงๆเราอยากจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับเรื่องของการซักอบรีดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำอยู่ละนะครับปัญหาของธุรกิจซักอบรีดมันมี2เรื่องก็คือเรื่องของความไม่สะดวกสบายของการที่จะไปใช้บริการการเปิดปิดในเวลาที่เราอาจจะไม่สะดวกครับไปรับไปส่งไม่ได้แล้วก็เรื่องของการทำผ้าหายเรื่องของการไม่รับผิดชอบเรื่องของการไม่รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนความสามารถในการ track มันไม่มีWatchbox เกิดก็อยากจะแก้2 pain point เนี่ยนะครับเรื่องของ convenience แล้วก็ transparency ให้เกิดขึ้นก็เลยเริ่มที่จะประดิษฐ์ตัวล็อกเกอร์ให้เกิดขึ้นนะครับ
0: ซึ่งปกติแล้วมันจะแตกต่างจากสตาร์ทอัพอื่นๆที่เขา

0: เน้นเป็นในด้านของซอฟต์แวร์เป็นหลักทำมาเป็นแอปพลิเคชันอะไรก็ว่าไปแต่ว่า Watchbox 24เนี่ยมันมาเป็นตู้เลยแล้วขั้นตอนในการที่คืออย่างสมมติเวลาถ้าเป็นแอปพลิเคชันมันก็มีการทดลองทดสอบกับยูเซอร์อะไรก็ว่าไปได้ใช่ไหมคะแต่ว่ามาเป็นล็อกเกอร์แบบนี้พี่ค่อยๆสร้าง MVP ขึ้นมายังไง
1: ตอนที่เราเริ่มที่โอเคพอเรามีคอนเซ็ปต์เรามีไอเดียเราจะทำ

0: ้างสูงทําให้เราก็ยังใช้ไม่ได้ใช่มั้ยครับก็ต้องไปหาที่เมืองจีนเมืองจีนก็มีตู้ล็อกเกอร์ราคาก็ไม่แพงแต่ว่ามันอาจจะอย่างที่บอกมันไม่ได้ถูกสร้างมาสําหรับการซักรีดก็คือตู้ที่ตั้งที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ผลิตในจีนแล้วก็ส่งไปที่นั่นสถานที่ต่าง
1: ๆ
0: ซึ่งเราก็จะมีทีมไปสำรวจโอเคเฮ้ยโง่เฮงมันได้นะแบบเซอร์เวย
1: ฮงจุ้ยดี
0: ฮงจุ้ยดีอะไรเขาเรียกฮงจุ้ยใช่ไหม
1: ฮงจุ้ย
0: อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยใครเฉลี่ยมันได้อย่างน้อย200ห้องแนวรถไฟฟ้าเอ้ยคนมันดูมีตังคนเมืองก็ไปตั้งแล้วเขาก็จะได้ส่วนแบ่ง 30% จากผ้าซักแห้ง 15% จากซักอบรีดและ 15% จากบริการอื่นของเราเนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรทุกเดือนนะครับงั้นก็จะมีคนที่เหมือนกับช่วยเราขยายธุรกิจในขณะเดียวกันเรื่องของผู้ใช้บริการเนี่ยเราก็มีเรื่องของแพ็กเกจต่างๆการมีแพ็กเกจซักผ้าก็หมายถึงว่าเขาจ่ายเงินเราก่อนเราก็สามารถบริหารแคชโฟลว์ได้ดีขึ้นนะครับ
1: ก็เลยเลือกใช้วิธีในการที่จะเข้าหากลุ่มทั้งกลุ่มที่สนใจอยากเป็นเจ้าของตู้เลยโดยตรงกับเข้าหากลุ่มผู้บริโภคโดยการเข้าไปดูซิว่าเขาต้องการอะไรกันบ้างนะ
0: ครับ
1: เชื่อว่าแนวคิดเหล่านี้รวมไปถึงการพัฒนาสินค้าต้นแบบของเราหรือว่าบริการของเราให้มันสอดรับกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเลยเป็นที่มาของการแตกลายเพิ่มเติมอย่างไอตัวนี
0: ้
1: คือ Curly Express Move Box ใช่ไหมคะ
0: อ
1: ันนี้มาเป็นตัวที่2
0: อันนี้เป็นตัวที่2
1: มันเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงเกิดเป็นไอเดียตัวนี้ขึ้นมาคะพี
0: ่คือพอเราเริ่มทำธุรกิจซักอบรีดไปเราเริ่มมีไอเดียเราเริ่มมี relationship กับลูกค้าเนี่ยนะครับเราเริ่มมี frequency เนี่ยคนก็ถามว่าเอ๊ะตู้นี่มันควรจะใช้อย่างอื่นได้อีกหรือเปล่าถ้ามันส่งผ้าได
1: ้
0: ทำไมมันส่งพัสดุไม่ได
1: ้
0: มันส่งของไม่ได้แล้วอุตสาหกรรมซักรีดมันมีลักษณะเหมือนกันกับอุตสาหกรรมการส่งพัสดุเนี่ยก
1: ็
0: คือมันเปิดปิดในเวลาที่ฉันไม่สะดวกอ่ะทำไมฉันอยากจะส่ง
1: จะไปไปสนีหรืออะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ฉันอยากไปไปสนีตอน4ทุ่มนี่แล้วป่ะทำไมมันทำไม่ได
1: ้
0: ทำไมไปเซเว่นเขาเปิด24ชั่วโมงไม่มีไงใช่ไหมก็เลยสร้างตัวตู้ให้มันสามารถส่งพัสดุได
1: ้
0: ผมกลับไปเรื่องเดิมผมต้องการแก้ปัญหา2เรื่องคือ convenience และ transparency งั้นทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยกลับไป2คำเนี้ย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็24ชั่วโมง
1: อ
0: ันนี้ก็ track ได้ก็ไม่ต้องไปเข้าแถวอะไรใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่โยนของคุณอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็มีพาร์ทเนอร์อันนี้เราก็เลือกที่จะไปพาร์ทเนอร์เลยกับ Curry Express
0: ถูกต้อง
1: อันนี้คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าธุรกิจนี้ไม่ได้มาตั้งแต่ day 1
0: ไม่
1: มันเป็นการต่อยอดที่เราเห็นโอกาสแล้วก็เป็นการรับฟีดแบคมาจากคนใช้จริง
0: ๆถูกครับ
1: นะคะอันนี้เป็นอันที่2ก็ว่าน่าสนใจแล้วนะคะ
0: อ
1: ันต่อมาคือตัวนี้Shop Box
0: ครับ
1: อันนี้คือยังไงมาได้ยังไงคะพี
0: ่ก็เป็นการต่อยอดนะครับเพราะว่าถ้าเรามีการส่งพัสดุขึ้นด้วยเทรนด์ของ e-commerce ที่มันมาทุกวันนี้นะครับก็เราก็เลยปล่อย Shop Box ขึ้นมา Shop Box ก็เป็นบริการซื้อของออนไลน์
1: ค่ะ
0: จากเจ้าไหนก็ตามที่เราซื้อเขาเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถจำหน่ายได้ที่ตู้ล็อกเกอร์ปัจจุบันเนี่ยเรามีแคมเปญร่วมกับทาง Tesco Lotus ในการที่คุณสามารถซื้อของผ่านแอปพลิเคชันของเราเนี่ยนะครับแล้วก็จะเห็นสินค้าของ Tesco Lotus เลยเลือกซื้อปุ๊บก็เขาจะมาส่งที่ตู
1: ้
0: ส่ง SMS บอกเราแล้วเราก็มารับกี่โมงก็ได้
1: อย่างไอ้ตัวเนี้ยจริงๆเราต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเราเป็นการนำเสนอถูกไหมคะบอกว่าเอ้ยลองมาใช้อันนี้เถอะซึ่งจริงๆแล้วสำหรับคนไทยเองก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าการเปลี่ยนวิธีการซื้อของซูเปอร์จากในห้างมาเป็นซื้อออนไลน์แล้วมาส่งแบบนี้มันแอบยากอยู่เหมือนกันพี่สื่อสารออกไปยังไงบ้าง
0: เราก็เหมือนเดิมนะครับมันก็เหมือนกับซักอบรีดก็คือผมคิดว่ามันก็จะมีลูกค้าคือนิดมันมีอยู่ละ
1: ค่ะ
0: วิธีการสื่อนะครับวิธีการที่จะดึงเขาเข้ามาเนี่ยทำยังไงมากกว่าผมพูดถึงเรื่องของการที่มี human interaction มี empathy มีส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องการทำให้มัน3ไม่มีวิว3คำนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของการทำให้ better faster และ cheaper นะครับแต่สังเกตไม่ว่าจะเป็นซักอบรีดเนี่ยเราก็พยายามทำให้มัน better นะครับในเรื่องของ user experience ต่างๆFaster อย่างทุกอย่างที่เราทำก็เป็น24ชั่วโมงหมดซักอบรีดพรุ่งนี้ได
1: ้
0: ส่งพัสดุก็พรุ่งนี้ถึงนะครับส่งซื้อของออนไลน์พรุ่งนี้ก็มางั้นทุกอย่างก็จะเป็น next day ทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเราก็ไม่ได้คิดค่าขนส่งด้วยอย่างถ้าเราซื้อของออนไลน์เขาอาจจะต้องขอให้เราซื้ออย่างน้อย500หมื่นพันหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้ก็มีขั้นต่ำไม่มีค่าจัดส่งส่งพัสดุก็ไม่มีขั้นต่ำนะครับก็จ่ายเฉพาะค่าส่งพัสดุปกติผมก็ไม่ได้ชาร์จเพิ่มอะไร

0: หรือซักอบรีดผมก็ไม่ได้คิดค่าบริการใช้ตู้ล็อกเกอร
1: ์
0: นั้นผมต้องการทำให้ experience มันไม่มี friction ที่สปาร์ตอัพชอบเรียกว่า frictionless experience เนี่ยก็คือดูแล้วมันแบบเฮ้ยมันไม่เยอะอ่ะคือมันน่าใช้อ่ะนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่คือเฟสแรกที่ในมุมของคนที่ทำธุรกิจเองอาจจะต้องยอ
0: อม
1: ยอมให้ user สร้าง experience กับสินค้าและบริการของเราด้วยตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นด้วยเรื่องของกำไรหรือเม็ดเงินที่เข้ามามันอาจจะต้องเอามาเวทบริหารจัดการกันตรงนี้ด้วยนะคะ
0: ค
1: แต่ทีนี้หลังจากที่เราได้ยินได้ฟังตรงนี้มาแล้วเนี่ยไอเดียต่างๆมันต่อยอดกันขึ้นมาได้มันเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันต้องเรียนรู้ด้วยว่าเราจะฟังจากลูกค้าในมุมไหนอย่างไรกันบ้างหลังจากนี้ล่ะคะมองว่า Watchbox 24ตอนนี้กลายเป็น Box 24แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเรามี3บริการที่อยู่ under locker เหล่านี้เนี่ยนะคะหลังจากนี้เรามีการพัฒนาไอเดียต่อยอดยังไงบ้างคะ
0: ครับก็จะมี2บริการนะครับที่จะเกิดขึ้นก็คือ Dropbox 24และ Paybox 24นะครับDropbox 24ก็จะเป็นการรับฝากพัสดุนะครับคือตู้นี้เราก็จะเห็นไปตามที่ต่างๆอย่างเช่นออฟฟิศห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือแม้แต่รถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนนะครับก็จะเหมือนญี่ปุ่นที่เขามีตู้เนี่ยสำหรับให้บริการฝากของได้เราเรียกมันว่า Dropbox 24นะครับหลักสุดท้ายคือ Paybox 24 Paybox ก็คือบริการ Bill Payment จ่ายบิลต่างๆเพราะว่าลูกค้าที่ใช้บริการเราเนี่ยนะครับเขาอาจจะมาส่งผ้าอยู่แล้วถ้าเขามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่ตู้ได
1: ้
0: ก็เรียกว่าสะดวกสำหรับเขา
1: อ๋อเพราะว่ามันก็มีตัวสแกนบาร์โค้ดอยู่แล้ว
0: ถูกต้องคร
1: ับอย่างใกล้เคียงกัน
0: ถูกต้องครับ
1: ก็จะเกิดการทำทรานแซคชั่นที่ครบวงจรมากขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: สำหรับชีวิตคนในเมืองนะคะที่อยากได้ความสะดวกสบาย24ชั่วโมงแต่ว่าตรวจสอบได้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำถามสุดท้ายอยากให้พี่บอลเนี่ยช่วยแชร์นิดนึงว่าจริงๆแล้วทีน่าเชื่อว่าไอเดียเหล่านี้หลายๆคนเริ่มที่จะเห็นโอกาสมากขึ้นจากวิถีชีวิตของคนรอบๆตัวเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่มันเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าการที่เราจะเอาไอเดียที่มันฟุ้งๆอยู่ตรงเนี้ยมาตบๆให้มันเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่มันเป็นโอกาสทำเงินได้จริงๆเนี่ยมันต้องมีอะไรกันบ้างบอล
0: ผมว่ามันต้องลงมือทำคือผมว่าไอเดียเนี่ยมีหลายๆท่านพูดในวงการสตาร์ทอัพว่าidea is cheap execution is key นะครับก็คือไอเดียเนี่ยมันหาที่ไหนก็ได้ครับ Google ไปก็เต็มไปหมดแล้วครับแต่คนที่ลงมือทำนะฮะที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับงั้นยิ่งลงมือทำเร็วนะครับแล้วก็มี passion กับสิ่งที่เราทำก็จะเป็นวิธีการดีที่สุดในการที่จะ validate ไอเดียของเราเพราะมันใช่ไห
1: ม
0: ถ้าเราผิดพลาดเราก็จะได้รู้ว่าเออเฮ้ยมันไม่ work เพราะอะไรแต่ถ้าเราไม่ได้ลงมือเลยมันก็ไม่ถึงไหนหรอกครับ
1: เพราะฉะนั้นเริ่มต้นลงมือนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ก็ตามแต่ว่ากระบวนการทั้งการสร้างให้มันเกิดขึ้นแล้วก็วัดผล measurement ให้มันเกิดขึ้นอันนี้มันก็ยังเหมือนปกติที่เราจะต้องทำอยู่เรื่อยๆถูกไหมคะแล้วเราก็เอามาเรียนรู้ในการพัฒนาให้เป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มลูกค้าของเราต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะได้เห็นไอเดียดีๆนะคะจากพี่บอลที่มาฟังกันว่า Box 24ณปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรขอบคุณพี่บอลมากๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ

าติดตามกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในวันนี้หลังจากที่เราได้คุยกับพี่บอลนิติพลไทยานุรักษ์ Founder ของ Watchbox 24กันไปแล้วนะคะถึงวิธีในการแปลงไอเดียที่มีให้ออกมาเป็นตู้ล็อกเกอร์ในการรับผ้าแล้วก็ไปส่งซักนะคะรวมไปถึงวิธีสร้างธุรกิจโลจิสติกแบบออนไลน์แบบนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยล่าสุดเอง Watchbox 24ก็ได้มีการปรับตัวเองนะคะโดยใช้ตู้ล็อกเกอร์ต่างๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยแหละค่ะมาต่อยอดเป็นบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับของช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าส่งพัสดุต่างๆด้วยนะคะไอเดียต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งสามารถแปลงมาเป็นบริการให้กับพวกเราได้ใช้กันแบบนี้เนี่ยจะมีขั้นตอนกระบวนการกันอย่างไรบ้างทีน่าว่าเราไปดูสรุปใจความสำคัญของคลาสนี้กันเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะบทเรียนที่สำคัญที่เราได้เรียนรู้จาก Box 24คำแรกเลยค่ะ Product Prototype หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่แปลงมาจากแนวความคิดให้ออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้และสามารถนำเสนอแนวคิดของผลิตภัณฑ์

0: อันให้เข้าใจได้ง่ายเพื่อ นำไปทดสอบตลาดอย่างเช่นตู้ล็อกเกอร์ของ Box 24เนี่ยแหละค่ะ UI หรือ User Interface คือส่วนที่ประสานกับผู้ใช้เช่นไอคอนสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถใช้ได้สะดวกคล่องตัวอย่างตัวอย่างของ Box 24ที่ออกแบบหน้าจอตู้ล็อกเกอร์ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นจากเดิมเนี่ยเป็นจอสีฟ้าแล้วก็มาปรับเป็นจอสีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็กดได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ UX หรือ User Experience คือประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อสินค้าและบริการซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเพราะความรู้สึกของยูเซอร์นั้นจะเป็นตัวตัดสินใจค่ะว่าสินค้าและบริการของเรามีคุณค่าพอที่ยูเซอร์จะเลือกใช้งานต่อหรือไม่และเพื่ออธิบายเรื่องของ UX ให้ทุกท่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะจะขอสรุปขั้นตอนการทำ UX แบบสั้นๆดังนี้ค่ะขั้นแรกนะคะ UX นั้นเริ่มจากการออกแบบสินค้าหรือบริการโดยเป็นการออกแบบที่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้ใช้งานคือ Design Experience ไม่ใช่ Design ตัว Product ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็ต้องทำการทดลองสิ่งที่ออกแบบเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาเพื่อหาว่าแบบไหนจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับ User ของเรามากที่สุดขั้นตอนที่3นะคะเราต้องศึกษา user ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือการสัมภาษณ์แบบ1ต่อ1ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งค่ะว่าคนเข้าใจแล้วก็รู้สึกกับสิ่งที่เราออกแบบมาอย่างไรขั้นตอนที่4นะคะนำของที่ได้ออกแบบไปทดสอบกับกลุ่ม persona หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายค่ะซึ่งเป็นวิธีเดียวนะคะที่จะทำให้เรารู้ว่า user นั้นสามารถรู้เข้าใจแล้วก็ใช้งานได้อย่างที่ไม่ต้องมีคนมาบอกให้ทำได้หรือไม่หาก user สามารถใช้งานมันได้และชอบ product ของเรานั้นมันหมายความว่างานออกแบบเนี่ยมาถูกทางแล้วและข้อสุดท้ายนะคะเราต้องจำไว้ให้แม่นเลยค่ะว่า UX หรือ User Experience ไม่ใช่ UI หรือ User Interface นั่นเองยังมีสตาร์ทอัพหลายคนนะคะมักจะเข้าใจว่าการออกแบบ UX ก็คือหน้าจอหรือสกรีนแต่ในความเป็นจริงแล้วการออกแบบ User Experience เกี่ยวข้องกับหน้าจอน้อยมากๆสิ่งที่สำคัญก็คือปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานกับขั้นตอนหรือระบบต่างหากที่แสดงความเป็น user experience มากกว่าสรุปง่ายๆนะคะว่าอยู่ต้องออกแบบมาแล้วสามารถตอบโจทย์ได้ใน3เรื่องดังนี้ 1. ความสามารถว่า product หรือการบริการของเราทำอะไรได้บ้าง 2. การทำงานต้องใช้ดีและใช้ง่าย 3. ความพึงพอใจ user นั้นต้องใช้แล้วรู้สึกพึงพอใจและอยากจะกลับมาใช้ซ้ำอีก
1: เห็นไหมคะว่าการแปลงไอเดียมาสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่หลายๆคนเคยคิดกันไว้ค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะไอเดียที่จะแปลงนำมาสู่เป็นบริการที่ถูกใจกับกลุ่มลูกค้าแล้วเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นเองระหว่างนี้นะคะถ้าใครอยากจะไปหาไอเดียเพิ่มเติมในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่เว็บไซต์ set.or.th ค่ะเข้าไปนะคะแล้วก็เสิร์ชหามุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีกิจกรรมดีๆแล้วก็บทความรวมไปถึงเนื้อหาดีๆนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งใจที่จะทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้เปิดโลกในการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมกันด้วยค่ะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ก็แทนอะไรแหละก็แทนดึงให้หน่อยนึง
1: มันทอกันแล้ว
0: มันบ่พอหรอกแค่เยียกแค่เยียก
1: มันทอกันแล้ว
0: มันบ่พอแค่เยียกแค่เยียก
1: บ่ทอกันแล้ว
0: บ่พอ
1: ทําบันไดก็ซ้ํากันนั่นล่ะ
0: มันซ้ําดัว
1: ซ้ําแล้ว
0: โอ้มาก็ซ้ําบิ่มบิ่มเนี่ย
1: สิเจ๋ให้เบิ่งนี
0: ่ก็เบิ่งแต่ข้างล่างคือทํามันนี่เป็ดมาเบิ่งข้างในมันนิดหน่อยนึงพันไอ้อันบกว่าง
1: แล้วซ้ําก็ได้อีกอ่ะโอเคโอ้ยบ่มันเบิ่งมันทอดกันแล้ว
0: มันบ่ใช่นี
2: ่เอาสู้ไปทางอีก2พี่น้องเถียงกันอยู่ได้สู้นี
0: ่ไอ้เอ็มเทศของบักหลายเทศมันได้หน่อยนึง
2: เอาไปที่ให้น้องมันบ่แบ่งดูพอดีไป
0: พอดีแล้ว
2: พอกันไป
0: คร
2: ับให้ไอ้เลือกก่อนเลือกเอาแก้วไหน
0: โอ้มันจบของมันเดี๋ยวแก้วนะ
2: แม่คือว่าทอกันแล้วเมื่อกี้นี่เศร้าๆๆพอกินพอแล้วไปทํางานซะแม่

agua.

0: เอ้ามื้อเช้ากูถามมึงมึงคือว่าบ่เห็นลูกบอลมึงตัวกูตัวนี
1: ่ไผตัวบ่ได้ตัวได้ล่ะ
0: เจ้าหมาตัวใดมันเล่นบอลอยู่ผู้เดียวนี
1: ่หมาตัวใดก็ได
0: ้เอาลูกบอลมานี่
1: เอามาเอาลูกบอลขึ้นมา
0: บ่
1: เอามาเอาลูกบอลขึ้นมา
0: เนี่ยมาเล่นเถอะ
1: โอ้ยเอามา
0: บ่ให้โอ้ย

0: เป็นยังคือไฮแล้วป่ะนี
1: ่ไอ้ดีด้วย
0: มานี่ด้วยเป็นยังคือตีน้อง
2: มันเอาลูกบอลไปเล่นผู้เดียวไม่ให้คอยเล่นน้ำ
0: เอามานี่ลูกบอลน่ะสูงก็ยากกระแทกน้ำบอกนี้
3: ไม่ยากกระแทก

0: เดี๋ยวกูสิแบ่งกันสู้ทะเลาะกัน
1: เอาไปคนละครั้งพี่น้องกันก็มาหักแท่งกัน
0: เป็นที่ระสู้น่ะ

0: โทษทีลูกวันนี้พ่อเลิกกองเลทไปหน่อยกินข้าวยัง
1: แหมดึกป่านนี้แล้วใครจะไปรอล่ะ
2: เออหนังเรื่องเนี้ยน่าจะฉายปลายปีนี้ได้นะพ่อจะพาไปดู
1: ไม่ไปดูแล้วเรื่องที่แล้วนะหลับคาโรงเลยน่าเบื่อจะตาย
2: เฮ้ยหนังเรื่องนั้นน่ะมันเป็นตัดยาชีวิตที่ลึกซึ้งมากเลยนะเวลาดูก็ต้องค่อยๆดูแล้วคิดไปด้วยมันจะได้ซึมซับอารมณ์ของหนังได้อะหนังที่จะตายไปไม่งั้นไม่ได้ฉายที่เมืองคานหรอก
1: ก็มันดูไม่รู้เรื่องนี่นาไม่เล่าแผ่นออกกันแล้วกัน
2: อืม
1: จะได้ก่อข้ามไปเร็วๆได้จบเร็วด
2: ีอ๋อนี่

0: เอ๊ะนี่ผมไม่รู้นะป้าแจ่มเดี๋ยวผมต้องถามลูกสาวดูก่อนแล้วกันเพราะมันกำลังเรียนเป็นทนาย
1: เขาเรียนนิติศาสตร์ค่ะ
0: เอออะไรนั่นแหละก็จบออกมาก็ต้องเป็นทนายอยู่ดีไม่ใช่หรอเออเนี่ยป้าแจ่มก็เอาแผ่นพวกนี้มาขายเนี่ยไม่รู้ว่าผิดกฎหมายหรือเปล่า
1: ก็ไม่น่าจะผิดนะคงไม่เป็นไรหรอกป้าของเถื่อนยังขายกันเต็มเลยถ้าเขาจะจับนะเขาก็ต้องเอาเจ้าของลิขสิทธิ์อะมาจับป้าคงไม่มาจับป้าหรอก
2: ขอบใจจ้า
1: ว่างๆพ่อก็เอาหนังแผ่นของพ่อมาขายบ้างดีพี่จะหนังอาร์ทั้งนั้นเลยไม่รู้เรื่องเลย
0: จะเข้าไปถึงเรื่องหาโด้เอ้ย

0: จากป้าเลยนะป้าเก็บมาจากถังขยะไม่กี่แผ่นเอง
1: ไม่ได้หรอกครับผมต้องทำตามหน้าที่
0: ป้าไม่รู้จริงว่ามันผิดอ่ะทีหลังป้ามันมาขายอีกแล้วป้าไม่รู้จริง
1: ๆทำผิดกฎหมายแล้วอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้หรอกครับป้า
0: ไอ้เรื่องที่ฆ่าคนขโมยของอ่ะป้ารู้ว่าผิดแต่ขายอย่างเงี้ยป้าไม่รู้จริงว่ามันผิดแผ่นเนี้ยไม่รู้ว่าของจริงหรือของปลอมป้ายังไม่รู้เลย
1: แผ่นเนี้ยเป็นแผ่นแท้นะแต่ขายโดยไม่มีใบอนุญาตอ่ะก็ผิดกฎหมายอยู่ดีกฎหมายก็เขียนไว้นะครับ
2: ยังไงล่ะไม่ผิดมั้ง

แจ่มก็ไม่มีตังค์พ่อเลยเอาสมุดบัญชีไปยื่นเป็นหลักทรัพย์ประกันตัว

0: รู้ป่ะพ่อ
1: ที่ป้าแจ่มเขาถูกจับเนี่ยก็เพราะว่าพรบ.ภาพยนตร์ที่พ่อเคยไปเรียกร้องมาเนี่ย
2: เฮ้ยตอนนั้นหนังของเพื่อนพ่อถูกเซ็นเซอร์ก็เลยรวมตัวกันเรียกร้องให้เปลี่ยนเรื่องเซ็นเซอร์ไปเป็นการจัดเลท
1: ซึ่งพ่อก็ไม่ได้อ่านเลยใช่ปะ
2: ก็อ่านผ่านๆนั่นแหละ
1: นี่ถ้าอ่านสักหน่อยนะ
2: พ่อนี่โทษพ่อเหรอ
1: ก็อุตส่าห์ไปเรียกร้องกันมารู้ป่ะคดีป้าแจ่มเนี่ยถูกปรับขั้นต่ำนะ 200,000 เลยนะ
2: โอ้ไม่รู้เว้ยพ่อไม่ได้อ่านมีตั้งเกือบ100ข้ออ่านไปก็ไม่รู้เรื่องแกว่าพ่อเนี่ยทำหนังอาร์ตดูยากเพราะว่ากฎหมายของแกอาร์ตกว่าตั้งเยอะอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเลย
1: มันไม่เหมือนกันนี่พ่อหนังพ่อนะดูไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นอะไรแต่กฎหมายทำผิดได้ที่ไหนเล่าเขาก็มาจับสิ
2: พ่อไม่ได้เรียนเป็นทนายแบบแกนี่วะ
1: นิติศาสตร
2: ์เออนั่นแหละแกเรียนแกยังไม่รู้เลยแล้วพ่อจะไปรู้ได้ไงวะ
1: ก็ใครมันจะไปจำได้ทุกข้อล่ะแต่เนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับอาชีพพ่อเลยนะ
2: อ่ะโอเคโอเคพ่อผิดพ่อไม่ได้อ่าน

0: ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับกับปรากฏการณ์ของหนังเรื่องพี่มากอ่อนนุชตอนนี้นะครับหนังเรื่องนี้ทำรายได้ทะลุไปถึง600 ล้านบาทแล้วครับสุดยอดจริงๆเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเลยก็ว่าได้ครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นการนำตำนานของแม่นาคพระโขนงมาตีความใหม่ได้อย่างน่าสนใจมากเลยครับ
1: มีทั้งหมดตีความใหม่บ้าอะไรบ้างคิดว่ามันเป็น BTS หรือไงไม่สาระ
2: สนุกหนังเขาอะ600 ล้านหนังพ่อ6 ล้านถึงหรือยังเหรอทำไมไม่รู้จักทำหนังอะไรที่มันเข้าถึงง่ายๆมีคนดูเยอะๆเขาเข้าใจง่ายๆกันหน้าท่านสิทำไมไม่ทำอะไรให้มันเข้าถึงง่าย
1: คิดอะไร

0: และอาชิงกับการแก้ปัญหาในแบบของเซียนพนันปั๊บต่อยจะช่วยให้เฮียหมูได้รับบะหมี่คืนมาได้หรือไม่
1: มาดูความคืบหน้าคดีของนางจันทร์ชื่นชุมแพหรือป้าแจ่มที่เก็บแผ่นซีดีเก่าจากถังขยะแล้วมาวางขายจนถูกจับกุมซึ่งในขณะนั้นก็ได้มีคนถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้และนำไปเผยแพร่จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในโซเชียลมีเดียล่าสุดทางสภาทนายความและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือป้าแจ่มกันแล้วค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าการช่วยเหลือเรื่องคดีความนั้นจะเป็น
2: ดีนะมีคนช่วยป้ากัน
1: แล้วเราจะย้อนภาพคลิปวิดีโอนั้นให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

0: นี่เหรอเพจที่แกทำอ่ะ
1: แกไม่มีใครโดนเหมือนป้าแจ่มไงดูสิมีคนเข้ามาไลค์ตั้ง 70,000 กว่าคนแล้ว
0: 70,000 เองเหรอ
1: 70,000 นี่ถือว่าเยอะนะเพจกฎหมายทั่วไปอ่ะถึงหมื่นก็หรูแล้ว
0: แล้วมันช่วยคนได้เหรอเนี่ย
1: ได้สิพ่อทุกวันนี้ใครๆเขาก็เล่นเฟซบุ๊กกันนั่นแหละ
0: แต่พ่อไม่ได้เล่น Facebook แล้วคนอย่างประจำและคนที่เขาไม่มีคอมเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่น Facebook มีคนเห็น 70,000 คนเนี่ยแล้วคนไม่เห็นอีกต้องเท่าไหร่แต่ก็มันก็ช่วยได้ 70,000 คนนะก็ดีนะเฮ้ยโทรศัพท์พ่อมา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่อง

0: นี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: รู้หรือไม่ในการพิจารณาคดีของศาลปกครองมีการถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างตุลาการด้วยกันโดยให้มีตุลาการผู้แถลงคดีซึ่งไม่ใช่ตุลาการที่อยู่ในองค์คณะแต่จะเป็นผู้ที่ศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีแล้วจัดทำคำแถลงการเสนอต่อองค์คณะว่าหากต้องตัดสินคดีดังกล่าวตนจะมีคำพิพากษาอย่างไรคำแถลงการนี้จะไม่มีผลต่อคดีแต่จะทำให้องค์คณะที่มีอำนาจในการตัดสินคดีนั้นๆวินิจฉัยคดีอย่างรอบคอบและถูกต้องมากยิ่งขึ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับครั้งกับรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับแน่นอนว่ามาทำหน้าที่ตลอดหาเรื่องหาเรื่องราวที่น่าสนใจคำถามข้อสงสัยคาใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายส่งต่อไปยังทนายวิรัตใน

ช่วงทนายคลายฉงนครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้คือบริเวณริมแม่น้ำสแกกรังนะครับแม่น้ำสายหลักของจังหวัดอุทัยธานีเราจะเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ำได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเดินบนสะพานด้านบนนู้นนะฮะเพื่อชมวิวทิวทัศน์ในมุมกว้างของจังหวัดอุทัยธานีกันครับ

0: ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำสแกกรังแห่งนี้ถึงถือว่าเป็นแม่น้ำหัวใจสำคัญของจังหวัดอุทัยธานีนะครับทำให้เราพบเห็นวิถีชีวิตที่หลากหลายและแตกต่างโดยเฉพาะชีวิตบนแพที่แตกต่างจากคนเมืองอย่างชัดเจนครับว่าแต่ว่าชีวิตที่หลากหลายแบบนี้เนี่ยคำถามของเขาจะหลากหลายและแตกต่างด้วยหรือเปล่าพบกับเจ้าของเรื่องคนแรกของเรากันเลยครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: หลังจากเราได้ชมบรรยากาศของวิถีชีวิตชุมชนชาวอุทัยธานีที่สะพานริมแม่น้ำกันไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาชมชีวิตจริงจากเจ้าของเรื่องของเรากันบ้างในช่วงตลอดหาเรื่องวันนี้นะฮะน้องมิ้นสวัสดีครับเรื่องของมิ้นเป็นยังไงเล่าให้ฟังได้เลยครับ
2: คือหนูแต่งงานอยู่กับแฟนมา5ปีแล้วพี่แต่ทีเนี้ยแฟนหนูอยากจะจดทะเบียนสมรส
0: ครับ
2: แต่หนูไม่อยากจด
0: ทำไมอ่ะ
2: ก็มันเจอปัญหาของคนข้างๆเขามาเล่าให้ฟังว่าจดทะเบียนไปแล้วแล้วก็แฟนไม่มีคนอื่นขอหย่าแต่แฟนไม่ยอมหย่าก็ไปมีอยู่กับผู้หญิงคนอื่นแต่พอตัวเองจะไปมีใหม่มั่งเขาก็มาทำร้ายอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ไม่อยากจด
0: รู้สึกว่าถ้าจดแล้วมันจะมีข้อผูกมัดเผื่อวันนึงจะเลิกราแล้วแยกทางกันมันจะมีห่วงผูกไว้ที่ทำให้ตัดขาดไม่ได
2: ้
0: ห่วงเรื่องอื่นอีกไหมฮะมีสมบัติอะไรที่แบบไม่อยากให้เขาแบ่งหรือเปล่า
2: ก็มีปัญหาเรื่องลูกอะค่ะคือถ้าจบไปแล้วถ้าเกิดหย่าขึ้นมาเนี่ยลูกจะอยู่กับใคร
0: ตอนนี้มีลูกแล้วด้วยลูกกี่ขวบครับ
2: 4ขวบค่ะ
0: 4ขวบแล้วนะฮะก็เริ่มพูดคุยรู้เรื่องกำลังซนเลย
2: ค่ะ
0: แล้วลูกจะอยู่กับใครต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพี่ว่ามันเป็นปัญหาของเพื่อนที่มาเล่าไม่ใช่ปัญหาของมิ้นกับสามีได้มีอะไรระหองระแหงไหมครับ
2: ก็ไม่มีนะคะแต่มันเป็นความกลัวไงเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเจออย่างเงี้ยในครอบครัวเองของตัวเองก็มีประสบการณ์อย่างนี้มาคือคนในครอบครัวก็เจอปัญหาแบบนี้ตลอดเลยทำให้ไม่อยากจด
0: นอยว่างั้นเรานอยไปเองยังไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะฮ
2: ะ
0: แล้วสามีได้หวานล้อมหรือว่าชักชวนให้เห็นข้อดีของการจดทะเบียนสมรสบ้างไหมครับอาทิเช่นเราจะไปทำธุรกรรมทางการเงินไปกู้ซื้อบ้านซื้อรถกับแบงค์เอาเงินมารวมกันจะกู้ผ่านง่ายกว่าเขาได้มีการยกเหตุผล
2: ก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะแค่บอกว่าอย่าจดแล้วมันเหมือนแบบจะได้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแค่อย่าจดเฉย
0: ๆเราไม่ค่อยเห็นกรณีนี้นะปกติจะเป็นแบบผู้หญิงเป็นฝ่ายเรียกร้องนะฮะผู้ชายเรียกร้องจ้าผู้หญิงไม่อยากจดนะครับผู้หญิงเลือกได้แล้วนะฮ
2: ะ
0: เวลาที่ว่าแต่งงานเนี่ยมินได้มีการแบบจัดงานอย่างเป็นเรื่องเป็นราวไม่หรือว่าอยู่กินกันเฉยๆ
2: จัดค่ะผูกแขน
0: ผูกข้อไม้ข้อมือเหรอ
2: ค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็
2: รับรู้ผู้ใหญ่รับรู้หมดค่ะ
0: ครอบครัวทั้งสองฝ่ายทันโทษไม่ได้มีปัญหาอะไร
2: ไม่มีค่ะ
0: บาดหมางกันนะฮะ
2: ไม่มีค่ะ
0: สรุปก็คือฟังเรื่องคนรอบข้างมาแล้วทำให้ไม่อยากจด
2: ค่ะ
0: สามีมีรายได้มั่นคงไหมครับ
2: ก็มั่นคงนะคะ
0: แล้วตัวเราอ่ะทำอะไร
2: หนูค้าขาย
0: ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
2: ค่ะ
0: สามีทำงานอะไรครับ
2: เป็นลูกจ้างโรงงานลูกชิ้นค่ะ
0: พอจะทราบเดือนๆคร่าวๆไหมครับ
2: ก็12,000
0: นะฮะเผื่อจะเป็นประโยชน์ในการตอบคำถามของทนายวิรัตแล้วรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของหนูได้เท่าไหร่ครับ
2: ก็มันคำนวณไม่ได
0: ้คร่าวๆก็ได
2: ้ก็น่าจะ 9,000
0: 9,000 มากสุดได้เท่าไหร
2: ่มากสุดก็เดือนนึงก็เหยียบๆ10,000
0: ก็ประมาณ 9,000 ถึง 10,000 ต้นๆเพราะนั้นรายได้ก็ถือว่าใกล้เคียงกัน
2: ค
0: ่ะไม่ได้ห่วงว่าเขาจะมาแย่งสมบัติอะไรเราถึงไม่ได้อยากจดทะเบียนไม่ได้กังวลเรื่องนี้นะฮ
2: ะ
0: กังวลเรื่องปัญหาจุกจิกที่จะตามมาในอนาคต
2: ใช
0: ่แต่ว่าไม่ได้คิดจะเลิกกับเขาถูกไหม
2: ไม่ได้คิดค่ะ
0: ไม่ได้คิดจะเลิก
2: แต่คืออนาคตมันก็ไม่แน่นอนไงพี่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไง
0: ผู้หญิงดูร้ายเหลือเกินนะฮะ เอาละครับถามทนายวิรัตเลยอยากรู้อะไรเชิญครับ
2: คือหนูมีข้อสงสัยอยู่ว่าถ้าหนูจดทะเบียนไปแล้วสิทธิประโยชน์ที่หนูจะได้คืออะไรบ้างแล้วจะมีข้อเสียอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดหย่าร้างไปแล้วเนี่ยลูกจะอยู่กับใคร
0: เดี๋ยวเราจะประมวลภาพเหตุการณ์

0: ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนในครั้งแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณมิ้นท์ที่นำประสบการณ์และเรื่องกังวลใจมาแบ่งปันในวันนี้ขอบคุณมิ้นท์มากเลยนะครับประมวลภาพเหตุการณ์ในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งแล้วฟังคำตอบโดยละเอียดจากทนายวิรัติของเราในช่วงทนายคลายฉงนครับ
1: มิ้นท์แต่งงานกับแฟนมา5ปีมีลูกด้วยกัน1คนโดยแฟนของมิ้นท์มีอาชีพเป็นลูกจ้างในโรงงานลูกชิ้นมีเงินเดือน 12,000 บาทส่วนมิ้นท์ค้าขายได้ประมาณ 9,000 ถึง 10,000 บาทแฟนของมิ้นท์เกิดอยากจะจดทะเบียนสมรสเพื่อให้ถูกต้องแต่มิ้นท์เคยได้ยินจากคนอื่นว่าคนรอบข้างมักจะเจอปัญหาหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วพอสามีไปมีคนอื่นก็ไม่ยอมเลิกแต่พอผู้หญิงไปมีคนอื่นบ้างกลับถูกทำลายร่างกายมิ้นท์จึงกลัวการจดทะเบียนสมรสมิ้นท์จึงอยากรู้ว่าสิทธิประโยชน์และข้อเสียมีอะไรบ้างและถ้าหากมีการหย่าร้างลูกจะต้องอยู่กับใคร
2: ช่วงทนายคลายฉงน
3: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
4: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
3: ค่ะพี่วิรัติคะเป็นความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการจดทะเบียนสมรสของน้องมิ้นนะคะ
4: ครับ
3: พี่วิรัติในฐานะของทนายความนะคะและในฐานะของผู้ชายด้วยคิดว่าการจดทะเบียนสมรสมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะ
4: มันมีคำถามยอดฮิตนะ ลูกศิษย์ผมหลายคนก็มาถามเยอะครับ ผมอยากจะให้คำนิยามนี้แล้วกัน นะครับว่ามันจดทะเบียนดีหรือจดไม่ทะเบียนไม่ดีนะครับ ถ้าคู่สมรสของคุณ มีฐานะดี รีบจดครับ
3: เป็นนิสัยจำไปเลยข้อมูลดูที่ฐานะก่อนเลยใช่ไหม
4: ดูที่ฐานะก่อน เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนั้น
3: ค่ะ
4: ส่วนถ้าคู่สมรสของคุณฐานะไม่ค่อยดีหรือยังเป็นหนี้อยู
3: ่
4: ผมแนะนำว่าให้ดูๆกันไปก่อน
3: คุณผู้หญิงฟังไว้ให้ดีเลยนะคะ
4: เพราะอะไรครับก็คือเวลาที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยแม้ว่าสินเดิมของเขาจะไม่เกี่ยวข้อง
3: ค่ะ
4: นะครับสินเดิมก็คือสินที่เขามีกันก่อนหน้านั้นแล้ว
3: มีบ้านมีรถอะไร
4: ก่อนหน้านั้น
3: ไม่เกี่ยวข้อง
4: แต่สินสมรสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการสมรสกันนะครับการสมรสคือต้องไปจดทะเบียนนะครับไม่ใช่อยู่กันเฉยๆนะ
3: แต่งงานได้ไหม
4: แต่งงานไม่ใช่นะครับต้องเป็นการจดทะเบียนก็คือเดินกันไปที่อำเภอนะครับหรือจะเรียกอำเภอมาจดในงานเหมือนหนังทั่วไปก็ได้นะครับก็คือพอเมื่อไหร่ที่เราจดทะเบียนสมมตินะครับน้องทรายเกิดตกลงโปรงใจครับใครสักคนหนึ่งเนี่ยคนนั้นมีเงินในบัญชีสักพันล้าน
3: เศรษฐีน้ำมัน
4: เงินพันล้านน้องทรายไม่มีส่วนของเขานะครับแต่น้องทรายจะได้เรื่องดอกเบี้ยดอกเบี้ยของเงินต้นเขานั่นแหละ
3: ดอกผลจากทรัพย์สินเก่าของเขาเรามีสิทธ
4: ิ์ใช่นับตั้งแต่วันที่น้องสายจดทะเบียนสมรส
3: แล้วก็คือรายได้ทุกวันที่เข้ามากับกิจการของเขา
4: คนละครึ่งคนละครึ่งคือน้องสายเนี่ยนอนอยู่บ้านกระดิกเท้าเลยได้ครึ่งนึงตลอด
3: เพนเล็บ

0: ตั้งเพ่นเล็บอยู่บ้านเลย
1: สบายเลย
0: ได้ครึ่งหนึ่งสมมติว่าเขาได้ค่าเช่าเท่าไหร่เดือนละ10,000-20,000น้องก็ได้ครึ่งหนึ่ง
1: อันนี้นอนเฉยๆเป็นอัมพาตอยู่บ้านได้เลยไหมไม่ต้องอะไร
0: ถึงบอกว่าคนที่จดทะเบียนสมรสดีไหมก็ต้องบอกว่าดีแต่คือคนที่เป็นคู่สมรสคุณต้องมีฐานะหน่อยนะครับถ้าไม่มีคือยากจนในอยู่ก็อย่าเพิ่งไปจดนะครับสำหรับข้อดีของมันก็คืออย่างที่บอกว่าได้นี้และอีกข้อดีที่เห็นได้คือว่าทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยมันจะสามารถที่จะเราจะมีส่วนร่วมแม้เราจะไม่ได้ลงมือลงแรงกระทำด้วย
1: แม้จะแค่ชี้นิ้วสั่งให้คุณสามีทำอย่างเดียว
0: ก็ได
1: ้เราก็ได้
0: ก็ยังได้อยู่ครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันจะต่างกับการที่บางคู่ที่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับเขาเป็นเพียงแค่อยู่ด้วยกันอันนั้นจะต้องร่วมมือในการทำงานอันนี้จะเรียกไม่เรียกว่าสินสมรสเขาจะเรียกว่ากรรมสิทธิ์ร่วมก็คือสมมติว่าน้องสายเกิดกับคู่สมรสคือสามีเนี่ยยังไม่จดทะเบียนสมรสน
1: ะ
0: ไปเปิดร้านทำเสื้อปักเสื้อทำอะไรนู่นนั่นได้ร่วมแรงร่วมใจกันอันนี้ถ้าเกิดรายได้เกิดขึ้นตรงนี้เรียกกรรมสิทธิ์ร่วมก็คือแบ่งกันไป
1: แบ่งไปตามสมควรหรือว่าสัดส่วนยังไงคนละครึ่ง
0: คนละครึ่ง
1: ค่ะ
0: กรณีสมรสกันถ้าสมมติสมรสกันคือไปจดทะเบียนนะครับ
1: สมรสค่ะ
0: ก็ไปเปิดเหมือนกันครับเปิดร้านทำเสื้อเหมือนกันน้องสายนอนอยู่บ้านสามีทำงาน
1: ไป
0: อย่างนี้ก็แบ่งครึ่ง
1: ยังไงก็ครึ่งหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่เห็นหน้าต่างกันนะ
1: ค่ะ
0: มันต้องไอ้แรกมันคือมันต้องร่วมมือกันทำงานนะ
1: แต่ในทางปฏิบัติไซก็เห็นภรรยาริบไว้หมดนะคะไม่ได้คนละครึ่ง
0: ใช่แต่ว่าคือถ้าเกิดมีปัญหาเขาจะให้แบ่งครึ่งตลอดนะครับ
1: ในกรณีคือหย่าร้างแล้วก็ต้องมา
0: แบ่งครึ่ง
1: มาดูทรัพย์สินกันมีเท่าไหร่แล้วก็แบ่งครึ่งกันใช่ไหมคะ
0: คือข้อสรุปผมก็คือว่าถ้าคู่สมรสคุณมีฐานะก็ควรจดอ่ะนะครับดีมีประโยชน์
1: มีประโยชน์เลย
0: ถ้ายังไม่มีก็อย่าเพิ่งไปจดละกันนะครับ
1: แต่ถ้าเป็นมรดกล่ะคะที่พ่อแม่ของฝ่ายชายให้มาหลังจากการที่เราสมรสกันตรงนี้เราจะสามารถมีสิทธิ์ในมรดกเขาได้ไหม
0: ไม่มีสิทธิ์ครับก็คืออย่างนี
1: ้
0: เฉพาะรายได้เนี่ยรายได้เนี่ยจะต้องเป็นรายได้ที่เกิดจากเป็นเรื่องของการทำงานเป็นเรื่องของการรายได้จากทำก็คือรายได้ทุกอย่างที่เกิดจากการทำงานนะครับพวกมรดกไม่ได้
1: อีกอันนี้ที่เด็ดเลยเห็นในข่าวค
0: ่
1: ะถูกลอตเตอรี
0: ่
1: ถูกลอตเตอรี่มาพยายามจะหย่ากับภรรยาเพราะว่ากลัวที่จะต้องแบ่งเงินส่วนนั้นแล้วจริงๆแล้วเขาจำเป็นต้องแบ่งไหมคะเงินที่ถูกลอตเตอรี่มาเนี่ย
0: คืออย่างนี้ต้องดูก่อนว่าเขาจดทะเบียนสมรสกันหรือไม่นะครับกรณีเอาเราต้องแยกก่อนนะครับถ้าเป็นการจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันนะครับเงินจำนวนดังกล่าวเนี่ยที่ไปซื้อเนี่ย มันก็คืออะไรครับ
1: เงินร่วมกัน
0: และเมื่อมันถูกในระหว่างที่สมรสมันคืออะไรครับ
1: ก็ต้องแบ่งคนละครึ่งส
0: ิใช่มันต้องแบ่งคนละครึ่งนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเงินก็ใช้ของเงินตัวเองถูกก็ถูกของตัวเองไม่ต้องแบ่ง
1: สบายเลยอันนี้เราก็ต้องพิจารณาดูให้ดีว่าข้อดีข้อเสีย
0: ต้องเพิ่มอีกข้อนึงครับก็คือว่าไม่ใช่รวยอย่างเดียวต้องสามีต้องมีดวงด้วยนะครับ
1: เราก็จะไปในกรณีอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวก็คือจดทะเบียนสมรสยังไงก็ต้องแบ่งใช่ไหมคะคร
0: ึ่
1: งหนึ่งด้วยซ้ำ
0: ใช่ครับ
1: นะคะตรงนี้ก็คือภรรยาสามารถฟ้องร้องได้ใช่ไหม
0: ได้แบ่งครึ่ง
1: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คุณมิ้นนะคะเป็นกังวลใจอยู่ก็คือเรื่องของบุตรที่จะเกิดมานั่นเองพี่รัฐคะระหว่างบุตรที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันกับบุตรที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันมันจะเป็นยังไงคะมีผลยังไงต่อตัวบุตรบ้าง
0: เอาอย่างนี้ครับก็คือว่าเอาที่ไม่จดทะเบียนสมรสแล้วกัน
1: ค่ะ
0: กรณีไม่จดทะเบียนสมรสแล้วเกิดมีบุตรขึ้นมาลูกเนี่ยจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของหญิงเท่านั้น
1: อ้าวคนเป็นพ่อสมมติว่าวันไม่ต้องสมมติแหละคือเรื่องจริงเลยคือวันไปคลอดเนี่ยก็ต้องลงชื่อว่าใครเป็นพ่อนะคะ
0: ครับ
1: ตรงนั้นไม่มีส่วนเลยเหรอคะ
0: ตรงนั้นเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับเป็นการรับรองบุตรโดยพิธีนัยแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้ถึงการเป็นการปกครองนะครับมันเป็นเรื่องของเพียงสิทธิในการที่จะรับมรดกอย่างเช่นถ้าในกรณีที่คุณไปรับรองบุตรลักษณะนั้นเนี่ยเกิดพ่อเสียชีวิตลงบุตรยังได้มรดกนะครับแต่ถ้าเป็นอีกแบบนึงในกรณีที่เป็นการรับรองอีกแบบนะครับคือต้องไปจดทะเบียนเลยจดทะเบียนรับรองบุตรเลยอันนี้ต้องไปจดที่อำเภอนะครับหรือมาสมรสกันภายหลังอย่างนี้เนี่ยมันจะมีสิทธิ์รับมรดกของกันและกันและพ่อเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะปกครองบุตรได้
1: เดี๋ยวก่อนนะคะการจดทะเบียนรับรองบุตรกับการที่ตอนลูกเกิดมาแล้วใส่ชื่อว่าเป็นพ่ออันนั้นเหมือนกันไหมคะ
0: ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันการรับรองอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นการรับรองบุตรเรื่องของการเรื่องมรดกนะครับแต่ในกรณีที่เป็นการจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ย

0: รงนี้จะมีสิทธิในการปกครองบุตรอันนั้นเป็นแค่สิทธิในการรับมรดกแต่ว่าสิทธิปกครองเช่นเรามีสิทธิจะปกครองสั่งสอนลูกแล้วก็มีสิทธิที่จะเลี้ยงดูเขานะครับแต่แบบแรกเนี่ยจะไม่มีสิทธิเลี้ยงดู
1: การรับรองบุตรก็คือจะต้องมีเอกสารที่เป็นเรื่องของการรับรอง
0: บุตรที่
1: จดที่อำเภอเท่านั้นเลยใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่และตรงนี้มีประเด็นด้วยนะครับว่าถ้าอายุยังไม่สามารถเขียนหนังสือได้อะไรเงี้ยครับต้องร้องต่อศาลถึงจะสามารถจดได้
1: ต้องไปร้องต่อศาลด้วยทางที่ดีถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก็แต่งงานก็จดทะเบียนสมรสดีที่สุดนะคะจะได้มีสิทธิ์ในตัวบุตรทั้งพ่อและแม่ด้วยใช่ไหมคะอันนั้นที่เราพูดกันไปคือเป็นส่วนของการที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วต่อมาในส่วนของที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันล่ะคะเพศของบุตรเนี่ยมีส่วนในการแบ่งแยกลูกไปไหมเมื่อหย่าร้างกัน
0: คือถ้ามีการจดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าพ่อและแม่มีสิทธิปกครองบุตรเท่ากันก็คือร่วมกันปกครองบุตรเนี่ยแหละนะครับก็พ่อแม่ก็มีสิทธิเท่ากันไม่มีใครมากมายกว่ากันเท่าไหร่
1: แต่ถ้าถึงเวลาที่จะต้องแบ่งลูกไปเลี้ยงจริงๆอะค่ะเกณฑ์ของเพศมีส่วนตัดสินมีส่วนช่วยในตรงนั้นด้วย
0: เราเข้าใจผิดกันมาโดยตลอดนะครับจริงๆการที่จะมีการสมมุติว่าเกิดต้องหย่าร้างกันคนที่จะมีสิทธิที่จะปกครองบุตรเนี่ยศาลเขาจะดูอย่างนี้ครับดูว่าจริงๆไม่เรียกว่ารวยกว่านะครับเรียกว่ามีโอกาสมากกว่าอย่างเช่นนะอย่างเช่นนะครับคือตัวฝ่ายหญิงเนี่ยต้องไปอยู่ต่างประเทศโอกาสของลูกที่จะไปเรียนต่างประเทศเป็นไงครับ
1: มาก
0: มากมหาศาลเลย
1: ใช่มีความเจริญก้าวหน้าได้มากกว่า
0: แต่ถ้าในกรณีที่แยกกันแล้วสามีเนี่ยอดีตสามีเนี่ยนะครับไปแต่งงานใหม่แล้วลูกเป็นลูกสาวอะไรเงี้ยอันนี้หรือว่าเป็นลูกชายเงี้ยนะครับอาจจะไม่สะดวกฝ่ายหญิงอาจจะมีสิทธิ์มากกว่าตรงนี้ศาลจะดูหลายๆเรื่องว่ามีความเขาเรียกมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่ากันท่านเอง
1: ก็คือปัจจัยหลายๆอย่างก็ศาลจะนำมาพิจารณาในการแบ่งแยกเด็กออกไปเลี้ยง
0: ใช่ใช่แต่ทางที่ดีเนี่ยมันก็จะมีบางที่นะครับก็จะใช้วิธีการน้องชายไปดูแล2วันสามีไปดูแล4วัน5วันอะไรเงี้ยแบ่งกันแต่อันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าสมมติว่ามันเลิกกันแล้วนะครับแต่ว่าฝ่ายหญิงต้องเลี้ยงดูแล้วฝ่ายชายต้องไปมาเยี่ยมดูบุตรอยู่ตลอดเนี่ยบางทีแฟนใหม่ไม่เข้าใจทะเลาะกัน
1: ทะเลาะกันอีก
0: ใช่ถ้าทะเลาะกันแค่ปากเสียงก็ดีอาจจะยิงกันตายก็ได้นะครับ
1: พูดถึงแฟนใหม่แล้วปัจจัยของการมีคู่ใหม่ของแต่ละคนอันนี้เป็นส่วนตัดสินในการแบ่งบุตรไหมคะว่าคนที่ยังไม่มีสามีหรือภรรยาใหม่จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับบุตรไปเลี้ยงมากกว่า
0: คือมันก็มีครับเพียงแต่ว่าสมมติถ้าเรามีลูกสาวอะลูกสาวจะไปอยู่กับพ่อใหม่มันก็น่าหวาดกลัวนะครับ
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวของเรื่องของการจดทะเบียนสมรสนะคะในเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณคำตอบดีๆจากทนายวิรัตนะครับก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าจดทะเบียนสมรสมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างมาฟังเจ้าของเรื่องคนต่อไปดีกว่าว่าเขามีข้อสงสัยอะไรนะฮะน้องเต้ยสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีคร
2: ับเล่าเรื่องมาได้เลยครับน้องเต้ย
3: ก็พอดีว่าคบหาอยู่กับแฟนนะคะพี
2: ่ครับแล้วไงต่อ
3: ก็คบกันมาได้สักพักแล้วครับ
2: แล้วก็กี่ปีแล้ว
3: ก็ประมาณยังไม่ถึงปีครับ
2: ไม่ถึงปีแล้วก็ไม่นานนัก
3: ใช่ค
2: ่ะแฟนทันโทษฮะเป็นผู้หญิงผู้ชาย
3: เป็นผู้หญิงคร
2: ับ แฟนเป็นผู้หญิงนะฮะเราอายุเท่าไหร่ครับ
3: อายุ16
2: แฟนอายุ
3: 20ครับ
2: โอ้แฟนก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วนะฮะเลือกตั้งได้แล้วเข้าผับได้แล้วนะฮะอายุ20แล้วไงต่อครับ
3: แล้วพอดีว่าเกิดว่าพ่อแม่ของเราก็ไม่ค่อยชอบหน้าเขาเท่าไหร
2: ่เหรอเขาเคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับพ่อแม่ของเต้ยไหม
3: จะเป็นการตีครับทุบตีเรา
2: ตีพ่อแม่เรา
3: ตีเรา
2: ตีเรานะฮะตีเราทำไมฮะทะเลาะกันแล้วตีกัน
3: ใช่ทะเลาะกัน
2: แล้วทำไมพ่อแม่ถึงรู้เรื่องเราเล่าให้ฟังอ่ะ
3: คือพาเขาไปบ้านเราพาไปให้ญาติเรารู้จัก
2: แล้วเขารู้ได้ไงว่าแฟนเราทุบตีเรา
3: เขาเห็น
2: ตีต่อหน้าพ่อแม่เลยเหรอ
3: ใช่
2: ตอนที่ไปบ้านเนี่ยนะ
3: ใช่นั่งอยู่หลังรถแล้วเหมือนว่าจะทะเลาะกันหลังรถ
2: โดยที่พ่อแม่ขับรถอยู่แล้วตีกันอยู่หลังรถเลยเนี่ยนะฮะ
3: ใช่
2: โอ้เป็นการทำร้ายกันอย่างอุกอาจเหลือเกินเรียกว่าไม่เกรงใจพ่อแม่กันเลยพ่อแม่ก็เลยไม่ชอบว่าทำไมมาตีลูกสาวฉันต่อให้ลูกสาวฉันอาจจะไม่ได้สาวอย่างคนอื่นๆแต่ลูกสาวฉันก็ฉันหวงนะอย่าง
3: น
2: ี
3: ้เหมือนเขาจะคิดว่าเรายังเด็กอยู่แล้วเหมือนเขาไม่เคยปล่อยเราอย่างเง
2: ี้ยก็คือหวง
3: ใช่แล้วเขามาปล่อยเขามาลองปล่อยอย่างนี้แล้วเขามาเห็นแบบนี้คือเขาไม่ชอบ
2: ทันโทษฮะแต่เหตุการณ์ที่ตีกันในรถเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหน
3: ก็ไม่ถือกับรุนแรงแค่เราประชดเขาด้วยการจะกระโดดรถให้ถ้าไม่พอใจ
2: เดี๋ยวนั่นเรียกว่าไม่รุนแรงเหรอมีรุนแรงกว่า

0: นั้นอีกเหรอ
1: ไม่
0: แต่เราพูดเฉยๆเราไม่ได้จะทำจริงใช่ไหม
1: ใช
0: ่ไม่ได้ว่าเปิดประตู
1: รถมันจอดพอดีรถติดรถเลยจอดเราเลยบอกเขาว่าเราจะกระโดดรถให้ถ้าไม่พอใจที่เราอยู่ตรงนี
0: ้แล้วแฟนว่าไง
1: แฟนก็นั่งนิ่งมีแต่พี่เราที่ห้ามไว
0: ้อ้าวแล้วเขาก็ไม่เห็นตีเราตรงไหนเลยนี่แล้วตีตอนไหนอ่ะ
1: ไปตีเมื่อถึงบ้าน
0: อ๋อไปตีเมื่อถึงบ้านตีในที่นี้คือตีเล่นๆหรือตีแบบตบตีเจ็บตัวจริงจัง
1: เจ็บตัวจริง
0: เจ็บตัวจริงจังเลยนะฮะเพราะนั้นแล้วคุณแม่ก็เลยคุณพ่อคุณแม่ก็เลยไม่ค่อยชอบแฟนคนนี้เท่าไหร
1: ่ทางครอบครัวจะไม่ค่อยชอบ
0: ครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้คืออะไรฮะสิ่งที่น้องเต้ยอยากรู้
1: ก็งี้พอดีว่าเรามีรายได้ร่วมกันคือต่างคนต่างทำงานแต่ว่าเนื่องจากที่หนูยังไม่ได้เปิดบัญชีแล้วเขาเปิดบัญชีก่อนนี
0: ่
1: รายได้หนูก็เลยต้องโอนเข้าบัญชีเขา
0: ทั้งหมดเราเปิดบัญชีได้แล้วนี่อายุ15ทำแบบประชาชน
1: ตอนนั้นหนูยังใช้บัตรประชาชนเก่าอยู่ยังไม่ทำใหม่เพราะว่ามันยังใช้ของเด็กหญิง
0: อ๋อเรื่องธุรกรรมเดี๋ยวต้องถามทนายวิรัตนะฮะว่าง่ายคือตอนนั้นคบกับเขาแล้วยังเป็นเด็กหญิงอยู
1: ่ใช
0: ่แล้วเรายังไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ก็เลยต้องใช้ชื่อแฟนไปก่อน
1: ใช่
0: เรามีรายได้จากอะไรครับเต
1: ้การทำงาน
0: ทำอะไรฮะ
1: ตอนนั้นไปรับจ้างเขา
0: เป็นแบบจ็อบฟรีแลนซ์ไปอย่างเงี้ยเหรอ
1: ประมาณนั้น
0: แล้วเขามีรายได้ประจำไหมครับ
1: ไม่ก็ทำด้วยกันแต่ว่าคนละที
0: ่อ๋อคือแยกย้ายกันแต่หาเงินแล้วก็มาใช้ด้วยกัน
1: ใช
0: ่แต่ชื่อทั้งหมดที่เป็นเจ้าของเงินเนี่ยเป็นชื่อแฟน
1: ใช่
0: แล้วยังไงต่อฮะ
1: ก็เหมือนจะเป็นของเขาแหละบัญชีก็ของเขาเหมือนทุกอย่างของเขาแต่เป็นเงินหนูที่โอนเขา
0: อันนี้จะปรึกษาทนายหรือแค่มาระบายเฉยๆ
1: ปรึกษาทนาย
0: จะปรึกษาว่า
1: ถ้าสมมติวันหนึ่งแบบมันมีเหตุการณ์ที่ต้องเลิกกันจริง
0: ๆ
1: รายได้ที่เข้าไปทางเขานี้เราจะสามารถเอากลับมายังไงหร
0: ือ
1: ว่าไม่สามารถเอากลับมาได
0: ้อ๋อนี่คือถามเผื่อไว้ในอนาคตนะฮะว่ารายได้ที่หามาร่วมกันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยฝ่ายแฟนเป็นคนเก็บไว้เพราะว่าเป็นชื่อเจ้าของเงินเราจะสามารถแบ่งทรัพย์สินสมบัติตรงนั้นได้หรือเปล่าแล้วคิดจะจริงจังอะไรมากกว่านี้ไหมฮะกับแฟนคนนี
1: ้ตอนนี้ก็จริงจังแต่อนาคตมันก็ไม่แน่นอนอย่างเงี้ย
0: เพราะนั้นสิ่งที่เต้ยอยากรู้มีเรื่องอะไรอีกไหมครับนอกจากเรื่องนี
1: ้ก็เรื่องจดทะเบียน
0: จดทะเบียนสมรส
1: ใช่
0: โอ้นี่อายุ16จริงจังคิดถึงการจดทะเบียนสมรสเลยเหรอ
1: ก็คิดเผื่ออนาคตไว
0: ้เป็นเด็กที่มีวิสัยทัศน์มากๆนะฮะจดทะเบียนสมรสแล้วคำถามคืออะไรฮะ
1: ก็สามารถจดได้ไห
0: มที่เป็นเพศเดียวกันเนี่ยนะในประเทศไทยณตอนนี้นะฮะ
1: สามารถจดได้หรือยัง
0: แล้วทำไมถึงอยากจด
1: ก็มันจะได้มั่นใจอย่างเงี้ย
0: มั่นใจในเรื่องอะไรเรื่องแบ่งสมบัติเหรอ
1: ก็เรื่องการเงินเรื่องทุกอย่างที่ซื้อร่วมกัน
0: อย่างน้อยก็จะได้เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคน2คนไม่ได้เป็นชื่อของคนคนเดียวนะฮะผมถามเผื่อให้อีกนิดนึงได้ไหมสมมุติว่าวันหนึ่งน้องเต้ยบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยอายุ20ปีบริบูรณ์แล้วเนี่ยเราจะมีการแบ่งทรัพย์สมบัติที่เคยมีร่วมกันในตั้งแต่อายุ16 17 18 19เนี่ยเป็นของคน2คนได้หรือเปล่าอยากรู้มั้ยเผื่อคบกันไปนาน 4-5 ปีข้างหน้าในอนาคตนะฮะมีเรื่องนี้นะที่อยากรู้นะฮะเอาละวันนี้ขอบคุณเต้ยที่นำเรื่องราวและคำถามค้างคาใจมาแบ่งปันกับผมและก็คุณผู้ชมขอบคุณน้องเต้ยนะครับไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตกันในช่วงทนายคลายฉงน
2: เต้ยอายุ16ปีคบหากับแฟนอายุ20ปีมาได้เกือบ1ปีแต่ทางบ้านของเต้ยไม่ค่อยชอบแฟนของเต้ยเพราะเคยทะเลาะกันและตบตีเต้ยต่อหน้าพ่อแม่ตอนที่พาไปบ้านของเต้ยเต้ยกับแฟนมีรายได้ร่วมกันแต่รายได้ของเต้ยไปเข้าบัญชีของแฟนเพราะเต้ยยังไม่ได้เปิดบัญชีเต้ยจึงอยากรู้ว่าหากวันหนึ่งเลิกกับแฟนเต้ยจะสามารถแบ่งทรัพย์สินที่เต้ยเคยหามาได้จากบัญชีของแฟนได้หรือไม่และเต้ยจะสามารถจดทะเบียนสมรสกับแฟนได้หรือเปล่า
3: ค่ะพี่วิรัตน้องเต้ยน่ารักเลยทีเดียวนะคะเป็นเรื่องราวของความรักในเพศเดียวกันนะคะตรงนี้ก็ในส่วนของในแง่การใช้ชีวิตมันก็ง่ายอยู่แล้วแหละถึงมีทะเลาะมีปากเสียงกันบ้างแต่ในแง่ของกฎหมายสิคะการที่รักในเพศเดียวกันเนี่ยมันใช้ชีวิตง่ายไหมคะในเรื่องของอย่างน้อยเรื่องทรัพย์สินที่น้องเต้ยสงสัยคือทำงานมาก็ให้แฟนเก็บเป็นชื่อของแฟนในบัญชีหมดถ้าเลิกลากันเข้าสักวันหนึ่งเงินส่วนนี้จะเป็นยังไงคะ
4: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คลาสสิกมากนะครับเป็นอะไรที่ทะเลาะกันมาเยอะละนะครับ
3: เจอบ่อยเลยใช่ไหม
4: ใช่ใช่แล้วมันเป็นคดีด้วยที่เป็นเคยมีคำตัดสินวางหลักเรื่องนี้ไว้เลยนะครับก็คือว่า คล้ายๆว่าเป็นเกย์กับเกย์หรือกระเทยกับกระเทยเนี่ยอยู่ด้วยกัน
3: ค่ะ
4: ผลก็คือก็ไปช่วยลงทุนลงแรงกันมาเปิดร้านทำผม
3: ค่ะ
4: ชื่อดังเลย
3: ค่ะ
4: นะครับปรากฏว่าก็สร้างกันไปสร้างมาก็
3: อันนี้คือคดีที่เกิดขึ้นจริงใช่ไหม
4: จริงๆเลยครับก็คือฝากไว้กับคนหนึ่งเลยอ่ะคนนี้ฝากฉันก็ทำงานก็ช่วยกันทำแต่คน
3: ก็คือความไว้ใจตอนรักกันเนาะ
4: ใช่ใช่ครับก็คือฝากกันนี่คนหนึ่งคนนึงก็ทำก็ทำทั้งคู่นี่แหละปรากฏว่าคือต้องยอมรับเพศลักษณะนี้มีความรักที่ก็ไม่คงทนมากและจริงๆเพศชายเพศหญิงก็มีความรักไม่คงทนเหมือนกัน
3: ใช่ในสมัยในยุคสมัยนี้
4: ใช่เพราะฉะนั้นเขาก็เลิกกันแต่เลิกกันทำไงครับมันมีร้านที่ใหญ่โตมากแล้วเงินทำยังไงปรากฏว่าคนที่เก็บเอาไว้บอกว่าก็เงินชั้นไงตรงนี้ก็เกิดเหตุการณ์ตรงนี้เขาก็ฟ้องร้องกัน
3: เลิกรักเสร็จแต่ก็ยังไม่ซื่อตรงต่อก
4: ัน ใช่เขาก็ฟ้องร้องกันพอฟ้องร้องกันจุดสุดท้ายเนี่ยศาลก็ตัดสินนะครับว่าเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยทรัพย์สินที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แม้ว่าไม่ได้เป็นลักษณะของเพศชายเพศหญิงมาสมรสกันนะครับเป็นเรื่องที่เป็นคู่เขาเรียกเพศเดียวกันมาสมรสกันตรงนี้เนี่ยศาลก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ทำร่วมกันก็คือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันอย
3: ่
4: างนี้ก็ต้องแบ่งคนละครึ่ง
3: ค่ะ
4: นะครับก็เลยต้องแบ่งคนละครึ่งกันไป
3: ก็เลยไกล่เกลี่ยกันได้ถึงแม้จะไม่มีทะเบียนสมรสก็ตาม
4: ก็ต้องแบ่งคนละครึ่งครับแต่ในคดีนี้เขาฟ้องถึงศาลฎีกาเลยนะครับเพราะว่าเป็นร้านใหญ่มากนะครับ
3: ก็คือคงรายได้ดีนะ
4: รายได้ดีครับเรื่องตัดผมอะไรเงี้ยครับร้านทำผมนะครับ
3: ถ้ามองในส่วนของการเอื้ออาทรต่อกันนะถ้าแบ่งกันดีๆคงจะไม่ต้องถึงลงถึงศาล
4: ใช่แต่ว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยก็เริ่มจะมีแนวคิดนี้แล้วนะครับก็คือว่าจะมีการจัดการเรื่องคู่เขาเรียกคู่เหมือน
3: ก็คือรักร่วมเพศไซกำลังจะถามเลยทีเดียวว่าประเทศไทยมีการรับรองเรื่องการจดทะเบียนสมรส
4: คือปัจจุบันยังไม่มีการรับรองนะครับแต่เพียงแต่ว่าในหลายๆประเทศเนี่ยเขาทำกันแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าจะทำเป็นในลักษณะไหนนะครับอย่างในบางประเทศเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการจดทะเบียนสมรสโดยใช้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน
3: ค่ะก็คือเหมือนชายกับหญิงเลย
4: ใช่ก็จดทะเบียนกันไปแล้วแต่ปัญหาของบ้านเราเนี่ยคือเนื่องจากกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้เอื้อขนาดนั้นมันคือมันยังมีความเรียกว่าเพศหญิงเพศชายอยู่ถ้าแก้ก็แก้กันระเบิดเลย มันเยอะมากก็จะมีแนวคิดอย่างนึงก็คือจะเป็นการแนวคิดที่ว่าให้สร้างกฎหมายขึ้นมาชุดหนึ่งก็เรียกระหว่างคู่เหมือนอะมาสมรสกัน
3: กฎหมายรักร่วมเพศ
4: ใช่แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเขาจะใช้ในอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเขาเรียกอะหุ้นส่วนทางแพ่ง
3: ก็คือแยกตัวกฎหมายออกมาไม่เหมือนกับกฎหมายสามีภรรยาทั่วไปไม่เหมือน
4: ใช่ก็จะมาเขียนอีกชุดกฎหมายนึงว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยจะรวมกันยังไงจะอย่างฝ่ายชายฝ่ายหญิงเนี่ยปกติคือเริ่มต้นของครอบครัวการไปจดทะเบียนสมรสแล้วจนเลิกกันยังไงเช่นกันครับในส่วนของหุ้นส่วนทางแพ่งเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเขาจะเริ่มสมรสกันเริ่มเป็นหุ้นส่วนกันเมื่อไหร
3: ่ค่ะ
4: และในระหว่างทางเนี่ยพวกสินทรัพย์สินที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยแบ่งกันยังไงและจะเลิกกันแบบไหนต้องมีชุดของกฎหมายนี้ขึ้นมาเลย
3: แต่ตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มีชุดนี้รองร
4: ับ
3: แต่ในอนาคตแสดงว่าต้องม
4: ีเตรียมไว้แล้วครับก็มีเตรียมไว้แล้วก็มีเคยสอบถามกันมาแล้วก็อาจจะมีแต่ว่ายังไม่มีในขณะนี
3: ้ค่ะแล้วสำหรับเรื่องราวของน้องเต้ยนี่พี่วิรัตมีอะไรจะแนะนำกับน้องเต้ยไหมคะ
4: ก็ผมว่าเขาเรียกอะไรเราควรที่จะระมัดระวังไว้ดีกว่านะครับเรื่องเงินเรื่องทองจริงๆไม่เข้าใครออกใครนะครับผมว่าเรื่องเงินก็คงจะต่างคนต่างเก็บนะครับแล้วก็หรือไม่ถ้าจะเก็บกันเนี่ยก็ต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวภายหลังเนี่ยมันทะเลาะกันแล้วมันไม่รู้จะเอาใครอ่ะนะครับ
3: และสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจกฎหมายเกี่ยวกับการสมรสให้เราฟังในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
4: ครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นๆนะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัตได้ตามนี้เลยค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่เราจะลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือคุณตูนค่ะที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากกันต้องขอบคุณคุณตูนด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

เวลา 8 นาฬิกา

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ค่อยวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะ
1: ดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
2: พี่เลยเขาจัดงานแล้วกระทงครับแม่กล้องจะไปเต้นครับ
0: หืมตัวแค่นี้นะเต้นเป็นกับเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: เด็กชายก้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

ากครูบัวยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

คุณสาวลอยกระทงนะคะแต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไพรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4

0: ไปทำงานตั้งหลายวันทำงานคิดถึงลูกมาก
1: น่าสวยกับลูกก็คิดถึงพี
0: ่กลับบ้าน
1: กลับบ้านพี่

0: เช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้อะพ
0: ี่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติไปหมดแล้วเนาะ
0: ก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มาหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่หนึ่งก็จะออกจากงานลูกคนที่สองก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงไม่เกษตรกรจะกู้หนี้ยืมสินจากธ.ก.ส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
0: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับและกับผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหรือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
4: ครับแล้วมาจากที่ไหนครับ
0: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายและก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
5: กรณีที่แม่อายแบบครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องของสัญชาติไทย
0: ครับหลายคนอยู่ครับ
5: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวนักแสดงเราจะจัดการเรื่องนี
4: ้แต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธ
0: ิ์
4: นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่นะ
0: ครับ
4: เพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นอีกที
0: ครับ
4: นะครับ

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล
1: ่
0: า
1: ครับหมอไม่ได้รอใคร
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงินมาเดี๋ยวนี้แต่ละคนก็ได้เสียเงินกันหมดผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเตียงบ้านพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
3: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
2: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
3: ชีวิตการทำงานของผมนี่พักผ่อนไม่ได้เพราะผมจะต้องทำงานไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
2: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลที่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการออกหนังสือรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะ ช่วยเหลืออาจจะลดแบบค่าใช้จ่ายบ้างนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะเขาไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
4: เป็นอะไรไปบอกพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
5: อดทนได้แค่นี้จิ๊บๆไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
4: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงแล้วน่ะ
5: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมหรือเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม้หลักสมัครคีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉย
4: ๆแหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
5: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
4: โอ้จ้าท่านนายพล
5: ครับผมสามร้อยบาทเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดพี่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานในที่ไกลมีไม่มีที่ดินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้ไม่อายสะอื้น
6: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงโบกมือ
4: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วรีบกลับบ้านนะพี่

เงี้ยเหมือนเราได้อยู่ในร้านนะหัวเราะ

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่13พฤษภาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเริ่มพัดเข้ามาแล้วนะครับทําให้บริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับสําหรับคลื่นลมในช่วงนี้เนี่ยอาจจะยังดูเบาอยู่นะครับทางด้านตะวันอ่าวไทยประมาณ1เมตรแต่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มแรงขึ้นเป็น1เมตรทางด้านอันดามันตอนบนบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรสำหรับในวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีเริ่มมีฝนอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับก็จะมีลักษณะของฝนตกหนักได้อยู่นะครับแล้วก็ทางด้านตามแนวขอบของเขานะครับทางด้านพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับในช่วงนี้เนี่ยก็มีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากกับคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมโดยในเนื้อหาเนี่ยก็ประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นมีตกหนักถึงหนักมากนะครับเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันเริ่มแรงขึ้นให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยก็ค่อยๆแรงขึ้นนะครับโดยทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง2-3เมตรได้ในช่วง6-7-8นะครับถ้าเรามาดูในแต่ละวันนะครับในช่วงวันที่14-15เนี่ยฝนก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นอาจจะมีหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่15มาดูในวันที่16-17นะครับก็จะเห็นว่ายังมีอยู่เน้นอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับที่ฝนมีค่อนข้างเยอะแล้วก็ทางด้านแนวรับลมของภาคตะวันออกวันที่18ก็ยังคงมีได้อยู่นะครับเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ยังพัดพาฝนเข้ามาได้อยู่ถ้าเรามาดูพยากรณ์อากาศในรายภาค

อ่ะอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝน60%อาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม32-37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันอาจจะมีฝน30%มีลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านแนวตะวันตกพวกเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอได้สีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม34-37องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันอาจจะมีฝน70%ได้อาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตกพวกกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็ทางด้านไทยธานีสุพรรณบุรีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33-37องศาเซลเซียสมาภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนวันอาจจะมีฝน 60% และมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม31-36องศาเซลเซียสฝนส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตามแนวชายฝั่งชลยองจันตาแล้วก็ตามด้านหน้าเขาพวกนครนายกปราจีนบุรีภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม31-36องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาโอกาสมีได้เกือบทุกจังหวัดสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-34 องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วกี่สายต่อกี่สายอะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยกว่าจะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรอะไรก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวันชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะ

0: ฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าว
0: เสียงอะไรนะ
3: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
0: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
3: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตก

0: ะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
1: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
2: ลุงชิดมาช่วยพวกเรา
3: หวังหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
1: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
3: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
1: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนธันวาคม
5: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
0: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
7: ยเ
8: ยิงเข้าประตูไปแล้ว
9: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างนะสิ
8: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th รองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอน

0: ารเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีเอริกหากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่

ทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign language or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
1: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

ในตอนท้ายของบทที่2ค่ะว่ามีแนวคิดที่น่าสนใจจำนวนมากเราไปดูกันที่ตอนที่1เลยค่ะในตอนที่1นะคะจะพูดถึงเรื่องของแนวคิดการจัดการเชิงระบบและแนวคิดการจัดการตามสถานการณ์นะคะไปที่แนวคิดแรกค่ะแนวคิดแรกเป็นเรื่องของแนวคิดการจัดการเชิงระบบก็จะมองภาพว่าองค์กรเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นระบบใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากสภาพแวดล้อมแล้วก็สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกจำนวนมากที่ส่งผลกระทบก่อกระบวนการทำงานขององค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัจจัยนำเข้ากระบวนการแล้วก็ผลผลิตคำถามคือเราไม่ใส่ใจสภาพแวดล้อมภายนอกได้ไหมคำตอบคือไม่เพราะอะไรเพราะสภาพแวดล้อมภายนอกมันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เลยแต่เป็นปัจจัยที่เราสามารถที่จะวางแผนแล้วก็รองรับมันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีกฎหมายแล้วก็สภาพแวดล้อมโดยการจัดการในเชิงระบบจะมองออกเป็น3ส่วนหลักๆที่สำคัญด้วยการประกอบด้วยส่วนของปัจจัยนำเข้าหรืออินพุตที่เราป้อนเข้าไปในระบบยกตัวอย่างเช่นเราอยากได้ผัดไทยที่อร่อยเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้แม่ครัวที่มีความสามารถใช้หมูเนื้อดีใช้ผงปรุงรสที่มีประสิทธิภาพถูกต้องไหมคะขั้นตอนต่อไปคือกระบวนการนี้จะมองภาพในเรื่องของการแปลงสภาพปัจจัยนำเข้าให้เป็นผลลัพธ์ที่ต้องการกลับไปที่เคสของผัดกะเพราเพราะฉะนั้นกระบวนการก็จะขึ้นอยู่กับกรรมวิธีหรือวิธีการผัดกะเพราย่อมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของพ่อครัวแม่ครัวถูกต้องไหมคะสุดท้ายผลลัพธ์ค่ะก็จะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากปัจจัยนำเข้าแล้วก็กระบวนการถ้าปัจจัยนำเข้าดีกระบวนการมีประสิทธิภาพผลลัพธ์ก็ย่อมมีประสิทธิภาพตามไปด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแนวคิดการจัดการเชิงระบบขาดไม่ได้เลยก็คือการนำฟีดแบคหรือข้อมูลป้อนกลับมาพัฒนาไม่ว่าจะเป็นไปพัฒนาเรื่องของอินพุตหรือพัฒนาเรื่องของกระบวนการเพราะอะไรคะการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจะทำให้ระบบการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกันของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นลองนึกภาพตามนะคะถ้าเราไม่ใส่ใจฟีดแบคไม่ใส่ใจผลกระทบหรือไม่เคยที่จะไปถามความพึงพอใจของลูกค้าเลยเราจะเอาประเด็นอะไรคะมาปรับปรุงสินค้าและบริการของเราถูกต้องไหมคะและนี่คือแนวคิดการจัดการเชิงระบบค่ะถัดไปค่ะจะเป็นแนวคิดการจัดการตามสถานการณ์ตามชื่อเลยค่ะสถานการณ์เป็นตัวบ่งบอกว่าผู้บริหารจะต้องดีไซน์รูปแบบการทำงานอย่างไรมันไม่มีวิธีการที่ดีที่สุดทุกคนจำเคสสถานการณ์โควิดได้ไหมคะเรายังจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนรูปแบบการบริหารไปหลายๆรูปแบบเลยเพราะฉะนั้นแนวคิดนี้ค่ะอยู่บนพื้นฐานที่ว่าไม่มีแนวคิดใดหรือวิธีการใดที่ดีที่สุดที่ใช้ได้ทุกสถานการณ์โดยแนวคิดนี้ค่ะจะมุ่งเน้นอยู่ที่2จุดมุ่งเน้นด้วยกันการมุ่งเน้นแรกคือมุ่งเน้นการทำงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการเราจะใช้แนวคิดนี้กับสถานการณ์ที่เอื้ออำนวยที่เราต้องการจะผลักดันให้งานบรรลุเป้าหมายพนักงานมีความพร้อมที่จะทำงานส่วนอีกแนวคิดนึงจะมุ่งเน้นการบริหารความสัมพันธ์แนวคิดนี้นะคะจะมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้ดีให้พนักงานเกิดความสุขในการทำงานให้มากที่สุดเพราะแนวคิดนี้เชื่อว่าถ้าสภาพแวดล้อมในการทำงานดีพนักงานมีความสุขในการทำงานผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทำงานมันก็จะไปถึงเป้าหมายตามที่องค์การมุ่งหวังได้ค่ะและนี่คือแนวคิดการจัดการเชิงระบบและแนวคิดการจัดการตามสถานการณ์ค่ะ

ตอนที่2ค่ะจะพูดถึงเรื่องของแนวคิดการจัดการคุณภาพโดยรวมองค์การแห่งการเรียนรู้และแนวคิดการจัดการแบบ Lean ไปที่แนวคิดแรกกันเลยค่ะแนวคิดแรกนะคะเป็นแนวคิดการจัดการคุณภาพโดยรวมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามุ่งเน้นคุณภาพเพราะฉะนั้นการดำเนินงานทุกอย่างค่ะมุ่งหวังให้คุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยหลักการสำคัญ4ข้อของแนวคิดนี้คือการทำไม่ถูกตั้งแต่แรกนึกภาพนะคะถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดกระดุมเม็ดต่อไปก็ต้องผิดถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเราให้ความสำคัญกับขั้นตอนแรกอย่างดีการดำเนินงานในครั้งต่อไปก็มีแนวโน้มที่จะผิดพลาดลดลงนะคะประเด็นถัดมาคือการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางหรือให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าการดำเนินงานทุกอย่างมันก็เพื่อตอบสนองความต้องการเชิงลึกของลูกค้าถูกต้องไหมคะมันคงเป็นไปไม่ได้ถ้าเราอยากจะขายของในสิ่งที่เราอยากขายแต่เราไม่เคยไปถามลูกค้าเลยลำดับถัดมาค่ะมีการปรับปรุงคุณภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่องการปรับปรุงจำเป็นจะต้องทำอย่างต่อเนื่องเพราะไม่มีสิ่งใดที่ดีที่สุดณจุดนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมเพราะฉะนั้นการปรับปรุงคุณภาพอยู่ตลอดเวลาก็เพื่อที่จะส่งเสริมสมรรถนะในการทำงานแล้วก็ผลผลิตให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะและหลักการข้อสุดท้ายก็คือเน้นการสร้างทีมงานแล้วก็เพิ่มพลังอำนาจ

ให้กับทีมงานงานทุกเรื่องต้องการทักษะที่หลากหลายจากหลายๆคนที่เราเรียกว่าทีมงานเพราะฉะนั้นถ้าทีมงานมาจากทักษะและความสามารถที่หลากหลายก็ย่อมทำให้งานบรรลุผลได้มากกว่าการทำอะไรด้วยตัวคนเดียวนะคะซึ่งหลักการสำคัญในการจัดการคุณภาพมีทั้งหมด14ประการด้วยกันซึ่งถ้าองค์การทำได้ทั้ง14ประการนะคะการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องสัมฤทธิ์ผลแน่นอนนะคะประเด็นแรกค่ะเราต้องมีความมุ่งมั่นก่อนว่าเราจะปรับปรุงถ้าเรารู้สึกเฉื่อยชาแล้วเรารู้สึกไม่อยากปรับปรุงอะไรผลลัพธ์งานไม่เกิดถูกต้องไหมคะประเด็นถัดมาคือต้องนำแนวคิดใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ไม่มีแนวคิดใดที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์อย่างที่อาจารย์บอกไปเพราะฉะนั้นแนวคิดหรือหลักการอะไรใหม่ๆจำเป็นที่จะต้องนำมาเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงองค์กรอยู่เสมอนะคะยุติการพึ่งพาการตรวจสอบคุณภาพในวงกว้างอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากเพราะว่าการที่เราตรวจสอบแบบหลวมๆมันจะทำให้เราเจอจุดผิดพลาดได้ยากมากประเด็นถัดมาค่ะยุติการมุ่งเน้นราคาต่ำจากผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิตเพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าเราไปกดราคาจากผู้จำหน่ายการผลิตเราจะได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพหรือเปล่าคะเราได้ของถูกก็จริงค่ะแต่คุณภาพมันก็จะตามราคาไปด้วยประเด็นถัดมาคือปรับปรุงระบบการผลิตและการให้บริการอย่างต่อเนื่องทุกวันนี้รูปแบบการขายรูปแบบการบริการเปลี่ยนแปลงไปมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามากมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินงานรวมถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงวิธีการให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับพนักงานต้องการการเรียนรู้และการเติบโตค่ะการเรียนรู้ของเขาส่งผลกับความก้าวหน้าตัวเขาเองแล้วก็ส่งผลที่จะส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรด้วยนะคะสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นผู้นำจำเป็นที่ต้องมีวิสัยทัศน์และก็นำพาให้พนักงานในองค์กรทุกคนเห็นในเป้าหมายเดียวกันให้ได้นะคะประเด็นถัดมาค่ะพยายามกำจัดความกลัวให้หมดไปไม่ใช่บอกว่าให้ไม่กลัวเลยนะคะแต่มันจำเป็นจะต้องกล้าที่จะเสี่ยงในบางเรื่องเพื่อทำให้ธุรกิจสามารถดำรงอยู่ในอุตสาหกรรมได้ทำลายสิ่งที่เป็นอุปสรรคระหว่างพนักงานค่ะกล้าที่จะเดินเข้าไปถามพนักงานไหมคะว่าวันนี้มีปัญหาอะไรอุปสรรคอะไรที่อยากให้องค์การแก้ไขสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำนะคะประเด็นถัดมาค่ะตระหนักว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในการดำเนินงานเนี่ยบางทีมันมาจากระบบการที่เราโทษคนงานมากๆมันอาจจะทำให้เขารู้สึกบั่นทอนกำลังใจในการทำงานได้ลองมาแก้ที่ระบบดูไหมคะดีกว่าไปตำหนิที่ตัวบุคคลประเด็นถัดมาค่ะยกเลิกการกำหนดโควต้าที่เป็นตัวเลขนี้เป็นเรื่องสำคัญการบอกให้พนักงานทำให้ได้เท่านั้นเท่านี้บางทีเราอาจจะได้ผลผลิตนะคะแต่เราไม่ได้คุณภาพประเด็นถัดมาค่ะยกเลิกสิ่งกีดขวางความภาคภูมิใจของพนักงานบางทีความภาคภูมิใจของพนักงานแต่ละคนนั้นน่ะมันอาจจะเป็นสิ่งเล็กน้อยเช่นคำชมจากหัวหน้างานสิ่งเหล่านี้เราเคยมีให้เขาไหมบางทีไม่ต้องเป็นตัวเงินเลยค่ะสิ่งเล็กๆน้อยๆเราสามารถทำให้เขาได้ก็ทำเถอะค่ะสนับสนุนทุกคนทางด้านการศึกษาและปรับปรุงตัวเองมีงบประมาณให้พนักงานได้ไปเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องหรือไม่เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในประเด็นถัดไปนะคะแล้วก็สุดท้ายต้องลงมือทำค่ะแผนจะไม่สำเร็จเลยถ้าเป็นแผนที่วาดอยู่ในความฝันวางแผนไว้อย่างไรต้องลงมือปฏิบัติให้สำเร็จนะคะโดยวงจรที่จะมาช่วยให้การดำเนินงานทั้ง14ประการประสบความสำเร็จมันคือวงจรเดมมิงค่ะเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยิน PDCA นั่นเองมีการวางแผนมีการดำเนินการมีการปรับปรุงมีการตรวจสอบอยู่เสมอทำให้เป็นวงจรค่ะการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องถึงจะเกิดขึ้นนะคะในหัวข้อถัดไปค่ะเป็นเรื่องของแนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้การที่บุคลากรในองค์กรหรือพนักงานทุกคนจะเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจำเป็นจะต้องมีวินัย5ประการวินัยข้อแรกเป็นวินัยที่สำคัญที่สุดคือความคิดเป็นระบบความคิดที่เป็นระบบจะนำไปสู่การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพคิดอย่างเป็นระบบคิดยังไงต้องมีแผนการก่อนนะคะก่อนที่จะลงมือปฏิบัติมีการตรวจสอบมีการปรับปรุงลำดับถัดมาค่ะต้องพัฒนาบุคคลให้เกิดความเชี่ยวชาญทุกคนมีทักษะและความสามารถเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นถ้าแต่ละคนได้รับการพัฒนาจนถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาก็มีส่วนช่วยที่จะทำให้งานสัมฤทธิ์ผลได้มากกว่าให้เขาไปทำในสิ่งที่เขาไม่ถนัดประเด็นถัดมาค่ะต้องมีแบบแผนทางจิตทุกคนมีพื้นฐานหรือมีข้อกำหนดทางความคิดที่แตกต่างกันแต่ถ้าข้อกำหนดนั้นเป็นข้อกำหนดที่ไม่ขัดแย้งกับบรรทัดฐานที่สังคมยึดถือปฏิบัติก็จะย่อมทำให้วิถีปฏิบัติหรือพฤติกรรมของแต่ละคนเนี้ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ประเด็นถัดมาค่ะสร้างการมีวิสัยทัศน์ร่วมอย่างที่พูดไปถ้าวิสัยทัศน์เป็นวิสัยทัศน์ที่ผู้นำภูมิใจอยู่คนเดียวมันไม่สามารถที่จะทำให้คนทั้งคนช่วยผลักดันให้วิสัยทัศน์ประสบความสำเร็จได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่วิสัยทัศน์นั้นล้มเหลวและพนักงานในองค์กรรู้สึกเสียใจหรือวิสัยทัศน์นั้นประสบความสำเร็จและพนักงานในองค์กรรู้สึกดีใจนั่นแหละค่ะวิสัยทัศน์ร่วมเกิดขึ้นแล้ว

ุดท้ายนะคะมีการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมอย่างที่บอกหัวเดียวกระเทียมรีบไม่สามารถที่จะทำให้งานบรรลุผลสำเร็จได้ในทุกวันนี้ดังนั้นการทำงานเป็นทีมจะช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรได้มากกว่าการทำงานคนเดียวนะคะแนวคิดสุดท้ายของตอนนี้คือแนวคิดการจัดการแบบ Lean ค่ะชื่อก็บอกเลยว่า Lean เพราะฉะนั้นเราต้องการทำงานให้มีความกระฉับกระเฉงและแนวคิดนี้ที่สำคัญก็คือมองว่าสูญเสียที่กระบวนการจำเป็นที่ได้รับการแก้ไขไม่ใช่การตัดกำลังคนทิ้งนะคะตัวอย่างที่ดีของแนวคิดแบบนี้ก็คือ Toyota ค่ะแบรนด์รถยนต์ญี่ปุ่นยี่ห้อใหญ่ที่ใช้แนวคิดแบบ Lean ในการบริหารจัดการองค์กรตัวเองนะคะ Toyota ให้ความสำคัญกับเรื่องของการผลิตจะต้องสอดคล้องในเรื่องของอุปสงค์และอุปทานไม่มีการผลิตมากเกินไปเพราะมันนำไปสู่ต้นทุนที่เสียเปล่ามีการจัดเก็บวัสดุคงคลังที่มีประสิทธิภาพมีการขนส่งที่มีประสิทธิภาพถึงมือลูกค้าโดยที่สินค้านั้นมีสภาพ 100% นะคะมีการเคลื่อนไหวเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นมีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพลดของเสียให้ได้น้อยที่สุดมีการรอคอยลูกค้าต้องรอคอยในระยะเวลาที่เหมาะสมและเป็นระยะเวลาที่ลูกค้ามีความพึงพอใจและสุดท้ายค่ะลดการผลิตของเสียที่ไม่จำเป็นเพราะของเสียนำมาซึ่งต้นทุนและนี่คือทั้งหมดในตอนที่2ค่ะ

สำหรับตอนที่3นะคะเป็นตอนสุดท้ายของบทนี้แล้วเป็นเรื่องของแนวคิดการกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักและกรณีศึกษาของ Google ค่ะเราไปดูกันเลยแนวคิดนี้นะคะแบ่งออกเป็น2หัวข้อสำคัญนั่นคือวัตถุประสงค์แล้วก็ผลลัพธ์หลักวัตถุประสงค์เป็นเป้าหมายในสิ่งที่เราต้องการจะไปถึงถูกไหมคะแต่การกำหนดวัตถุประสงค์อย่างเดียวแต่ไม่ระบุตัวชี้วัดอะไรเลยมันก็ยากที่จะเดินต่อได้เพราะฉะนั้นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จก็คือผลลัพธ์หลักนั่นเองนะคะโดยวัตถุประสงค์คือจุดมุ่งหมายในระดับต่างๆที่ทุกระดับจะต้องกำหนดให้ได้ว่าต้องการอะไรส่วนผลลัพธ์หลักก็จะเป็นวิธีการที่ทำให้วัตถุประสงค์นั้นๆบรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการนะคะอย่างเช่นถ้าผู้บริหารระดับสูงต้องการผลลัพธ์หลักว่าต้องการเพิ่มผลกำไรเพราะฉะนั้นในระดับรองลงมาวิธีการทำงานทุกอย่างก็ต้องไปเซิร์ฟทำให้กำไรเกิดขึ้นกับองค์กรให้ได้ยกตัวอย่างเช่นฝ่ายการตลาดก็มีหน้าที่ในการเพิ่มรายได้ฝ่าย IT ก็ต้องมีหน้าที่ในการจัดทำเว็บไซต์ฝ่ายผลิตก็ต้องมีหน้าที่ในการลดต้นทุนเห็นไหมคะภาระงานของแต่ละฝ่ายก็ต้องสอดคล้องกันเพื่อให้วัตถุประสงค์หลักขององค์กรมันบรรลุให้ได้ในเป้าหมายเดียวกันและถ้ามองลึกลงไปในฝ่ายการตลาดต้องการเพิ่มรายได้ถูกต้องไหมคะดังนั้นงานขายก็ต้องเพิ่มลูกค้าให้มากขึ้นรายได้มันถึงจะเกิดฝ่าย IT ก็เช่นเดียวกันมีการจัดทำเว็บไซต์เพราะฉะนั้นงานซัพพอร์ตก็ต้องทำยังไงให้เว็บไซต์เราถูกเข้าถึงให้ได้มากๆฝ่ายผลิตก็เช่นเดียวกันต้องการที่จะลดต้นทุนเพราะฉะนั้นฝ่าย QC ก็ต้องลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เหลือน้อยที่สุดถูกต้องไหมคะภาพการทำงานทั้งหมดมันถึงจะมีการ integration หรือบูรณาการไปที่เป้าหมายเดียวกันได้สักครู่นี้คือวัตถุประสงค์ถูกต้องไหมคะแต่ถ้าวัตถุประสงค์มันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเราไม่อาจล่วงรู้ได้ถ้าเราไม่กำหนดวิธีการทำงานหรือผลลัพธ์หลักเพราะฉะนั้นผลลัพธ์หลักมันถูกเซตขึ้นมาเพื่อวัดผลในเชิงปริมาณซึ่งต้องมีการกำหนดค่าเป้าหมายแล้วก็กรอบระยะเวลาให้ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้บริหารต้องการเพิ่มกำไรนั่นคือวัตถุประสงค์ดังนั้นผลลัพธ์หลักก็คือกำไรเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ล่ะอันนี้ต้องตอบให้ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าต้องการกำไรเพิ่มขึ้น 20% ภายใน1ปีแต่ละฝ่ายแต่ละส่วนงานภายในองค์กรก็จะรู้แล้วว่าฉันมีหน้าที่ทำอะไรไทม์ไลน์นั้นจะต้องสิ้นสุดเมื่อไหร่ที่ต้องทำให้ได้ยกตัวอย่างเช่นฝ่ายการตลาดก็ต้องกำหนดผลลัพธ์หลักของตัวเองว่าอ๋อถ้าอยากจะให้กำไรเพิ่มขึ้น 20% นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าไหร่ก็ว่าไปเพื่อทำให้กำไรที่ต้องการให้เพิ่มขึ้น 20% นั้นบรรลุผลสำเร็จได้มากที่สุดและขายจะทำยังไงล่ะเพื่อให้รายได้เพิ่มขึ้น 30% เพราะฉะนั้นก็ต้องหาลูกค้าใหม่ให้ได้เพิ่มขึ้นถูกต้องไหมคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะมีลูกค้ามากขึ้นเราต้องออกแคมเปญใหม่ๆไหมการส่งเสริมการตลาดรูปแบบใหม่ๆเพื่อทำให้คนที่ไม่เคยเป็นลูกค้าเราเลยเขามาสนใจในสิ่งที่เรามีอยู่เป็นต้นนะคะอันนี้คือผลลัพธ์หลักเพราะฉะนั้นถ้ามีการกำหนดเฉพาะวัตถุประสงค์หลักแต่ไม่ได้กำหนดผลลัพธ์หลักเลยเราจะไม่รู้แนวทางว่าเราจะไปบรรลุวัตถุประสงค์นั้นได้อย่างไรผลลัพธ์หลักจะท้าทายพนัก

งานได้มากน้อยเพียงใดก็ต้องดูบริบทของพนักงานด้วยว่าเขามีความสามารถมากน้อยเพียงใดพนักงานจะรู้สึกตัวว่าฉันควรจะต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนไหมเพื่อทำให้วัตถุประสงค์ขององค์กรประสบความสำเร็จซึ่งจะนำมาสู่ตัวอย่างที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะนั่นคือ Google ค่ะเดี๋ยวจะพาไปเปิดกลยุทธ์ OKR ของ Google ทำอย่างไรให้ Chrome ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ทุกคนใช้ Chrome นะคะเป็นเบราว์เซอร์เบสิกมากถ้าเราต้องการจะเสิร์ชอะไรเราก็เข้า Chrome ก่อนเป็นอันดับแรกเพราะ Chrome ให้เราได้ทุกอย่างแค่เสิร์ชคีย์เวิร์ดเข้าไปคำเดียวก็ขึ้นช่องทางมามากมายส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ Google Chrome ประสบความสำเร็จก็คือ OKR นี่แหละค่ะ Google นะคะมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะสร้างเบราว์เซอร์ที่ดีที่สุดในตลาดเขาเลยมองเห็นว่า OKR เนี่ยน่าจะมีส่วนช่วยในการทำให้ Chrome เป็นที่ยอมรับได้ Google ก็ตั้ง Objective เลยตั้งวัตถุประสงค์เลยบอกว่าฉันจะสร้างเบราว์เซอร์ใหม่ออกสู่ตลาดที่จะทำให้คนที่เห็น Chrome แล้วว้าวแล้วเลิกคลิกไปที่ Safari หรือเลิกคลิกไปที่ Firefox ต้องมาคลิกที่ Chrome เท่านั้นโดยผลลัพธ์หลักที่ Google ตั้งนะคะดูโหดร้ายมากและดูดุดันมาก Google บอกว่าใน1สัปดาห์จะต้องมีผู้ใช้งานที่เป็น Active User นะคะใช้งาน Chrome เนี่ย20ล้านคนพนักงานเห็นแล้วตกใจเลยเพราะอะไรคะมันดู challenge มันท้าทายมากซึ่ง Google ไม่ได้คาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันล้มเหลวGoogle ยอมรับได้เพราะ Google ตั้งผลลัพธ์หลักแบบนี้เพียงเพราะว่าต้องการกระตุ้นให้พนักงานเกิดความแอคทีฟขึ้นให้พนักงานที่เคยทำงานแบบเช้าชามเย็นชามให้พนักงานที่เคยทำงานแบบเฉยๆได้กระตุ้นว่าตอนนี้องค์กรต้องการที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วนะเพราะฉะนั้นการออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือทำงานภายใต้แรงกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาจะเป็นส่วนขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้พนักงานทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรตั้งไว้ได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งเทคนิคค่ะที่ Google ฝากไว้การตั้งผลลัพธ์ที่ท้าทายจะกระตุ้นให้พนักงานทำงานให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นอย่างที่โครมประสบความสำเร็จในทุกวันนี้สวัสดีค่ะ

สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ Allcloud ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรืออคลาวด์ได้ทางเว็บไซต์ocloud.admincourt.go.th หรือเว็บ

ไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน Allcloud ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledgeศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดิทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือไลบรารีหากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับก่อนจะไปรู้ว่ามนุษย์เงินเดือนคนลงทุนอย่างไรนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับทุกท่านก็มักจะถามว่าเราควรจะมีการลงทุนอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็จะมาขอแนะนำดังนี้นะครับอย่างแรกที่ท่านต้องคำนึงถึงก็คือสมการการออมสมการการออมก็คือรายได้ที่ท่านได้ครับลบด้วยการออมครับจะมีค่าเท่ากับการใช้จ่ายถ้าต้องออมก่อนที่จะใช้จ่ายนะครับวางแผนการออมไว้ว่าเราต้องการเงินเท่าไหร่หนอเพื่อที่เกษียณอายุได้ตามเป้าหมายชีวิตของเราเนี่ยส่วนที่เหลือเราถึงเอาไปใช้จ่ายนะครับอย่างที่สองครับถึงแม้เราจะวางแผนกันไปแล้วใช่ไหมว่าเราจะใช้จ่ายเท่านี้แต่ว่าชีวิตมันต้องการเผื่อเหลือเผื่อขาดถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการที่เราคิดบอกว่าเราจะมาออมเงินอย่างเดียวเพื่อเผื่อเหลือเพื่อขาดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเช่นเกิดอุบัติเหตุนะครับเราไม่สบายเราติดโรคเราเป็นหวัดเราติดโควิดเราเป็นโรคมะเร็งเหตุการณ์พวกนี้ครับเราออมอย่างไรก็ไม่พอฮะดังนั้นอย่างที่2ที่เราควรจะทำคืออะไรฮะเราต้องซื้อประกันครับถึงแม้ประกันนั้นเราจะไม่ได้ใช้เราก็ควรจะซื้อไว้ก่อนนะครับเพื่ออะไรฮะปิดความเสี่ยงส่วนนี้ครับเพราะไม่งั้นเรากะว่าเราจะเก็บเงินออมไว้เกิดมีเหตุจำเป็นค่อยเอามาใช้มันไม่มีทางพอครับเราใช้วิธีว่าซื้อประกันชีวิตซื้ออุบัติเหตุซื้อประกันสุขภาพไว้จะดีกว่าครับจะได้ตัดค่าใช้จ่ายเลยนะครับส่วนประกันที่3ครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะฮะเนื่องจากการใช้จ่ายเนี่ยเราถูกกันไว้แล้วใช่ไหมส่วนที่เหลือเนี่ยเราสามารถจะเอาส่วนนี้ไปลงทุนได้ทีนี้การลงทุนซึ่งมันมีความเสี่ยงต่ำและผลตอบแทนสูงมากๆเลยนะครับคือการลงทุนในรูปแบบประหยัดภาษีครับเพราะมนุษย์เงินเดือนอย่างเรานะครับไม่สามารถหนีภาษีได้ครับภาษีมาตัดจากเราทุกเดือนอยู่แล้วนะฮะดังนั้นขอเพียงเราประหยัดภาษีได้ฮะเช่นเราเสียภาษีอยู่ในอัตรา 10% ใช่ไหมถ้าเราประหยัดภาษีส่วนนี้ได้เราก็ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนไปแล้วนะครับ 10% ทีนี้ถามว่าจะลงทุนอย่างไรล่ะเพื่อประหยัดภาษีเดี๋ยวนี้ทำเงินได้ง่ายแล้วครับก็โดยการซื้อกองทุนรวมประหยัดภาษีอย่างเช่นกองทุน RMF นะครับหรือกองทุน SSF นะครับซึ่งกองทุนเหล่านี้เนี่ยสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะครับที่เราซื้อประกันก็ลดหย่อนภาษีได้อีกต่างหากนะฮะเราซื้อกองทุนไปเงินก็ยังอยู่ถูกไหมฮะเป็นการลงทุนผลตอบแทนได้ทันทีเลยคือประหยัดภาษีในปีนั้นนะครับดังนั้นส่วนนี้คือส่วนที่ควรลงทุนอย่างแรกก่อนนะครับและการถัดไปที่มนุษย์เงินเดือนควรจะคิดว่าในการลงทุนของเรานะครับควรจะมีการกระจายความเสี่ยงนะครับกระจายไปหลายๆสินทรัพย์นะครับจะไปกระจุกตัวเฉพาะบอกว่าสินทรัพย์มีความเสี่ยงตามอย่างเช่นกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลกองทุนรวมตราสารหนี้ฮะแต่ว่าผลตอบแทนโดยเฉลี่ยก็มักจะต่ำด้วยฮะเพราะในระยะยาวแล้วเนี่ยเงินที่ท่านสะสมแทนที่ได้อาจจะไม่เพียงพอสำหรับให้ท่านใช้ชีวิตในช่วงเกษียณอายุนะครับดังนั้นเราก็ต้องผสมฮะทั้งกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำครับอย่างพวกกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลกองทุนรวมตราสารเงินฮะผสมกับกองทุนรวมตราสารทุนก็คือไอ้พวกหุ้นนี่แหละครับเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นครับถึงแม้จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ว่าเราต้องกระจายไปในหลายๆสินทรัพย์นะครับบางท่านชอบทองก็ลงทุนผ่านกองทุนรวมที่เป็นทองก็ได้ฮะหรือท่านอยากเอาทองไปเก็บที่บ้านแล้วสบายใจท่านก็อาจจะมีทองแท่งเก็บไว้บ้านก็ได้ฮะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านฮะแต่ถ้าผมแนะนำคืออาจจะสะดวกกว่ายุคปัจจุบันคือกองทุนรวมอาจจะสะดวกกว่านะครับประการสุดท้ายครับประการที่5นะครับก็คือว่ากองทุนรวมหุ้นเนี่ยฮะตอนที่ท่านไปลงทุนนะครับท่านก็ควรจะต้องกระจายการลงทุนไปทั่วโลกครับอย่ากระจุกเฉพาะประเทศไทยนะครับสำหรับสัดส่วนในการลงทุนนะครับหลายท่านอาจจะตั้งคำถามว่าในการลงทุนของเราเนี่ยควรจะแบ่งสัดส่วนอย่างไรนะครับมันไม่มีสูตรสำเร็จนะครับวิธีง่ายๆที่ใช้ในการตัดสินใจก็คือว่า1ท่านเลือกก่อนว่าอะไรที่ท่านสบายใจนะฮะแต่อย่าลืมนะท่านต้องเลือกหลายอันหน่อยนะฮะเพราะว่าเราต้องกระจายความเสี่ยงครับไม่ใช่บอกว่าฉันชอบอันเดียวเลือกอันเดียวไม่ดีนะครับเราเชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยคนนั้นมีการป่วยไข้คนสูงอายุดังนั้นผลตอบแทนทางด้านสาธารณสุขในนั้นจะดีขึ้นท่านก็กะลงทุนในกองทุนรวมด้านเฮลท์แคร์ถูกไหมท่านเชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ในอนาคตโลกอนาคตอยู่ที่เทคโนโลยีท่านอยากลงทุนเทคโนโลยี ท่านเชื่อว่าประเทศจีนจะเป็นประเทศที่พัฒนาไปเรื่อยๆขยายได้อย่างรวดเร็วท่านก็อยากลงทุนจีนนะก็มี3ที่ละต่อมาท่านอาจจะอยากลงทุนในประเทศไทยด้วยสำหรับบริษัทซึ่งท่านมั่นใจว่ามั่นคงจ่ายเงินปันผลสูงท่านก็ลงทุนในกองทุนซึ่งลงทุนในหุ้นไทยที่เป็นเงินปันผลสูงถูกไหมต่อมาท่านอาจจะอยากลงทุนในกลุ่มที่เรียกว่าในประเทศอเมริกาเพราะท่านเชื่อว่ายังไงอเมริกาก็เป็นมหาอำนาจดังนั้นท่านก็อาจจะลงทุนในกองทุนร่วมที่ลงทุนในหุ้นอเมริกาฮะท่านก็มีอยู่5กองใช่ไหมอันนี้คือที่ท่านสบายใจใช่ไหมท่านไม่ต้องเลือกตามผมนะอันนี้แค่แบบว่าตัวอย่างให้แต่ท่านมี5กองและในใจว่าประมาณนี้สไตล์ที่ฉันชอบฮะท่านอยากเลือกอันไหนอันหนึ่งฮะไม่ต้องมาเรียงลำดับนะว่าชอบอันไหนกว่ามากอันไหนน้อยเอาที่ท่านสบายใจจากนั้นทำไงฮะท่านก็จับหารเลยครับว่าในเงินที่ท่านจะลงทุนได้เนี่ยก็หาร5ฮะท่านก็แบ่งไปกองละสัก 20% ครับประมาณนี้ฮะก็จะช่วยท่านกระจายความเสี่ยงฮะแล้วก็น่าจะได้ผลแทนที่ดีในระยะยาวครับทั้งหมดนี้ก็คือหลักการที่ท่านสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะครับในการลงทุนนะครับทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังละพะต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะการบัญชีสำหรับธุรกิจนะคะจะเป็นรายวิชาที่เราจะได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการบัญชีนะคะที่เรานำมาใช้ในธุรกิจค่ะสำหรับขอบเขตของเนื้อหานะคะของรายวิชานี้จะแบ่งทั้งหมดเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนที่1นะคะเราจะมาทำความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับภาพรวมเกี่ยวกับรูปแบบและประเภทของธุรกิจนะมาดูบทบาทและความสำคัญของการบัญชีนะคะที่มีต่อการดำเนินธุรกิจรวมไปถึงการมาดูความหมายและประเภทนะคะตลอดจนผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชีค่ะสำหรับในส่วนที่2นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางการบัญชีค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การทำความเข้าใจการวิเคราะห์รายการค้าการบันทึกบัญชีจนกระทั่งถึงการจัดทำงบการเงินในเบื้องต้นค่ะในส่วนที่3นะคะเราจะมาศึกษานะคะแล้วก็ทำความเข้าใจการนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการใจค่ะสำหรับในส่วนนี้นะคะเราจะมาศึกษาแล้วก็มาดูข้อมูลของงบการเงินธุรกิจซื้อขายสินค้ามาศึกษาข้อมูลทางการเงินนะคะรวมไปถึงการคำนวณต้นทุนขายการคำนวณต้นทุนการผลิตและที่สำคัญเลยก็คือจะมาดูเรื่องการวิเคราะห์งบการเงินค่ะแล้วก็นำตัวเลขนะคะหรือข้อมูลในงบการเงินเนี่ยไปใช้ในการตัดสินใจค่ะก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจในเรื่องของการบัญชีคืออะไรมีบทบาทและความสำคัญอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะมาทำความรู้จักนะคะเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของธุรกิจกันก่อนถ้าเราจะพูดถึงประเภทของธุรกิจเราอาจจะแบ่งธุรกิจนะคะตามลักษณะได้เป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกนะคะเราเรียกว่าธุรกิจบริการค่ะธุรกิจบริการเนี่ยจะมีลักษณะการดำเนินธุรกิจนะคะก็คือการให้บริการซึ่งการให้บริการจะหมายถึงการปฏิบัติรับใช้การจัดหาให้อำนวยความสะดวกนะเพราะนั้นธุรกิจบริการเนี่ยจึงไม่ใช่ธุรกิจที่จะมีสินค้าไว้เพื่อขายนะยกตัวอย่างเช่นนะคะธุรกิจซักอบรีดค่ะธุรกิจซักอบรีดเนี่ยจะเป็นธุรกิจให้บริการนะคะที่จะมีน้ำยาซักผ้านะคะน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาฉีดผ้าเรียบนะคะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นวัสดุนะคะที่ใช้ร่วมกับการให้บริการค่ะในกลุ่มที่2นะคะเราเรียกว่าธุรกิจซื้อขายสินค้านะคะธุรกิจซื้อขายสินค้าเนี่ยจะมีลักษณะในการดำเนินธุรกิจก็คือจะซื้อสินค้าเข้ามาแล้วขายออกไปเลยเพราะนั้นธุรกิจซื้อขายสินค้าเนี่ยจะไม่ใช่ธุรกิจที่ผลิตสินค้าไว้เพื่อขายนะคะแต่จะซื้อเข้ามาแล้วขายออกไปเลยยกตัวอย่างของธุรกิจประเภทนี้นะคะก็อย่างเช่นห้างสรรพสินค้านะคะหรือว่าร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะที่เราคุ้นเคยนะคะในกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นธุรกิจผลิตสินค้าค่ะนะลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจผลิตสินค้าเนี่ยนะคะก็จะเป็นธุรกิจที่ผลิตสินค้าแล้วนำออกไปจำหน่ายลักษณะในการดำเนินงานก็คือจะเริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบนะคะเข้ามาทำการแปลสภาพนะจนกระทั่งได้เป็นสินค้าสำเร็จรูปค่ะนะคะแล้วก็ทำการขายสินค้าสำเร็จรูปเนี้ยออกไปสินค้านะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นกิจการผลิตอาหารกระป๋องนะโรงงานผลิตกระเป๋าหนังนะหรือว่าอาจจะเป็นกิจการที่ผลิตเสื้อเพื่อขายนะคะในส่วนต่อไปนะคะเรามาดูเกี่ยวกับรูปแบบของธุรกิจสำหรับรูปแบบขององค์กรธุรกิจนะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ได้จัดแบ่งประเภทนะคะของรูปแบบธุรกิจเนี่ยออกเป็นทั้งหมด7ประเภทด้วยกันค่ะภายใน7ประเภทนี้นะคะก็สามารถที่จะจัดกลุ่มได้เป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกนะคะเราเรียกว่ารูปแบบองค์กรธุรกิจที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลค่ะแต่ว่าในการดำเนินธุรกิจเนี่ยอาจจะมีการจดทะเบียนพาณิชย์นะคะเพื่อการดำเนินธุรกิจได้กลุ่มที่2นะคะจะเป็นธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลนะคะนั่นก็หมายความว่าเป็นธุรกิจที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายนั่นเองค่ะในส่วนของกลุ่มที่1นะคะคือธุรกิจที่ไม่เป็นนิติบุคคลนะคะก็จะแบ่งได้เป็น2รูปแบบค่ะรูปแบบที่1นะคะเราเรียกว่ากิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียวนะคะรูปแบบที่2นะคะเราเรียกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลนะคะก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1เราเรียกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนนะคะรูปแบบที่2เราเรียกว่าห้างส่วนจำกัดค่ะรูปแบบที่3นะคะเราเรียกว่าบริษัทจำกัดนะคะรูปแบบที่4เราเรียกว่าบริษัทมหาชนจำกัดและรูปแบบที่5นะคะเราเรียกว่าองค์กรธุรกิจนะคะที่จัดตั้งหรือว่าจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบนะคะหรือว่าลักษณะธุรกิจประเภทใดก็แล้วแต่นะคะผู้ที่เป็นเจ้าของเนี่ยค่ะก็จะมีความรู้สึกนะคะหรือว่าอยากจะทราบข้อมูลอย่างหนึ่งที่เหมือนกันเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือผลการดำเนินงานของธุรกิจนั่นเองค่ะนะคะซึ่งผลการดำเนินงานที่ว่าเนี่ยถ้าเราพูดโดยความเข้าใจนะคะข้อมูลแรกสุดเลยอ่ะที่ผู้เป็นเจ้าของอยากรู้เนี่ยก็คือการดำเนินงานธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยมีกำไรหรือขาดทุนนั่นเองค่ะถ้าเราพูดถึงกำไรหรือขาดทุนนะคะเราก็อยากทราบว่าเอ๊ะข้อมูลกำไรหรือขาดทุนเนี่ยเราได้มายังไงนั่นก็คือกำไรหรือขาดทุนเนี่ยค่ะมันเกิดจากการที่เราเอาข้อมูลรายได้ทั้งหมดที่เรามีนะคะเทียบ
หรือว่ามาหักลบกลบกันนะคะกับข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรามีถ้ารายได้เรามากกว่าค่าใช้จ่ายนั่นหมายความว่าธุรกิจเรามีกำไรนะคะแต่ถ้ารายได้เนี่ยมันน้อยกว่าค่าใช้จ่ายก็แปลว่าธุรกิจนี้ขาดทุนคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วข้อมูลรายได้เนี่ยกับค่าใช้จ่ายเนี่ยมาจากไหนก็มาจากการดำเนินงานตามปกติของกิจการนั่นเองนะซึ่งเราเรียกว่ากิจกรรมทางธุรกิจค่ะเมื่อกิจกรรมทางธุรกิจเกิดขึ้นนั่นก็แปลว่ามันมีรายการค้าเกิดขึ้นนะก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมนะการซื้อนะการจ่ายเงินหรืออาจจะเป็นกิจกรรมการขายหรือว่าการรับเงินนะการขายกับการรับเงินเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการนั่นเองซึ่งทำให้เกิดรายการค้าเนี่ยในแต่ละวันนี้มีมากมายเลยโดยเฉพาะถ้าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะหรือว่ามีรายการค้าเกิดขึ้นเยอะๆนะรายการพวกนี้ก็จะเยอะมากเลยเวลาที่เราจะทราบนะคะว่าข้อมูลรายได้หรือว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยเท่าไหร่นะคะมันก็จะเกิดจากการที่เราเนี่ยนะคะทำการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะในแต่ละเดือนเสร็จแล้วเนี่ยก็นำมาสรุปผลเป็นข้อมูลรายงานทางการเงินนะจึงจะทำให้เราทราบว่าเราเนี่ยมีกำไรหรือว่าขาดทุนกระบวนการที่เราพูดถึงนะคะในการรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็สรุปข้อมูลทางการเงินเนี่ยตรงนี้แหละค่ะที่เราเรียกว่ากระบวนการทางบัญชีเพราะฉะนั้นนะคะความหมายของการบัญชีนะคะการบัญชีเนี่ยจึงหมายถึงนะคะศิลปะของการเก็บรวบรวมบันทึกจำแนกและทำสรุปข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจนะที่อยู่ในรูปของตัวเงินผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีก็คือการให้ข้อมูลทางการเงินนะคะที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายเลยทีเดียวตลอดจนผู้ที่สนใจนะคะในกิจกรรมของธุรกิจด้วยและหากเราจะไปดูขั้นตอนนะคะแล้วก็กระบวนการทางบัญชีนะคะเราก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการทางบัญชีนะคะก็จะเริ่มต้นจากกิจกรรมต่างๆในธุรกิจเกิดขึ้นนะคะซึ่งเราก็เรียกว่ารายการค้าซึ่งแต่ละวันนี้มีมากมายเลยทีเดียวนะคะเมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้นปุ๊บกระบวนการทางบัญชีเนี่ยก็จะทำการวิเคราะห์รายการค้าเหล่านั้นนะคะเมื่อวิเคราะห์รายการค้าเสร็จแล้วจะทำการบันทึกค่ะนะเป็นการจดบันทึกรายการต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะเมื่อมีการบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ากิจกรรมทางธุรกิจมีเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้มีความหลากหลายนะคะของรายการที่เกิดขึ้นขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่จดบันทึกแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำรายการที่เราจดบันทึกทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะมาทำการจัดประเภทรายการนะการจัดประเภทรายการเนี้ยเราก็จะทำการดึงข้อมูลนะคะหรือว่ารายการประเภทรายการที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมาไว้ด้วยกันนะคะแล้วก็รวมยอดจำนวนเงินนั่นเองค่ะเมื่อเราจัดประเภทรายการเสร็จนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะทางบัญชีก็จะนำกลุ่มของรายการทั้งหมดมาทำการสรุปออกมาในรูปแบบของรายงานนะซึ่งเราเรียกว่ารายงานทางการเงินนั่นเองค่ะซึ่งในรายงานทางการเงินนะคะก็จะประกอบไปด้วยงบการเงินในขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการแปลความหมายค่ะการแปลความหมายในที่นี้นะคะก็หมายความว่าเราจะนำข้อมูลนะคะตัวเลขในรายงานทางการเงินนะคะมาทำการวิเคราะห์นะคะด้วยวิธีต่างๆซึ่งก็เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินนั่นเองค่ะเมื่อเราพูดถึงผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินนะคะเราก็สามารถที่จะแบ่งผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินเนี่ยออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยเราเรียกว่าผู้ใช้ข้อมูลภายนอกองค์กรนะคะยกตัวอย่างเช่นเจ้าหนี้นะคะสถาบันการเงินให้กู้ผู้ลงทุนหรือว่าหน่วยงานรัฐบาลนะคะอย่างเช่นกรมสรรพากรค่ะอีกกลุ่มนึงนะคะเราเรียกว่าผู้ใช้ข้อมูลภายในองค์กรนะผู้ใช้ข้อมูลภายในองค์กรก็คือผู้ที่ปฏิบัติงานทั้งหมดนั่นแหละค่ะอยู่ในองค์กรยกตัวอย่างเช่นนะคะผู้บริหารทุกระดับเลยไม่ว่าจะเป็นระดับต้นระดับกลางนะคะหรือว่าระดับสูงนะคะรวมไปถึงหัวหน้ากลุ่มในการปฏิบัติงานด้วยนะคะหากมีความจำเป็นที่จะใช้ข้อมูลทางการเงินเหล่านี้ซึ่งผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินทั้ง2กลุ่มนี้ค่ะจะมีวัตถุประสงค์ในข้อมูลเนี่ยแตกต่างกันมันก็เลยนำไปสู่การจัดประเภททางการ

หนึ่งนะคะเราเรียกว่าการบัญชีทางการเงินการบัญชีทางการเงินนะคะจะเป็นการจัดทำบัญชีแล้วก็นำเสนอรายงานทางการเงินเนี่ยที่เป็นไปตามกฎนะคะหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานการรายงานทางการเงินรูปแบบและระยะเวลาตามที่หน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยกำหนดนะเพราะฉะนั้นการบัญชีการเงินเนี่ยจึงเป็นการจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางการเงินเนี่ยโดยมีวัตถุประสงค์นะคะให้กับผู้ใช้ข้อมูลภายในองค์กรค่ะประเภทที่2นะคะเราเรียกว่าการบัญชีบริหารนะคะการบัญชีบริหารเป็นการจัดทำบัญชีแล้วก็การนำเสนอข้อมูลรายงานทางการเงินนะคะให้กับส่วนงานต่างๆภายในองค์กรเพราะนั้นการบัญชีบริหารเนี่ยจึงเป็นการจัดทำบัญชีที่มีความยืดหยุ่นนะคำว่ายืดหยุ่นนี่ก็คือยืดหยุ่นไปตามวัตถุประสงค์และความต้องการนะคะของผู้ใช้ข้อมูลนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือภาพรวมค่ะของการบัญชีนะคะที่มีบทบาทแล้วก็มีความสำคัญในการดำเนินงานทางธุรกิจค่ะ

วัสดีค่ะสำหรับในตอนที่2นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของหมวดบัญชีและสมการบัญชีค่ะถ้าเราจะพูดถึงการบัญชีนะคะพื้นฐานที่สำคัญในการบัญชีที่เราจะต้องเริ่มทำความเข้าใจกันก่อนเลยนั่นก็คือการทำความเข้าใจในเรื่องของหมวดบัญชีค่ะหมวดบัญชีนะคะจะมีทั้งหมด5หมวดด้วยกันนะคะหมวดที่1คือสินทรัพย์หมวดที่2คือหนี้สินหมวดที่3คือส่วนของเจ้าของหมวดที่4คือรายได้และหมวดที่5คือค่าใช้จ่ายค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูในหมวดที่1กันก่อนนะคะหมวดที่1คือสินทรัพย์สินทรัพย์เนี่ยหมายถึงทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการนะคะในปัจจุบันทรัพยากรนี้นะคะก็จะมีผลนะที่จะสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจให้กับกิจการนั่นเองค่ะสินทรัพย์นะคะจะแบ่งเป็นทั้งหมด2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1เราเรียกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนและประเภทที่2นะคะเราเรียกว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะจะหมายถึงเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดนะคะหรือเป็นสินทรัพย์ที่กิจการจะใช้หมดไปใน1รอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของกิจการค่ะหรือว่าภายในระยะเวลา12เดือนนั่นเองตัวอย่างเช่นรายการเงินสดเงินฝากบัญชีธนาคารลูกหนี้การค้าหรือว่าสินค้าคงเหลือค่ะสำหรับในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็คือสินทรัพย์ที่กิจการนะคะสามารถใช้ประโยชน์นะคะเชิงเศรษฐกิจได้เกินกว่า1รอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของกิจการนะคะหรือพูดง่ายๆคือกิจการสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เนี้ยนะคะเกินกว่า12เดือนนั่นเองเพราะฉะนั้นสินทรัพย์นะคะที่สามารถใช้ได้ในระยะเวลาที่ยาวนานเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะที่คงทนถาวรนะคะแล้วก็มีมูลค่าค่อนข้างสูงยกตัวอย่างเช่นอาคารสำนักงานรถยนต์เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องจักรนะคะหรือว่าโต๊ะทำงานเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสินทรัพย์อีกประเภทหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะคะสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีลักษณะทางกายภาพนะคะหรือว่าไม่มีรูปร่างสัมผัสจับต้องไม่ได้นะคะแต่ว่าจะสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจให้กับกิจการในอนาคตนั่นเองค่ะนะคะยกตัวอย่างเช่นลิขสิทธิ์สิทธิบัตรค่าสัมปทานเป็นต้นค่ะหมวดที่2นะคะคือหมวดหนี้สินหนี้สินนี้จะหมายถึงภาระผูกพันของกิจการบัตรนี้ที่จะต้องชำระนะคะหรือว่าจ่ายให้กับบุคคลอื่นในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นหนี้สินเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด2ประเภทนะคะประเภทที่1เราเรียกว่าหนี้สินหมุนเวียนประเภทที่2เราเรียกว่าหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะหนี้สินหมุนเวียนนี่จะหมายถึงภาระผูกพันนะคะที่กิจการจะต้องชำระภายในระยะเวลา12เดือนนะคะหรือว่าภายใน1รอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกติของกิจการนั่นเองยกตัวอย่างหนี้สินหมุนเวียนนะคะอย่างเช่นเจ้าหนี้การค้านะคะเงินกู้ยืมระยะสั้นนะคะหรือว่าเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารค่ะในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนนะคะหนี้สินไม่หมุนเวียนนี่จะหมายถึงรายการหนี้สินนะคะที่เราไม่ได้จัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นภาระผูกพันนะคะที่กิจการจะต้องชำระหรือว่าชดใช้นะคะอาจจะชำระได้เกินกว่า12เดือนนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นเงินกู้ยืมระยะยาวค่ะหมวดที่3นะคะเราเรียกว่าหมวดส่วนของเจ้าของส่วนของเจ้าของก็คือส่วนได้เสียคงเหลือนะคะในสินทรัพย์ของกิจการหลังจากที่หักหนี้สินทั้งหมดแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นกำไรสะสมนะคะหุ้นสามัญนะคะเป็นต้นหมวดที่4นะคะเราเรียกว่าหมวดรายได้ค่ะรายได้เนี่ย

จะหมายถึงนะคะการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์นะคะหรือว่าการลดลงของหนี้สินนะคะซึ่งเป็นผลทำให้ส่วนของเจ้าของเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะหรือเราอาจจะพูดง่ายๆก็คือรายได้เนี่ยเป็นผลตอบแทนนะคะที่ธุรกิจนะคะได้รับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการนะคะซึ่งมีผลทำให้ส่วนของเจ้าของเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นรายได้จากการให้บริการนะคะรายได้จากการขายสินค้านะคะรายได้จากการขายสินทรัพย์ค่ะหมวดที่5นะคะคือหมวดค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายนะคะจะหมายถึงการลดลงของสินทรัพย์นะคะหรือว่าการเพิ่มขึ้นของหนี้สินนะคะเป็นผลให้ส่วนของเจ้าของเนี่ยลดลงหรือเราอาจจะบอกได้ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยอาจจะหมายถึงต้นทุนสินค้านะคะหรือบริการที่กิจการเนี่ยได้จ่ายออกไปนะเพื่อก่อให้เกิดรายได้สิ่งเหล่านี้นะคะมีผลทำให้ส่วนของเจ้าของเนี่ยลดลงนะคะยกตัวอย่างเช่นต้นทุนขายนะคะค่าใช้จ่ายสำนักงานค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นในกิจการทีนี้นะคะเมื่อเราได้ทำความเข้าใจในเรื่องของหมวดบัญชีไปแล้วนะคะพื้นฐานที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยนะคะที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะเพราะว่าเราจะต้องนำไปใช้ร่วมกับการวิเคราะห์รายการค้านั่นเองนะคะนั่นก็คือการมาทำความเข้าใจในเรื่องของสมการบัญชีค่ะสมการบัญชีนะคะเป็นสมการที่จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างนะคะสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของซึ่งจะต้องมีความสมดุลกันเสมอนะคะสมการบัญชีก็คือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกด้วยส่วนของเจ้าของนะคะโดยการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะคะจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของรายได้และค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะทีนี้เราลองไปดูตัวอย่างนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของในสมการบัญชีเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะเริ่มต้นทำกิจการอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแน่นอนว่ากิจการก็จะต้องมีการจัดหาสินทรัพย์นะเข้ามาใช้ในการดำเนินงานนะซึ่งสินทรัพย์นั้นก็อาจจะเป็นเงินสดนะคะการจัดหาร้านค้านะคะการจัดเตรียมสถานที่นะคะอาจจะมีอุปกรณ์ต่างๆนะที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจนะคะรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานต่างๆนะคะทั้งหมดนี้เราเรียกว่าสินทรัพย์นะซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ในการเริ่มทำธุรกิจนะคะคำถามก็คือว่าแล้วสินทรัพย์พวกนี้เราได้มาได้ยังไงนะคะคำตอบก็คือว่าก็จะต้องมีจัดหาเงินลงทุนนะคะเข้ามาเพื่อที่จะเอามาจัดการจัดหาสินทรัพย์พวกนี้นะคะเพื่อเอามาใช้ในการดำเนินงานในกิจการทีนี้การจัดหาเงินทุนนะคะก็สามารถที่จะจัดหาเงินทุนได้จาก2แหล่งด้วยกันแหล่งที่1นะคะเราก็จะจัดหาเงินทุนนะคะจากส่วนของเจ้าของหรือพูดง่ายๆก็คือเจ้าของกิจการเนี่ยจะนำเงินนะคะลงทุนในกิจการนั่นเองกับส่วนที่2นะคะถ้าสมมติว่าเงินลงทุนของเจ้าของเนี่ยไม่เพียงพอก็อาจจะต้องจัดหาเงินลงทุนนะคะจากการกู้ยืมจากแหล่งภายนอกนะคะนั่นก็คือเราอาจจะไปกู้ยืมเงินจากธนาคารนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เงินลงทุนจากการกู้ยืมมาก็จะทำให้กิจการเนี่ยมีหนี้สินนั่นเองเพราะนั้นสมการบัญชีก็เลยจะได้เท่ากับนะคะสินทรัพย์นะจะต้องเท่ากับหนี้สินบวกด้วยส่วนของเจ้าของทีนี้เราไปดูตัวอย่างนะสมมติว่าเราจะเปิดร้านกาแฟสักร้านหนึ่งในการเริ่มต้นทำธุรกิจร้านกาแฟนะสมมติว่าเราจะต้องจัดหาสินทรัพย์เข้ามานะซึ่งเราก็ประเมินละมีมูลค่าประมาณ 100,000 บาทนะคะซึ่งอาจจะเป็นเงินสดส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงการจัดสถานที่ร้านกาแฟนะคะที่จะต้องเริ่มในการดำเนินธุรกิจนะคะทีนี้100,000 บาทที่เราจะนำมาจัดหาสินทรัพย์ต่างๆเข้ามาใช้ในการดำเนินกิจการนะคะถ้าสมมุติว่าเจ้าของนะคะสามารถนำเงินลงทุนทั้งหมดเนี่ย100,000 บาทเข้ามาลงทุนในกิจการได้เลยนะคะสมการบัญชีก็จะเท่ากับนะคะสินทรัพย์มูลค่า100,000 บาทนะเท่ากับส่วนของเจ้าของ100,000 บาทเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือในวันที่เราเริ่มต้นทำธุรกิจทีนี้พอเราดำเนินธุรกิจผ่านไปสักระยะหนึ่งนะคะธุรกิจอาจจะขาดสภาพคล่องนะก็อาจจะทำให้ธุรกิจเนี่ยมีความต้องการที่จะนำเงินสดนะเข้ามาใช้ในกิจการนะคะทีนี้เจ้าของเนี่ยอาจจะบอกว่าเงินลงทุนเนี่ยไม่มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นนะคะธุรกิจอาจจะต้องจัดหาเงินลงทุนจากแหล่งภายนอกถ้าสมมติว่ากิจการอยากจะได้เงินสดสัก 50,000 นะก็อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องไปกู้ธนาคาร 50,000 บาทนะเพราะฉะนั้นเมื่อกิจการนะคะไปกู้เงินจากธนาคารมา 50,000 บาทนะคะก็จะทำให้ในวันที่เราไปกู้เงินเนี่ยกิจการก็จะมีเงินสดนะเข้ามาใช้หมุนเวียนในกิจการเท่ากับ 50,000 บาทในขณะเดียวกันก็คือกิจการก็จะมีหนี้นะคะจากการไปกู้ยืมธนาคารอีก 50,000 บาทเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีรายการนี้เกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้สมการบัญชีนะคะสินทรัพย์นะคะมีมูลค่าเท่ากับ 150,000 บาทนะคะเท่ากับหนี้สินมูลค่า

50,000 บาทนะคะบวกด้วยส่วนของเจ้าของอีก 100,000 บาทนะคะก็จะทำให้สินทรัพย์ 150,000 บาทเท่ากับหนี้สินบวกด้วยส่วนของเจ้าของเท่ากับ 150,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะทีนี้เราก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของหมวดบัญชีไปแล้วนะคะแล้วเราก็มาดูในเรื่องของสมการบัญชีก็จะทำให้เราเข้าใจนะคะว่าหมวดบัญชีในส่วนของสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะซึ่งสมการบัญชีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปใช้ในตอนที่3ต่อไปค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เจนซีมีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไก่เกี่ยตามพรบไก่เกี่ยข้อพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไก่เกี่ยเนี่ยมานั่งไก่เกี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไก่เกี่ยกับผู้ไก่เกี่ยโดยที่ว่าผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าถ้าจะตกลงอย่างนี้ได้ไหมหาตรงกลางของสองท่านนี้ได้หรือไม่
2: พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้งสองฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้
4: ใช่ครับผู้ไก่เกี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไก่เกี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไก่เกี่ยมีคุณสมบัติในการไก่เกี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไก่เกี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
3: มันก็มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
4: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของที่กยศที่กู้เรียนกันนะครับและทีนี้มันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่า

0: กยศเราก็จะมีการแบบว่าพูดคุยกับกยศว่าเนี่ยเราไก่เกี่ยไหมกับผู้เรียนผู้คุยอยู่เรียนแล้วกับกยศเพราะเขาจะได้ไก่เกี่ยเรื่องการตกลงใครคืนเงินยังไงดี
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขัดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไก่เกี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ได้ครับผมผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไก่เกี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
2: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์ว่าถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5,000,000 บาท
0: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการแบบบังคับคดีหรือที่ว่าไก่เกี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากกว่าครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายของคู่ครับผมเราเนี่ยอยากจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องเนี่ยเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการดำเนินคดีเนี่ยมีผู้ไก่เกี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้ง2คนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลน่ะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
3: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไก่เกี่ยได้ไหมคะ
2: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
1: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไก่เกี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
0: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
1: ้ค่ะ
2: แล้วก็การไก่เกี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไก่เกี่ย
1: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ใช่ครับฟรีตลอดทั้งงาน
1: ฟรีตลอด
2: ถ้าไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไก่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ศูนย์การไก่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
0: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไก่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไก่เกลี่ยไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไก่เกี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไก่เกี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
1: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
0: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อด้วย77ครับครับหรือที่เว็บไซต์ immigration.ilpd.go.th ครับ
3: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 12ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดีคารติการนะคะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการเงินและการลงทุนคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมนะคะวันนี้เราจะมาพูดในรายวิชา FINB 3403นะคะเป็นวิชาวิเคราะห์งบการเงินเริ่มต้นที่บทที่1นะคะจะพูดถึงการวิเคราะห์งบการเงินว่าคืออะไรนะคะแล้วก็งบการเงินเนี่ยคืออะไรประเภทของงบการเงินเนี่ยมีอะไรบ้างข้อจำกัดของงบการเงินหรือจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์เนี่ยเราจะวิเคราะห์ไปทำไมอีกทั้งเราจะต้องรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงินแล้วก็ขั้นตอนของการวิเคราะห์นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยมาดูก่อนว่าการวิเคราะห์งบการเงินคืออะไรมันก็คือกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงนะคะเกี่ยวกับฐานะการเงินแล้วก็ผลการดำเนินงานของกิจการนะคะในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถนำไปตัดสินใจได้โดยการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยเราจะแยกเป็น2 ส่วนอันที่1เนี่ยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงินแล้วก็ผลการดำเนินงานของกิจการเนี่ยว่าเป็นยังไงส่วนที่2เนี่ยเราจะมองถึงการนำข้อเท็จจริงเนี่ยมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจว่าจะดำเนินธุรกิจแบบไหนนะคะคราวนี้มาดูเครื่องมือบ้างนะคะเครื่องมือที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการใช้อัตราส่วนทางการเงินการวิเคราะห์จากงบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุนแล้วก็การวิเคราะห์ตามแนวดิ่งนะคะในที่นี้เนี่ยงบการเงินเรามาดูซิว่ามันคืออะไรนะคะงบการเงินเนี่ยเป็นรายงานชนิดหนึ่งทางบัญชีแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่จะทบทวนหรือรายงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งรายงานเนี้ยมันจะแสดงเกี่ยวกับฐานะการเงินแล้วก็ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานส่วนในงบการเงินจะสะท้อนถึงข้อเท็จจริงนะคะที่ถูกบันทึกบัญชีเอาไว้อะค่ะว่าบันทึกบัญชีแล้วเนี่ยผู้บริหารจะเอาไปใช้ตัดสินใจได้ยังไงบ้างโดยประเภทของงบการเงินเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คืองบการเงินเพื่อเสนอต่อประชาชนทั่วไปกับอีกอันหนึ่งก็คืองบการเงินเพื่อการบริหารงานภายในธุรกิจหรือในองค์กรเองซึ่งถ้าเป็นงบการเงินเพื่อเสนอต่อประชาชนเนี่ยจะแบ่งเป็นงบแสดงฐานะการเงินก็จะประกอบไปด้วยสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของหรือว่าทุนถ้าเป็นงบกำไรขาดทุนเนี่ยจะแสดงถึงผลของการดำเนินงานของธุรกิจในช่วงระยะเวลาหนึ่งเช่นอาจจะ6เดือนหรือ1ปีซึ่งงบกำไรขาดทุนเนี่ยจะประกอบไปด้วยรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆอีกงบหนึ่งก็คืองบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นจะแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุนหมุนเวียนในระยะเวลาหนึ่งแต่ถ้าเป็นอีกประเภทหนึ่งนะก็คืองบการเงินเพื่อการบริหารภายในธุรกิจอันนี้จะใช้เฉพาะภายในที่ให้ผู้บริหารแต่ละแผนกเนี่ยตัดสินใจก็จะเป็นงบระยะสั้นๆเช่นงบการเงินที่ทำเป็นรายสัปดาห์รายเดือนอย่างเงี้ยเป็นต้นคราวนี้ลองมาดูบ้างว่าถ้ารายการในงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะมันก็จะประกอบไปด้วยสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของโดยสมการทางบัญชีเขาจะบอกว่าสินทรัพย์จะเท่ากับหนี้สินบวกทุนนะคะหรือส่วนของเจ้าของนั่นเองแต่ถ้าเป็นงบกำไรขาดทุนจะพูดถึงรายได้กับค่าใช้จ่ายถ้าคุณมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายก็จะเรียกว่าบริษัทมีกำไรแต่ถ้ารายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็แสดงว่าทำไมคะบริษัทมีผลขาดทุนนะคะอีกอันนึงก็คือรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นก็จะประกอบไปด้วยการเพิ่มทุนหรือลดทุนก็ได้อันนึงอีกอันนึงก็คือเรื่องของกำไรขาดทุนอีกบัญชีหนึ่งที่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของเงินปันผลนะคะอันนี้ก็คือรายการที่แสดงในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามในงบการเงินเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดอยู่บ้างเหมือนกันนะคะอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการจัดสรรรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายอันนี้ขึ้นอยู่

ับดุลยพินิจของผู้บริหารเองนั่นแหละค่ะในการที่จะกำหนดนโยบายการบัญชีต่างๆว่าจะคิดค่าใช้จ่ายยังไงเช่นเรื่องของค่าเสื่อมราคาจะบันทึกวิธีเส้นตรงหรือไม่อันไหนได้ประโยชน์มากกว่าการสำหรับกิจการนะคะอันที่สองก็คือเป็นเรื่องของจำนวนเงินที่จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงเช่นที่ดินอ่ะคุณเคยบันทึกในราคาทุนเมื่อ10ปีที่แล้วมูลค่าแค่1ล้านบาทแต่ณปัจจุบันเนี่ยราคามันทำไมคะสูงขึ้นละอาจจะเป็น5ล้านบาทมันก็เลยทำให้ทำไมคะจำนวนเงินหรือมูลค่าของที่ดินเนี่ยมันต่ำเกินไปตามราคาทุนที่เราเคยบันทึกเอาไว้นะคะอันที่3นะคะข้อจำกัดก็คือเรื่องของค่าของเงินที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละปีอะค่ะค่าของเงินในอดีต1บาทซื้อขนมได้ลูกอมได้แต่ปัจจุบัน1บาทแทบที่จะไม่มีค่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นข้อจำกัดข้อสุดท้ายก็คือปัจจัยที่ไม่เป็นตัวเงินเช่นอะไรบ้างชื่อเสียงของบริษัทความน่าเชื่อถือจากเจ้าหนี้หรือชื่อเสียงของผู้บริหารเองก็ตามนะคะว่ามีความซื่อสัตย์หรือไม่คราวนี้มาดูจุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์งบการเงินบ้างว่ามีเพื่ออะไรอันที่หนึ่งก็คือใช้เป็นเครื่องมือในการกันกองเบื้องต้นว่าจะเลือกลงทุนหรือวิเคราะห์เพื่อรวมกิจการกับบริษัทอื่นดีไหมหรือบริษัทอื่นเขามาสนใจบริษัทเราไหมที่จะรวมกิจการด้วยเขาก็มาวิเคราะห์งบการเงินของกิจการเราก่อนอันที่สองก็คือใช้เป็นเครื่องมือเพื่อที่จะพยากรณ์ฐานะการเงินในอนาคตนะคะแล้วก็ผลการดำเนินงานในอนาคตเช่นถ้าเราอยากจะทำไมคะนำธุรกิจเนี่ยเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถ้าฐานะการเงินเราดีก็อยากจะมีคนมาลงทุนกับบริษัทด้วยนะคะอันที่3ก็คือเพื่อวินิจฉัยปัญหาในการบริหารงานภายในองค์กรเองแล้วก็อันที่4ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินบริหารงานของฝ่ายบริหารว่าอ้าวทำไมยอดขายของเราลดลงเกิดจากอะไรนะคะส่วนเรื่องของความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงินนะคะเกี่ยวข้องกับหลายบุคคลเลยค่ะเช่นผู้บริหารเนี่ยจะวิเคราะห์งบการเงินไปเพื่อวางแผนแล้วก็ควบคุมการเงินของกิจการส่วนผู้ลงทุนก็ต้องการวิเคราะห์งบการเงินไปเพื่อวิเคราะห์หลักทรัพย์ถ้าบริษัทเราจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือผู้ให้สินเชื่อเจ้าหนี้ต่างๆเขาจะให้เรากู้ยืมเงินไหมก็ใช้วิธีการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทเรานะคะอีกคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชีเนี่ยจะต้องวิเคราะห์งบการเงินเพื่อไปตรวจหลักฐานต่างๆของกิจการว่างบการเงินของกิจการเนี่ยถูกต้องเชื่อถือได้หรือเปล่าส่วนขั้นตอนของการวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้นนะคะเราก็ต้องกำหนดเป้าหมายในการวิเคราะห์ให้ชัดเจนก่อนนะคะว่าเราจะวิเคราะห์แค่ปีเดียวหรือว่าหลายปีต่อเนื่องกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆมาแล้วก็จัดวางข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันเช่นถ้าเป็นฐานะการเงินก็จะต้องมีสินทรัพย์หนี้สินและทุนส่วนงบกำไรขาดทุนเราก็จะต้องทำไมคะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการขายแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็เลือกเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ให้เหมาะสมเช่นอัตราส่วนทางการเงินไหมหรือวิเคราะห์แนวดิ่งวิเคราะห์แนวโน้มอย่างนี้เป็นต้นหลังจากพอเราวิเคราะห์ได้แล้วเราก็มาแปลความหมายค่ะว่าไอ้ตัวที่เราหาข้อมูลมาเป็นตัวเลขหรืออัตราเปอร์เซ็นต์ร้อยละเนี่ยเราตีความหมายว่ายังไงหลังจากนั้นเราก็จะทำรายงานเสนอผู้บริหารอาจจะเสนอในรูปของอะไรคะตัวเลขก็ได้หรือจะพัดกราฟนะคะเพื่อให้ดูง่ายก็ได้อันนี้ก็คือบทที่1 นะคะที่เราพูดถึงไปเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้นค่ะ

บทที่2นะคะจะเป็นเรื่องของงบแสดงฐานะการเงินก่อนอื่นเนี่ยขอพูดภาพรวมก่อนว่าบทนี้เราจะต้องทราบอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือเราต้องรู้ว่างบแสดงฐานะการเงินเนี่ยคืออะไรแล้วการจัดเตรียมข้อมูลในงบการเงินเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เนี่ยเราต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่ารายการในงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรนะคะตรงนี้จะเห็นว่างบแสดงฐานะการเงินเนี่ยจะประกอบไปด้วยสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ทุนโดยสินทรัพย์เนี่ยจะเท่ากับหนี้สินบวกทุนแล้วงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยจะบอกอะไรให้เรารู้บ้างก็คือจะบอกขนาดของธุรกิจนะคะลักษณะการลงทุนความเสี่ยงจากการลงทุนถ้าเราดูทางด้านสินทรัพย์เนี่ยจะบอกให้ทราบถึงการใช้ไปของเงินทุนของธุรกิจแต่ถ้าเป็นด้านหนี้สินและทุนเนี่ยจะบอกให้ทราบถึงการจัดหาเงินทุนนะคะจากแหล่งเงินทุนต่างๆโดยการจัดเตรียมข้อมูลในงบการเงินเนี่ยเราจะดูอะไรบ้างนะคะอันที่หนึ่งถ้าเป็นด้านสินทรัพย์เราจะต้องไปแบ่งข้อมูลมาให้ชัดเจนนะคะว่าสินทรัพย์หมุนเวียนมีอะไรบ้างสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีอะไรบ้างส่วนถ้าเป็นด้านหนี้สินก็เหมือนกันค่ะจะต้องแบ่งหนี้สินหมุนเวียนแล้วก็หนี้สินไม่หมุนเวียนตัวที่3ก็คือเรื่องของส่วนของผู้ถือหุ้นก็จะต้องไปแบ่งเป็นทุนเดินหุ้นส่วนเกินมูลค่าหุ้นแล้วก็กำไรสะสมในด้านของสินทรัพย์นะคะที่บอกว่าแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ2กลุ่มก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนข้อแตกต่างมันคืออะไรนะคะระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประการที่1ของข้อแตกต่างก็คือสินทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดได้บ่อยไหมถ้าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนมันจะเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดได้บ่อยครั้งกว่าข้อแตกต่างประการที่2ก็คือระยะเวลาที่สินทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเงินสดถ้าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนมันสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่นเช่นถ้าเป็นลูกหนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วกว่าสินค้าคงเหลือเป็นต้นนะคะคราวนี้มาดูคำนิยามนิดนึงค่ะถ้าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะคืออะไรมันก็คือสินทรัพย์ที่ต้องเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้นะคะอันที่หนึ่งก็คือคาดว่าจะได้รับประโยชน์หรือตั้งใจจะขายภายในรอบระยะเวลาการดำเนินงานปกติของกิจการอันที่2ก็คือมีวัตถุประสงค์ค่ะเบื้องต้นในการถือไว้เพื่อค้าอันที่3ก็คือคาดว่าจะมีประโยชน์ภายใน12เดือนอันที่4ก็คือเป็นสินทรัพย์ที่เป็นเงินสดหรือได้การเทียบเท่าเงินสดแล้วก็ไม่มีข้อจำกัดในการที่จะแลกเปลี่ยนหรือชำระหนี้ภายในระยะเวลาอย่างน้อย12เดือนนะคะอันนี้คือคำนิยามของสินทรัพย์หมุนเวียนคราวนี้มาดูตัวอย่างบ้างว่ารายการไหนนะคะควรอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนบ้างอันที่1เลยที่มีสภาพคล่องสูงๆนะคะก็คือเงินสดค่ะตัวที่2ก็คือเงินลงทุนสั้นตัวที่3คือลูกหนี้การค้าแล้วก็ลูกหนี้อื่นตัวที่4ก็คือตั๋วเงินลับแล้วก็สินค้าคงเหลือจะเห็นว่ามันจะเรียงลำดับตามสภาพคล่องของสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะตามคำนิยามส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะได้แก่อะไรบ้างนะคะตัวที่1ก็คือเงินลงทุนระยะยาวตัวที่2ก็คือที่ดินอาคารและอุปกรณ์ตัวที่3ก็คือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะคะคราวนี้เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างค่ะว่าไอ้ที่พูดถึงว่างบแสดงฐานะการเงินจะเป็นยังไงถ้าเป็นบริษัทเราก็จะเขียนชื่อบริษัทเลยว่าบริษัทจำกัดอะไรงบแสดงฐานะการเงินแล้วก็ใช้คำว่าณวันที่ถ้าปิดงวดตามปีปฏิทินก็คือณวันที่31ธันวาคมอย่างเช่นปีนี้ก็31ธันวาคม2566อย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็จะแสดงรายการสินทรัพย์นะคะว่าประกอบไปด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนแล้วก็มีรายการต่างๆตามที่ยกตัวอย่างไปเช่นสินทรัพย์หมุนเวียนจะประกอบไปด้วยเงินสดเงินลงทุนชั่วคราวลูกหนี้การค้าตัวลูกหนี้การค้าเนี่ยจะเห็นมีเพิ่มเติมมาก็คือมีการหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูงด้วยถ้ามีลูกหนี้ที่ค้างนานนะคะไม่สามารถเก็บเงินได้แล้วก็เป็นตัวสินค้าคงเหลือสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นพวกนี้ค่ะเราจะรวมเรียกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะเป็นยอดรวมถัดมาสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็จะได้แก่เงินลงทุนระยะยาวที่ดินอาคารอุปกรณ์แล้วก็เป็นพวกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเช่นพวกค่าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรพวกนี้นะคะก็จะรวมกันมาเรียกว่ายอดรวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนพอเราเอารวมสินทรัพย์หมุนเวียนบวกรวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะเรียกว่ารวมสินทรัพย์เราก็จะแสดงถึงสินทรัพย์ทั้งหมดของกิจการอันนี้เป็นเรื่องของงบแสดงฐานะการเงินเบื้องต้นนะคะในบทที่2ของเราค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับ

การการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เล่าดีๆจากคดีปกครองตอนรอยสักศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการนายชาตรีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจและเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียนรวมทั้งได้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งในขั้นการวิ่งและว่ายน้ำแล้วแต่ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเนื่องจากรอยสักบริเวณแผ่นหลังมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจนายชาตรีจึงไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เมื่อประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกปรากฏว่าไม่มีรายชื่อนายชาตรีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกนายชาตรีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6แต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงตามบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับภาพถ่ายรอยสักของนายชาตรีปรากฏว่านายชาตรีมีรอยสักรูปค้างคาวสีดำขนาด 3x3 นิ้วที่บริเวณกลางแผ่นหลังในแนวระดับหัวไหล่และนายชาตรีก็ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อพิสูจน์ว่าในวันตรวจร่างกายและวันสอบสัมภาษณ์รอยสักบริเวณกลางหลังของนายชาตรีได้ถูกลบจนแลดูไม่น่าเกลียดจึงเชื่อว่าในวันสอบสัมภาษณ์รอยสักดังกล่าวมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจอย่างไรก็ตามหากปรากฏต่อมาภายหลังว่านายชาตรีได้ดำเนินการรักษาหรือแก้ไขจนกระทั่งรอยสักไม่มีสภาพอันเข้าลักษณะต้องห้ามนายชาตรีก็ย่อมมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกใหม่เป็นข้าราชการตำรวจตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจได้ดังนั้นการที่มีมติให้นายชาตรีไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามที่ปรากฏในบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6มีคำสั่งยกอุทธรณ์ผลการสอบสัมภาษณ์ของนายชาตรีโดยยืนยันตามความเห็นของอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์คำสั่งดังกล่าวของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้น ลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือ

หรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวราชสำนักประจำวันพุธที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:37 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญหรือพิธีไถหวานเนื่องในโอกาสวันพืชมงคลประจำปีพุทธศักราช2569เวลาพระฤกษ์ระหว่าง 8:09 นถึง 8:39 นซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาแต่โบราณเพื่อความเป็นสิริมงคลแด่พืชพันธุ์ธัญญาหารบำรุงขวัญเกษตรกรและเป็นอนัสสัญญาณว่าบัดนี้ฤดูการแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วในการนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาพร้อมเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมต่อจากนั้นพระยาแรกนาพร้อมเทพียาตราไปยังลานแรกนาเมื่อพระยาแรกนาเจิมพระโคพอพระโคเพียงและคันไถแล้วได้ไถดาบไปโดยรี3รอบโดยขวาง3รอบพร้อมบัดเมล็ดพันธุ์ข้าวและไถกลบอีก3รอบโดยมีพระโคเพิ่มและพระโคพูนเป็นพระโคสำรองในปีนี้พระยาแรกนาเสี่ยงทายผ้านุ่งแต่งกายซึ่งมีด้วยกัน3ผืนคือ4คืบ5คืบและ6คืบตั้งสัตยาธิษฐานหยิบได้ผ้า6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่สำหรับการเสี่ยงทายของกิน7สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคได้แก่ข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านั้นพระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าหนหลวงได้ให้คำทำนายว่าพลาหารพักษาหารเจริญสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารมังสาหารเจริญสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศ

ประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่ทำขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อพิธีกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูกและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติแก่สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสากลดีเด่นแห่งชาติปราดเกษตรของแผ่นดิน3สาขาประกอบด้วยสาขาปราดเกษตรเศรษฐกิจเพียงพอสาขาปราดเกษตรดีเด่นและสาขาปราดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายประจำปีพุทธศักราช2569รวม39รายและหน่วยงานทั้งนี้ตั้งแต่ปี2509คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันพิธีพืชมงคลเป็นวันเกษตรกรประจำปีด้วยเพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรจึงได้จัดงานวันเกษตรกรควบคู่ไปกับงานพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญตลอดมาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรเพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตรเวลา 9:49 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระยาแรกนาหว่านข้าวณแปลงนาสาธิตในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หว่านพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105ซึ่งเป็นข้าวเจ้าที่ทนแล้งได้ดีพอสมควรเมล็ดข้าวสารใสคุณภาพการสีและการหุงต้มดีอ่อนนุ่มมีกลิ่นหอมทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็มเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2570สำหรับโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2504เพื่อเป็นโครงการต้นแบบในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรให้เกษตรกรรวมถึงผู้สนใจทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปพัฒนาอาชีพทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการส่งสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริต่างๆทั่วประเทศให้ดำรงอยู่ต่อไปในการดำเนินงานแปลงนาสาธิตในปี2568มีการปลูกพืชชนิดต่างๆหมุนเวียนในนาข้าวอาทิถั่วเขียวได้ผลผลิตรวม96กิโลกรัมส่วนการปลูกข้าวได้คัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีคุณลักษณะและความโดดเด่นด้านต่างๆจำนวน7สายพันธุ์ได้แก่ข้าวเจ้าพันธุ์ขาวพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105ข้าวเหนียวพันธุ์กขอ6ข้าวเจ้าพันธุ์กขอ79ข้าวเจ้าพันธุ์กขอ85ข้าวเหนียวพันธุ์กขอ26ข้าวเจ้าพันธุ์กขอ99และข้าวเจ้าพันธุ์กขอ109ได้ผลผลิตรวม 5,147 กิโลกรัมซึ่งถือเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทันทีกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานดังกล่าวเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569รวมทั้งบรรจุซองจำนวน 400,000 ซองเพื่อเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแจกจ่ายให้ชาวนาทั่วประเทศและประชาชนที่สนใจรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครวัดหมุ่มป้อมวัดไม้เรียงวัดสามมัคคยารามวัดธาราวดีวัดทุ่งแย้วัดท่าโพวัดมนาหวานวัดวังตะวันออกจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดราชประคองธรรมจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระ

ปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 14:30 นกองทัพภาคที่3บริษัท SCL นิชิมูระแอนด์อาซาฮีจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายและบริษัท General Air Conditioning Manufacturing ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกบริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัดบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนและมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดตากได้แก่วัดโคกพลูวัดไผ่ล้อมวัดอัมพวันวัดมณีไพรสนวัดบทมณีศรีบุญเรืองวัดช่องแคบวัดอรัญญเขตวัดใหม่สุวรรณวัดดอนมูลและวัดนาโบสถ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนสมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งบริษัทโฮมเอ็กซ์เพิร์ทเอเชียจำกัดบริษัททิงค์เน็ตจำกัดบริษัทจัดหางานจ็อบไทยจำกัดและสถาบันออกแบบนานาชาติชนาภัทรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุขเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระคถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ครอบครัวศรีวรานางทองใบชารีเลิศและคณะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบัดทุกบำรุงสุขให้ประสบกนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งส่งเสริมให้หันมาทำศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนรอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ท่านนิสนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่วัดเกษมคมหมู่4ตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัว10เอกอดิศรคำบุญช่วยกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนรายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569การได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: มีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
3: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาย มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุพร้อมกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติ

0: สแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: ฮะรถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมไหนหนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย

0: นี่บนวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
1: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
2: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์

สวัสดีค่ะอาจารย์รัศมีสลามนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หรือว่า Creative Tourism นะคะในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หรือว่า Creative Tourism นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวนะคะที่ปัจจุบันนะคะหน่วยงานภาครัฐนะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็อปท.นะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การผลักดันนะคะให้แต่ละชุมชนนะคะพยายามที่จะขับเคลื่อนนะคะนำความสร้างสรรค์เข้ามาไว้ในกิจกรรมการท่องเที่ยวนะคะสำหรับความหมายนะคะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หรือว่า Creative Tourism นะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบกิจกรรมนะคะที่ให้นักท่องเที่ยวนะคะได้เข้ามาเที่ยวในชุมชนพื้นที่นะคะและก็ได้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยที่ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเจ้าบ้านนะคะผ่านทุนวัฒนธรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมนะคะอัตลักษณ์ในพื้นที่นะคะแล้วก็ในเรื่องของจุดเด่นต่างๆที่ทางชุมชนนะคะมีทรัพยากรอยู่สำหรับลักษณะสำคัญเลยนะคะในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะก็คือ1การให้นักท่องเที่ยวนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการลงมือทำค่ะในกิจกรรมต่างๆจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้นะคะจะมีชุมชนต่างๆนะคะที่เป็นชุมชนการท่องเที่ยวได้พยายามผลักดันนะคะให้ในกิจกรรมการท่องเที่ยวนะคะมีฐานการเรียนรู้ต่างๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการท่องเที่ยวนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พยายามผลักดันให้ทุกชุมชนมีอยู่ค่ะลักษณะสำคัญอีกอย่างนึงนะคะก็คือเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวนะคะที่สามารถสร้างการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยการท่องเที่ยวนะคะจะต้องเกิดในเรื่องของการ lead education หรือว่าให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ความรู้ในเรื่องของคุณค่าอัตลักษณ์ในพื้นที่นะคะผ่านกิจกรรมที่ทางชุมชนได้รังสรรค์แล้วก็จัดสรรเป็นฐานท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวค่ะอีกลักษณะสำคัญนึงนะคะก็คือการส่งเสริมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะสู่ผลิตภัณฑ์นะคะท้องถิ่นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์นึงที่สำคัญมากๆนะคะโดยปัจจุบันนี้นะคะหลายๆชุมชนนะคะก็พยายามที่จะขับเคลื่อนโดยการผลักดันนะคะทรัพยากรต่างๆในท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นทุนวัฒนธรรมต่างๆนะคะออกมานะคะให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนแล้วก็นำไปขายได้นะคะอย่างเช่นการนำอัตลักษณ์ในเรื่องของสมุนไพรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรของชุมชนแล้วก็สามารถนำไปจัดจำหน่ายได้เมื่อนักท่องเที่ยวเวลามาถึงที่ชุมชนก็จะได้มีการได้ลองทำนะคะสมุนไพรประเภทนั้นแล้วก็อาจจะได้ลองทำฐานการทำอาหารต่างๆอะไรเงี้ยค่ะอีกลักษณะสำคัญนึงนะคะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะก็คือเป็นการท่องเที่ยวนะคะที่มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มนะคะหรือว่า niche market นะคะจะเป็นมุ่งเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในเรื่องใดเรื่องนึงเป็นพิเศษอย่างเช่นนักท่องเที่ยวกลุ่มนึงนะคะมีความสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์นะคะก็สามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังชุมชนนั้นๆแล้วก็มุ่งเน้นที่จะไปเรียนรู้นะคะเพื่ออนุรักษ์และรักษานะคะขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มชนนั้นๆอย่างเช่นตัวนักท่องเที่ยวเองสนใจในกลุ่มชาติพันธุ์ลาเวียงอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ชุมชนเนินขามจังหวัดชัยนาทได้เพราะว่าเป็นจุดที่มีกลุ่มคนชาติพันธุ์ลาเวียงอยู่เป็นจำนวนมากค่ะอีกลักษณะสำคัญหนึ่งนะคะก็คือการมีส่วนร่วมนะคะของคนในชุมชนอันนี้เป็นโจทย์สำคัญมากๆนะคะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะเพราะว่าการที่จะเกิดเป็นการท่องเที่ยว Creative Tourism ขึ้นมาได้เนี่ยนั่นหมายความว่าชุมชนเจ้าบ้านเองเนี่ยจะต้องมีความรู้มีความร่วมมือนะคะในระหว่างภาคีเครือข่ายด้วยกันเองนะคะแล้วก็จัดทำการท่องเที่ยววางแผนบริหารจัดการชุมชนนะคะให้เกิดออกมาสู่เป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการท่องเที่ยวประเภทนี้นะคะก็คือมุ่งเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นหลักนะคะโดยให้คนในชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับนักท่องเที่ยวเช่นปราชญ์ชาวบ้านอย่างเงี้ยนะคะสอนนักท่องเที่ยวในการทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นการให้ความรู้ค่ะให้กับนักท่องเที่ยวค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะทุกแหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวนะคะ Creative Tourism ก็เช่นกันค่ะเมื่อนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางมายังชุมชนนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบการท่องเที่ยวหรือว่า Accessibility นะคะอย่างเช่นการเข้าถึงสะดวกไหมนะคะมีป้ายสื่อความหมายชัดเจนหรือเปล่าเวลามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในพื้นที่นะคะมีเรื่องของการ Telling Story ผ่าน
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆอย่างชัดเจนหรือไม่นะคะและอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยก็คือสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องมีความกลมกลืนเป็นธรรมชาตินะคะไปกับท้องถิ่นนั่นหมายความว่าไม่ได้เป็นการที่รีเมคหรือว่าสร้างขึ้นมาใหม่จนชัดเจนมากเกินไปอาจจะเป็นการนำของเดิมที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือทรัพยากรเดิมที่มีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยออกมาต่อยอดเป็นกิจกรรมเช่นในชุมชนนึงอย่างเงี้ยมีในเรื่องของบ้านเรือนไทยบ้านทรงไทย100ปีอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถประยุกต์ใช้ตรงนั้นนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของในชุมชนเช่นในบางชุมชนนะคะมีศูนย์วิสาหกิจชุมชนหรือว่ามีกลุ่มที่สามารถมีความรู้ในเรื่องของการประยุกต์นะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นก็สามารถที่จะนำองค์ความรู้ตรงนี้ค่ะมาปรับใช้เป็นกิจกรรมฐานการท่องเที่ยวได้ค่ะนั่นหมายความว่ากิจกรรม Creative Tourism หรือว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะก็จะไม่ได้หลุดออกไปใน 4-5 คอนเซปต์นะคะคอนเซปต์แรกนะคะก็คือในเรื่องของ Escapeก็คือในเรื่องของการออกจากการท่องเที่ยวในรูปแบบเดิมๆหรือว่าการที่ให้นักท่องเที่ยวหลีกหนีออกจากความจำเจในชีวิตประจำวันในทุกๆวันที่กำลังประสบอยู่นะคะอีกประเด็นนึงนะคะก็คือเป็นในเรื่องของ interactivity นะคะก็คือกิจกรรมที่ทำให้มีการสื่อสารนะคะระหว่างนักท่องเที่ยวแล้วก็คนในชุมชนนะคะอันนี้เป็นหัวใจสำคัญหลักเลยนะคะของ Creative Tourism นะคะอีกประเด็นนึงนะคะก็คือในเรื่องของการเรียนรู้ร่วมกันการ learning นะคะเมื่อนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางไปยังชุมชนพื้นที่เนี่ยจะต้องมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับความรู้แล้วก็ได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันทั้งระหว่างตัวเองด้วยแล้วก็ระหว่างตัวนักท่องเที่ยวกับชุมชนเจ้าบ้านนะคะค่ะถัดมานะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญนะคะก็เป็นในเรื่องของการ recognize หรือว่าการตระหนักรู้ร่วมกับชุมชนนั่นหมายความว่าเวลาที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางไปยังชุมชนใดชุมชนนึงเนี่ยเขาจะต้องเกิดความตระหนักบางอย่างขึ้นในหัวใจของเขานะคะอย่างเช่นเวลาเราเดินทางไปยังชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในเรื่องของชาติพันธุ์ชนชาติไทยหรือว่าชาติพันธุ์ใดๆก็ตามอย่างเงี้ยนะคะเวลาเราลงไปแล้วเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็เกิดความตระหนักที่อยากจะอนุรักษ์รักษาสิ่งวัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้ไว้นะคะและสุดท้ายนะคะจะเป็นในเรื่องของความรีแลกซ์เวลาเราไปเที่ยวเราก็ต้องการที่จะได้รับความผ่อนคลายอยู่แล้วนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยการที่นักท่องเที่ยวเนี่ยลงไปเที่ยวที่ชุมชนพื้นที่นั่นหมายความว่าเขาจะต้องได้รับทั้งความรู้นะคะได้รับทั้งการมีส่วนร่วมกับชุมชนและยังได้รับความสนุกสนานการผ่อนคลายไปในตัวด้วยค่ะในเรื่องของการต่อยอดนะคะมูลค่านะคะการสร้างมูลค่าเพิ่มจากฐานทุนวัฒนธรรมในพื้นที่เนี่ยไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่ประเด็นนะคะอย่างประเด็นแรกนะคะก็คือคนในชุมชนเองเนี่ยจะต้องทำการสรรหาค้นหาให้เจอก่อนว่าทรัพยากรในพื้นที่ของชุมชนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะซึ่งนั่นหมายถึงว่าเป็นการต่อยอดนะคะต่อยอดจากฐานทุนวัฒนธรรมเดิมที่เรามีในพื้นที่เช่นบางชุมชนเองเนี่ยค่ะมีความโดดเด่นในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมประเพณีนะคะหรือว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของทางการเกษตรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถหยิบยกตรงเนี้ยมาต่อยอดได้โดยการเพิ่มมูลค่าหรือการเพิ่มค่าผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความครีเอทีฟนะคะอาจจะทำเป็นการเชื่อมโยงกันก็ได้นะคะเป็นฐานต่างๆเชื่อมโยงกันนะคะให้หาจุดต่างให้หาความยูนิคของชุมชนตนเองนะคะซึ่งอันเนี้ยนะคะคือการต่อยอดการเพิ่มค่าและหาจุดต่างเนี่ยเป็น3สิ่งที่จะทำให้ครีเอทีฟทัวริซึมนะคะคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากนะคะชุมชนใดนะคะที่กำลังจะอยากที่จะพัฒนาต่อยอดนะคะให้เกิดเป็นครีเอทีฟทัวริซึมหรือว่าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนนะคะ เราจะต้องมองนักท่องเที่ยวนะคะให้เป็นเสมือนหนึ่งในครอบครัวของเรานะคะนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เดินทางมาเที่ยวในชุมชนของเราเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแล้วก็กลับไปนะคะแต่นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เนี่ยเป็นสมาชิกคนหนึ่งเลยของชุมชนเรานะคะเป็น you are a part of local community คำนี้ใช้ได้จริงๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์รัศมีสลามนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเจริญเกษมค่ะสำหรับ
คลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะในหัวข้อการเพิ่มคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะก่อนอื่นนะคะที่จะเข้าสู่ประเด็นนะคะในการเพิ่มมูลค่าสู่การท่องเที่ยวสร้างสรรค์หรือว่า Creative Tourism นะคะเรามารู้จักแนวโน้มของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกันก่อนนะคะในปัจจุบันเนี่ยจะพบว่าแนวโน้มของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตนะคะ อย่างเช่นในนักท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้นะคะก็คือมีความต้องการที่จะไปท่องเที่ยวนะคะในพื้นที่ชุมชนหรือว่าท้องถิ่นที่ห่างไกลความเจริญมากขึ้นนะคะหรือเรียกง่ายๆว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมีความต้องการที่จะเที่ยวแบบ slow tourism slow tourism เนี่ยเป็นการท่องเที่ยวแบบเนิบช้านะคะซึ่งเป็นการท่องเที่ยวประเภทที่นักท่องเที่ยวเนี่ยต้องการที่จะใช้เวลาในวันหยุดเนี่ยให้คุ้มค่าที่สุดในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวนั้นๆ นะคะโดยที่จะต้องเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับประสบการณ์นะคะที่มีความแปลกใหม่นะคะแล้วก็มีความที่มีอัตลักษณ์ไม่เหมือนใครด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะ slow tourism นะคะยังมีความคอนเซิร์นนะคะในเรื่องของสุขภาพหรือว่า wellness tourism นะคะอีกแนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนึงนะคะก็คือกลุ่ม generation Y นะคะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นนะคะที่อยากจะไปเที่ยวนะคะมองหาเส้นทางการท่องเที่ยวที่สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในท้องถิ่นมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าชีวิตประจำวันของกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มวัยทำงานนะคะอายุตั้งแต่ประมาณ 24-40 ปีนะคะซึ่งชีวิตในทุกวันก็คือจะค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดในการทำงานนะคะพอมีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวหรือว่าเป็นวันหยุดนะคะเขาก็จะมองหาจุดหมายปลายทางนะคะที่หลีกหนีความจำเจในชีวิตประจำวันทุกๆวันนะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะเวลาไปเที่ยวนะคะก็จะค่อนข้างใช้เวลาในการท่องเที่ยวนานอยู่พอสมควรนะคะซึ่งก็ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากหรือชุมชนท่องเที่ยวนั้นๆก็เป็นการแชร์ริ่งอีโคโนมิกนะคะเพราะว่าเวลาเขาไปเที่ยวก็ต้องมีการจองที่พักนะคะโฮมสเตย์นะคะมีการเดินทางไปทานข้าวที่ร้านอาหารหรือว่าซื้อของฝากของที่ระลึกรวมไปถึงการซื้อแพ็กเกจโปรแกรมทัวร์ในจุดหมายปลายทางนั้นๆด้วยนะคะและกลุ่มสุดท้ายนะคะแนวโน้มปัจจุบันนี้นะคะก็อย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าสังคมสูงวัยเนี่ยกำลังมีเพิ่มอัตราประชากรที่สูงขึ้นมากนะคะซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพเลยก็ว่าได้ที่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องเร่งในการทำกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุนะคะซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยจะให้ความสำคัญอย่างมากนะคะในเรื่องของความพึงพอใจความสะดวกสบายนะคะและในเรื่องของความปลอดภัยรวมถึงคำนึงถึงในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะซึ่งแนวโน้มดังกล่าวที่กล่าวมานี่นะคะก็จะช่วยให้ทางผู้ประกอบการการท่องเที่ยวหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวเองเนี่ยนำไปปรับใช้นะคะเพื่อตอบสนองความต้องการหรือว่า tourist behavior need ให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่าพฤติกรรมแนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างๆนะคะก็จะมีความเกี่ยวเนื่องนะคะกับเรื่องของ creative tourism นะคะหรือว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพราะว่าเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเนี่ยสนใจที่อยากไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนแล้วก็มีส่วนร่วมกับคนในชุมชนในกิจกรรมการท่องเที่ยวนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยจุดหมายปลายทางใดนะคะที่ต้องการที่จะบริหารจัดการนะคะให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้เนี่ยสิ่งที่จะต้องคำนึงแล้วก็จัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อต่อยอดสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เนี่ยนะคะก็คือ1การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนซึ่งอาจารย์นะคะน่าจะกล่าวไปในคลิปที่แล้วนะคะว่าอยากให้ชุมชนเนี่ยดูว่าในชุมชนของเราเนี่ยมีทรัพยากรอะไรบ้างที่สามารถนำมาต่อยอดออกมาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวได้บ้างนะคะอย่างเช่นในเรื่องของวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นพวกสมุนไพรนะคะพวกภูมิปัญญาแล้วก็ป่าชาวบ้านที่เรายังมีหลงเหลืออยู่นะคะอยากให้แต่ละชุมชนลองเฟ้นหาดูนะคะว่าชุมชนของเราเนี่ยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวอันไหนบ้างนะคะอันที่2นะคะในเรื่องของโลเคชั่นสถานที่ซึ่งอันเนี้ยเป็นสถานที่ที่ควรจะเป็นสถานที่เดิมๆดั้งเดิมหรือว่าออเรนติกเลยนะคะของชุมชนที่นำมาปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะอาจจะไม่ต้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นมาใหม่นะคะหรือว่าพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวตนออกมานะคะอาจจะใช้แหล่งท่องเที่ยวเดิมๆหรือว่าอาจจะใช้ในเรื่องของบ้านเรือนเก่าๆนะคะของพื้นที่นะคะนำมาปรับเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงอาจจะเป็นในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเพราะว่าชุมชนพื้นที่ในหลายๆพื้นที่เนี่ยก็มีความโดดเด่นในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะคะทรัพยากรท้องถิ่นนะคะบางชุมชนเนี่ยก็อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยานะคะบางชุมชนก็คืออยู่ติดภูเขาลำนาวภัยอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะปรับตรงเนี้ยค่ะให้มาเกิดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวได้นะคะ
อีกประเด็นนึงนะคะที่เราจะจัดสรรนะคะทรัพยากรในชุมชนเนี่ยให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้นะคะก็คือการที่เราจะต้องคำนึงถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่ม niche market หรือว่ากลุ่มเฉพาะนะคะซึ่งกลุ่ม niche market เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเป็นกลุ่มเฉพาะในลักษณะที่ว่าจะเดินทางมาเป็นกลุ่มเล็กนะคะเป็นกลุ่ม FIT ซึ่งไม่ได้มาเป็นกลุ่มใหญ่มากนักนะดังนั้นแล้วเนี่ยความทั่วถึงในการอำนวยความสะดวกเนี่ยเราก็ต้องคำนึงให้ครบในทุกท่านที่เดินทางมานะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงกลุ่ม niche market เนี่ยจะเป็นคนที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบการเรียนรู้นะคะชอบประสบการณ์แปลกใหม่แตกต่างจากที่อื่นนะคะชุมชนควรที่จะหากิจกรรมนะคะที่มีความแตกต่างมีความออเทนติกนะคะแล้วก็มีความยูนิคใส่ลงไปในกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยนะคะและประเด็นที่3ที่ชุมชนควรจะมีการจัดสรรนะคะในการต่อยอดไปเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เนาะก็คือกิจกรรมเนี่ยต้องมีความสอดคล้องกับในเรื่องของวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะแล้วก็เรื่องของกิจกรรมเนี่ยจะต้องเกิดองค์ความรู้ด้วยจะต้องเกิดการ learning มีการ education นะคะอย่างเช่นนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางลงไปในชุมชนนึงไปเรียนรู้ในเรื่องของอาหารสมุนไพรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะได้เรียนรู้ในเรื่องของสูตร ingredient หรือว่าองค์ประกอบว่าถ้านักท่องเที่ยวทานเข้าไปแล้วเนี่ยสมุนไพรตัวนี้ช่วยบำรุงรักษาโรคอะไรบ้างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นโจทย์สำคัญเลยที่กลุ่มนักท่องเที่ยว Creative Tourism เนี่ยกำลังมองหาอยู่นั่นหมายความว่าไม่ได้ไปแล้วก็ไปแค่การพักผ่อนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเขาไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องได้เกิดการมีส่วนร่วมกับคนในพื้นที่อยากสัมผัสกับโลคอลนะคะอยากได้เรียนรู้อะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่เขากำไม่ได้มีเรียนรู้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะทีนี้ทรัพยากรอะไรบ้างนะคะที่เป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สามารถต่อยอดมาเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้นะคะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมทางด้านอาชีพนะคะอย่างในหลายๆชุมชนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีอาชีพหลักเป็นในเรื่องของเกษตรนะคะในเรื่องของภูมิปัญญาการจักสานนะคะหรือว่าภูมิปัญญาในเรื่องของการทำอาหารพื้นถิ่นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยนะคะมันเป็นเหมือนกับชีวิตประจำวันหรือว่าเป็นอาชีพประจำของเขาอยู่แล้วซึ่งชุมชนท่องเที่ยวที่ต้องการพัฒนาให้ตนเองเนี่ยมีตัวตนในเรื่องของ Creative Tourism อาจจะนำวัฒนธรรมในด้านอาชีพต่างๆเหล่านี้ค่ะมาต่อยอดเป็นกิจกรรมหรือเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อรองรับซัพพอร์ตนักท่องเที่ยวที่เข้ามาให้ได้มาลองทำกิจกรรมต่างเหล่านี้เช่นมีฐานทำอาหารนะคะมีฐานทำกิจกรรมจักสานจากไม้ไผ่อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นฐานทำครกหินอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็มีหลายๆชุมชนในประเทศเราที่มีการได้ปรับเปลี่ยนตรงนี้เข้ามานะคะอีกประเด็นนึงนะคะที่เป็นทรัพยากรสำคัญที่สามารถดึงมาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว Creative Tourism ได้ก็คือในเรื่องของวัฒนธรรมทางด้านอาหารนะคะแล้วก็กรรมวิธีกระบวนการปรุงนะคะรวมไปถึงรสชาติพวกวัตถุดิบต่างๆเนี่ยค่ะก็สามารถนำมาเป็นหนึ่งในกิจกรรมการท่องเที่ยวนะคะที่ชุมชนเจ้าบ้านหรือปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ในด้านอาหารเนี่ยก็มาสอนนักท่องเที่ยวให้ทำอาหารพื้นถิ่นนั้นๆ นะคะพร้อมทั้งถ่ายทอดนะคะภูมิปัญญาทางด้านอาหารการเก็บรักษากระบวนการปรุงรสชาติวัตถุดิบต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้นะคะอย่างภาคเหนือเนี่ยก็จะมีในเรื่องของขันโตกเนี่ยนะคะจะมีหลายๆเมนูที่นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจเมื่อเดินทางไปถึงอันนี้จะเป็นในเรื่องของ slow food tourism ด้วยหรือว่าการท่องเที่ยวเชิงอาหารและเมียนนิยมเนาะที่เป็นการท่องเที่ยวแล้วก็ได้ให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือทำอาหารแล้วก็ได้รับประทานอาหารซึ่งอาหารเนี้ยมีความยูนิคมีความใส่ใจต่อสุขภาพด้วยค่ะอีกหนึ่งวัฒนธรรมนะคะที่สามารถนำมาต่อยอดนะคะให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ก็คือวัฒนธรรมในเรื่องของการแต่งกายนะคะอาจจะมีการcreate หรือว่าพัฒนานะคะดึงอัตลักษณ์ภูมิปัญญาในเรื่องของการแต่งกายเนี่ยมาถ่ายทอดนะคะเป็นกิจกรรม creative tourism คือทำเป็นฐานเนาะฐานการเรียนรู้เรื่องการแต่งกายพื้นถิ่นผ้าทอพื้นเมืองอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าผ้าทอชนเผ่าให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามานะคะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการกรรมวิธีในการทำนะคะแล้วก็ภูมิปัญญาในการเก็บรักษาต่อยอดอะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้นะคะอาจารย์ก็อยากที่จะเสนอให้ได้เห็นพื้นที่ตัวอย่างแล้วกันนะคะที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ก็มีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะชุมชนแรกที่อาจารย์อยากนำเสนอเลยก็คือชุมปู่หมื่นนะคะจังหวัดเชียงใหม่ก็อยู่ที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากตัวเชียงใหม่ประมาณ2ชั่วโมงนะคะซึ่งชุมชนนี้นะคะเป็นชุมชน Creative Tourism อย่างแท้จริงนะคะเน้นคอนเซปต์ในเรื่องของ Life of Tea นะคะหรือว่าให้ชีวิตของนักท่องเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศของเรื่องชานะคะชุมชนปู่หมื่นเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของไร่ชานะคะซึ่งชุมชนนี้ได้รับพระราชทานพันชานะคะชื่อว่าพันชาปู่หมื่นนะคะสายพันธุ์อัสสัมจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะให้มาปลูกที่นี่

นะคะแล้วก็ผลผลิตดีมากนะคะทำให้จุดนี้นักท่องเที่ยวเวลาเดินทางเข้ามาเที่ยวเนี่ยก็จะได้มาลองทำกิจกรรมครีเอทีฟต่างๆร่วมคนในพื้นที่นะคะอย่างเช่นกิจกรรมเก็บใบชากิจกรรมปลูกชานะคะรวมไปถึงที่พักก็จะมีโฮมสเตย์ของชุมชนเองรองรับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นการดื่มชาหรือว่าการทานอาหารพื้นเมืองของชาวเผ่าละหูนะคะเพราะว่าที่นี่จะเป็นชาวเผ่าละหูนะคะเป็นอาศัยอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมากค่ะอีกชุมชนนึงนะคะก็คือไม่แน่ใจว่าทุกท่านเคยไปไหมคะค่ะก็คือตลาดโอ้ป่อยนะคะตลาดโอ้ป่อยเนี่ยอยู่ที่สวนพึ่งนะคะราชบุรีนั่นเองนะคะซึ่งที่นี่นะคะจะเป็นสถานที่นะคะท่องเที่ยวที่ปีนี้นะคะค่อนข้างเป็นที่นิยมอย่างมากนะคะเป็นเราจะเรียกกันอีกชื่อนึงว่าตลาดเช้าโอ้ป่อยนะคะซึ่งเป็นตลาดเช้าที่เน้นในเรื่องของวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงนะคะซึ่ง Creative Tourism ที่นำมาปรับในตลาดโอ้ป่อยนะคะก็คือ1ในเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของกิจกรรมส่งเสริมในเรื่องของศรัทธานะคะในเรื่องของพระพุทธศาสนาก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมตักบาตรผ้าลอยน้ำอย่างนี้นะคะกิจกรรมในเรื่องของการเคารพธรรมชาตินะคะเคารพธรรมชาติในที่นี้ก็คือตลาดโอ้ป่อยเนี่ยส่งเสริมในเรื่องของ Green Tourism นะคะหรือว่าการลดโลคาร์บอนนะคะในสถานที่ท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อมีขยะมาถือติดมือมาเนี่ยนะคะสามารถที่จะนำไปฝากไว้กับร้านค้าทุกร้านค้าเขาจะติดป้ายเลยนะคะว่าสามารถรับฝากขยะได้เพราะว่าเพื่อเป็นการที่ป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนำขยะเข้าไปเป็นปริมาณมากแล้วก็นำไปทิ้งในสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยนะคะรวมไปถึงจะพยายามใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่เป็นภาชนะในการดื่มกินต่างๆเป็นเหมือนกับรีไซเคิลแล้วก็อาจจะเป็นแบบกรีนพอร์ชั่นทั้งนั้นเลยนะคะและอีกประเด็นนึงก็คือที่โอป่อยนะคะก็ยังมีการใส่ใจนะคะในเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมในพื้นที่นะคะก็คือจะพยายามให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องของวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงเนาะค่ะในเรื่องของผ้าทอในเรื่องของภูมิปัญญาในของชาวกะเหรี่ยงนะคะนักท่องเที่ยวก็จะได้ไปสัมผัสตรงนั้นนะคะอีกที่นึงนะคะที่สุดท้ายเนาะมาดูที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างนะคะหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะนะคะอยู่ทางตอนกลางของเกาะฮอนซูนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งนึงที่มีการประยุกต์ใช้ Creative Tourism เข้ามาในการบริหารจัดการท่องเที่ยวนะคะซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่นี่นะคะหรือว่าหมู่บ้านนี้นะคะเป็นหมู่บ้านชาวนาญี่ปุ่นนะคะที่ทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีการประกอบเกษตรกรรมนะคะในเรื่องของชาวนาเนาะดังนั้นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่หมู่บ้านนี้ก็จะได้มีการทำกิจกรรมครีเอทีฟต่างๆเช่นมีการเรียนรู้การสร้างบ้านแบบชาวนานะคะได้ลงแปลงเกษตรจริงได้ลงไปฝึกในการปลูกข้าวจริงๆนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการแต่งกายต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงได้ชมในเรื่องของสถาปัตยกรรมนะคะที่นี่จะมีบ้านโบราณอายุราวๆ 200-300 ปีเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นที่เป็นโมเดลอีกโมเดลหนึ่งที่นำมาเป็นในเรื่องของ Creative Tourism ที่เราสามารถนำไปปรับได้ค่ะถือได้ว่าจริงๆแล้วทุกชุมชนเนี่ยก็มีทรัพยากรนะคะและวัฒนธรรมในพื้นที่หรือว่าทุนในวัฒนธรรมในพื้นที่เนี่ยหลากหลายกันไปนะคะบางชุมชนก็อาจจะมีทุนวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารบางชุมชนก็มีในเรื่องของทุนวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์ศิลปกรรมนะคะหรือว่าทุนวัฒนธรรมในเรื่องของผ้าทอหรืออะไรต่างๆก็ทุกอย่างสามารถที่จะทำให้ชุมชนเนี่ยนำมาครีเอทีฟหรือว่าปรับเปลี่ยนนะคะเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวได้นะคะเพื่อนำมาเป็นครีเอทีฟทัวริซึมแต่หัวใจสำคัญก็คือคนในชุมชนเองเนี่ยจะต้องมีความยินดียินยอมแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมตรงนี้เพื่อเป็นตัวหลักหรือว่าเป็นโฮสต์เป็นเจ้าบ้านนะคะในการรองรับนักท่องเที่ยวและให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีกิจกรรมร่วมกันกับทางตัวเจ้าบ้านเองนะคะก็วันนี้นะคะอาจารย์ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทาวเมทริกนะคะเป็นภาคต่อจากบทเรียนที่แล้วตรงที่ว่าเราวิเคราะห์สวอตไปแล้วนะคะสวอตเนี่ยบอกแล้วว่ามันเป็นตัวที่เอาไว้ใช้วิเคราะห์สถานการณ์เราจะได้รู้ว่าในธุรกิจของเราเนี่ยมีจุดแข็งอะไรจุดอ่อนอะไรโอกาสและอุปสรรคไงทีนี้พอมาถึงตัวทาวเมทริกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการนำทั้งสภาพแวดล้อมที่เป็นภายในภายนอกก็คือจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคเนี่ยนะคะเอามาวิเคราะห์ในรูปแบบที่เป็นตารางนะคะทาวเมทริกทาวเนี่ยมันก็มาจาก TOWS นะคะ TOWS จะประกอบไปด้วยนะคะ T คือถ้าเราจำได้คือ Threat นะคะก็คือจุดอ่อน O คือ Opportunity นะคะแล้วก็ W คือจุดอ่อนหรือ weakness นะคะ S คือ strength นะคะก็มีการเหมือนจับมาสับเซตกันไว้อย่างนั้นนะคะในส่วนของตัวทาวเมทริกเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นทั้งหมด4กลยุทธ์กลยุทธ์แรกเนี่ยจะเป็น S กับ O นะคะ SO เนี่ยก็คือเราจะเอาปัจจัยที่เป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็ปัจจัยที่เป็นโอกาสมาเราก็จะดึงเฉพาะในส่วนที่เป็นจุดแข็งกับโอกาสเนี่ยนะคะเลือกมานะคะจากที่เราวิเคราะห์มาเนี่ยนะคะก็คือเอามาดูสัก 2-3 เรื่องอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของกลยุทธ์ที่เป็น WO นะคะก็คือเราจะเลือกปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนนะคะแล้วก็เอาในส่วนของตัวโอกาสมาใช้ถัดมาจะเป็น ST แล้วก็ WT นะคะเพราะฉะนั้นที่เป็นทาวเมทริกเนี่ยเราจะได้กลยุทธ์มา4กลยุทธ์ก็คือกลยุทธ์ที่เป็น SO WO ST แล้วก็ WT นะคะมีทั้งหมด4กลยุทธ์เพราะนั้นเรามาดูกลยุทธ์แรกก่อนนะคะก็คือ SO SO คืออะไรนะคะก็คือถ้าเป็นในลักษณะของกลยุทธ์เนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของเชิงรุกก็คือเอาในส่วนที่เป็นจุดแข็งที่บอกไปแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวโอกาสนะคะตัว opportunity เนี่ยเอา2ปัจจัยนี้เนี่ยมาดูว่าเราจะทำยังไงต่อไปเราจะเป็นในลักษณะของเชิงรุกยังไงนะคะอย่างในกรณีที่เรามีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วในขณะที่เรามีโอกาสในตัวเศรษฐกิจดีนะคะมันทำให้ธุรกิจของเรากำลังไปได้ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นในลักษณะของตัว SO ที่เรานิยมทำกันเราก็จะใช้ในเรื่องของการขยายกิจการขยายสาขาหรือว่าอาจจะเพิ่มรายการผลิตอะไรต่างๆเป็นลักษณะนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างตัว SO ทีนี้มาถึง WO บ้าง WO เนี่ย W คือ weakness จุดอ่อนใช่ป่ะแล้วก็ในส่วนของตัว O ก็คือตัว opportunity เพราะนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือเราเอาโอกาสที่เรามีเนี่ยมาดูจุดอ่อนของเราเพราะนั้นเราก็จะอาศัยความได้เปรียบจากตัวโอกาสเนี่ยนะคะแล้วก็มาลดจุดอ่อนของเรานะคะอย่างเช่นผู้บริโภคเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตัวจุดอ่อนของเราอะที่เรามีอยู่อาจจะมีในลักษณะของตัวที่พนักงานเนี่ยความรู้ความสามารถไม่พออาจจะใช้เทคโนโลยีไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องจับพนักงานเนี่ยไปฝึกอบรมนะคะให้รู้ว่าเกี่ยวกับในลักษณะของตัวผู้บริโภคหรือว่าอาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับตัวผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่อาศัยโอกาสโดยเอาโอกาสนั้นเนี่ยมาช่วยลดจุดอ่อนนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือกลยุทธ์ที่เป็น ST ST เนี่ยเราก็จะดึงปัจจัยที่เป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เอาในส่วนที่เป็นอุปสรรคมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลดอุปสรรคลงด้วยจุดแข็งที่เรามีนะคะอย่างเช่นอุปสรรคของเราเนี่ยก็คือเทคโนโลยีเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการที่เราจะต้องลงทุนไปกับเทคโนโลยีเยอะๆเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราอะเปลืองงบประมาณในการลงทุนพวกนี้เยอะอันนี้เนี่ยเรามีพนักงานที่เก่งอยู่แล้วที่เป็นจุดแข็งของเราเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้คนนะคะมาช่วยในเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการที่เทคโนโลยีอาจจะเป็นตัวเดิมแต่ว่าใช้สกิลของคนสกิลของตัวพนักงานเนี่ยมาช่วยปรับมันก็ทำให้เราสามารถที่จะไปต่อได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการลดอุปสรรคโดยนำจุดแข็งเข้ามานะคะพอมาถึงตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นกลยุทธ์ WT เป็นในลักษณะของตัว

จุดอ่อนแล้วอุปสรรคเราดู2ปัจจัยนี้เนี่ยนะคะเพราะนั้นเราจะทำยังไงคะเราจะต้องมีการหลบหรือหลีกเลี่ยงนะคะเราจะมาดูว่าในสิ่งที่มันทั้งเป็นจุดอ่อนแล้วอุปสรรคก็เยอะนะคะอย่างเช่นสมมติว่าอาจจะมีพนักงานบางกลุ่มที่จะไม่ยอมพัฒนาตนหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะทั้งที่ในส่วนของตัวเทคโนโลยีมันมีความเปลี่ยนแปลงไปต่างๆพวกนี้พวกที่ไม่ยอมปรับหรือว่าพัฒนาตนอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยอาจจะถูกนะคะบางทีอาจจะเป็นลักษณะตัวเลิกจ้างอันนี้อาจจะดูรุนแรงไปหรือถ้าเป็นในลักษณะของตัวสินค้าบางตัวนะคะที่สินค้าในธุรกิจของเราตัวนั้นเนี่ยผู้บริโภคไม่ยอมรับแล้วนะคะแล้วที่สำคัญก็คือยอดขายคือมันเหมือนมันตกหุ้นตกอะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการเลิกผลิตก็ได้นะคะดูแล้วผลิตไปก็ไม่คุ้มละนานๆใช้ทีเราอาจจะจ้างบริษัทผลิตแทนมันก็จะช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพาวเมทริกเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันจะทำให้เรารู้ว่าเราจะไปยังไงต่ออย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้ทั้งหมด4กลยุทธ์มาใช้ในการดำเนินงานต่อไปมันก็ทำให้เรามาวิเคราะห์ตัวธุรกิจของเราเองแล้วก็ดูในส่วนของตัวสภาพแวดล้อมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทำให้เราตัดสินใจได้ว่าธุรกิจของเรานี่คืออะไรนะคะเราสามารถที่จะก้าวต่อไปทีนี้ถ้าเป็นในบทเรียนต่อไปเนี่ยกลับมาย้อนมาดูตัวเราก็คือในความเป็นอะไรคะความเป็นผู้ประกอบการดังนั้นเนี่ยตัวในส่วนนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีหลักแล้วก็จะมีวิธีคิดแล้วก็โดยเฉพาะผู้ประกอบการในยุคใหม่นะคะก็จะต้องมีมุมมองมีแนวคิดที่เปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าผู้ประกอบการยุคใหม่ๆเนี่ยก้าวให้ทันเทคโนโลยีด้วยนะคะแล้วก็รู้ว่าในลักษณะของตัวเทรนด์ธุรกิจตัวไหนจะมาแบบไหนที่ดูดีมีอนาคตอันนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นในบทเรียนต่อไปนะคะในส่วนของตัวนี้มันก็จะทำให้ทาวเวทิกเนี่ยเรารู้จักตัวเองรู้จักบริบทของเรานะคะแล้วมันจะทำให้เราสามารถที่จะไปต่อได้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจบที่ตัวทาวเวทิกนะคะแล้วเราก็จะไปสู่ในบทเรียนต่อไปก็คือในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์รัตนาแสงตาลนะคะในรายวิชาวิทยาการประกอบการนะคะจากบทเรียนอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่เราพูดถึงเกี่ยวกับลักษณะของผู้ประกอบการเราวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมของกิจการมาแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของการจัดการนะคะย้อนกันนิดนึงก็คือปัจจัยพื้นฐานของการจัดการเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย M แรกคือ Man นะคะ M ที่2คือ Money M ที่3ก็คือตัว Machine Material นะคะหรือตัวที่4คือ Management ทีนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการคนเนี่ยนะคะมันก็เป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการเนี่ยควรจะต้องรู้นะคะเพราะฉะนั้นโดยประเด็นหลักๆที่เราจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันก็มีกระบวนการของมันอยู่3กระบวนการกระบวนการแรกของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของคนเนี่ยนะคะง่ายๆคือเรื่องของการสรรหาคนเข้ามาในองค์กรนะคะแล้วก็ตัวที่2นะคะก็คือเรื่องของการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถพอหลังจากนั้นก็คือในกระบวนการที่3ก็จะเป็นเรื่องของการรักษาคนให้อยู่กับเราเป็นนานๆนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการหาคนเข้ามาทำงานกับเราเนี่ยถ้าเราได้คนดีมีความรู้ความสามารถมาทำงานเนี่ยนั่นหมายถึงว่ามันทำให้ตัวธุรกิจของเราเนี่ยสามารถที่จะไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการบริหารคนเนี่ยนะคะมันมีหัวใจหลักๆ ก็คือเราอาจจะคุ้นชินกับคำว่า put the right man on the right job ใช่ไหมคะก็คือการใช้คนให้เหมาะสมกับงานนะคะบางที่ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ on the right job แล้วเนี่ยจะต้องมา at the right time และ on the right place ด้วยก็คือใช้คนถูกสถานที่ถูกเวลานะคะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นของการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือว่าการบริหารคนในรูปแบบเดิมแต่พอมาเป็นในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องดูด้วยว่าคนที่อยู่ในองค์กรของเราเนี่ยอยู่ในเจเนอเรชันไหนเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะแบ่งคนเป็นรุ่นต่างๆที่เราคุ้นชินกันดีก็จะเป็นตั้งแต่รุ่นเบบี้บูมนะคะเจน X เจน Y แล้วก็เจน C หรือเจน Z เพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละเจนเนี่ยก็จะมี mindset มีความคิดที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะ

38ขึ้นจะมีลักษณะของความร่วมสมัยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยนะคะเป็นยุคที่เป็นรอยต่อจากเบบี้บูมด้วยแล้วก็เรื่องของการเรียนรู้แล้วก็มีเรื่องของกฎระเบียบในขณะที่เจน Y ก็คือคนที่เกิดก่อนพ.ศ. 2540นะคะนักศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะอยู่ในเจน Y พวกนี้เนี่ยก็จะมีการเรียนรู้นะคะมี2ทักษะที่เด่นๆก็คือเรื่องของภาษาแล้วก็เทคโนโลยีนะคะเรียนรู้หรือว่าเข้าใจเทคโนโลยีได้ดีกว่าทุกเจเนอเรชันแล้วก็เขาสามารถที่จะรับรู้นะคะมีความคิดอะไรที่ค่อนข้างไวนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละเจนเนี่ยนะคะเราพูดถึงด้านดีก่อนนะคะถ้าเป็นเจน4แน่นอนว่าพวกนี้เนี่ยก็คือตั้งแต่อายุเกิดหลังนะคะ2540ลงมาถ้าเกิดตอนนี้ก็เป็นเด็กเจน C เนี่ยนะคะก็จะอายุอยู่ที่ประมาณตอนนี้ปี66เพราะนั้นก็ประมาณ20กว่าก็กำลังวัยรุ่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเป็นลักษณะที่ว่าเขาจะมีความกล้านะคะแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองนะคะเพราะนั้นเราก็จะรู้ว่าในแต่ละวัยในแต่ละช่วงเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะคะพอต้องจับคนหลายๆเจนมาอยู่ในองค์กรเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องหาแนวร่วมตรงกลางในเรื่องของการบริหารจัดการยุคใหม่นะคะก็คืออาจจะต้องเป็นการใช้วิธีการที่ผสมผสานคือให้ทุกคนเนี่ยยอมรับในความสามารถซึ่งกันและกันจากที่อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยนะคะเราก็พยายามเน้นนะคะเน้นในส่วนที่เป็นข้อดีเพราะว่าอะไรคะทุกคนมีทั้งเรื่องดีและเรื่องด้อยแตกต่างกันนะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องของการทำงานเนี่ยนะคะพูดถึงในยุคที่เป็น Gen Y และ Gen Z เนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยจะมีความเป็นผู้ประกอบการสูงคือพวกนี้เนี่ยจะมีคุณลักษณะที่ว่าอยากเป็นนายตัวเองเพราะนั้นเราจะสังเกตดูว่ารุ่นนี้เขาเรียกอะไรคะอายุน้อยร้อยล้านประมาณนี้เขามีความสามารถในการทำได้แล้วก็แนวคิดแตกต่างกันนะคะก็จะมีลูกศิษย์ของอาจารย์หลายๆรุ่นเนี่ยเขาไม่ได้แข่งกันว่าเอ้ยเธอจบแล้วเธอไปทำงานที่ไหนอะไรยังไงสิ่งที่เขาเอามาแข่งขันแล้วก็มาอวดกันก็คือใครมีเงินเก็บในบัญชีได้สูงกว่ากันพวกนี้ก็จะมีวิธีการหารายได้ให้กับตัวเองเนี่ยหลายๆรูปแบบอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องท้าทายสำหรับรุ่นเจนอาจารย์เหมือนกันที่ว่าทำยังไงถึงจะเอาความรู้ความสามารถของทุกๆเจนเนี่ยมาผสมผสานเพื่อให้อะไรคะเพื่อให้ธุรกิจแล้วก็ในส่วนที่เป็นของตัวกิจการของเราเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือการที่เราจะต้องมองไปข้างหน้าว่าความที่มันเปลี่ยนแปลงนะคะโลกมันเปลี่ยนเราจะต้องพยายามใช้นะคะแนวร่วมตรงกลางหาจุดกึ่งกลางให้เจอหรือว่าหาความสมดุลนั่นเองแต่ว่าโดยหลักใหญ่ใจความเนี่ยนะคะเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันยังไงมันก็จะต้องอยู่ในกระบวนการทั้ง3ขั้นตอนที่อาจารย์บอกไปแต่แรกนะคะก็คือทั้งเรื่องของการสรรหาการพัฒนาการรักษาไว้แต่ว่าในบริบทก็จะแตกต่างกันไปแต่ท้ายที่สุดเนี่ยทุกเจเนอเรชันทุกวัยเนี่ยจะต้องเดินไปด้วยกันให้ได้เราไม่มีทิ้งใครไว้ข้างหลังหรือว่าไม่มีใครที่นำไปเพราะยังไงเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องตกผลึกแล้วก็รวมอยู่ในองค์กรนั้นเดียวกันมันมีหลายๆองค์กรที่สามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องของคนแล้วประสบผลสำเร็จนะคะอย่างตัวของ Google นะคะที่เป็นตัวภาพชัดเพราะว่าเขารู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีจริตมีความสามารถในด้านต่างๆนี้อะไรยังไงบ้างมันขึ้นอยู่กับการปรับและประยุกต์ใช้มากกว่านะคะเพราะนั้นสำหรับเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะคะมันเป็นศิลปะในการบริหารจัดการจริงๆเพราะนั้นถามว่าพวกนี้รูปแบบมันก็จะไม่ตายตัวนะคะมันก็จะมีความเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนั่นเองนะคะก็สำหรับเนื้อหาของบทนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในบทเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะ

Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆ

หรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบโมชั่นกราฟิกพอดแคสต์อินโฟกราฟิกและสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น OCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ OCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จากคดีปกครองตอนแปลงเพศแล้วขอเปลี่ยนคำนำหน้านามได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายพัฒน์ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยแล้วได้ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนอำเภอเพื่อขอแก้ไขข้อมูลประวัติในเอกสารทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบันเข้ากับเพศสรีระของตนโดยได้ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวและแก้ไขเพศจากเพศชายเป็นเพศหญิงแต่นายทะเบียนอำเภอไม่รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรของผู้ยื่นคำขอนายพัฒน์จึงยื่นฟ้องในอำเภอต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่รับคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรและดำเนินการแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้เป็นไปตามคำขอศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อพิจารณาข้อมูลใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นโรคความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศซึ่งเป็นสภาวะทางจิตใจไม่ตรงกับเพศที่ถือกำเนิดการรักษาโดยวิธีผ่าตัดแปลงเพศก็เพื่อแก้ไขความผิดปกติดังกล่าวและเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีใช้ชีวิตได้สอดคล้องกับสภาพจิตใจที่เป็นหญิงของผู้ฟ้องคดีเท่านั้นไม่ใช่เป็นการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายกรณีเพศกำกวมแต่อย่างใดฉะนั้นแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับการผ่าตัดโดยแก้ไขให้มีอวัยวะเพศเป็นหญิงแล้วก็ตามแต่ก็ไม่ทำให้สถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงจากเพศชายเป็นเพศหญิงได้เนื่องจากสถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีย่อมขึ้นอยู่กับเพศกำเนิดและไม่มีกฎหมายรับรองไว้เช่นนั้นเมื่อยังไม่มีกฎหมายใดรับรองสิทธิ์ที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพศที่ถือกำเนิดและเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวได้อำเภอจึงไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้คำสั่งของนายอำเภอที่ยืนยันไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอจึงชอบแล้วพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ท่านทราบหรือไม่ว่าศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือ

ใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินกราฟก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มไปหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างหากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yes จากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirm หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment เป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับอาจารย์ชื่ออาจารย์อดิเทพพุทธามาศอาจารย์อยู่สาขาการตลาดดิจิทัลสำหรับบทเรียนนี้จะชื่อผลิตภัณฑ์ซึ่งเนื้อหาในการทำความเข้าใจสำหรับบทเรียนที่ว่าด้วยเรื่องผลิตภัณฑ์นี้จะประกอบด้วยความหมายของผลิตภัณฑ์ระดับประเภทส่วนผสมผลิตภัณฑ์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ตราสินค้าบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลากเรามาดูความหมายกันก่อนเลยนะครับว่าความหมายของผลิตภัณฑ์คืออะไรผลิตภัณฑ์เนี่ยคือคุณลักษณะของประโยชน์ของการใช้งานที่สามารถเปลี่ยนได้ซึ่งเป็นส่วนผสมของรูปแบบที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ถ้าเราสรุปง่ายๆความหมายของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อนำ

เสนอให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อตอบสนองหรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของเขาทีนี้เจ้าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยครับเขาจะแบ่งได้เป็นระดับด้วยกันระดับที่1คือประโยชน์หลักของตัวผลิตภัณฑ์ประโยชน์หลักของตัวผลิตภัณฑ์ในที่นี้คือประโยชน์หรือคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคยกตัวอย่างนะครับผลิตภัณฑ์เป็นน้ำเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นประโยชน์หลักของตัวผลิตภัณฑ์ก็คือการช่วยแก้กระหายหลังจากที่ผู้บริโภคดื่มเข้าไปแล้วนะครับในระดับที่2ครับเป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานคือคุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์พื้นฐานของน้ำดื่มก็คือลักษณะของของเหลวหรือขวดน้ำดื่มที่มีฝาปิดรวมถึงป้ายฉลากด้วยนั่นคือคุณสมบัติพื้นฐานนะครับระดับที่3ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังเป็นสิ่งที่ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเนี่ยเขาคาดหวังว่าเขาจะได้รับอะไรจากการที่ซื้อตัวผลิตภัณฑ์ไปยกตัวอย่างถ้าเป็นน้ำดื่มผู้บริโภคคาดหวังถึงเรื่องความสะอาดเป็นต้นนะครับระดับที่4ครับเป็นผลิตภัณฑ์ควบคือคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้นอกเหนือจากประโยชน์หลักของตัวผลิตภัณฑ์นั่นเองอย่างเช่นถ้าเราซื้อน้ำดื่มนะครับสิ่งที่เราได้เพิ่มขึ้นมาที่เป็นผลิตภัณฑ์ควบอาจจะเป็นความเย็นอาจจะเป็นในส่วนของถุงหิ้วหรือในส่วนของหลอดพลาสติกที่ทำให้เราดื่มหรือบริโภคน้ำดื่มได้ง่ายขึ้นนั่นเองและสุดท้ายระดับชั้นที่5นะครับก็คือผลิตภัณฑ์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ศักยภาพในที่นี้คือประโยชน์ของตัวผลิตภัณฑ์ที่สามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นประโยชน์พื้นฐานของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยแน่นอนเราใช้ในการดื่มใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับผลิตภัณฑ์ศักยภาพเนี่ยเราสามารถเอาน้ำดื่มเนี่ยไปใช้เพื่อทำความสะอาดใบหน้าในกรณีที่เป็นน้ำแร่หรือเราเอาไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้อันนี้คือศักยภาพของตัวผลิตภัณฑ์ครับทีนี้หัวข้อถัดไปเรามาทำความเข้าใจกันในส่วนของประเภทของตัวผลิตภัณฑ์นะครับเราสามารถแบ่งได้ตามวัตถุประสงค์การซื้อวัตถุประสงค์การซื้อก็คือผู้บริโภคเนี่ยเขาซื้อไปใช้ทำอะไรถ้าซื้อเอาไปกินหรือเอาไปใช้เองในครัวเรือนหรือใช้ส่วนตัวนะครับเราจะเรียกผลิตภัณฑ์ตัวนี้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคซึ่งผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคเนี่ยแบ่งย่อยได้เป็น4ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับประเภทที่1ครับผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าซื้อหาสะดวกคุณสมบัติของการใช้ของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยใช้ง่ายราคาต่อหน่วยไม่สูงมากนักอย่างเช่นสบู่ยาสีฟันเป็นต้นประเภทที่2ของผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคเราจะเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบซื้อผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเนี่ยจะทำการเปรียบเทียบเกี่ยวเรื่องราคาคุณสมบัติตรายี่ห้อยกตัวอย่างอย่างเช่นเราอาจจะอยากซื้อทีวีสักหนึ่งเครื่องเราไปดูทีวีในแต่ละยี่ห้อว่ามีคุณสมบัติอย่างไรบ้างมีระบบการชำระเงินในการจ่ายค่าทีวียังไงบ้างแบบนี้เป็นต้นก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบซื้อประเภทที่3ครับเป็นผลิตภัณฑ์เจาะจงซื้อผลิตภัณฑ์เจาะจงซื้อเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยเขาจะทำการเจาะจงแบรนด์หรือตรายี่ห้อมาแล้วเพราะอะไรเพราะผู้บริโภคอาจจะมีประสบการณ์ในการใช้ตัวผลิตภัณฑ์มาก่อนหน้านั้นยกตัวอย่างอย่างเช่นโฟมล้างหน้าเขาเคยใช้ยี่ห้อนี้มาใช้แล้วประทับใจใช้แล้วสิวไม่ขึ้นใช้แล้วลดความมันบนใบหน้าใช้แล้วสุขภาพผิวดีขึ้นหลังจากที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าหมดเขาก็อยากได้โฟมล้างหน้ายี่ห้อเดิมเพราะว่ามันแก้ปัญหาในชีวิตของเขาได้อันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เจาะจงซื้อและชนิดที่4นะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคก็คือผลิตภัณฑ์ไม่แสวงซื้อคำว่าไม่แสวงซื้อเนี่ยมีอยู่2สาเหตุด้วยกันนะครับสาเหตุที่1ครับผู้บริโภคเขาไม่เคยรู้จักตัวสินค้ามาก่อนเลยครับว่าสินค้าตัวนี้มีจัดจำหน่ายอยู่บนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักการตลาดทำก็คือการที่ให้ข้อมูลข่าวสารโฆษณาประชาสัมพันธ์ตัวผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอธิบายคุณสมบัติของตัวสินค้านะครับกับอีกเหตุผลหนึ่งที่ลูกค้าไม่แสวงซื้อก็คือเขารู้แหละว่ามีสินค้าจัดจำหน่ายแต่เขาไม่เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องใช้สินค้าตัวนี้ในชีวิตประจำวันของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักการตลาดทำก็คือโฆษณาอธิบายทำการประชาสัมพันธ์สาธิตวิธีการใช้ตัวผลิตภัณฑ์แล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้หลังจากที่เอาไปใช้แล้วมันสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันของเขาได้อย่างไรบ้างพูดง่ายๆก็คือชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้งานของตัวสินค้านั้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการเพราะหลังจากที่เขาใช้ตัวผลิตภัณฑ์ตัวนั้นไปแล้วชีวิตเขาก็จะง่ายขึ้นนั่นเองอีกวัตถุประสงค์การซื้ออย่างหนึ่งนะครับที่เราสามารถแบ่งประเภทของตัวผลิตภัณฑ์ได้เป็นประเภทที่2ก็คือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมครับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ยวัตถุประสงค์การซื้อคือไม่ได้เอาไปบริโภคส่วนตัวหรือใช้ในครัวเรือนนะแ

จะซื้อมาเพื่อเป็นวัตถุดิบซื้อมาเพื่อเป็นวัสดุหรือชิ้นส่วนประกอบแล้วทำการเข้าสู่กระบวนการผลิตตัวผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะทำให้กลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปหลังจากนั้นก็จะนำตัวสินค้าไปจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะครับหัวข้อถัดมาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์นะครับส่วนผสมผลิตภัณฑ์คืออะไรตัวส่วนผสมผลิตภัณฑ์ก็คือการที่องค์กรหรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเนี่ยจัดจำหน่ายตัวสินค้าขึ้นมาซึ่งแน่นอนล่ะเขาไม่ได้จัดจำหน่ายตัวสินค้าแค่เพียงสินค้าเดียวหรือขนาดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ์ทีนี้เราจะเรียกสิ่งนี้ว่าส่วนผสมผลิตภัณฑ์นะครับตัวแรกเราจะเรียกว่าความกว้างของผลิตภัณฑ์ความกว้างของผลิตภัณฑ์คือจำนวนหมวดหมู่ของตัวผลิตภัณฑ์นะครับที่บริษัทเนี่ยจัดจำหน่ายซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับถัดมาก็จะเป็นความลึกของตัวผลิตภัณฑ์ในแต่ละหมวดหมู่ที่เราจัดเรียงว่าเป็นความกว้างมันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยของตัวผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นสีสันขนาดรสชาติแบบนี้เป็นต้นอันนี้เราจะเรียกมันว่าความลึกนะครับส่วนผสมอันที่3ก็คือความยาวของผลิตภัณฑ์พูดง่ายๆคือจำนวนผลิตภัณฑ์ที่กิจการหรือบริษัทมีจัดจำหน่ายทั้งหมดนั่นเองว่ามีจำนวนเท่าไหร่สุดท้ายส่วนผสมผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีความสอดคล้องกันไหมถ้าผลิตภัณฑ์ของเรามีความสอดคล้องกันวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตช่องทางที่ใช้ในการจัดจำหน่ายหรือแม้กระทั่งลูกค้ากลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันด้วยทีนี้มาดูในส่วนของตัวอย่างนะครับตัวอย่างอันนี้ผู้สอนจะยกตัวอย่างในส่วนของร้านขายเสื้อสำหรับร้านขายเสื้อเนี่ยความกว้างของตัวผลิตภัณฑ์ก็จะมีเท่ากับ3นับมาได้ยังไงเพราะมันประกอบด้วยเสื้อผ้าพันคอแล้วก็กางเกงนะครับเพราะฉะนั้นร้านขายเสื้อจะจัดจำหน่ายหมวดหมู่ของตัวผลิตภัณฑ์ได้3หมวดหมู่ใหญ่ๆด้วยกันก็คือเสื้อผ้าพันคอกางเกงนะครับทีนี้มาดูในส่วนของความลึกของตัวผลิตภัณฑ์ความลึกคือรายละเอียดรวมถึงไซส์ของตัวผลิตภัณฑ์ด้วยในกรณีของร้านขายเสื้อเราจะดูในส่วนของเสื้อครับเสื้อเนี่ยมันจะประกอบด้วย3สีด้วยกันใช่ไหมครับก็คือสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเขียวในส่วนของสีฟ้าเนี่ยมี3ไซส์สีชมพูมี3ไซส์แล้วก็สีเขียวมี3ไซส์เพราะฉะนั้นสีฟ้านับเป็น3นะครับบวกสีชมพู3แล้วก็บวกสีเขียวเท่ากับ3ความลึกของตัวผลิตภัณฑ์เสื้อเท่ากับ9เช่นเดียวกันครับอีกหมวดหมู่หนึ่งก็คือผ้าพันคอความลึกของผ้าพันคอก็คือสีนะครับก็คือ3สีเช่นเดียวกันแต่ใน3สีเนี่ยจะมี2ไซส์นะครับก็คือ M กับ L เพราะฉะนั้นสีฟ้าเท่ากับ2สีชมพูเท่ากับ2แล้วก็สีเขียวเท่ากับ2รวมความลึกของผ้าพันคอเท่ากับ6ครับสุดท้ายครับกางเกงครับกางเกงเนี่ยประกอบด้วยกัน2สีนะครับแล้วก็ในแต่ละสีคือสีขาวกับสีดำสีขาวประกอบด้วย4ไซส์ซึ่งสีดำก็4ไซส์ด้วยเช่นเดียวกันก็คือมี4ขนาดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกางเกงเนี่ยเท่ากับ4บวกด้วย4จึงเท่ากับ8นะครับในส่วนของความลึกทีนี้อันที่3ครับก็คือความยาวความยาวคือจำนวนของตัวพันทั้งหมดที่ร้านขายเสื้อผ้าตัวนี้ครับจัดจำหน่ายก็จะเอาความลึกในแต่ละความกว้างมาบวกกันอย่างจำได้ไหมครับเสื้อความลึกเท่ากับ9บวกด้วยผ้าพันคอความลึกเท่ากับ6นะครับบวกด้วยกางเกงความลึกเท่ากับ8เพราะฉะนั้นความยาวจึงเท่ากับ23รายการนั่นเองสุดท้ายครับความสอดคล้องในส่วนผสมของตัวผลิตภัณฑ์ถามว่าในแต่ละหมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าพันคอกางเกงมีความสอดคล้องไหมตอบเลยว่ามีความสอดคล้องกันเพราะวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตใกล้เคียงกันช่องทางในการจัดจำหน่ายช่องทางเดียวกันแล้วก็กลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียวกันด้วยนั่นเองนะครับหัวข้อถัดมาครับถ้าเราเรียนเรื่องตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยอีกหัวข้อหนึ่งก็คือวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นะครับ Product Life Cycle หรือ PLC ซึ่งมันจะมีอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนด้วยกันผู้สอนจะอธิบายไปในแต่ละขั้นเริ่มตั้งแต่ขั้นที่1 นะครับก็คือขั้นแนะนำครับขั้นแนะนำเนี่ยสินค้าเป็นสินค้าใหม่ลูกค้ายังไม่เป็นที่รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักการตลาดทำก็คือการแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใช้เครื่องมือทางด้านการสื่อสารทางด้านการตลาดไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือการส่งเสริมการขายต่างๆเพื่อที่จะนำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องตัวคุณสมบัติหรือตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเมื่อผ่านขั้นที่1ครับก็สู่ขั้นที่2นะครับก็คือขั้นเจริญเติบโตขั้นนี้ลูกค้าเริ่มรู้จักตัวผลิตภัณฑ์แล้วสิ่งที่นักการตลาดทำก็คือพยายามกระจายตัวสินค้าให้ครอบคลุมในช่องทางการจัดจำหน่ายที่ลูกค้าต้องการนั่นเองเมื่อสินค้าจัดจำหน่ายครอบคลุมตลาดแล้วก็ผ่านมาสักช่วงเวลาหนึ่งแล้วขั้นที่3

จะเรียกว่าขั้นอิ่มตัวการอิ่มตัวในที่นี้เกิดจากการที่ตัวผลิตภัณฑ์ติดตลาดครับผู้แข่งขันเริ่มเข้ามาในตลาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักการตลาดทำก็คือสร้างความแตกต่างของตัวผลิตภัณฑ์ของกิจการเองให้แตกต่างกับผู้แข่งขันนั่นเองนะครับเข้าสู่ขั้นที่4ครับก็คือขั้นถดถอยสินค้าผลิตอยู่ในตลาดสักช่วงเวลานึงแล้วครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นที่มาว่าสินค้าเนี่ยไม่ได้รับความนิยมล้าสมัยสิ่งที่นักการตลาดทำก็คือพยายามปรับคุณสมบัติของตัวสินค้าลดขนาดการผลิตลงสักเล็กน้อยนะครับหัวข้อถัดมาครับเราจะพูดถึงเรื่องแบรนด์หรือตราสินค้านะครับเรียกง่ายๆว่าตรานั่นเองซึ่งตราเนี่ยหมายถึงชื่อสัญลักษณ์การออกแบบรวมถึงข้อความที่บ่งถึงผลิตภัณฑ์ของกิจการที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากของคู่แข่งขันนั่นเองส่วนประกอบของแบรนด์เนี่ยจะประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันนะครับอันที่1ชื่อตราหรือแบรนด์เนมมันสามารถอ่านออกเสียงได้ครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งส่วนใดของตราที่สามารถอ่านออกเสียงได้เราจะเรียกมันว่าแบรนด์เนมครับส่วนที่2แบรนด์มาร์คเครื่องหมายตราครับคือสัญลักษณ์สีสันการออกแบบต่างๆที่ไม่สามารถอ่านออกเสียงได้แต่ระบุได้ว่าสิ่งนี้คือตรายี่ห้อใดนั่นเองนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นกาแฟดอยช้างในส่วนของแบรนด์เนมคือดอยช้างคอฟฟี่หรือกาแฟดอยช้างนั่นเองในส่วนของแบรนด์มาร์คก็คือสีเหลืองหรือแม้กระทั่งโลโก้ของผู้ชายที่อยู่ตรงกลางลักษณะของการสื่อในที่นี้ก็คือกาแฟนี้เขาให้เกียรติในการที่จะนำบุคคลที่เป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกเมล็ดกาแฟนะครับซึ่งรูปผู้ชายกับสีสันรวมถึงวงรีเราจะเรียกว่าแบรนด์มาร์คนั่นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งของตัวผลิตภัณฑ์ก็คือบรรจุภัณฑ์หรือแพ็กเกจจิ้งนะครับไม่ได้หมายถึงแค่หีบห่ออย่างเดียวแต่รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบแล้วก็การผลิตภาชนะที่ใช้ในการห่อหุ้มตัวผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับรวมถึงลักษณะของการออกแบบสีสันฟอนต์ตัวอักษรต่างๆอันนี้เราจะเรียกว่างานบรรจุภัณฑ์นั่นเองบรรจุภัณฑ์จะแบ่งได้3ชั้นใหญ่ๆหรือ3ระดับใหญ่ๆบรรจุภัณฑ์ชั้นที่1เป็นลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่ติดอยู่กับตัวสินค้าในตัวอย่างก็จะเป็นตัวกาแฟดริปของดอยช้างซึ่งลักษณะของตัวกาแฟดริปเนี่ยในถุงกาแฟในรูปแรกด้านบนนะครับที่อยู่ในแก้วสีขาวอันนั้นก็จะเป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกคือบรรจุภัณฑ์ที่ติดอยู่กับตัวผลิตภัณฑ์หรือติดอยู่กับตัวสินค้านั่นเองบรรจุภัณฑ์ชั้นที่2ครับเป็นบรรจุภัณฑ์วัตถุประสงค์ใช้เพื่อการสื่อสารทางด้านการตลาดก็รูปทางด้านบนนะครับก็จะเป็นซองของถุงกาแฟดิบนั่นเองใส่รายละเอียดต่างๆเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยน่ามองแล้วก็ปกป้องตัวสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ชั้นที่3ครับเราจะเรียกว่าบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งวัตถุประสงค์ก็คือใช้ในการขนส่งตัวสินค้าแล้วก็ได้รับความปลอดภัยรวมถึงสภาพตัวสินค้าเนี่ยยังคงปกติแล้วก็สมบูรณ์ใช้ในการบริโภคตัวผลิตภัณฑ์นั่นเองและสุดท้ายครับสำหรับหัวข้อนี้ก็คือป้ายฉลากหรือ labeling ป้ายฉลากหรือ labeling เนี่ยทำหน้าที่ในการสื่อสารทางด้านการตลาดเขาจะให้รายละเอียดของตัวผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมวันเดือนปีที่ผลิตวันเดือนปีที่หมดอายุหรือวิธีการใช้รวมถึงระดับของคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ช่องทางในการติดต่อกับบริษัทหรือกิจการนั่นเองนะครับสำหรับตัวผลิตภัณฑ์ก็จะมีหัวข้อรายละเอียดหลักๆในการทำความเข้าใจสำหรับนักการตลาดหรือผู้ที่สนใจในการบริหารจัดการกิจการเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายตัวสินค้าเพียงเท่านี้ครับ

ัสดีครับส่วนผสมทางการตลาดอีกตัวนึงนะครับก็คือราคา P ตัวที่2ก็คือไพรซ์นะครับซึ่งในหัวข้อนี้เราจะมีเนื้อหาอยู่ด้วยกัน4หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันอันที่1ความหมายของราคาคืออะไรอันที่2มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการกำหนดหรือตั้งราคาอันที่3ขั้นตอนในการตั้งราคามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็4ครับว่าในเรื่องวิธีการตั้งราคานั่นเองเรามาดูหัวข้อแรกกันครับความหมายของตัวราคาราคามีผู้ที่ให้ความหมายได้หลากหลายด้วยกันนะครับถ้าในฝั่งของผู้ซื้อ

เนี่ยราคาจะเป็นต้นทุนในการซื้อหาตัวสินค้ามาหรือใช้สำหรับการจ่ายไปเพื่อแลกมากับตัวประโยชน์ของตัวสินค้านั่นเองในฝั่งของผู้ขายครับราคาคือรายได้นะครับที่เขาจะได้รับจากการขายตัวสินค้านั่นเองทีนี้สรุปรวมในส่วนของความหมายของราคาก็คือจำนวนเงินที่ผู้ขายเนี่ยเขากำหนดขึ้นมาเพื่อให้ผู้ซื้อเนี่ยทำการจ่ายเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกับประโยชน์ของตัวสินค้าที่ได้รับนั่นเองนะครับทีนี้หัวข้อที่2ครับมีปัจจัยอะไรบ้างล่ะที่นักการตลาดจะต้องใช้ในการพิจารณาเพื่อตั้งราคาปัจจัยตัวแรกครับง่ายๆตัวนั้นก็คือต้นทุนครับซึ่งต้นทุนเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่เจ้าของตัวผลิตภัณฑ์หรือกิจการเนี่ยเขาจัดหามาเพื่อสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อหาตัววัตถุดิบซื้อหาตัวบรรจุภัณฑ์หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับในส่วนของต้นทุนเนี่ยจะแบ่งย่อยได้2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันคือต้นทุนคงที่กับผันแปรนั่นเองนะครับเมื่อเราเอาต้นทุนคงที่กับผันแปรมาบวกกันก็จะได้เป็นต้นทุนรวมหารจำนวนครั้งหรือจำนวนชิ้นที่ใช้ในการผลิตเราก็จะได้ต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อหน่วยจะเป็นปัจจัยตัวแรกครับที่เราใช้ในการกำหนดหรือตั้งราคานั่นเองปัจจัย2ที่นักการตลาดจะต้องใช้ในการพิจารณาการตั้งราคาก็คือลูกค้าถ้าเราพูดถึงประเด็นของลูกค้าหมายถึงว่าลูกค้าหาซื้อตัวสินค้าได้ในระดับราคาที่สูงที่สุดได้เท่าไหร่จะเป็นจุดพอยต์ที่จะทำให้ผู้ขายเนี่ยแน่นอนละผู้ขายเขาอยากที่จะตั้งราคาให้มันสูงสูงนะครับแต่อย่าลืมนะลูกค้าก็ทำการพิจารณาจากประโยชน์ที่เขาได้รับเปรียบเทียบกันราคากับคุณภาพมันจะต้องสมเหตุสมผลนั่นเองนะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือคู่แข่งขันนะครับแน่นอนเวลาเราจัดจำหน่ายตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยสินค้าในท้องตลาดมีให้เลือกหลากหลายชนิดด้วยกันหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อทั้งคู่แข่งขันทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเพราะฉะนั้นคู่แข่งขันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในการคำนวณหรือพิจารณาในการตั้งราคานั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนถ้าคุณภาพของตัวสินค้าของเราเนี่ยเทียบเท่ากับคู่แข่งขันเราก็สามารถตั้งราคาได้เท่ากับคู่แข่งขันเลยในกรณีที่คุณภาพของตัวสินค้าของเราเนี่ยสูงกว่าคู่แข่งขันเราสามารถตั้งราคาได้สูงกว่าคู่แข่งขันเองตรงกันข้ามครับถ้าคุณภาพของเราเนี่ยเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันแล้วเนี่ยด้อยกว่าเราอาจจะลดราคาลงมาเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับหัวข้อถัดมาครับเป็นขั้นตอนในการตั้งราคานักการตลาดจะต้องเริ่มด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ในการตั้งราคาราคาที่เรากำหนดขึ้นมาวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับเพื่อที่เราจะได้ต้องการเจาะตลาดสำหรับตลาดกลุ่มนั้นไหมถ้าเราตั้งวัตถุประสงค์ในการตั้งราคาเพื่อเจาะตลาดแสดงว่าราคาของตัวผลิตภัณฑ์ของเราต้องไม่สูงเพราะว่าเราต้องการอยากให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหรือผู้ซื้อของเราในอนาคตเนี่ยกล้าที่จะทดลองซื้อตัวสินค้าเอาไปใช้นะครับขั้นตอนที่2ครับพิจารณาถึงความต้องการของตลาดหรือถ้าเป็นศัพท์ทางด้านเศรษฐศาสตร์เราจะเรียกว่าดีมานด์หรืออุปสงค์นั่นเองซึ่งแน่นอนราคากับอุปสงค์จะสัมพันธ์กันนั่นเองนะครับราคาเพิ่มสูงขึ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภคจะลดต่ำลงแน่นอนครับถ้าเราเกิดลดราคาลงความต้องการซื้อของผู้บริโภคจะเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองขั้นตอนที่3ครับพิจารณาจากต้นทุนของตัวผลิตภัณฑ์ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ผลิตภัณฑ์ของเรามีต้นทุนในการจัดหาหรือการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยจะเป็นต้นทุนเป็นตัวเลขที่เราไม่สามารถตั้งราคาได้ต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยนั่นเองนะครับขั้นตอนที่4ครับเราวิเคราะห์ราคาของคู่แข่งขันจะต้องทำการเปรียบเทียบราคากับคุณภาพของคู่แข่งขันจะต้องเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องการรับรู้ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายต่อรายยี่ห้อของผู้แข่งขันแล้วทำการวิเคราะห์นะครับส่วนขั้นตอนที่5ก็คือเลือกวิธีการตั้งราคาครับจริงๆแล้ววิธีการตั้งราคาเนี่ยเราสามารถตั้งราคาได้หลากหลายวิธีด้วยกันเดี๋ยวหัวข้อถัดไปจะมาแสดงวิธีการทำให้ดูนะครับสุดท้ายครับเมื่อเราเลือกได้ว่าเราจะคิดวิธีการตั้งราคาด้วยวิธีไหนครับเราเข้าสู่ขั้นตอนที่6ก็คือการกำหนดราคาขั้นสุดท้ายครับการกำหนดราคาขั้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นกลยุทธ์ทางด้านการตลาดด้วยเช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้กลยุทธ์ในการตั้งราคาเลขคู่เลขคี่นะครับเพราะราคาเลขคี่อย่างเช่น99บาทจะสื่อสารไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายว่าสินค้าของเราราคาไม่แพงนะตรงกันข้ามถ้าเราอยากให้สินค้าของเราเนี่ยดูดีมีคุณภาพเราอาจจะใช้ราคาเลขคู่อย่างเช่น120บาทแบบนี้เป็นต้นครับหัวข้อสุดท้ายครับมาดูวิธีการตั้งราคานะครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้ก็จะแนะนำในส่วนของ3วิธีใหญ่ๆด้วยกันที่นิยม
วิธีที่1ครับการตั้งราคาจากต้นทุนนะครับอันนี้ก็ง่ายนะครับก็คือการบวกเพิ่มกำไรที่เราต้องการจากต้นทุนที่เราคิดคำนวณเฉลี่ยต่อหน่วยมานะครับวิธีที่2ครับการตั้งราคาตามการแข่งขันอันนี้ต้องพิจารณานะครับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันกับราคาที่คู่แข่งขันตั้งถ้าสินค้าของเรามีคุณภาพสูงกว่าคู่แข่งขันเราตั้งราคาสูงได้ถ้าสินค้าของเรามีคุณภาพเนี่ยสู้คู่แข่งขันไม่ตั้งราคาต่ำกว่าคู่แข่งขันนะครับแต่ถ้าคุณภาพหรือการรับรู้ของตัวผลิตภัณฑ์จากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเรากับของคู่แข่งขันเท่าๆกันเราสามารถตั้งราคาขายได้เท่ากันเลยนะครับส่วนวิธีที่3ก็คือการตั้งราคาจากคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้วิธีนี้เรานิยมใช้กับตัวผลิตภัณฑ์ที่มันมีคุณค่าทางด้านจิตใจอย่างเช่นพวกของที่ระลึกพวกของเก็บสะสมต่างๆเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถประมูลแล้วก็กำหนดราคาตามสิ่งที่ลูกค้ายินดีที่จะจ่ายได้นั่นเองนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างวิธีการตั้งราคาจากต้นทุนวิธีนี้เราจะตั้งราคาโดยการบวกกำไรที่ต้องการจากต้นทุนนั่นเองสูตรหรือสมการที่ใช้ในการคำนวณคือราคาขายเท่ากับต้นทุนต่อหน่วยบวกด้วยกำไรที่ต้องการมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างคือบริษัท MKT จำกัดมีต้นทุนในการพัฒนาหรือผลิตตัวน้ำหอมเนี่ยขวดละ450บาทต้องการกำไรต่อขวดเนี่ยคือ100บาทเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งราคาขายเท่าไหร่ยังจำสมการตัวเดิมได้ไหมครับในการคิดคำนวณการตั้งราคาราคาขายเท่ากับต้นทุนต่อหน่วยบวกด้วยกำไรที่ต้องการจากตัวอย่างเนี่ยบริษัท MKT มีต้นทุนต่อหน่วยคือ450บาทบวกกำไรที่ต้องการคือ100บาทเพราะฉะนั้นราคาขายจึงเท่ากับ550บาทนั่นเองนะครับสำหรับหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องราคาก็จะมีรายละเอียดอยู่เท่านี้ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทโดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญา

กับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในวันนี้ครับผมพาทุกท่านออกมาเที่ยวกันที่ต่างจังหวัดกันสักนิดนึงนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีครับซึ่งดูจากบรรยากาศแล้วนะครับไม่ต้องบอกก็อาจจะพอเดากันได้ใช่ไหมครับว่านวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Agriculture Tech หรือเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนั่นเองครับซึ่งผู้ที่ผมจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกันในวันนี้นะครับโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะฮะเขาเป็นชายหนุ่มครับที่จบจาก MIT นะครับแล้วก็เติบโตในครอบครัวของเกษตรกรครับแล้วก็เห็นปัญหานะฮะที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆแถมเป็นคนที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยครับจนนำมาสู่การกลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง Machine Learning แล้วก็ภาพถ่ายจากดาวเทียมครับ

ปัญหาภาคการเกษตรนะครับถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของโลกนะครับโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยที่จำนวนประชากรส่วนใหญ่นั้นอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรฮะแล้วก็รวมถึงเกษตรกรรายย่อยเองปัจจุบันนี้ก็ยังมีปัญหามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งเงินทุนนะครับรวมถึงการเพาะปลูกที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ทำให้ได้ผลผลิตจำนวนน้อยแล้วอาจจะรวมถึงเรื่องของการจัดจำหน่ายครับที่อาจจะโดนพ่อค้าคนกลางเนี่ยโกงราคาก็เป็นไปได้นะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ฮะนำมาสู่ตัวอย่างของนวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เขาเป็นสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่ใช้เทคโนโลยีของ Big Data แล้วก็ Machine Learning ที่เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับมาช่วยให้คำปรึกษากับเกษตรกรนะฮะให้เพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกับคุณเอิญฮะหรือคุณอุกิจปุณหะเลขกะ CEO ประเทศไทยและผู้ก่อตั้งบริษัท Recall ครับ

0: อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณเอิร์นหรือคุณอุกิตอุณหะเลขากะนะฮะ CEO ประเทศไทยและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Recall ครับสวัสดีครับคุณเอิร์น
1: สวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นเรียนถามเลยฮะ Recall คืออะไร
1: ครับ Recall คือบริษัท Big Data ที่เอาข้อมูลต่างๆอย่างเช่นภาพถ่ายดาวเทียมหรือข้อมูลอากาศที่แม่นยำมาวิเคราะห์มาใช้ Machine Learning ในการวิเคราะห์ในการมาช่วยเกษตรกรในการวางแผนในการเพาะปลูกจุดประสงค์หลักคือต้องการข้อมูลมาช่วยเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการทำเกษตรครับ
0: อืมฮะและที่มาครับก่อนจะมาเป็นRecallเนี่ยมันเป็นยังไง
1: ครับต้องขอเกริ่นนำมาก่อนว่าจริงๆแล้วผมได้ไอเดียนี้ตอนที่ผมไปเรียนที่อเมริกาไปเรียนที่มหาลัย MIT ครับก็คือเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านมาจากครอบครัวทำเกษตรกรรมอยู่แล้วแล้วเป็นความฝันเด็กๆว่าเนื่องจากเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีชอบอินโนเวชันก็อยากลองดูว่าเราจะสามารถเอาเทคโนโลยีล้ำๆสมัยใหม่เนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรในเมืองไทยยังไงก็พอไปเรียนที่ MITก็ได้ไปเรียนเทคคลาสอินเทอร์เนชั่นก็เริ่มไปพิชไอเดียนี้ก็ได้ไปเจอโคฟาวเดอร์ที่เป็นคนปากีสถานคนอเมริกันที่ MIT แล้วก็มาตั้งบริษัทนี้ด้วยกันคร
0: ับ อ๋อเป็นก็มาก่อตั้งบริษัทRecallนี้ฮะแล้วก่อนที่เราจะมาก่อตั้งบริษัทRecallเนี่ยจริงๆแล้วเราเห็นแบบโอกาสหรือเพนพอยต์อะไรเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรฮะเราเลยมาทำเนี่ย
1: ครับก็คือเราจะเห็นได้ว่าพวกสตาร์ทอัพอินโนเวชันเนี่ยได้เป็น disrupt อุตสาหกรรมต่างๆและในโดยเฉพาะในกรุงเทพแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะกับภาคอุตสาหกรรมทางเกษตรซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างใหญ่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีใครนำเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งเพนพอยต์ค่อนข้างเยอะครับเพนพอยต์เริ่มตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรใช่ไหมครับก็ยังมีปัญหานี่นอกระบบอยู
0: ่มีนี่เยอะมาก
1: ใช่ครับแล้วข้อ2ก็คือการที่ผลผลิตของเกษตรกรไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นอเมริกาหรือยุโรปอย่างเงี้ยผลผลิตของประเทศไทยน้อยกว่าเกือบ 2-3 เท่าเพราะว่าประเทศเกษตรกรที่ประเทศพวกนั้นเขามีเทคโนโลยีในการใช้แล้วสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือการที่เกษตรกรไม่สามารถขายถึงผู้รับซื้อโดยตรงได้ก็จะมีพ่อค้าคนกลางมากดราคาถึงหน้าสวนปัญหา3อย่างนี้คือปัญหาหลักๆที่มันเกษตรกรถึงน่าจะมีโอกาสดีกว่านี้แล้วผมรู้สึกว่าสามารถเอาเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ครับ
0: อ๋อก็ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยมีปัญหาหลายด้านมากนะฮะก็เลยมาทำแล้วเสร็จปุ๊บพอไปร่วมกับเพื่อนที่ปากีสถานเราก็เหมือนกับว่าไปทำธุรกิจเนี้ยที่ปากีสถานมาก่อนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับก็คือที่น่าสนใจก็คือพอผมไปพิชเจอเพื่อนที่เป็นคนปากีสถานเนี่ยแล้วพิชไอเดียในห้องด้วยกันเนี่ยทำให้รู้ว่าปัญหาของเกษตรกรระหว่างประเทศไทยกับประเทศปากีสถานแทบจะเหมือนกันเด็ดๆเลยแล้วพอไปดูประเทศอื่นเพื่อนบ้านอย่างเช่นลาวเวียดนามอินโดมันแทบจะเป็นปัญหาเดียวกันในประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่คือรู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าสามารถเอาเทคโนโลยีเนี้ยมาแก้ปัญหาได้ไม่ได้แค่อยู่แค่เมืองไทยแต่อาจจะเป็นระดับเอเชียได้แล้วเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยเราไปเริ่มที่ปากีสถานก่อนผมก็อยากลองไปดูเหมือนปากีสถานเป็นไงก่อนที่จะลองที่เมืองไทยก็เลยไปทำที่ปากีสถานด้วยกันคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แล้วเป็นไงบ้างครับที่ปากีสถานฟีดแบ็กดีไหม
1: ตอนนี้เราค่อนข้างประสบสำเร็จมากครับตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบปีละมีเกษตรกรใช้ประมาณ 400-500 คนแล้วครับก็เราจบเขาเรียกว่าครอปซีซั่นก็คือการที่ปลูกแล้วเก็บเกี่ยวประมาณ3รอบแล้วกับเกษตรกรข้าวโพดที่ปากีสถาน
0: ก็เลยหลังจากปากีสถานปุ๊บก็เพิ่งกลับมาที่ไทยไม่กี่เดือนนี้เองใช่ไหมครับแล้วก็มาพัฒนาโปรเจกต์นี้ต่อที่ประเทศไทยด้วยฮะแล้วฟีดแบ็กของประเทศไทยนี่ตอนนี้เริ่มไปถึงไหนแล้วครับมีอะไร
1: ครับก็เพิ่งกลับมาประเทศไทยได้ประมาณปลายกุมภาต้นมีนาครับก็คือไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เราต้องมาเริ่มดูก่อนว่าคัสโตเมอร์คือฟาร์มเมอร์ของเราเนี่ยปัญหาจริงๆแล้วคืออะไรต้องการอะไร

0: เพราะว่าถึงแม้ภาพรวมมันจะเหมือนกันแต่ก็ตอนลงรายละเอียดแล้วเนี่ยก็จะมีความแตกต่างอยู่ทั้งเรื่องนิสัยใจคอและปัญหาของเกษตรกรไทยปากีสถานยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือข้อเด่นของเมืองไทยก็คือ mobile penetration rate คือการที่เข้าถึงสมาร์ทโฟนของเกษตรกรไทยหรือมือถือก็ตามค่อนข้างสูงกว่าปากีสถานทำให้เราสามารถนำแอปพลิเคชันหรือการเข้าถึงข้อมูลมาให้เกษตรกรได้ง่ายขึ้นแต่ที่น่าสนใจก็คือเกษตรกรไทยเล่นไลน์เยอะคือในต่างประเทศถ้าเกิดเราดูที่อเมริกาหรือที่ปากีสถานเราจะมองว่าเราจะเอาข้อมูลเข้าถึงเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันทำแอปพลิเคชันให้เกษตรกรได้ดาวน์โหลดแต่พอมาเมืองไทยทำให้รู้ว่าเกษตรกรชอบดูเข้าถึงข้อมูลผ่านไลน์ง่ายกว่าเพราะไงเขาคุยกับเพื่อนอยู่แล้วเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเราให้มันเหมาะสมกับเกษตรกรไทยตอนนี้ก็มีไลน์บอทเลย
1: อ๋อครับดีครับก็เริ่มจากปากีสถานแล้วก็มาที่ไทยนะฮะทีนี้เห็นว่าเราไปเข้าร่วมโครงการต่างๆรวมถึงประกวดแข่งขันด้วยอันนี้มีอะไรบ้างครับเล่าให้เราฟังหน่อย
0: ครับจริงๆเราก็เริ่มมาตั้งแต่ที่ MIT แล้วครับคือเราได้เข้า Accelerator Startup Accelerator ของ MIT ที่เราได้รับเลือกให้เป็น1ใน10 Startup ยอดเยี่ยมของ MIT ของปีนั้นครับก็ได้เงินสนับสนุนผ่าน Accelerator ของ MIT มา3เดือนครับก็ได้แล้วต่อไปเราก็ได้ไปชนะงานเขาเรียกว่า Fintech Disrupt Challenge จาก Bill and Melinda Gates คือ Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Microsoft เขาชอบช่วยสังคมเนื่องจากเราเป็น Social Enterprise เขาเลยชอบของเราเราได้เลยได้ชนะรางวัลแล้วก็ได้เงินลงทุนจากเขามาด้วย
1: ก็ถือว่าเป็น Fintech ไปด้วยเพราะว่าเราช่วยในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
0: ในปากีสถานใช่ครับเพราะว่าจริงแล้วเมืองไทยก็ได้ครับก็คือเนื่องจากเราเป็น Big Data Company เนี่ยมันตอบโจทย์ได้หลายขาขาหนึ่งก็คือด้านคือเราสามารถข้อมูลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงของเกษตรกรช่วยให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์สินเชื่อได้รวดเร็วและง่ายขึ้นครับผมแล้วบิลเกตก็ชอบไอเดียนี้มากว่าเฮ้ยการเอาเทคโนโลยีเด็กบิ๊กเดต้าสมัยใหม่มาช่วยปัญหาเกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนาอยู
1: ่คร
0: ับผมแล้วล่าสุดเนี่ยพอกลับมาเมืองไทยก็ไปเข้า D-Tech Accelerate Batch 5แล้วก็โชคดีที่ได้เป็นผู้ชนะของโครงการนี้เขาก็เพิ่งส่งไปเท็กซัสที่อเมริกาไม่เป็นเท็กซัสที่อเมริกามาครับ
1: เป็นไงบ้างครับ
0: ครับก็ถือว่าเจ๋งมากเขาก็ถือว่าเป็นคอนเฟอเรนซ์ในฝันของสายสตาร์ทอัพละกันใหญ่หนึ่งในอันที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ไปเจอเทคโนโลยีล้ำๆในอเมริกาที่ค่อนข้างล้ำสมัยกว่าเมืองไทยพอควร
1: ครับก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับนำเพนพอยต์ของเกษตรกรเนี่ยแล้วก็มาช่วยพัฒนาปรับปรุงในเรื่องต่างๆจนออกมาเป็นรีคอลได้นะครับแล้วตอนนี้ไหนๆเราก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีแล้วนะครับยังไงจะรบกวนคุณเนี่ยพาไปดูหน่อยครับว่ารีคอลเนี่ยทำงานกันยังไง
0: ได้ครับไปเลยครับ
1: โอเคครับ

0: ครับอันนี้ก็เป็นระบบซอฟต์แวร์ของ Recall ครับซึ่งตอนนี้อยู่ออนไลน์อยู่เลยครับก็คือเราจะเก็บข้อมูลหลายจุดๆคือเกษตรกรที่ทำงานกับเราอยู
1: ่
0: ใช่ไหมครับก็คือพอกดเข้าไปปั๊บแต่ละอำเภอเนี่ยเราก็จะมีลิสต์ของเกษตรกรที่ทำงานกับเราตอนนี้มีประมาณ35คนได้ในอำเภอมีครับที่สระบุรี
1: คลิกไปที่ของไร่ที่บุพผาได้เลย
0: ค่ะกดเข้าไปเราก็จะมีข้อมูลรายละเอียดค่อนข้างเยอะว
1: ่
0: าพยากรณ์อากาศกี่เซลเซียสวันนี้วันศุกร์อะไรอย่างเงี้ย33เซลเซียสมีฝนกี่มิลลิเมตรมาแล้วเราบอกระดับฝนกี่มิลลิเมตรความโซลาร์เรดิเอชันก็คือว่าแสงแดดเป็นยังไงนะครับแล้วความชื้นในดินอะไรอย่างเงี้ยเราบอกค่าในดินด้วยทำให้เกษตรกรแค่เปิดขึ้นมาอันนี้ทีเดียวเนี่ยสามารถรู้หมดเลยว่าข้อมูลทั้งในดินในอากาศของแปลงไร่ของตัวเองเป็นยังไงก็จะเห็นว่าเราก็มีภาพถ่ายดาวเทีย
1: ม
0: ในการดูด้วยว่าอันนี้คือแปลงไร่เราก็จะเห็นว่าตอนนี้ไร่เป็นยังไงครับผม
1: อย่างค่าพวกนี้เราต้องแบบว่าเหมือนกับสื่อสารกับทางเกษตรกรไหมครับว่ามันตีความยังไงอะไร
0: ใช่ครับใช่ครับก็ตอนนี้อันนี้อีกพาร์ทนึงที่เราให้เกษตรกรดูคือว่าตอนนี้การปลูกข้าวโพดเนี่ยอยู่ในสเตจไหนแล้วจะได้บอกว่าตอนนี้ต้องใส่ปุ๋ยตอนนี้ต้องเตรียมไถตอนนี้ต้องเตรียมอะไรครับผมก็ถ้าเกิดจะเห็นได้ลงมาลึกกว่านี้ก็จะเห็นในแปลงของพี่บุพผาเองเลยที่บุพผาเคยใช้นะครับก็คือจากอาทิตย์แล้วเนี่ยเราเคยพี่บุพผาเคยได้ภาพนี้ไปก็จะเห็นว่ามีด่างๆมีเหลืองเขียวใช่ไหมครับพี่ครับแล้วก็จะมีเห็นจุดแดงๆซึ่งเป็นปัญหาในไร่พอพี่บุพผาได้ภาพถ่ายดาวเทียมนี้ไปผ่านไลน์เนี่ยพี่บุพผาก็ได้เดินลงไปในไร่ได้เอาปุ๋ยไปใส่ครับ
2: ความเสี่ยงที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดเกี่ยวข้องกับจุดที่เกิดเหต
0: ุครับพอพี่บุพผาได้จะเห็นว่าจุดแดงๆเนี่ยพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็จะหายไปแล้วก็เก็บภาพถ่ายดาวเทียมกับแปลงไร่ของพี่บุพผาเนี่ยเป็น historical data พี่บุพผาก็สามารถswipe ดูอย่างนี้ได้ครับก็จะดูว่าเราได้แก้ปัญหาหรือยังอาทิตย์นี้ความคืบหน้าเป็นยังไง
1: แล้วก็จะรู้ว่ามีปัญหาใหม่เกิดขึ้นนะอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็ค่อยตามแก
0: ้ครับผมก็แทนที่พี่บุพผาต้องไปเดินดูทุกวันเสียเวลา20กว่าไร่เนี่ยเดินทีเป็นชั่วโมงดูแค่นี้ทำให้ตื่นมาตอนเช้าดูเลยว่าเฮ้ยมันมีปัญหาอยู่มุมขวาไปแก้ที่มุมขวา
1: แล้วส่วนใหญ่มีปัญหาแบบทุกวันมั้ยแบบอาจจะแบบอาทิตย์นึงมีทีนึงเห็นทีนึงอะไรเงี้ย
0: ก็ไม่น่าจะถี่ขนาดนั้นครับ
2: ไม่ค่ะเพราะว่าข้อมูล

0: โชว์อีกครับ
1: มีแค่นี้แหละครับ
0: มีแค่นี้ใช่ไหมครับ
1: ไม่ถ้าไปดูไล
0: ่แต่ในนี้ดูในดูแผนที่แบบนี้ได้ไหม
1: ได้เหมือนกันก็คือจริงแล้วมันคือภาพนี้แหละครับแต่แค่เป็นเวอร์ชันที่ดึงออกมาแต่นี้มันไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตก็เลย
0: อ๋อโอเค
1: ครับคือตอนที่เดี๋ยวให้ดูเวอร์ชันไลน์มีละ
0: อันในไลน์เช่นอาทิตย์นี้ส่งมาเป็นอย่างนี้แล้วก็เข้าไปลุยตรงไหนแทนอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่าถ้าส่งพื้นที่ภาพถ่ายส่วนตัวทางนี้เขาก็จะส่งมายิงมาข้อมูลของเราโดยตรงแต่ว่าถ้าอัปเดตอากาศสภาพอากาศทั่วไปเขาก็จะส่งไปในไลน์กลุ่มของเกษตรกรแปลงใหญ
0: ่ครับที่บอกเมฆมากี่โมงพรุ่งนี้ฝนตกอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับนี่คือตัวอย่างเลยครับก็จะมีเกษตรกรที่อยู่ใกล้ๆกันประมาณ20กว่าคนเราก็จะมีทีมงานส่งไปคือแปลงเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราแปลงข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะมาสู่ในข้อความไลน์ง่ายๆเกษตรกรจะเข้าถึงง่ายย่อยง่ายเลยก็เราบอกว่าวันนี้6ตุลาคมมีโอกาสฝนตกพร่ำในช่วงค่ำอะไรอย่างเงี้ยครับใน7วันข้างหน้ามีโอกาสฝนตกหนักในช่วงบ่ายวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเกษตรกรจะวางแผนในการใส่ปุ๋ยลงเมล็ดหรือเก็บเกี่ยวได
0: ้ซึ่งนี้เนี่ยคือละเอียดกว่ากรมอุตุอีกเพราะว่าพื้นที
1: ่ใช่ครับ
0: มันเหมือนแคบกว่า
1: ใช่ครับสับจงตอนนี้เรา3คูณ3กิโลเมตร
0: 3คูณ3กิโลเมตรที่อยู่ในตรงเนี้ย
1: ใช่มั้ยใช่ครับ
2: ส่งข้อมูลให
1: ้ใช่ครับอย่างเช่นตอนนี้กลับไปที่ไร่นี่5กิโลใช่มั้ยครับก็คือ5กิโลก็จะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันละ
0: อ
1: ันที่ขับไปแป๊บเดียวแต่ถ้าไปกรมอุตุเขาจะให้ระดับอำเภอครับก็จะรู้เลยว่าในที่ของเราเนี่ยฝนจะตกไม่ตกความชื้นเป็นยังไง

0: ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่บุปผานะครับเจ้าของไร่ข้าวโพดที่เราไปเดินดูกันมาสักครู่นี้นะครับไหนๆก็เจอตัวแล้วนะฮะอยากเรียนถามพี่บุปผานิดนึงครับหลังจากที่เราได้เข้าร่วมโครงการของรีคอลแล้วเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ก็ดีค่ะประสบการณ์ที่มีรีคอลเข้ามาเรารู้สึกว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราต้องการแล้วก็ความต้องการของเกษตรกรก็คือเพื่อเพิ่มรายได้เพิ่มผลผลิตพอเหมือนกับว่าเมื่อก่อนน่ะเวลาทำไร่เวลาที่เราอยากจะไถเตรียมดินแล้วก็จะมองฟ้าอากาศจะเป็นส่วนใหญ่ความกังวลตรงนั้นมันเหมือนกับหายไปก็ต่อเมื่อโครงการนี้เข้ามาเวลาที่เขาบอกว่าวันนี้พรุ่งนี้ฝนจะตก มันก็ทำให้เราเตรียมดินได้ทันปลูกเพาะปลูกลงปลูกเวลาไหน ทำให้เราเกิดความสบายใจว่าไม่ต้องรอฝนฟ้าอากาศตามเขาเรียกตามอะไรนะยถากรร
0: ม
1: แล้วพอที่อย่างที่เราลงปลูกไปแล้วรีเค้าเขาบอกว่าแปลงของเราเนี่ยเสียหายตรงไหนเราก็จะสามารถเข้าถึงจุดที่เสียหายเพราะว่าเวลาที่เกษตรกรปลูกในฐานะที่มันเป็นแปลงใหญ่ๆเราไม่สามารถเข้าลุยไปถึงได้ว่าตรงนี้มันมีปัญหาหรือเปล่ามันต้องใช้เวลาเยอะแต่ว่ารีเค้าส่งข้อมูลให้มันทำให้เราย่นเวลาและประหยัดเวลาทำให้ดียิ่งขึ้น
0: ปกติเหมือนทั้งแปลงเนี่ยเราก็ต้องเหมือนใช้เวลาในการดูทั่วแปลงก็จะใช้เวลานานไม่รู้ว่าตรงไหนเสียหายบ้างแต่นี้เขาส่งรูปมามันก็สะดวกทำให้เราเข้าถึงจุดต่างๆได้ง่ายขึ้น
1: เกษตรกรรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันเกิดอะไรแน่ๆจากที่เราประสบการณ์เราก็จะไปตรงจุดแล้วก็แก้ไขได้ทันเวลาก็พูดถึงความประทับใจอีกจุดนึงก็คือตอนที่รีเค้าส่งข้อมูลให้ดูว่าแปลงของเราเสียหายตรงไหนอะค่ะตอนนั้นเรารีบไปเข้าไปแก้ไขให้ทันเวลาก็คือไปใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นแล้วก็พอใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นสัปดาห์นึงผ่านไปมันก็เหมือนกับว่าแปลงมันที่ส่งข้อมูลมันดีขึ้นมันเขียวขึ้นแล้วก็โตทัน
0: เพื่อน
1: ใช่ทำให้เฮ้ยเราดีใจอ่ะประทับใจมากว่าเราแก้ไขได้แล้วแล้วก็ฝักมันเต็มที่เกษตรกรภูมิใจค่ะ
0: เรียกได้ว่าเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกแล้วก็เพิ่มปริมาณผลผลิตได้ด้วย
1: ใช่แล้วก็มันเห็นผลได้ชัดจากการที่เราเอาโครงการนี้มาใช้หรือว่ามันลงพื้นที่ของเรา
0: ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเราได้ไปดูรีวิวมาแล้วว่ารีคอลเนี่ยทำงานยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากรู้เลยก็คือว่ากว่าจะมาเป็นรีคอลนะวันนี้ได้เนี่ยมันผ่านกระบวนการในการพัฒนา

0: นวัตกรรมมาอย่างไรบ้างครับ
1: ครับจริงๆแล้วก็การทำสตาร์ทอัพนะครับก็คือ process คือเราต้องเข้าใจปัญหาของลูกค้าคือ customer ของเราก่อนแค่บังเอิญว่าลูกค้าของผมเป็นเกษตรกรนะครับก็เลยต้องใช้เวลาคุยครีก่อนที่จะเริ่มทำรีคาวผมก็ไปคุยกับเกษตรกรมาเป็นหลายร้อยคนเลยพอดูว่าปัญหาเขาจริงๆคืออะไรเราอยากรู้ว่า flow การใช้ชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วเราจะเทคโนโลยีมาช่วยทำให้ inefficiency มา efficient ได้ยังไงครับผมก็คือเราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนต้องเกริ่นก่อนว่าจริงๆแล้วตอนที่ทางทีมเราเริ่มรีคาวเนี่ยเราไม่ได้มาเป็น Big Data Company Advanced อะไรอย่างนี้นะครับเราเริ่มจากง่ายๆว่าเป็นบริษัทขายปุ๋ยออนไลน์ตอนแรกผ่านเว็บไซต์ตอนแรกลอนช์ไปเรียบร้อยแล้วที่ปากีสถานผ่านไป2เดือนไม่มีคนใช้เลย
0: ขายปุ๋ยออนไลน์
1: ขายปุ๋ยออนไลน์ใช่ครับก็เลยทำให้กลับมาคิดว่าเอ๊ะการทำ e-commerce ออนไลน์ให้เกษตรกรเนี่ยอาจจะยากขึ้นไปหรือเปล่านะปัจจุบันเพราะเขามีปัญหาถึงตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพราะตอนนั้นเราก็ก็คือตอนนั้นยังคิดน้อยไปหน่อยก็คือเริ่มมีบัตรเครดิตการจ่ายออนไลน์ได้ไม่มีเกษตรกรมีบัตรเครดิตหรอใช่ไหมครับก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็เลยเอาตัวนั้นกลับมาเริ่มคุยกับเกษตรกรใหม่เอ๊ะทำไมไม่มีคนซื้อปุ๋ยออนไลน์ผ่านเราเลยก็ทำให้รู้ว่าการระบบการจ่ายตังค์เนี่ยมันยากลำบากสำหรับเกษตรกรที่จะเข้าใจการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เกษตรกรบางคนอาจจะไม่มีเงินมาซื้อออนไลน์แพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วสุดท้ายคือเรื่องความเชื่อมั่นของในแบรนด์เราทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหาที่ฟันดาเมนทัลคือพื้นฐานกว่านั้นที่เกษตรกรยังต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้วก็มากลับมาดูถึงการที่ว่าทำยังไงเราจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้ก็เลยกลับมาดูถึงตั้งแต่การเพิ่มผลผลิตการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการช่วยในการขายครับผม
0: แล้วมาเป็นเรื่องของดาวเทียมที่มาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างนี้ได้ไงครับ
1: ก็คือพอเราเริ่มรู้ปัญหาแล้วเราก็เลยเริ่มกลับมาดูว่าเจอเทคโนโลยีอะไรมาแก้ปัญหาพวกนี้ได้มากและตอนนี้เทรนด์ Big Data กำลังมาแรงเราก็จะเห็นว่าในหลายๆอุตสาหกรรมการที่เรามีข้อมูลมาช่วยในการให้เกษตรกรหรือให้ลูกค้าในการตัดสินใจเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากอย่างเช่นเราสามารถรู้ได้ว่าวันนี้คุณจะใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยเพราะผลจะตกไม่ตกเนี่ยมันสามารถมีผลกับผลผลิตค่อนข้างเยอะ
0: ไม่ได้คิดเองตามธรรมชาติแบบที่ว่าตามเขาเรียกอะไรนะสัญชาตญาณของเกษตรกรใช่ไหมครับ
1: ก็คือถ้าเราดูอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยเมื่อก่อนหลายๆอุตสาหกรรมก็ rely on สัญชาตญาณแต่พอมีเทคโนโลยีมี big data เข้ามาอย่างเช่นตอนนี้เราจะเรียกแท็กซี่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็สัญชาตญาณเดินลงไปบนถนนเรียกรถตอนนี้ก็เราสามารถเรียกผ่านแอปได้แล้วก็คล้ายกันคือพอมีเทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็เริ่มดูว่า data อะไรข้อมูลอะไรที่เหมาะสมกับการจะช่วยเกษตรกรมั่งเริ่มกลับไปเริ่มดูอ๋อข้อมูลจากอากาศสำคัญข้อมูลจากดินสำคัญข้อมูลเรื่องจากท้องฟ้าสำคัญเราก็กลับมาดูเราจะเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนก็เลยเริ่มตีกลับมาแล้วว่าข้อมูลจากท้องฟ้าก็ต้องมาจากโดรนหรือไม่ก็ดาวเทียมยกตัวอย่างแต่เราก็ค้นพบว่าโดรนเนี่ยอาจจะราคาสูงไปสำหรับเกษตรกรงั้นเราก็ไปดูดาวเทียมเพราะดาวเทียมราคาถูกกว่าหรือแบบค่าดินอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเซ็นเซอร์อะไรที่ราคาพอเหมาะที่เกษตรกรรายย่อยจะเข้าถึงได้หรือข้อมูลอากาศเราก็ไปดูว่าเราจะข้อมูลอากาศจากไหนที่เหมาะที่สุดเราก็เอาข้อมูลพวกนี้หลายร้อยตัวมายำกันด้วย machine learning algorithm ของเราเพื่อให้คำแนะนำ recommendation กับเกษตรกรได้ครับ
0: มีหลากหลายด้านเลยอันนั้นด้านเรื่องของการที่จะช่วยพัฒนาในมุมของการกระบวนการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เราบอกว่าเครดิตสกอร์ด้วยอันนี้เป็นยังไงฮะ
1: ครับใช่ครับก็คือถ้าเกิดเรากลับไปดูว่าธนาคารตัดสินใจในการปล่อยสินเชื่อยังไงหรือปล่อยกู้ให้คนยังไงนะครับ
0: มันความเสี่ยงเน
1: า
0: ะ
1: ความเสี่ยงใช่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ความเสี่ยงปัญหาคือเราจะข้อมูลมาลดความเสี่ยงนี้ให้ธนาคารยังไงนั่นคือสำคัญที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดธนาคารรู้ว่าคนนี้น่าเชื่อถือความเสี่ยงน้อยเขาก็อยากปล่อยกู้ให้ก็อยากเราก็ดูว่าเราจะข้อมูลอะไรมาสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรกับให้ธนาคารได้ว่าเกษตรกรคนนี้ความเสี่ยงต่ำน่าปล่อยกู้ให้เราก็ดูว่าเราสามารถข้อมูล data ทั้งอากาศพื้นดินและจากท้องฟ้าเนี่ยมาวิเคราะห์ได้ว่าแปลงเนี้ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเยอะขนาดไหนเราสามารถวิเคราะห์ล่วงหน้าได้6เดือนว่าแปลงนี้จะมีโอกาสที่จะมีข้าวโพดหรือมีข้าวออกมากี่กิโลประสบโอกาสประสบความสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดมากกว่า 80% แปลว่าเกษตรกรนี้มีโอกาสจะคืนเงินกับธนาคารมากกว่าแต่ถ้าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จน้อยกว่า 10% แปลว่าโอกาสพังสูงมากก็ธนาคารก็จะรู้แล้วว่าคนนี้ยังไม่ควรจะปล่อยให้เพราะว่าถ้าปล่อยไปเกษตรกรก็ไม่มีตังมาคืนอยู่ดีก็ตัวอย่างครับก็เลยทำให้ธนาคารตรงนี้เราก็ทำกับธนาคารธ.ก.ส.อยู
0: ่ร่วมกันเลย
1: ร่วมกันเลยครับครับใช่คร
0: ับแล้วความยากที่สุดของการทำนวัตกรรมตรงนี้มันเป็นเรื่องของอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือว่า business model เนี่ย
1: จริงๆแล้วทำสตาร์ทอัพไม่ง่ายต้องบอกตรงๆใช่ก็คือกว่าเราเห็น success case Facebook Google อะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้เลยว่ากว่าเขาจะถึงจุดนี้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างอารมณ์คล้ายๆกันครับมันเหมือนกับเขาชอบบอกว่ามันเหมือนกับนั่งรถไฟเหาะอารมณ์แบบแปรปรวนบ่อยมากเราก็เริ่มดูว่าตอนแรกก็ทำกันมานานพอสมควรว่าเทคโนโลยีจะเอามาใช้ยังไงตอนแรกกว่าจะหาดาวเทียมที่เราซื้อภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ได้เนี่ยก็คุยกับ

0: ซัพพลายเออร์ดาวเทียมเป็นหลายสิบหลายยี่สิบยี่สิบเจ้าเลยเพื่อหาเจ้าที่ดีราคาถูกที่สุดและดีที่สุดยกตัวอย่างครับก็ใช้เวลานานพอควรแล้ว business model ก็ต้องมาหาอีกว่าเราจะทำเงินจากตรงไหนครับผม
1: จะทำเงินจากตรงไหนครับ
0: ตอนนี้หลักๆก็เราอยากช่วยเกษตรกรไทยก็คือรายได้สามารถจริงๆแล้วถึงแม้จะดูว่าเราใช้ภาพถ่ายดาวเทีย
1: ม
0: แต่เราคิดเกษตรกรเหมาะถูกมากหลัก20-30 บาทต่อเดือนต่อไร
1: ่
0: ครับถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้แล้วเราลองไปทดลองกับแปลงที่จริงแล้วที่บ้านทำสวนอยู่แล้วก็เลยไปทดลองที่ปัจจินมาแล้วกับเกษตรกรแถวๆที่บ้านนะครับก็จะเห็นว่าทุก30บาทที่เขาลงทุนต่อไร่กับเราไป return on investment ROI ประมาณ100บาทคือมา 3-4 เท่าก็คือค่อนข้างคุ้มกับเขาครับแต่รายได้หลักๆของเรามาจากธนาคารครับในการช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยง
1: ในการขายบิ๊กเดต้าด้วย
0: ใช่ครับเราเป็นฝั่งนั้นเราถือเป็น data company แล้วกันขาย data ครับผม
1: อ๋อฮะอีกเรื่องนึงครับที่อาจจะสงสัยก็คือว่าในเมื่อของแบบ Recall เนี่ยเป็นเทคโนโลยีอันใหม่ที่เข้ามาช่วยเกษตรกรแล้วเกษตรกรเองที่ในมุมมองคนทั่วไปอาจจะคิดว่าอาจจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้ยากตรงนี้เป็นปัญหาไหมครับในการสื่อสารกับเกษตรกร
0: ครับจริงๆแล้วเราต้องดูก่อนว่าเกษตรกรตอนนี้ใช้เทคโนโลยีอะไรเราการจะไปเปลี่ยนนิสัยคนเนี่ยค่อนข้างยากเราดูก่อนว่าตอนนี้เขาใช้อะไรแล้วเป็นยังไงก็คือโชคดีว่าตอนนี้เกษตรกรเริ่มใช้ LINE เล่น Facebook กันมากขึ้นแล้วทำให้เราเห็นว่าเราสามารถเข้าถึงช่องทางนี้ได้หรือว่าถ้าเกิดจะเอาเบสิกหน่อยก็ผ่าน SMS message นี่แหละตอนนี้เกษตรกรหลายคนก็รับ SMS ดูหวยดูบอนอะไรอย่างงี้ดูแล้วก็ส่งข้อมูลผ่าน SMS ได
1: ้อ๋อก็คือว่าไม่ได้มีปัญหามากเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าเข้าถึงได้ระดับนึงแล้วก็เราก็สื่อสารผ่านช่องทางที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้ว
0: แต่ก็อาจจะขอเสริมนิดนึงว่าก็จะมีความแตกต่างในการดีไซน์ UI UX เพราะว่า experience ในการรับข้อมูลของเกษตรกรอาจจะแตกต่างกับลูกค้าในกรุงเทพเราต้องมาทำความเข้าใจเขาว่าเขาชอบฟอนต์ยังไงขนาดประมาณไหนชอบเลเยอร์ยังไงเนี่ยต้องแบบเราเล่นกระแสด้วยว่าการจะทำสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จเราควรจะสเปนเวลากับลูกค้าเยอะๆกับคัสเตอร์เราเยอะเพื่อจะเข้าใจเขา
1: อย่างนี้นี่เองนะแล้วเป้าหมายในอนาคตของรีคอร์ครับคาดว่าจะไปถึงไหนครับอยากจะขยายเพิ่มขนาดไหนแล้วก็ไปต่างประเทศไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับก็คือตอนนี้ในเมืองไทยเรายังมีแค่ข้าวโพดอยู่แต่ปีหน้าเราจะขยายไปอ้อยกับข้าวละเราอยากจะคุมพืชเศรษฐกิจและผลไม้ให้หมดในประเทศไทยคือเราอยากใหเกษตรกรมีเป็น10ล้านคนเราอยากความฝันคือเราอยากจะเอาเทคโนโลยีตัวนี้ไปช่วยให้พี่น้องเกษตรกรไทยมีรายได้มากขึ้นเป็นหลายล้านคนแล้วในอนาคตอยากขยายไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะปัญหาของเกษตรกรมันไม่ใช่แค่ปัญหาสำหรับประเทศไทยแต่เป็นปัญหาเกิดขึ้นทั่วโลกเรารู้สึกว่าสตาร์ทอัพก็อยากสเกลทั่วโลกครับความฝัน
1: ปัญหาเดียวกันแต่ว่าสามารถถ้าเราใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหานี้ได้ก็สามารถใช้ได้กับทั่วประเทศเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: นะครับสุดท้ายครับอยากให้คุณเอิญฝากถึงผู้ชมรายการหน่อยครับที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วก็อยากจะทำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดีๆแบบที่คุณเอิญได้ทำนะครับมีคำแนะนำไหม
0: ครับครับคำแนะนำก็คือให้รีบลงมือทำดีกว่าก็คือหลายๆคนแบบเพื่อนผมเนี่ยชอบมาถามว่าทำอันนู้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเขาจะกลับไปบ้านก็นอนฝันคือโค้ดในที่ผมชอบคือเขาบอก execution สำคัญกว่าไอเดียเราต้องลงมือทำพอเราลงมือทำเราจะเรียนรู้เราต้องให้กระบวนการเรียนรู้ให้เร็วที่สุดให้เป็นได้เรียนรู้แล้วกลับมาแก้เรียนรู้กลับมาแก้เราจะได้ product ที่ออกมาจริงๆครับผม
1: การกระทำสำคัญมากกว่าไอเดียนะครับ
0: คร
1: ับทั้งหมดในวันนี้นะฮะก็เป็นมุมมองดีๆนะครับแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่คุณเอิญได้มาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของ recall นะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเอิญมากๆเลยนะครับ
0: ขอบคุณครับ

น่ายินดีกับเกษตรกรไทยนะครับที่มีนวัตกรรมดีๆอย่างนี้มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการเพิ่มปริมาณผลผลิตและก็ประสิทธิภาพในการเพาะปลูกครับแถมยังช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยนะฮะถ้าหากดีเขาขยายไปใช้ทั่วประเทศเมื่อไหร่แล้วก็เชื่อว่านะฮะอุตสาหกรรมภาคการเกษตรของประเทศเรานั้นจะพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยไปได้อีกเยอะทีเดียวครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันที่เมืองขอนแก่นนะครับกับรถเมล์อัจฉริยะขอนแก่นซิตี้บัสซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากคนในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐในท้องถิ่นนะฮะที่จะขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แต่จะน่าสนใจขนาดไหนนั้นติดตามกันได้นะครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ set.or.th/enterprise ครับในนั้นก็จะมีทั้งคลิปความรู้แล้วก็หัวข้ออบรมสัมมนาดีๆที่รอผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ SME มาเรียนรู้กันอย่างเต็มที่เลยครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากมีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งและคัดค้านการกระทำของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะและการกระทำที่จะนำมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งสามารถนำเรื่องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้ฮิมเดินทางมาไกลมากเลยนะครับแล้วก็ที่อยู่ที่ไหนไม่รู้ครับรู้เพียงอย่างเดียวครับว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็วันนี้ครับฮิมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับบุคคลตัวอย่างของฮิมอีกหนึ่งท่านครับซึ่งท่านสามารถวางแผนให้กับชีวิตของท่านเองเพื่อที่จะเกษียณก่อนอายุ60และท่านก็สามารถทำสำเร็จได้ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ครับมาพูดคุยถึงเรื่องของแนวคิดวิธีการครับและชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นอยู่อย่างไรหลังจากเกษียณครับเดี๋ยววันนี้ไปเจอกันครับกับพี่บอยนะฮะคุณชาติชายสุวรรณเสวกครับ
1: คุณชาติชายสุวรรณเสวกหรือคุณบอยจากอดีตนักสื่อสารองค์กรและผู้บริหารระดับสูงของยี่ห้อรถชื่อดังที่เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตจึงวางแผนอนาคตให้กับตัวเองด้วยการเกษียณก่อนถึงวัยอันสมควรโดยความที่เป็นคนรักอบรักธรรมชาติคุณบอยได้เลือกซื้อที่ดินตามจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ใช้ชีวิตพักผ่อนหลังเกษียณช่วงระหว่างที่ทำงานไปด้วยนั้นคุณบอยก็ได้พัฒนาพื้นที่ที่ได้ซื้อเอาไว้อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการปลูกต้นไม้พืชผลทางการเกษตรพืชสมุนไพรทำนาข้าวออร์แกนิกและปลูกบ้านเพื่อที่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องเกษียณก็สามารถเกษียณได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลว่าต่อจากนี้ไปชีวิตจะเป็นเช่นไรและเมื่อได้พักผ่อนจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณบอยยังคิดว่าเราควรทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างคุณบอยจึงได้เลือกเรียนแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่มีอาการเจ็บป่วยน่าสนใจมากๆเลยครับเราไปพูดคุยกับคุณบอยกันเลยดีกว่าครับ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับพิมก็อยู่กับพี่บอยแล้วครับพี่บอยสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ บอยครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยที่นี่คือที่ไหนนะครับ
2: ที่นี่คือสวนพี่บอยชื่อ199 Highway
0: ครับผม
2: แล้วก็อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: อ๋อตอนนี้ผมอยู่กาญจนบุรีนะครับ
2: ใช่ครับเพิ่งตื่นใช่ไหมครับ
0: ผมนอนมาตลอดทางเลยครับตื่นมาอีกทีผมนึกว่าตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่ครับนะฮะแหมบรรยากาศเหมือนเชียงใหม่เลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากพี่บอยเนี่ยช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยครับเพราะผมกลืนไปยาวแล้วคุณผู้ชมอยากจะรู้จักตัวจริงของพี่บอยแล้วครับ
2: ครับก็คือว่าก่อนที่จะมีวันนี้นะครับ
0: ครับ
2: ก็คือเป็นผู้บริหารของบริษัทเจนเนอรัลมอเตอร์นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของเชฟโรเลตที่อยู่ในประเทศไทยนะครับในตำแหน่งสุดท้ายที่อยู่กับเชฟโรเลตก็คือเป็นกรรมการบริหารแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ
0: ์
2: ให้กับรถยนต์เชฟโรเลตแล้วก็ในเครือของเจนเนอรัลมอเตอร
0: ์
2: ในกลุ่มประเทศในอาเซียนทั้งหมดนะครับ
0: โอ้โหก็คือดูทั่วหมดเลยอย่างนี้ก็ต้องไปหลายประเทศเลยใช่ครับ
2: ใช่ครับถ้าสมมติว่าในกลุ่มของประเทศในอาเซียนเราก็จะไปเป็นประจำแล้วก็จะต้องไปในกลุ่มของประเทศในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็สำนักงานใหญ่ของเราอยู่ในอเมริกาที่ดีทรอยต์ก็จะไปอยู่ตลอดเวลาครับ
0: แล้วเวลาไปนี่ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆมาทำให้General Motorไหมครับตอนนั้น
2: ถูกต้องครับเพราะว่าในแต่ละที่ที่ไปเนี่ยเรารับข้อมูลของความเป็นบริษัทของเราที่จะทำยังไงที่ว่าในส่วนของรถยนต์ที่นำมาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จในเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลในส่วนนึงแล้วก็มาสำหรับผู้บริโภคในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็เอเชียแปซิฟิกครับ
0: สนุกไหมครับตอนไป
2: เป็นคนที่ทำงานอะไรก็จะสนุกไปกับงานทุกอย่างนะครับเป็นคนชอบทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับเขาบอกว่าการเดินทางก็เป็นการเปิดสมุดหลายหน้าก
0: ็
2: จริงครับเพราะว่าถ้าเราไปในที่ต่างๆทั่วโลกเราก็ได้เรียนรู้มันก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตแล้วก็ทำให้มุมมองของเรากว้างขึ้นชีวิตของเราชัดเจนขึ้นมองภาพอะไรชัดเจนขึ้นนะครับ
0: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณแต่ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยการใช้จ่ายเงินของพี่บอยเนี่ยมีการวางแผนหรือว่าใช้จ่ายแบบไลฟ์สไตล์แบบเต็มที
2: ่ก็วางแผนด้วยใช้เต็มที่ด้วยเพราะว่าการอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในระดับแบบนี้เนี่ยก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าเราก็มีรายได้ที่ดีพอสมควรในชีวิตของพี่ก็คือว่าคุณพ่อแม่จะสอนให้รู้จักเก็บออมรู้จักซื้อสิ่งที่อาจจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคตเสมอพอเราจบการศึกษามาปุ๊บก็จะทำงานไม่ทำงานที่เดียวจะทำงาน2ที่เสมอ
0: ฮะแล้วแบ่งเวลายังไงคร
2: ับ ก็วันหนึ่งเราก็จะทำงาน16ชั่วโมงเราก็จะนอนวันละ4ชั่วโมงเงินที่ได้มาก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นส่วน
0: ๆครับ
2: เงินทดแทนบุญคุณเงินใช้จ่ายซื้อลุยซื้อไล่ของเราเงินเก็บแล้วก็การซื้ออะไรที่เราสามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้ในอนาคตในลักษณะแบบนี้ครับ
0: ครับผมมีอย่างนึงที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการทำงาน16ชั่วโมง
2: ครับ
0: พี่บอยทำอะไรครับใน16ชั่วโมงนี้8ชั่วโมงแรกทำงานประจำอีก8ชั่วโมงนี่คือ
2: สมมติว่าตอนจบการศึกษาใหม่ๆ
0: ครับ
2: พี่บอยจบทางด้านวิทยา
0: ครับ
2: นะครับ ครึ่งเช้าก็จะไปทำงานอยู่ในห้องแลบเป็นผู้ช่วยนักวิจัยชาวเยอรมันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็8ชั่วโมงในช่วงเช้าเราเริ่มงานตั้งแต่6โมงแล้วเราก็เลิกบ่าย2โมงครับ
0: ครับ
2: พอหลังบ่าย2โมงปุ๊บก็จะวิ่งไปที่โรงแรมชอบทำงานทางด้านโซเชียลเหมือนกันก
0: ็ครับ
2: ไปโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลบ่าย3โมงจนถึง5ทุ่ม
0: ครับ
2: นะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็นอนประมาณ4ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นก็ตื่นใหม่ตี4แล้วก็ออกจากบ้านไปก็เริ่มทำงาน6โมงเช้า
0: โอ้ฟิตมากเลยอ่ะ
2: ตอนนั้นเราเด็กนะครับเราก็ทำอะไรได้หมดแล้วก็ทั้ง2งานชอบหมดก็คือชอบทั้งงานทางด้านวิทยาศาสตร์งานทางด้าน
0: บริการ
2: ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นก็ผันตัวมาในงานด้านนี้เลยเหรอครับหรือว่าเลือกก่อนไหมฮะว่าเอ๊ะฉันจะทำอะไรก่อนดี
2: ครับก็เทียบฮะตอนที่เริ่มเปลี่ยนงานจากการบริการจริงๆมากลายเป็นพนักงานทางด้านประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรม
0: ครับ
2: คืองานประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรมเนี่ยเป็นงานที่ทำงานค่อนข้างจะ
0: หนัก
2: เต็มชีวิต
0: ครับ
2: เต็มชีวิตคือหมายถึงว่าเรามีสื่อมวลชนเป็นผู้ที่เราทำงานด้วยมีบริการในโรงแรมมี property ต่างๆมีคนที่เราต้องดีลอยู่เยอะๆ
0: คือต้องดูภาพรวมทั้งหมด
2: ภาพรวมตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่เราเป็นพนักงานเราก็ทำทุกอย่างตั้งแต่ถ่ายรูปตัดหนังสือพิมพ
0: ์
2: เขียนข่าวให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าของเราตรวจสอบในลักษณะนั้นนะครับก็มันมาชั่งชีวิตเราดูว่าเราอยากจะไปทางไหนชัดเจนกว่ากันระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักบริการหรือนักประชาสัมพันธ์ก็คิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเราเด็กเราก็สนุกกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็เลยเลือกเดินทางมาทางนี
0: ้ครับผม
2: แล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมา
0: อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายและในปัจจุบันนี้ผมก็ทราบมาครับ
2: ครับ
0: ว่าพี่เกษียณแล้ว
2: ใช่ครับพูดได้เต็มปาก
0: พูดได้เต็มปากเลยว่าเกษียณแล้วทำไมอยู่ในตำแหน่งใหญ่
2: ๆครับ
0: แล้วอยู่ดีถอดตัวเองออกจากอาชีพที่ทำอยู
2: ่ครับ
0: แล้วเกษียณออกมาเลย
2: ความคิดเริ่มต้นก็คือว่าถ้าเรารอให้คนอื่นถอดเราเนี่ยจนกระทั่งเรา60เนี่ยมันน่าจะเป็นความน่าลำบากใจที่ให้คนมาบังคับให้เราออกจากตำแหน่งโดยที่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้การที่เราเดินลงจากเขาเรียกว่าเดินลงจากหลังเสือเพื่อที่จะเดินอยู่บนพื้นดินอันนั้นคือความเป็นจริงแล้วจุดประสงค์หลักในชีวิตของพี่บอยก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตซึ่งตำแหน่งที่เราทิ้งมาก็เป็นตำแหน่งที่คนอีกหลายๆคนต้องการที่จะเป็นตำแหน่งนี้ซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรมากมายที่เราสามารถที่จะทำได
0: ้
2: เพื่อตัวเองเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อคนอื่นนะครับอันนั้นมากกว่า
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยกับพี่บอยต่อว่าหลังจากที่ลงจากหลังเสือมาเดินบนพื้นดินแล้วเป็นยังไงกันบ้างช่วงหน้าครับเก็บ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณชาติชายหรือคุณบอยนะครับผู้บริหารระดับสูงที่เตรียมตัวเกษียณล่วงหน้าแล้วลาออกจากงานที่ทำอยู่มาดูกันว่าคุณบอยจะใช้ชีวิตเกษียณล่วงหน้าได้อย่างไร
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณมาก่อนล่วงหน้าหรือว่านึกแล้วก็เกษียณแล้วก็ออกมาเลยฮะ
2: จริงๆวางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานถ้าพูดถึงเรื่องว่าเวลาทำงานของพี่บอยครบเกษียณแล้วยังครบแล้ว
1: คร
2: บ60ปีแล้ว
1: พอคูณ2ไง
2: ใช่ครับเพราะทุกอย่างคูณ2ไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็วางแผนอย่างนี้มาตลอด
1: หลังจากที่เราเกษียณออกมาแล้วพี่บอยนี่มาซื้อที่ที่นี่เลยหรือว่าเตรียมตัวมาก่อนแล้วค่อยๆซื้อทีละแปลงทีละแปลง
2: ครับซื้อที่ดินแปลงแรกตั้งแต่เริ่มทำงานกับทาง General Motor นะครับแล้วก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ผู้บริหารเนี่ยก็จะลุกขึ้นไปตีกอล์ฟแต่พี่บอยเลือกที่ว่าเราจะมาขุดดินก็เป็นการออกกำลังกายปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่การปลูกต้นไม้ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีที่ดินพอเพียงสำหรับที่เราจะปลูกเราก็เลยใช้วิธีว่าวันเสาร์อาทิตย์จากการทำงานจากบริษัทเราก็มาขุดดินปลูกต้นไม้รวมแล้วคือ40ไร่นะครับ
1: 40ไร
2: ่ครับพี่บอยก็จะแบ่งพื้นที่ของเราเป็นส่วนๆก็เลยแบ่งสวนส่วนนึงเป็นส่วนของการปลูกผลไม
1: ้ครับ
2: ครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลไม้นานาชนิด
1: ด้านนี้เหรอครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปดูได้ไหมคร
2: ับ ยินดีครับเชิญครับ
1: ผมพูดได้เลยว่านี่มีมากกว่า100ชนิด
2: มากกว่านั้น
1: มากกว่าผลที่กินได้มากกว่า100ชนิด
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับน่ะอย่างต้นนี้คืออ
2: ันนี้ส้มซ่าครับน้องฮิมเคยทานในนั้นไหมครับไอ้มีกรอบ
1: เคยครับ
2: ครับก็ต้องใช้ผิวของส้มซ่าซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราไปทานไปซื้อตามตลาดก็คิดว่าเราไม่ได้ทานมีกรอบที่มีผิวส้มซ่าม
1: ีครับ
2: สมัยก่อน
1: มีครับ
2: ม
1: ีครับเขาใช้น้ำส้มใส่โซดาเอานะ
2: ครับอันนี้คือทุเรียนน้ำซึ่งปัจจุบันที่เขาฮิตกันมากครับเพราะว่าใบเนี่ยเดี๋ยวนี้เอามาต้มเป็นชาแล้วก็แก้โรคมะเร็งแต่พี่บอยคิดว่าในเรื่องของตัวผลไม้เนี่ยมันอร่อยแล้วก็สามารถเอาไปทำลอยแก้วแล้วก็รสชาติเปรี้ยวแล้วก็เหมือนกับน้อยหนาเหนียว
1: ๆ
2: นะครับ
1: มีเม็ดไหมฮะ
2: มีเม็ดครับ
1: ลูกใหญ่ขนาดไหนครับ
2: ลูกใหญ่ก็ประมาณสักกิโลนึงได้ครับก็ประมาณเท่านี
1: ้เท่ากับทุเรียนชนีมีไข่ประมาณนั
2: ้
1: น
2: แต่จริงๆไม่ใช่ทุเรียนนะครับมันเป็นพืชพันธุ์ในกลุ่มของน้อยหนาครับต้นสละนะครับอันนี้คุณพ่อของเพื่อนที่ก็เพาะให้แล้วก็เอามาปลูกให้ต้นลูกมอน
1: โอ้
2: ทั้งใบทั้งลูก
1: ลูกดกมากครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวพี่วัยจะเด็ดให้น้องฮีมทานไม่มีสารเคมีครับ
1: เจอแล้วครับนี่ครับ
2: นะครับไม่มีสารเคมีอันต้นนี้ครับเพื่อนพี่เห็นว่าพี่ชอบปลูกต้นไม้เขาก็เอามาให้ในออฟฟิศก็คือต้นมะยมแดงเจ้าของตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่ที่เยอรมัน
1: ครับผม
2: แล้วก็เราก็จะถ่ายรูปส่งไปให้เขาตลอดอยากให้น้องฮิมลองชิมก็รสชาติแปลกดีครับ
1: แล้วพวกนี้พี่บอยปลูกแล้วขายไหมครับ
2: ไม่ขายครับเพราะว่าพี่บอยไม่ได้หวังผลว่าต้นไม้แต่ละต้นจะต้องมีดอกมีผลมากมายนะครับ
1: ครับ
2: สิ่งที่พี่บอยหวังก็คือว่าต่อไปในอนาคตเมื่อต้นไม้มีผลเราก็เก็บทานในทุกๆเดือนของในปีนึงเรามีเหลือเราก็เก็บไปฝากเพื่อนเราพี่น้องพ่อแม่ที่กรุงเทพถ้าเรามีเหลือกว่านั้นคนงานของเราก็มีเขาสามารถเก็บขายเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของเขาได้นะครับ
1: พูดถึงธรรมชาติครับ
2: ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่พี่บอยมาอยู่เนี่ยที่พี่บอยบอกว่าเริ่มต้นเริ่มเก็บนะฮะเงินมาเริ่มซื้อที่มาเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ไหมฮะ
2: ถ้าให้พี่บอยนับต้นไม้มันจะมีอยู่ทั้งหมด6ต้น
1: 40ไร่มี6ต้น
2: นอกนั้นก็คือเป็นดินที่ว่างเปล่าเพราะว่ามันเดิมมันคือไร่อ้อย
1: พี่บอยครับด้านนี้เป็นไม้ผลที่ทานได
2: ้
1: ส่วนด้านนี้เป็น
2: ด้านนี้จะเป็นไม้ที่พี่บอยปลูกเอาไว้สำหรับใช้งานนะครับ ก็คือว่าจะมีต้นกฤษณามีต้นสะเดามีต้นมะฮอกกานีซึ่งเอาไว้เวลาที่ถ้ามีการลิดกิ่งตัดกิ่งเราก็สามารถเอาไปเผาถ่านของเราได้แต่ว่าคนก็ถามบอกว่าต่อไปพี่บอยจะตัดเอาไปสำหรับที่จะทำเก้าอี้หรือเอาไปเจาะทำน้ำมันก็ไม่คิดที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าอยากจะเอาให้เป็นต้นไม้โตต่อไปเวลาเด็กรุ่นหลังก็จะได้มีโอกาสได้เห็นได้ดูนะครับ
1: ครับผมพี่บอยครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี
2: ้ครับ
1: 5ปีที่ผ่านมาพี่บอยปลูกได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ
2: เปล่าครับ ต้นนี้คือ1ใน6ต้นที่พี่บอยเล่าให้ฟังว่า
1: อ๋อที่มีอยู่ที่นี
2: ่ที่40ไร่ที่เริ่มต้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่แค่6ต้นก็คือเริ่มต้นอันนี้พี่บอยเรียกว่าท่านมะขามเพราะว่าท่านน่าจะยืนมาอยู่เป็น100ปีแล้วนะครับ
1: 5ปีที่ผ่านมา
2: ครับ
1: พี่บอยเนี่ยปลูกมานี่เสร็จหรือยังฮะต้นไม
2: ้ถ้าเราทําอะไรกับธรรมชาติไม่มีทางเสร็จนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าวัฏจักรของธรรมชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอดังนั้นบางอย่างก็เจริญเติบโตไปก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจแล้วก็ที่ดินผืนนี้ก็อาจจะเป็นมรดกให้กับตรงจุดนี้ของเมืองกาญที่เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะเข้ามาดูต้นไม้นานาชนิดที่เราปลูกเอาไว
1: ้
2: เป็นความรู้ของเขาต่อไปนะครับ
1: นี่ก็คือเราไม่ใช่ว่าแค่ความสุขของเรานะจริงๆแล้วเราแบ่งปันให้กับไม่ใช่คนแค่คนในประเทศล่ะจริงๆแล้วมันคนทั้งโลก
2: ความสุขของเราได้แล้วตั้งแต่เริ่มขุดดินแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็เห็นเขาโตนะครับแต่ในอนาคตต่อไปคนอื่นก็น่าจะได้ชื่นชมสิ่งที่เราได้มีความสุขไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
1: นะฮะเข้ามาเขาจะได้สัมผัสถึงความสุขนะฮะที่เราตั้งใจที่จะทำให้เขา
2: ใช่ครับ
1: นะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูแค่ต้นไม้นะฮะผมพาคุณผู้ชมครับมาดูแนวคิดครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราวางแผนดีๆเราก็สามารถมีชีวิตนะฮะที่เราอยากจะมีที่เราฝันอยากจะเกษียณก่อนนะฮะอย่างที
2: ่
1: ผู้ชายคนนี้ทำไว้ให้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องราวของพี่บอยนะฮะที่การวางแผนในอนาคตของพี่บอยนั้นเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: หลังจากที่คุณบอยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้ลงมือสร้างบ้านสวนที่เขาจะใช้พักผ่อนในช่วงบั้นปลายของชีวิตจนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณบอยคิดได้ว่าถ้าหากคนเราสามารถทำประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ด้วยก็จะเป็นการดีมากไปดูว่าคุณบอยเลือกทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอย่างไรครับ
1: พี่บอยครับหลังจากที่พี่บอยทำให้ตัวเองเกษียณแล้วก็มีความสุขได้แบบนี้แล้วพี่บอยมีการวางแผนที่จะทำอะไรต่ออีกบ้างครับ
2: ครับที่เล่าให้น้องฮีมฟังในตอนแรกก็คือว่าความประสบความสำเร็จของชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตำแหน่งเราสูงความสุขของพี่บอยอีกที่จะเดินทางต่อไปของพี่ก็คือว่าเราได้เอาตัวของเราเนี่ยได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: เป็นประโยชน์ให้กับใครได้บ้างแล้วเราก็ถือว่าถ้าวันนี้เราทำความสุขให้ตัวเราแล้ว
1: ครับ
2: แล้วเราก็ได้ส่งความสุขของเราต่อไปโดยการช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขบ้างก็น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริง
1: ครับ
2: ที่เราเกิดมาในหนึ่งชีวิตของเรานะครับ
1: ผมทราบมาว่าพอพี่บอยเริ่มแบ่งปัน
2: ครับ
1: สิ่งแรกๆที่พี่บอยเริ่มแบ่งปันก็คือคนในชุมชนแถวๆนี้ด้วย
2: ครับก็พอเรามาอยู่ใช่ไหมครับเราเห็นว่าเอ๊ะในอนาคตถ้าเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปจนกระทั่งเราเดินทางต่อนะครับปัจจัยก็คือว่าที่นี่ไม่มีเมนเผาศพนะครับเราก็หาเพื่อนหาพี่น้องหาคนที่เรารู้จักเพื่อนคุณแม่เพื่อนพ่อเราก็มาช่วยกันระดมเงินมาช่วยทำให้เมนเผาศพของที่ชุมชนนี้เนี่ยสำเร็จเพราะเนื่องจากเมื่อก่อนนู้นเนี่ยเมื่อมีคนเสียชีวิตก็ต้องพาออกไปเผาที่ชุมชนอื่นซึ่งก็น่าเสียดายชุมชนเราน่าจะมีสิ่งเหล่านี้นะครับอันนั้นเราก็โอเคถ้าเราเป็นอะไรไปเรามีที่ละของเรา
1: ครับ
2: นะครับในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่สมมุติว่าเราอยากจะอยู่ในธรรมในส่วนของเราก็พระสงฆ์ก็มาขอปักกรดในส่วนของพี่บอยอยู
1: ่
2: เป็นเนืองๆนะครับทุกเช้าก็จะมีพระเข้ามาบิณฑบาตแต่ว่าเราก็เห็นว่าสำหรับชุมชนแล้วเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราก็มีศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดที่ห่างจากเราไปนี่ประมาณ2กิโลครับเราก็ไปช่วยกันช่วยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้กับวัดนั้นจนสำเร็จเนี่ยครับ
1: นอกจากที่จะแบ่งปันในเรื่องของทางธรรมแล้วตอนนี้พี่บอยก็ไปเรียนเรื่องของแพทย์แผนไทย
2: ใช่ครับ
1: เรียนเกี่ยวกับเรื่องของพลังจักรวาลด้วย
2: ครับพลังจักรวาลนี่เรียนแล้วแล้วก็ช่วยรักษาคนแล้วกับกลุ่มที่ทำงานเรื่องพลังจักรวาลด้วยกันนะครับ
1: ครับ
2: แต่เราก็รักษาให้โดยที่เราก็ไม่ได้คิดสตางค์ของคนที่มารักษา
1: พี่บอยครับแล้วในส่วนของแพทย์แผนไทยนะครับ
2: ครับแพทย์แผนไทยก็คือว่าแนวคิดสำหรับตัวเราเองก็คือหนึ่งต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของเราจะพึ่งพาตัวเองให้ได้ 100% การที่เรามีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ต่างๆนานาชนิดที่เราปลูกเนี่ยในการทำยาสำหรับตัวเองคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราแม้แต่ชุมชนข้างเคียงแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดคลินิกเพื่อที่จะรักษาชาวบ้านได้ด้วยในพื้นที่ของเราต่อไปนะครับ
1: อย่างนี้มันก็ทำให้ชุมชนที่นี่ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
2: ก็พยายามนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือการอยู่ด้วยกันการอะไรมีต่างๆที่จะเป็นในอนาคตต่อไป
1: พี่บอยครับถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งนะฮะที่อยากจะเกษียณแบบพี่บอยเขาควรจะวางแผนกับตัวเองยังไงบ้างคร
2: ับ ได้ครับเราก็ต้องทำงานหนักตั้งแต่เราเป็นเด็ก
1: ครับ
2: นะครับและเราก็ต้องวางแผนเรื่องการที่จะใช้ปัจจัยต่างๆของเราให้บริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินในปัจจุบันเงินฉุกเฉินเงินในอนาคตและก็เวลาที่เราจะใช้จนกระทั่งเราวันสุดท้ายของเรานะครับ
1: เกษียณตัวเอง
2: เกษียณ
1: จากโลก
2: เกษียณจากโลกใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือว่าเราก็จะต้องมีส่วนเหล่านี้ให้พอเพียงกับการที่เราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันสุดท้ายของเรา
1: ครับผมนะครับนะฮะแล้วจะมีวิธีการยังไงบ้างครับ
2: ครับอย่างถ้าเอาตัวพี่บอยเป็นตัวตั้งนั่นก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเก็บเงินในส่วนของการเป็นเงินสดนะครับคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยจะสอนเสมอว่าทองคำกับที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของคนนะครับเงินสดคือเงินที่เราสามารถใช้ได้ในทันทีทองคำเราสามารถมาเปลี่ยนให้เป็นเงินในภาวะที่เราฉุกเฉินในทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ดินนั่นคือเงินระยะยาวที่เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้สำหรับเป็นสิ่งที่จะใช้จ่ายได้ไปจนตลอดชีวิตของเรานะครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: นะฮะก็นี่ก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วก็เป็นแนวคิดของพี่บอยนะที่จะทำให้ทุกท่านนะฮะสามารถมีการเกษียณได้อย่างสมบูรณ์
2: ใช่
1: นะฮะอย่างพี่บอยก็บอกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% แต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็น
2: ถูกต้องครับ
1: นะครับผมแนะนำครับสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของแนวคิด นะฮะสำหรับแนวคิดนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถหากันได้ง่ายๆไม่ยากเลยครับเปิดดู Money Channel เงินทองต้องวางแผนรอคุณอยู่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บอยมากเลยนะคร
2: ับ ด้วยความยินดีครับ
1: ขอบคุณครับนะตอนนี้ยิมขออนุญาตแอบไปเด็ดผลไม้กินก่อนนะครับ
2: ด้วยความยินดีครับ
1: ครับผมไปกันเลยก่อนครับ
2: ดีครับ
0: เคยสงสัยไหมครับว่าตอนคุณเกษียณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ลองมาดูเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้คุณมีเงินใช้ตอนเกษียณกันครับ 1. เริ่มออมอย่างสม่ำเสมอออมตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะยิ่งเริ่มออมช้าเท่าไหร่การเก็บออมต่อเดือนก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น 2. รู้จักเลือกลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเช่นกองทุนรูปพันธบัตรหุ้นกู้หุ้นสามัญโดยคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3. ฉลาดซื้อรู้จักเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์การใช้งาน 4. ฉลาดใช้รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดรักษาสิ่งของต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานได้นานๆรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมสุขกายสุขใจไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ชีวิตในยามเกษียณได้อย่างสบายใจแล้วครับ
1: ผู้ชมครับการเกษียณก่อนเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าในบทสนทนาที่เราได้คุยกับพี่บอยครับมีอยู่ตอนนึงครับที่พี่บอยพูดว่าเขาเนี่ยได้ทำงานนะครับเหมือนกับการทำงานคูณ2นะฮะเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับทำงานได้เท่ากับคนที่ทำงานจนถึงอายุ60แล้วนะครับเขาถึงจะเกษียณได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าโอ๊ยการทำแบบนี้นี่มันยากเกินไปมันเปลืองพลังงานเรามากเกินไปคุณผู้ชมลองหาอีกวิธีทางนึงนะครับแบบง่ายๆครับด้วยการเก็บเงินของตัวเองนะครับแล้วก็นำไปลงทุนนะครับในกองทุนหรือว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นนะครับหรือว่าการลงทุนด้านต่างๆที่คุณผู้ชมอยากจะลงทุนเท่านี้ครับพอคุณผู้ชมลงทุนและก็เก็บเงินได้ส่วนนึงเงินส่วนนั้นแหละครับที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเกษียณได้อย่างสมบูรณ์แบบครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนลาไปก่อนครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายค่ะแบบง่ายๆสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะโดยจะมีดิฉันนะคะทรายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะหรือ ETV ค่ะค่ะแล้วก็เป็นประจำนะคะรายการของเราก็จะมีพี่ทนายใจดีค่ะมาคอยไขข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะให้เราได้ทราบกันค่ะเป็นการไขข้อข้องใจแบบง่ายๆสบายๆ สไตล์ทนายวิรัติค่ะและในวันนี้นะคะเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการล่วงละเมิดค่ะการล่วงละเมิดนะคะหลายๆคนคงไม่ชอบแน่ๆเลยค่ะที่ใครจะมาล่วงละเมิดเราอะนะคะและเชื่อว่าหลายคนนะคะที่อาจจะเคยกระทำการอะไรที่เป็นการล่วงละเมิดนะคะอาจจะโดยตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจก็ตามวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่ากฎหมายเกี่ยวกับการล่วงละเมิดมีอะไรบ้างแล้วก็มีผลเสียอย่างไรนะคะผู้ที่ทำต้องรับโทษอย่างไรบ้างค่ะเพื่อจะช่วยเป็นเครื่องเตือนใจนะคะว่าเราควรระมัดระวังนะคะที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่นนะคะอาจจะนำไปสู่การล่วงละเมิดได้ค่ะ

0: ้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะทนายใจดีของเราที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายของการละเมิดก็นั่งอยู่กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัติค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของการล่วงละเมิดนะคะแต่วันนี้จะพิเศษหน่อยนึงคือจะพูดคุยเรื่องของการล่วงละเมิดที่เป็นเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศอะค่ะที่เราจะพบเห็นบ่อยๆเลยในข่าวนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะไซมีคำถามเลยพูดถึงเรื่องของการล่วงละเมิดแล้วเนี่ยไซนึกถึงอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าอนาจาร
1: ครับ
0: ค่ะไม่ทราบว่าการล่วงละเมิดกับการอนาจารนี่สองอันนี้แตกต่างกันยังไงคะ
1: มันแตกต่างกันครับคือการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีเรื่องของการเรียกอะไรบ้างเป็นการมีเพศสัมพันธ์กันนะครับแต่อนาจารเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเพียงแค่แก้ผ้าอาบแอบดูอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต่างกันตรงนี้ครับ
0: ก็คือถ้าไม่เกิดเพศสัมพันธ์ขึ้นแค่แตะจับอะไรอย่างงี
1: ้ก็ยังไม่ถึงขั้นอาจจะเป็นเรื่องอนาจารไปอะไรเงี้ยครับ
0: ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการล่วงละเมิด
1: การล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยก็เป็นมีถึงในอดีตนะครับเราระบุเพียงแค่ว่าการล่วงละเมิดคือชายล่วงเกินผู้หญิงนะครับแต่แนวโน้มคือผู้หญิงจะมาล่วงเกินผู้ชายก็แนวโน้มก็อาจจะดูน้อยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นทั้งผู้ชายล่วงละเมิดทางเพศหญิงและหญิงก็มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดเพศชายด้วยนะครับและก็คือพวกที่เป็นเพศที่3อะไรเงี้ยครับก็การที่เราไปล่วงละเมิดทางเพศเขาก็ได้นะครับเช่นนะครับเช่นไปบังคับให้เขาอมนกเขา
0: อ่าน
1: ะครับหรือไปกระทำอะไรเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะมีเพศสัมพันธ์กับเขาบังคับข่มขืนอะไรต่างๆนะครับตัวนี้ก็เป็นความผิดนะครับก็เป็นเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเช่นกันนะครับ
0: อันนี้ก็คือมีประเด็นหนึ่งก็คือไม่ถึงขั้นกับมีเพศสัมพันธ
1: ์ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้าทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับส่วนของสงวนอันนั้นก็คือถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ
1: ใช่ครับ
0: เป็นความรู้ใหม่เลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะเรื่องราวของการล่วงละเมิดทางเพศนี่มีหลายรูปแบ
1: บ
0: ทราบว่าพี่ทนายเวลานี่เจอคดีรูปแบบไหนที่แปลกๆหรือว่าเป็นยกตัวอย่างได้ไหมคะ
1: ส่วนใหญ่ที่เจอนะครับแล้วก็จะเป็นคดีที่ผมเจอก็คือเป็นเหมือนกับผู้หญิงอ้างว่าถูกข่มขืนบ้างนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องสมยอมกันนะครับเป็นว่าเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนที่เคยเจอนะครับแล้วก็มาแบบพอมีเรื่องผิดใจกันก็ไปแจ้งความว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
0: เมื่อพูดถึงเรื่องของการข่มขืนแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะเราไปดูละครเรื่องแรกกันดีกว่าค่ะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข่มขืนนี่แหละแต่จะเป็นยังไงนั้นนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะ
2: สรยาไปเที่ยวกลางคืนจึงกลับบ้านดึกแต่ก็ไม่ลืมที่จะซื้อก๋วยเตี๋ยวกลับมากินรอบดึกด้วยเนื่องจากบ้านอยู่ในซอยเปลี่ยวจึงต้องนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าบ้านระหว่างทางสรยาเพิ่งสังเกตว่าคนขับท่าทางไม่น่าไว้วางใจแถมสองข้างทางก็เงียบและไม่มีใครสัญจรเลยอยู่ๆคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็จอดแบบกระทันหันสรยาคิดในใจว่าดวงตกซะแล้ว
3: พี่คะอย่าทำอะไรหนูเลยนะคะอยากได้อะไรหนูให้ทุกอย่างเลยค่ะ
4: หุบปากถ้าไม่อยากตายอ่ะรีบเอาถุงมือเอาไปจากหลังผมเดี๋ยวน
3: ี้อุ้ยอุ้ย
0: ค่ะคุณผู้ชมคะนับว่าผู้หญิงคนนี้นี่โชคดีมากเลยนะคะที่ไม่ได้ถูกข่มขืนเป็นแค่การเข้าใจผิดกันเล็กน้อยนะคะแต่ค่ะถ้าเกิดว่ามีการข่มขืนเกิดขึ้นนะคะในกรณีนี้ไม่ทราบว่าผู้ที่ข่มขืนค่ะจะต้องเจอกับอะไรบ้างครับคุณพี่วิรัติคะ
1: จริงๆแล้วการที่ไปข่มขืนคนอื่นเนี่ยมันก็มีความผิดนะเป็นความผิดทางอาญานะครับก็คือมีโทษตั้งแต่เป็นจำคุกครับตั้งแต่โทษตั้งแต่4ปีจนถึง20ปีนะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่ 80,000 8,000 บาทถึง 40,000 บาทนะครับ
0: การกระทำข่มขืนแบบไหนล่ะคะที่จะระบุว่าเราจะถูกทำโทษกี่ปีกี่ปีเพราะมีตั้งแต่4ปีถึง20ปี
1: ครับ
0: ค่ะจะดูยังไงคะ
1: คืออย่างนี้ครับเป็นเรื่องการกำหนดของศาลศาลก็มีสิทธิ์ที่กำหนดตั้งแต่จำคุกแต่4ปีถึง20ปีตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลขั้นจะตกลงเท่าไหร่นะครับนี่เป็นเรื่องดุลพินิจนะครับเราก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงพอถ้ามีคดีท่านก็จะลงยังไงก็แล้วแต่ส่วนแล้วแต่ท่านนะครับครับผม
0: แล้วสำหรับการข่มขืนนี่มีการแบ่งประเภทไหมคะในคดีความ
1: ครับคืออย่างนี้ครับข่มขืนเนี่ยมันก็คือเป็นการกระทำโดยไม่ยินยอมมันดีกว่านะครับมันก็มีหลากหลายแบบเช่นผู้หญิงข่มขืนผู้ชายข่มขืนผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้หญิงข่มขืนผู้ชายนะครับหรือว่าคน
0: เพศเดียวกัน
1: เพศเดียวกันความหลากหลายทางเพศเงี้ยก็มีครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการข่มขืนก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการข่มขืนเนี่ยมันมีได้อย่างเดียวก็คือตัวของอวัยวะเพศชายนะครับล่วงเข้าไปในอวัยวะเพศหญิงนะครับปัจจุบันเปลี่ยนละเริ่มเปลี่ยนละนะครับเขามีเพิ่มคือว่านอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะเป็นเรื่องของการบังคับให้เขาเรียกอะไรอมนกเขานะครับเป็นการอมอวัยวะเพศอย่างนี้ครับหรือเป็นการเข้าทางเขาเรียกอะไรอ่ะก็เรียกผมเรียกไม่ถูกก็คือ
0: การมีเพศสัมพันธ์ทาง
1: ทวารหนักอย่างนี้เป็นการถือว่าเป็นการข่มขืนหมดเลยซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นเพียงแค่อนาจาร
0: อ๋อในอดีตคือไม่นับรวม
1: นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขารวมหมดเลยนะครับถือว่ามันเป็นการข่มขืนนะครับ
0: ทำให้รู้สึกทางจิตใจมีความรู้สึกทรมาน
1: และในอดีตเนี่ยการข่มขืนเนี่ยจะจำกัดเพียงแค่คนที่ไม่รู้จักกัน
0: ค่ะ
1: ปัจจุบันเนี่ยเขาก็แก้กฎหมายแล้วเป็นว่าสามีภรรยากันเนี่ยแม้ว่าจะเป็นสามีภรรยากันก็ตามแต่ถ้าเกิดฝ่ายหญิงไม่ยินยอมหรือฝ่ายชายไม่ยินยอมเนี่ยก็ถือเป็นการข่มขืนเช่นกันนะครับตรงนี้ก็ต้องศึกษาตรงนี้ด้วยนะครับ
0: ตอนนี้ก็คือคุณเป็นสามีคุณก็ต้องดูด้วยว่าภรรยาคุณพร้อมหรือเปล่า
1: ใช่ครับผมแนะนำนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่ามีวิธีการเดียวง่ายๆครับก็ทำบันทึกเอาไว้นะครับว่ายินยอมอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะปลอดภัย
0: ต้องมีการบันทึกด้วยเหรอคะ
1: ใช่เพราะว่าภายหลังเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าถึงวันนั้นเนี่ยเขาจะยอมหรือไม่เราไม่รู้ครับเขาอาจจะไม่พอใจเดินไปแจ้งความได้นะครับ
0: แล้วถ้าอย่างนี้ในทางกลับกันค่ะถ้าคุณสามีไปฟ้องบ้างได้ไหมคะว่า
1: ก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวนี้กฎหมายไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นมันก
0: ็
1: ผู้หญิงก็สามารถจะบังคับผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ก็ได
0: ้
1: นะครับ
0: ค่ะถ้าในกรณีนี้ถ้าเหตุการณ์คิดไปอย่างร้ายที่สุดเลยคือนอกจากถูกข่มขืนแล้วเนี่ยยังมีการฆาตกรรมอำพรางด้วยค่ะในกรณีนี้โทษที่จะต้องรับเนี่ยยังอยู่ใน4ปีถึง20ป
1: ีเหมือนเดิมไม่ใช่เรื่องละเป็นการฆ่านะครับเป็นอีกเรื่องนึงครับผมอันนี้มันเป็นโทษร้ายแรงกว่าก็ต้องลงเอาโทษร้ายแรงกว่าโทษสูงสุดการฆ่าคุณโดยเจตนาเนี่ยก็คือประหารชีวิตนะครับ
0: ก็คือโทษหนัก
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: โทษหนักมากกว่า
0: เราทำร้ายจิตใจเขาแล้วนะคะถ้าเป็นคนที่ข่มขืนก็ไม่ควรทำร้ายถึงขั้นชีวิตนะคะค่ะแล้วในอีกส่วนนึงค่ะเรื่องของการข่มขืนถ้าเป็นในที่ที่เป็นบ้านของผู้ที่กระทำการข่มขืนอย่างเช่นล่อลวงมาที่บ้านตอนแรกอาจจะดูว่าเป็นมิตรดีเป็นเพื่อนกันชวนมาเที่ยวบ้านแต่กลายเป็นว่าข่มขืนซะอย่างนั้น
1: ค
0: ่ะตรงนี้นี่เอาผิดเขาได้ไหมคะ
1: เอาผิดได้ครับคือมันเป็นเรื่องการไม่ยินยอมครับคือถ้ามันยินยอมมันก็คงไม่อะไรไม่มีปัญหาอย่างนี้นะครับก็คือเราก็จะดูเรื่องการมีการต่อสู้ไหมอะไรเงี้ยครับเพราะโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นการยินยอมไม่มีการต่อสู้อยู่แล้วถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นการไม่ยินยอมเนี่ยเป็นการข่มขืนเนี่ยก็จะมีการต่อสู้ร่องรอยการต่อสู้นะครับแล้วก็เก็บวัตถุต่างๆในร่างกายอาจจะมีรอยข่วนรอยอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้ดูได้ว่ามันไม่ยินยอมนะครับ
0: ค่ะและอีกในกรณีนึงอันนี้เราเห็นในข่าวบ่อยๆเลยค่ะพี่รัฐคะเรื่องราวของการข่มขืนเด็กที่ยังเป็นเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตรงนี้นี่เขาจะได้รับโทษในโทษที่เท่ากันกับข่มขืนผู้ใหญ่แล้วหรือเปล่าคะ
1: ไม่เหมือนกันครับในเฉพาะเด็กเนี่ยโทษจะสูง อย่าให้เราท่องอย่างนี้ไว้นะครับสำหรับผู้ชายที่สนใจอย่างนี้นะครับคือว่าให้ใช้หลักนี้นะครับคือว่ายิ่งเด็กอายุน้อยโทษยิ่งสูง
0: ก็คือมีจัดลำดับอายุด้วย
1: ใช่ยิ่งเด็กอายุน้อยลงเนี่ยยิ่งโทษสูงและยิ่งยอมความไม่ได้และในกรณีที่เป็นเด็กเนี่ย ถ้าเกิดเป็นการแม้ว่านะครับแม้ว่าเด็กจะยินยอมเนี่ยนะครับก็ยังมีความผิดอยู
0: ่จะถือว่าเป็นการข่มขืนไหมคะ
1: ก็เป็นการข่มขืนครับเพราะส่วนใหญ่คนก็จะเข้าใจผิดว่าอ๋อถ้าเด็กยินยอมคงไม่ต้องรับโทษไม่ใช่นะครับยังคงต้องรับผิดชอบอยู่นะครับ
0: เพราะฉะนั้นเรื่องของการข่มขืนนี่ก็นับว่าเป็นโทษที่ร้ายแรงเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีอยากให้พี่วิรัชช่วยแนะนำนิดนึงค่ะว่าในกรณีที่ผู้หญิงคนนึงถูกล่วงละเมิดถูกข่มขืนไปละเขาจะมีขั้นตอนวิธีการยังไงคะที่จะไปแจ้งความเพื่อที่จะเอาผิดให้ได้ค่ะต้องเก็บหลักฐานต้องดำเนินการยังไงบ้างคะ
1: โอเคคืออย่างนี้นะครับถ้าเกิดในกรณีที่ถูกข่มขืนละนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะบอกทุกคนไว้เสมอนะครับว่าห้ามอาบน้ำ
0: เฮ้ยเราดูในละครเวลานางเอกถูกพระเอกข่มขืน
1: รีบเลย
0: รีบล้างไปร้องไห้ใต้ฝักบัว
1: ใช่
0: ย
1: ัง
0: ไงไม่ถูกหรอคะ
1: เพราะมันจะมีปัญหาว่าพวกร่องรอยขอโทษนะครับเป็นอาจจะเป็นพวกอสุจิอะไรต่างๆหรือร่องรอยต่างๆเนี่ยมันจะถูกชะล้างไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นควรจะเบื้องต้นเนี่ยควรจะไปที่โรงพยาบาลเลย
0: ไปพบแพทย์เลย
1: ใช่ขอตรวจร่างกายโดยละเอียดเลย
0: เราไปพบแพทย์กับตำรวจอันไหนไปก่อนกันดีคะ
1: ไปพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อไปตรวจร่างกายก่อน

0: พอตรวจแล้วเก็บหลักฐานเสร็จแล้วเนี่ยเราจึงค่อยไปที่โรงพักได้ตัวนี้ไม่มีปัญหาตอนนั้นเราก็เริ่มอาบน้ำได้ละ เพราะมีการเก็บร่องรอยแล้วว่าในอวัยวะเพศของเราเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างมีการร่องรอยการถูกทำร้ายไหมอะไรเงี้ยครับพอตรงนั้นเราก็สามารถไปแจ้งความแล้วนำหลักฐานตรงเนี้ยไปแจ้งความได้
1: ค่ะตรงนี้เราก็ไปที่แผนกฉุกเฉินเลยของโรงพยาบาลเพื่อรีบตรวจก่อนที่หลักฐานจะหมดไป
0: ใช่ครับ
1: เวลา
0: ครับผม
1: ค่ะจากนั้นก็ไปแจ้งความ
0: ครับ
1: ก็คือต้องเอา

0: ค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการละเมิดทางเพศนะคะตรงนี้ค่ะ เราต้องดูแลตัวเองให้ดีค่ะเพราะว่าในสังคมนะคะคนดีก็มีเยอะค่ะดิฉันเชื่อว่าคนดีเนี่ยเยอะกว่าคนที่จะมาทำร้ายเราแน่นอนแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อคนที่หวังจะมาทำร้ายเรานะคะเขาก็มีช่องทางต่างๆนะคะที่จะเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวที่ดีค่ะคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะเวลากลับบ้านหลังเลิกงานมืดๆค่ำๆนะคะก็ควรจะไปในที่ที่สว่างนะคะถ้าเกิดต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์นะคะหรือรถโดยสารก็ดูที่ไว้ใจได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นแท็กซี่นะคะก็จดเลขทะเบียนนะคะเอาไว้สักนิดนึงแล้วก็ส่งไลน์ไปก็ได้นะคะสมัยนี้มีไลน์ละส่งรูปเร็วถ่ายหน้าคนขับอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ส่งไปที่ทางบ้านนะคะอย่างน้อยเราก็อุ่นใจนะคะว่าหากเราถูกล่วงละเมิดแล้วเราก็ยังมีหลักฐานที่จะเอาผิดผู้ล่วงละเมิดเราได้ค่ะค่ะและในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศนะคะไม่ได้มีเท่านี้นะคะละครตอนต่อไปค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องนี้อีกค่ะ
1: ณออฟฟิศแห่งหนึ่งณรงค์เห็นชูวิทย์ทำหน้าเบื่อๆจึงเข้ามาชวนคุย
2: เฮ้ยเป็นไงวะเพื่อนหน้าดูเครียด
3: จะไม่เครียดได้ไงก็เมื่อวันก่อนน่ะดิข้าเนี่ยไปเที่ยวผับมาก็ไปเจอผู้หญิงเว้ยหน้าตาสาสวยดูไร้เดียงสาข้าเนี่ยก็เลยพาเข้ามาลุ้นเว้ย
2: โอ้ยเพื่อนข้าเนี่ยตักเที่ยวขั้นเทพจริงนี่ว่าว่าแต่ที่แกพูดมานั้นเห็นจะต้องเครียดเลยนี่ว่า
3: โธ่ตอนแรกข้าก็ไม่เครียดหรอกแต่พอข้าเข้าไปในห้องข้าก็ไปสั่งเบียร์เมานะเว้ยทีเนี้ยพนักงานเสิร์ฟเบียร์เขาเข้ามาเห็นข้ากับผู้หญิงเข้าก็เลยทักเว้ยทำให้ข้าหมดอารมณ์เลยว่ะ
2: ทักแกไงวะทำไมทักแล้วหมดอารมณ์วะ
3: ก็พนักงานเขาเดินมาทักว่าสวัสดีครับหายไปไหนมาตั้งนานเมื่อก่อนมาทุกวันเลย
2: โอ้ยมันเรื่องธรรมดาเว้ยผู้หญิงคงไม่คิดอะไรหรอกก็ผู้ชายนักเที่ยวอ่ะ
3: เอ็งเข้าใจผิดแล้วว่ะพนักงานอ่ะเขาไม่ได้ทักข้าเขาทักผู้หญิงที่ข้าพามาด้วยนะเว้ย
2: เอาเจอดีแล้วไงเจอเทพดีกว่าเอง
3: ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นว่ะข้ากลัวพ่อแม่เขาจะมาเอาเรื่องข้าทีหลังอ่ะดิ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะรักสนุกจนลืมมองไปข้างหน้าเลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงใช่ไหมคะตอนทำนี่ไม่กลัวค่ะว่าจะเป็นไงตอนนี้มากังวลแล้วว่าผู้หญิงนี่จะเป็นเยาวชนหรือเปล่าจะถูกพ่อแม่ผู้หญิงมาฟ้องร้องมาแจ้งความหรือเปล่านะคะกรณีอย่างนี้ค่ะพี่วิรัติคะถ้าเกิดว่าน้องผู้หญิงคนนี้เขาอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ยังเป็นเด็กยังเป็นเยาวชนอยู่อย่างเงี้ยค่ะพี่คนนี้จะต้องเจอกับอะไรบ้างคะเนี่ย
4: ก็เป็นคดีส่วนใหญ่ก็เป็นถ้ามีอะไรก็เป็นเรื่องข่มขืนเด็กเป็นเรื่องเป็นภาคผู้เยาว์อะไรเงี้ยไปอะครับ
0: ถึงขั้นโดนกล่าวหาว่าข่มขืนไหมคะถ้าอย่างนี้ถ้าพ่อแม่จะแจ้ง
4: เป็นภาคผู้เยาว์ครับภาคผู้เยาว์ต่างๆนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเรากำหนดด้วยอายุนะครับเพราะผมจึงมองว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยเราจะถ้าเราจะมีอะไรกับใครเนี่ยผมแนะนำว่าก็ขอดูบัตรประชาชนเขาเลยนะครับ
0: คืออ
4: ายุที่ผมว่าเรียกว่าระยะปลอดภัยจริงๆก็คือ20
0: ค่ะ
4: 20ไปแล้วนะครับถ้าเป็น20ไปแล้วเนี่ยมันเป็นบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยจะมีเพศสัมพันธ์ยังไงก็ตามเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดอะไรนะครับยกเว้นไม่ข่มขืนเขานะครับแต่ถ้าเป็นการสมยอมเนี่ยมันก็ดำเนินคดีไม่ได
0: ้
4: นะครับ
0: ค่ะถ้ากรณีแบบนี้ถ้าเป็นเด็กจริงๆนะคะแล้วก็ทางบ้านเนี่ยจะเอาเรื่องจริงด้วยแต่จะเอาเรื่องถึงขั้นว่าข่มขืนเลยแต่ตัวเด็กบอกว่าไม่ได้ข่มขืนสมยอม
4: ครับ
0: ถ้าอย่างนี้เขาจะโดนกรณีของการข่มขืนไหมคะ
4: ก็ยังถือว่ามีความผิดอะครับเพราะว่าเด็กคือกฎหมายเขาสงวนไม่ว่าให้เป็นการป้องกันเขานะครับเพราะบางทีอาจจะเด็กยังอะไรอะยังไม่สามารถวินิจฉัยในเรื่องต่างๆได้ครับก็จำเป็นจะต้องมีผู้ใหญ่ที่ช่วยดูแลตรงนี
0: ้ต่อให้ตัวเขาเองไม่เอาผิด
4: ใช่ครับมันเป็นเรื่องการยินยอมนะครับก็มีอยู่หลายคดีที่ผมเจอเนี่ยก็เป็นลักษณะว่าตัวเยาวชนเองเนี่ยก็รักชอบกันนะครับก็มีเป็นว่าเขาชอบผู้ชายคนหนึ่งนะครับแล้วเขาก็ไปอยู่ด้วยนะครับไปอยู่ด้วยทั้งที่ผู้ชายเนี่ยเขาก็ไม่ได้บังคับหรืออะไรต่างๆนานะครับแต่พอไปอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยแม้กระทั่งขนาดตัวคุณแม่เขาเองเนี่ยก็จึงถามว่า น้องมานี่บอกพ่อแม่หรือยังนะครับเด็กผู้หญิงก็ยังบอกว่าบอกพ่อแม่แล้ว

0: ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็ให้เขามาอยู่นะซึ่งจริงถ้าเราเป็นพ่อแม่ก็ไม่ควรที่จะให้มาอยู่ด้วยนะครับแต่ตรงนี้ก็อยู่กันนะครับอยู่กันหลายวันเนี่ยนะครับสรุปสุดท้ายคือทางแม่ของฝ่ายหญิงก็ไปดำเนินคดี
1: อ๋ออย่างนี้ทำได้เลยใช่ไหม
0: ดำเนินคดีได้เลยนะครับแล้วดันทั้งคู่นี่ก็เป็นเด็กทั้งคู่เลยนะครับก็เป็นคดีที่โอ้มันก็ปวดหัวพอสมควรนะครับเพราะว่าโทษมันสูงด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าโชคดีว่าเด็กคนนั้นเนี่ยผมเองผมรับเป็นคดีเองก็คือเขาเป็นเยาวชนด้วยนะครับศาลยังให้โอกาสคือเปลี่ยนโทษให้เป็นโทษเรื่องการตักเตือนอะไรไปแล้วก็จะต้องเข้าสู่การพัฒนานะครับการอบรมอะไรต่างๆซึ่งผมว่ามันทีก็น่ากลัวครับ
1: ก็คือเกิดในกรณีนี้ขึ้นก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่กับเด็กก็จะเป็นการดำเนินคดีในอีกรูปแบบนึง
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นเด็กด้วยกันก็คือจะคดีเบาลงนิดนึงใช่ไหมคะ
0: คือศาลสามารถที่จะเปลี่ยนโทษได้จากถ้าเป็นเด็กเนี่ยสมมติลงโทษ10ปีนะครับจำคุก10ปีเนี่ยศาลท่านก็อาจจะไม่ลงโทษเลยก็ได้สามารถคือในกฎหมายของคดีเยาวชนเนี่ยสามารถที่จะมีการเปลี่ยนโทษได้นะครับหรืออาจจะไม่ลงโทษแต่ว่าก็ต้องมีการตักเตือนกันหรือว่ามีเขาเรียกกันเป็นการพัฒนาสู่การเตรียมตัวเพื่อออกสู่สังคมอีกครั้งนึงนะครับ
1: แล้วพี่วิรัตน์นี่เคยเจอคดีแปลกๆบ้างไหมคะโดยมากเราจะยกตัวอย่างกันคดีก็ผู้ชายเป็นผู้ใหญ่ไปฆ่าผู้เยาว์เป็นเด็กบ้างอะไรบ้างเคยเจอคดีที่ผู้หญิงเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วแต่ผู้ชายไม่บรรลุนิติภาวะอย่างนี้มีไหมคะ
0: จริงๆลงในหนังสือพิมพ์เยอะนะครับแต่ไม่มีใครดำเนินคดีเช่นถ้าเคยจำได้ครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีคนอายุมากๆคนหนึ่งผู้หญิงนะครับจัดงานแต่งกับเด็กอายุ13-14นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครดำเนินคดีอะไรเลยจริงๆแล้วเป็นความผิดด้วยนะครับเป็นการเรื่องของการพรากผู้เยาว์อะครับแต่เพียงแต่ว่าสังคมไทยเราบอกว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่เด็กแต่งงานกับคนผู้ใหญ
1: ่
0: รักเหมือนลูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ใช่เพราะเขาแต่งงานกันลักษณะคือเป็นผัวเมียกันนะครับมันเป็นงานพรากผู้เยาว์แต่ว่าในสังคมไทยก็ไม่มีใครไปดำเนินคดีเท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่ามีความผิดไหมมีแน่ๆเป็นพรากผู้เยาว์แน่
1: ๆค่ะแล้วถ้าแต่งงานอย่างนี้ถ้าผู้ปกครองของเด็กเองคือยินยอมล่ะคะสามารถทำได้ไหมคะ
0: ก็ทำไม่ได้ครับมันมีความผิดคือจะจดทะเบียนสมรสได้เนี่ยต้องอายุ17ขึ้นไปนะครับเนี่ยทำได้แต่ว่านี่มันยังเด็กมากกับ13-14เงี้ยครับกับเจอมาแต่งงานคนอายุ5-60ไปแล้วเนี่ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับ
1: ก็เรื่องราวนะคะที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะยังมีอีกค่ะในตอนสุดท้ายของรายการเราค่ะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมละครกันก่อนค่ะ
2: ณหอพักแห่งหนึ่งโอกำลังนั่งร้องไห้อยู่ในห้องจนติ๊กซึ่งเป็นเพื่อนข้างห้องต้องเดินเข้ามาถาม
3: เป็นอะไรทำไมถึงมานั่งร้องไห้
4: เราเสียตัวให้กับแฟนเราอะแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงดี
3: อะเขาไม่รับผิดชอบเธอหรอ
4: มันไม่รับผิดชอบเลยแล้วมันก็ไม่มาทั้งคู่ด้วยอะ
3: เธอคบผู้ชายเดียว2คนเลยเหรอมันไม่ดีนะเธอรู้ไหม
4: ไม่ใช่อ
3: ะไรคือไม่ใช่
4: แค่คนเดียวก็แย่แล้วอะ
3: แล้วเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอไม่มาทั้ง2คนคืออะไร
4: ก็ที่ไม่มาทั้งสองอ่ะก็ทั้งแมนทั้งมันอ่ะไม่มาเลย
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะน่าสงสารคุณผู้หญิงท่านนี้จังเลยค่ะไม่มาทั้งแมนไม่มาทั้งเมนเลยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะอย่างนี้จะไปตามตัวที่ไหนก็ไม่รู้หายไปแล้ว
0: ค่
1: ะแล้วในกรณีถ้าเขาตามตัวได้แล้ว
0: ครับ
1: เขาจะเอาผิดกับผู้ชายคนนี้ได้ไหมคะในเมื่อเขาบรรลุนิติภาวะทั้งคู่แล้วค่ะ
0: คืออย่างนี้ครับมันต้องแยกเรื่องนึงก่อนนะครับว่าไอ้ที่เขามาอยู่กันเนี่ยเขาจดทะเบียนกันไหม
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าเขาจดทะเบียนสมรสกันมันจะเป็นเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าเขาอยู่กันแบบเป็นแค่สามีธรรมดาภรรยาอย่างนี้ไปเนี่ยเขาต้องมีเรื่องนึงนะครับเอาเราในกรณีที่
1: จดทะเบ
0: ีย
1: น
0: ก่อนนะครับที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูได
1: ้เลี้ยงดูใครคะบุตรหรือว่าตัวเอง
0: ตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกด้วยนะครับตัวนี้สามารถเรียกร้องได
1: ้ก็คือเรียกร้องได้ทั้ง2กรณีเลยทั้งตัวเองทั้งบุตรด้วย
0: ใช่ครับในข้อหาที่หายไปนะครับถ้าในกรณีที่เขาทำงานราชการเนี่ยเราก็สามารถถึงขั้นฟ้องร้องและนำไปหักจากหน่วยต้นสังกัดเขาได
1: ้
0: หักเงินเขา
1: ผ่านเงินที่จะเข้าบัญชีคือห
0: ัก
1: ตัดออกไปเลย
0: ใช่ใช่คือส่งเรื่องไปที่งานของเขานะครับแล้วเขาก็จะดำเนินการหักให้
1: แล้วอย่างนี้เขาจะไม่โดนโทษรุนแรงถึงขั้นให้ออกจากราชการเลยเหรอคะ
0: ก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของคดีครอบครัวครับมันไม่ใช่แบบเรื่องอื่นๆนะครับ
1: ค่ะแล้วในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสอยู่
0: ถ้าจะไม่จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยมันก็อยู่กันแบบเป็นบุคคลธรรมดากันนะครับก็ไม่มีเขาเรียกกฎหมายถือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ในกรณีที่ถ้ามีลูกเนี่ยตรงนี้เนี่ยฝ่ายหญิงก็สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรได
1: ้
0: นะครับซึ่งค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยก็จะต้องมาดูจากเรื่องของอะไรอ่ะของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงเช่นพวกค่าแพมเพิร์ดค่ากินค่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับหร
1: ือ
0: ในอนาคตถ้าเด็กคนนี้โตต้องเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเรียกได
1: ้อันนี้หมายถึงจ่ายเฉพาะช่วงที่เด็กคลอดมาแล้วแล้วช่วงที่ตั้งครรภ์ล่ะคะตรงนี
0: ้ก็เรียกได้ครับก็ยังเรียกได้ครับก็เรียกได
1: ้ก็คือเขาต้องดูแลเราต้อง
0: ช่วยให้คนจะเก็บใบเสร็จเอาไว้ทั้งหมดนะครับคนจะเก็บใบเสร็จเอาไว้แล้วก็เตรียมไว้นะครับ
1: เรียกย้อนหลังได้เลย
0: ใช่ครับผม
1: ค่ะแล้วในกรณีนี้ถ้าหากว่าผู้ชายไปสมรสกับคนอื่นมาก่อนแล้วแล้วมาทำผู้หญิงคนนี้ตั้งครรภ์
0: ครับ
1: ค่ะในส่วนนี้นี่จะมีการเรียกร้องในกรณีอะไรพิเศษได้ไหมคะ
0: คืออย่างนี้ครับถ้าการที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วแล้วเขามามีเพศสัมพันธ์กับคนนี้จนท้องเนี่ยนะครับก็ต้องดูก่อนว่าผู้หญิงคนนี
1: ้
0: รู้ว่าเขามีสามีหรือไม
1: ่
0: มีภรรยาก่อนหน้าหรือไม
1: ่
0: นะครับถ้าเขาไม่รู้ฝ่ายนั้นก็ฟ้องคนนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝ่ายหญิงเนี่ยก็สามารถที่จะยังคงเรียกร้องได้เหมือนเดิมนะครับก็คงจะเรียกเรื่องของลูกตัวเองนะครับแต่เรื่องของค่าเลี้ยงดูตัวเองคงไม่ได้นะครับครับผม
1: ค่ะก็คือถ้าไม่มีการจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นค่าเลี้ยงดูตัวเองก็จะไม่ได้จะได้ในกรณีที่จดทะเบียนสมรสเท่านั้น
0: ครับผม
1: ทางที่ดีถ้าเราเจอผู้ชายที่ถูกใจ
0: คร
1: ับเราควรจะหาทางจดทะเบียนสมรสไปก่อนนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือป้องกันตัวเองด้วย
0: ก็มีลูกศิษย์ผมนะครับแกก็มาถามผมตอนในห้องเรียนแกบอกว่าอาจารย์หนูควรจะจดทะเบียนสมรสดีไหม
1: ค่ะ
0: นะครับผมก็มีคำตอบง่ายๆสั้นๆเข้าใจเลยคือถ้าสามีร่ำรวยนะครับมีฐานะดีรีบจดอย่างไวนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ยังยากจนมีหนี้มีสินอะไรเงี้ยก็ดูกันไปก่อนนะครับก็เพราะว่ามันจะได้คือถ้าเราก็อย่างน้อยที่สุดก็คือแล้วก็ปลอดภัยตัวเราเองด้วยนะครับถ้าคนรวยอย่าลืมนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราจดทะเบียนกับคนรวยแม้ว่าทรัพย์สินจะไม่ใช่ของเรานะครับยังเป็นของเขาอยู่แต่อย่าลืมว่าเขามีเงินฝากธนาคารพันล้านร้อยล้านดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เราจดทะเบียนสมรสส่วนนี้เฉพาะดอกเบี้ยเนี่ย
1: มันเป็นสินสมรส
0: ครึ่งหนึ่งนะครับ
1: คุณผู้หญิงคะอันนี้เราไม่ได้เรียกว่าจับใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ครับผม
1: เราไม่ได้จับผู้ชายใช่ไหมเราแค่ต้องการจดทะเบียนสมรสเฉยๆค่ะเอาอีกกรณีนึงอันนี้เหมือนในละครนิดนึง
0: ครับ
1: ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชายคนนี้มีภรรยาแล้ว
0: ครับ
1: คุณผู้หญิงคนนี้ไม่ทราบว่ามีภรรยาแล้วจดทะเบียนสมรสกันแล้ว
0: ครับ
1: ภรรยาหลวงค่ะภรรยาคนแรกอ่ะ
0: ค่
1: ะภรรยาคนแรกที่จดทะเบียนแล้วจะสามารถแจ้งความเอาผิดกับคุณผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะ
0: ต้องดูที่ว่ารู้หรือไม่รู
1: ้สมมุติว่ารู
0: ้ถ้าสมมติรู้เรียกสามารถดำเนินคดีในส่วนของคดีอาญาก็ได้เรื่องผิดเรื่องพรบความรุนแรงในครอบครัวได้นะครับแล้วก็ฟ้องทางแพ่งได้เรียกค่าเสียหายหรือภาษากฎหมายเรียกว่าค่าทดแทน
1: เยอะไหมคะค่าเสียหาย
0: ก็แล้วแต่ว่ามันเสียหายขนาดไหนครับก็สามารถกำหนดได้ก็ขึ้นอยู่กับฐานะทั้งคู่ครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นการเป็นภรรยาน้อยนี่อันตรายมากคือภรรยา
0: แต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่รู้เนี่ยถ้าไม่รู้จริงๆมันมีนะครับคือฝ่ายชายค่อนข้างจะเนียนนะครับก็ไม่มีใครรู้เลยนะครับเขาก็มาอยู่กินด้วยกันเนี่ยมันก็จะไปดำเนินคดีกับคนที่ไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่ได
1: ้
0: นะครับก็ต้องให้ประโยชน์กับตรงนี้ด้วยนะครับ
1: แล้วแบบถ้าเป็นแบบครึ่งกลาง
0: ๆรู้บ้างไม่รู้บ้าง
1: ตอนแรกไม่รู้ค
0: ่
1: ะอย
0: ู
1: ่กันไปจนมีบุตรแล้ว
0: ครับ
1: ค่ะเพิ่งมารู้ว
0: ่
1: าใช่มีภรรยาอย่างนี้
0: จริงๆควรหยุดนะครับแต่ว่ามันหยุดไม่ได้ถูกไหมครับมันก็ถือว่ารู้ละ
1: ค
0: ราวน
1: ี
0: ้รู้ละก็ต้องดำถูกดำเนินคดี
1: ค่ะแล้วทางภรรยาคนที่2นี่จะสามารถแจ้งเอาผิดสามีได้ไหมคะมาหลอกลวงกันแบบนี
0: ้มันคือมันรู้นิติภาวะทั้งคู่แล้วครับมันคงไปดำเนินคดีตรงนั้นไม่ได้นะครับแต่เพียงแต่เป็นข้อต่อสู้ในการที่เราถ้าเราถูกฟ้องภายหลังคือถูกฟ้องจากภรรยาคนแรกนะครับว่าเราไม่รู้นะครับ
1: ค่ะเรื่องราวตรงนี้คุณผู้หญิงต้องฟังไว้ให้ดีเลยนะคะเพราะว่า เรื่องราวแบบนี้คุณผู้หญิงเป็นฝ่ายที่ค่อนข้างจะเสียเปรียบใช่ไหมคะเพราะว่าผู้หญิงนี้ก็ต้องมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นด้วยนะคะต้องดูแลลูกนะคะทางที่ดีค่ะถ้าคุณผู้หญิงนะคะรักใครชอบใครสักคนหนึ่งก็พยายามอย่าชิงสุกก่อนหามนะคะให้แต่งงานซะก่อนนะคะค่อยมีความสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็ดูให้ดีด้วยว่าคุณผู้ชายหรือว่าสามีเนี่ย

นาคตของคุณเนี่ยได้มีประวัติยังไงนะคะตรงนี้ต้องศึกษากันให้ดีก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาเจอกับเรื่องราวเหล่านี้นะคะที่ต้องไปเกี่ยวพันกับเรื่องของกฎหมายค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอพระคุณค่ะพี่ทนายใจดีของเราที่มาให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณพี่วิรัตมากค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะก็สามารถติดตาม Twitter นะคะของพี่ทนายวิรัตของเราได้นะคะหรือว่าถ้ามีอะไรจะสอบถามนะคะก็สามารถสอบถามผ่านทาง LINE นะคะได้โดยตรงเลยนะคะตามที่ปรากฏด้านหน้าจอนี้ค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการของเราไม่ทันหรือว่าอยากจะรับชมรายการของเรานะคะในตอนอื่นๆนะคะก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ค่ะที่เว็บไซต์ของรายการเรานะคะทาง www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายนะคะพี่วิรัตแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีทีวีภูมิใจเสนอ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพบกันอีกครั้งกับรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับแน่นอนว่ามาทําหน้าที่ตลอดหาเรื่องหาเรื่องราวที่น่าสนใจคําถามข้อสงสัยคาใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายส่งต่อไปยังทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้คือบริเวณริมแม่น้ำสแกกรังนะครับแม่น้ำสายหลักของจังหวัดอุทัยธานีเราจะเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ำได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเดินบนสะพานด้านบนนู้นนะฮะเพื่อชมวิวทิวทัศน์ในมุมกว้างของจังหวัดอุทัยธานีกันครับ

0: ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำสแกกรังแห่งนี้ถึงถือว่าเป็นแม่น้ำหัวใจสำคัญของจังหวัดอุทัยธานีนะครับทำให้เราพบเห็นวิถีชีวิตที่หลากหลายและแตกต่างโดยเฉพาะชีวิตบนแพที่แตกต่างจากคนเมืองอย่างชัดเจนครับว่าแต่ว่าชีวิตที่หลากหลายแบบนี้เนี่ยคำถามของเขาจะหลากหลายและแตกต่างด้วยหรือเปล่าพบกับเจ้าของเรื่องคนแรกของเรากันเลยครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: หลังจากเราได้ชมบรรยากาศของวิถีชีวิตชุมชนชาวอุทัยธานีที่สะพานริมแม่น้ำกันไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาชมชีวิตจริงจากเจ้าของเรื่องของเรากันบ้างในช่วงตลอดหาเรื่องวันนี้นะฮะน้องมิ้นสวัสดีครับเรื่องของมิ้นเป็นยังไงเล่าให้ฟังได้เลยครับ
2: คือหนูแต่งงานอยู่กับแฟนมา5ปีแล้วพี
0: ่
2: แต่ทีเนี้ยแฟนหนูอยากจะจดทะเบียนสมรส
0: ครับ
2: แต่หนูไม่อยากจด
0: ทำไมอ่ะ
2: ก็มันเจอปัญหาของคนข้างๆเขามาเล่าให้ฟังว่าจดทะเบียนไปแล้วแล้วก็แฟนไม่มีคนอื่นขอหย่าแต่แฟนไม่ยอมหย่าก็ไปมีอยู่กับผู้หญิงคนอื่น

0: ื่นแต่พอตัวเองจะไปมีใหม่มั่งเขาก็มาทำร้ายอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ไม่อยากจด
1: รู้สึกว่าถ้าจดแล้วมันจะมีข้อผูกมัดเผื่อวันนึงจะเลิกราแล้วแยกทางกันมันจะมีห่วงผูกไว้ที่ทำให้ตัดขาดไม่ได
0: ้
1: ห่วงเรื่องอื่นอีกไหมฮะมีสมบงสมบัติอะไรที่แบบไม่อยากให้เขาแบ่งหรือเปล่า
0: ก็มีปัญหาเรื่องลูกอะค่ะคือถ้าจบไปแล้วถ้าเกิดหย่าขึ้นมาเนี่ยลูกจะอยู่กับใคร
1: ตอนนี้มีลูกแล้วด้วยลูกกี่ขวบครับ
0: 4ขวบค่ะ
1: 4ขวบแล้วนะฮะก็เริ่มพูดคุยรู้เรื่องกำลังซนเลย
0: ค่ะ
1: แล้วลูกจะอยู่กับใครต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปัญหาของเพื่อนที่มาเล่าไม่ใช่ปัญหาของมิ้นกับสามีได้มีอะไรระหองระแหงไหมครับ
0: ก็ไม่มีนะคะแต่มันคือมันแบบมันเป็นความกลัวไงเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเจออย่างเงี้ยในครอบครัวเองของตัวเองก็มีประสบการณ์อย่างนี้มาคือคนในครอบครัวก็เจอปัญหาแบบนี้ตลอดเลยทำให้ไม่อยากจด
1: นอยว่างั้นเรานอยไปเองยังไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะฮ
0: ะ
1: แล้วสามีได้หวานล้อมหรือว่าชักชวนให้เห็นข้อดีของการจดทะเบียนสมรสบ้างไหมครับอาทิเช่นเราจะไปทำธุรกรรมทางการเงินไปกู้ซื้อบ้านซื้อรถกับแบงค์เอาเงินมารวมกันจะกู้ผ่านง่ายกว่าเขาได้มีการยกเหตุผล
0: ก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะแค่บอกว่าอย่าจดจดแล้วมันเหมือนแบบจะได้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแค่อย่าจดเฉย
1: ๆเราไม่ค่อยเห็นกรณีนี้นะปกติจะเป็นแบบผู้หญิงเป็นฝ่ายเรียกร้องนะฮะผู้ชายเรียกร้องจ้าผู้หญิงไม่อยากจดนะครับผู้หญิงเลือกได้แล้วนะฮ
0: ะ
1: เวลาที่เขาแต่งงานเนี่ยมินได้มีการแบบจัดงานอย่างเป็นเรื่องเป็นราวไม่หรือว่าอยู่กินกันเฉยๆ
0: จัดค่ะผูกแขน
1: ผูกข้อไม้ข้อมือเหรออ๋อแสดงว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย
0: ผู้ใหญ่รับรู้หมดค่ะ
1: ครอบครัวทั้งสองฝ่ายทันโทษไม่ได้มีปัญหาอะไร
0: ไม่มีค่ะ
1: บาดหมางกันนะฮะ
0: ไม่มีค่ะ
1: สรุปก็คือฟังเรื่องคนรอบข้างมาแล้วทำให้ไม่อยากจดสามีมีรายได้มั่นคงไหมครับ
0: ก็มั่นคงนะคะ
1: แล้วตัวเราอ่ะทำอะไร
0: หนูค้าขายค่ะ
1: หนูค้าขายธุรกิจส่วนตัว
0: ค่ะ
1: สามีทำงานอะไรครับ
0: เป็นลูกจ้างโรงงานลูกชิ้นค่ะ
1: พอจะทราบเดือนคร่าวๆไหมครับ
0: ก็12,000
1: นะฮะเผื่อจะเป็นประโยชน์ในการตอบคำถามของทนายวิรัตแล้วรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของหนูได้เท่าไหร่ครับ
0: ก็มันคำนวณไม่ได้
1: เอาคร่าวๆก็ได
0: ้ก็น่าจะ 9,000
1: 9,000 มากสุดได้เท่าไหร
0: ่มากสุดก็เดือนนึงก็เหยียบๆ10,000
1: ก็ประมาณ 9,000 ถึง 10,000 ต้นๆเพราะนั้นรายได้ก็ถือว่าใกล้เคียงกัน
0: ไม
1: ่ได้ห่วงว่าเขาจะมาแย่งสมบัติอะไรเราถึงไม่ได้อยากจดทะเบียนไม่ได้กังวลเรื่องนี้นะฮ
0: ะ
1: กังวลเรื่องปัญหาจุกจิกที่จะตามมาในอนาคต
0: ใช
1: ่แต่ว่าไม่ได้คิดจะเลิกกับเขาถูกไหม
0: ไม่ได้คิดค่ะ
1: ไม่ได้คิดจะเลิก
0: แต่คืออนาคตมันก็ไม่แน่นอนไงพี่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไง
1: ผู้หญิงดูร้ายเหลือเกินนะฮะเอาละครับถามทนายวิรัตเลยอยากรู้อะไรเชิญครับ
0: คือหนูมีข้อสงสัยอยู่ว่าถ้าหนูจดทะเบียนไปแล้วสิทธิประโยชน์ที่หนูจะได้คืออะไรบ้างแล้วจะมีข้อเสียอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดหย่าร้างไปแล้วเนี่ยลูกจะอยู่กับใคร
1: เดี๋ยวเราจะประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณมิ้นที่นำประสบการณ์และเรื่องตรงกวนใจมาแบ่งปันในวันนี้ขอบคุณมิ้นมากเลยนะครับประมวลภาพเหตุการณ์ในรูปแบบการ์ตูนอีกครั้งแล้วฟังคำตอบโดยละเอียดจากทนายวิรัตของเราในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: มิ้นแต่งงานกับแฟนมา5ปีมีลูกด้วยกัน1คนโดยแฟนของมิ้นมีอาชีพเป็นลูกจ้างในโรงงานลูกชิ้นมีเงินเดือน 12,000 บาทส่วนมิ้นค้าขายได้ประมาณ 9,000 ถึง 10,000 บาทแฟนของมิ้นเกิดอยากจะจดทะเบียนสมรสเพื่อให้ถูกต้องแต่มิ้นเคยได้ยินจากคนอื่นว่าคนรอบข้างมักจะเจอปัญหาหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วพอสามีไปมีคนอื่นก็ไม่ยอมเลิกแต่พอผู้หญิงไปมีคนอื่นบ้างกลับถูกทำลายร่างกายมิ้นจึงกลัวการจดทะเบียนสมรสมิ้นจึงอยากรู้ว่าสิทธิประโยชน์และข้อเสียมีอะไรบ้างและถ้าหากมีการหย่าร้างลูกจะต้องอยู่กับใคร
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับสายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำเช่นเคยนะคะสายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: พี่วิรัตคะเป็นความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการจดทะเบียนสมรสของน้องมิ้นนะคะ
5: ครับ
4: พี่วิรัตในฐานะของทนายความนะคะและในฐานะของผู้ชายด้วยคิดว่าการจดทะเบียนสมรสมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะ
5: มันมีคำถามยอดฮิตนะ ลูกศิษย์ผมหลายคนก็มาถามเยอะครับ ผมอยาก

0: ให้คำนิยามนี้แล้วกันนะครับว่ามันจดทะเบียนดีหรือจดไม่ทะเบียนไม่ดีนะครับถ้าคู่สมรสของคุณมีฐานะดีรีบจดครับ
1: เวนิสัยจำไปเลยข้อมูลดูที่ฐานะก่อนเลยใช่ไหม
0: ดูที่ฐานะก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: ส่วนถ้าคู่สมรสของคุณฐานะไม่ค่อยดีหรือยังเป็นหนี้อยู
1: ่ค่ะ
0: ผมแนะนำว่าให้ดูกันไปก่อน
1: คุณผู้หญิงฟังไว้ให้ดีเลยนะคะ
0: เพราะอะไรครับก็คือเวลาที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยแม้ว่าสินเดิมของเขาจะไม่เกี่ยวข้อง
1: ค่ะ
0: นะครับสินเดิมก็คือสินที่เขามีกันก่อนหน้านั้นแล้ว
1: มีบ้านมีรถอะไร
0: ก่อนหน้านั้น
1: ไม่เกี่ยวข้องค่ะ
0: แต่สินสมรสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการสมรสกันนะครับการสมรสคือต้องไปจดทะเบียนนะครับไม่ใช่อยู่กันเฉยๆนะ
1: แต่งงานได้ไหม
0: แต่งงานไม่ใช่นะครับต้องเป็นการจดทะเบียนก็คือเดินกันไปที่อำเภอนะครับหรือจะเรียกอำเภอมาจดในงานเหมือนหนังทั่วไปก็ได้นะครับก็คือพอเมื่อไหร่ที่เราจดทะเบียนสมมตินะครับน้องทรายเกิดตกลงโปร่งใจครับใครสักคนนึงเนี่ยคนนั้นมีเงินในบัญชีสักพันล้าน
1: เศรษฐีน้ำมัน
0: เงินพันล้านน้องทรายไม่มีส่วนของเขานะครับแต่น้องทรายจะได้เรื่องดอกเบี้ยดอกเบี้ยของเงินต้นเขานั่นแหละ
1: ดอกผลจากทรัพย์สินเก่าของเขาเรามีสิทธ
0: ิ์ใช่นับตั้งแต่วันที่น้องทรายจดทะเบียนสมรส
1: แล้วก็คือรายได้ทุกวันที่เข้ามากับกิจการของเขาคือเราได้หมดเลย
0: คือน้องทรายเนี่ยนอนอยู่บ้านกระดิกเท้าเลยได้ครึ่งนึงตลอด
1: เพนเล็บ
0: ได้นะครับอีกอันนึงก็คือถ้าสมมติว่าเขามีบ้านมีตึกแถวนะครับไอ้ตรงนี้น้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขานะครับบ้านตึกแถว
1: เพราะเขามีมาอยู่เดิมแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเขาเอาตึกแถวทั้งหมดเนี่ยไปปล่อยเช่าค่าเช่า
1: เราได้ใช่ไหมคะ
0: ได้ครึ่งหนึ่งครับนั่งเพ้นเล็บอยู่บ้านเลย
1: สบายเลย
0: ได้ครึ่งหนึ่งสมมติเขาได้ค่าเช่าเท่าไหร่เดือนละ10,000-20,000น้องก็ได้ครึ่งหนึ่ง
1: อันนี้นอนเฉยๆเป็นอัมพาตอยู่บ้านได้เลยไม่ต้องทำอะไร
0: ถึงบอกว่าคนที่จดทะเบียนสมรสดีไหมก็ต้องบอกว่าดีแต่คือคนที่เป็นคู่สมรสคุณต้องมีฐานะหน่อยนะครับถ้าไม่มีคือยากจนอะไรอยู่ก็อย่าเพิ่งไปจดนะครับสำหรับข้อดีของมันก็คืออย่างที่บอกว่าได้นี้และอีกข้อดีที่เห็นได้คือว่าทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยมันจะสามารถที่จะเราจะมีส่วนร่วมแม้เราจะไม่ได้ลงมือลงแรงกระทำด้วย
1: แม้จะแค่ชี้นิ้วสั่งให้คุณสามีทำอย่างเดียว
0: ก็ได
1: ้เราก็ได้
0: ก็ยังได้อยู่ครึ่งนึงเพราะว่ามันจะต่างกับการที่บางคู่ที่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับเขาเป็นเพียงแค่อยู่ด้วยกันอันนั้นจะต้องร่วมมือในการทำงานอันนี้จะเรียกไม่เรียกว่าสินสมรสเขาจะเรียกว่ากรรมสิทธิ์ร่วมก็คือสมมติว่าน้องทรายเกิดกับคู่สมรสคือสามีเนี่ยยังไม่จดทะเบียนสมรสน
1: ะ
0: ไปเปิดร้านทำเสื
1: ้
0: อปักเสื้อทำอะไรนู่นนั่นได้ร่วมแรงร่วมใจกันอันนี้ถ้าเกิดรายได้เกิดขึ้นตรงนี้เรียกกรรมสิทธิ์ร่วมก็คือแบ่งกันไป
1: แบ่งไปตามสมควรหรือว่าสัดส่วนยังคนละครึ่ง
0: คนละครึ่งกรณีสมรสกันถ้าสมมติสมรสกันคือไปจดทะเบียนนะครับ
1: จดทะเบียนสมรสค่ะ
0: ก็ไปเปิดเหมือนกันครับเปิดร้านทำเสื้อเหมือนกันน้องทรายนอนอยู่บ้านสามีทำงาน
1: ไป
0: อย่างนี้ก็แบ่งครึ่ง
1: ยังไงก็ครึ่งหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่เห็นไหมต่างกันนะ
1: ค่ะ
0: มันต้องไอ้แรกมันคือมันต้องร่วมมือกันทำงานนะคร
1: ับ แต่ในทางปฏิบัติไซก็เห็นภรรยาริบไว้หมดนะคะไม่ได้คนละครึ่ง
0: ใช่แต่ว่าคือถ้าเกิดมีปัญหาเขาจะให้แบ่งครึ่งตลอดนะครับ
1: ในกรณีคือหย่าร้างแล้วก็ต้องมา
0: แบ่งครึ่ง
1: มาดูทรัพย์สินกันมีเท่าไหร่แล้วก็แบ่งครึ่งกันใช่ไหมคะ
0: คือข้อสรุปผมก็คือว่าถ้าคู่สมรสคุณมีฐานะก็ควรจดอ่ะนะครับดีมีประโยชน
1: ์มีประโยชน์เลย
0: ยังไม่มีก็อย่าเพิ่งไปจดละกันนะครับ
1: แต่ถ้าเป็นมรดกล่ะคะที่พ่อแม่ของฝ่ายชายให้มาหลังจากการที่เราสมรสกันตรงนี้เราจะสามารถมีสิทธิ์ในมรดกเขาได้ไหม
0: ไม่มีสิทธิ์ครับก็คืออย่างนี
1: ้
0: เฉพาะรายได้เนี่ยรายได้เนี่ยจะต้องเป็นรายได้ที่เกิดจากเป็นเรื่องของการทำงานเป็นเรื่องของการรายได้จากทำก็คือรายได้ทุกอย่างที่เกิดจากการทำงานนะครับพวกมรดกไม่ได้
1: อีกอันนี้ที่เด็ดเลยเห็นในข่าวค่ะ
0: ครับ
1: ถูกลอตเตอรี
0: ่
1: ถูกลอตเตอรี่มาพยายามจะหย่ากับภรรยาเพราะว่ากลัวที่จะต้องแบ่งเงินส่วนนั้นแล้วจริงๆแล้วเขาจำเป็นต้องแบ่งไหมคะเงินที่ถูกลอตเตอรี่มาเนี่ย
0: คืออย่างนี้ต้องดูก่อนว่าเขาจดทะเบียนสมรสกันหรือไม่นะครับกรณีเราต้องแยกก่อนนะครับถ้าเป็นการจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันนะครับเงินจำนวนดังกล่าวเนี่ยที่ไปซื้อเนี่ยมันก็คืออะไรครับ
1: เงินร่วมกัน
0: และเมื่อมันถูกในระหว่างที่สมรสมันคืออะไรครับ
1: ก็ต้องแบ่งคนละครึ่งส
0: ิใช่มันต้องแบ่งคนละครึ่งนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเงินก็ใช้ของเงินตัวเองถูกก็ถูกของตัวเองไม่ต้องแบ่ง

0: ได้เลยอันนี้เราก็ต้องพิจารณาดูให้ดีว่าข้อดีข้อเสีย
1: มันแตกต่างกันยังไงเนาะต้องเพิ่มอีกข้อครับก็คือว่าไม่ใช่รวยอย่างเดียวต้องสามีต้องมีดวงด้วยนะครับ
0: เราก็จะติดตามไปในกรณีอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวก็คือจดทะเบียนสมรสยังไงก็ต้องแบ่งใช่ไหมคะคร
1: ึ่
0: งหนึ่งด้วยซ้ำ
1: ใช่ครับ
0: นะคะตรงนี้ก็คือภรรยาสามารถฟ้องร้องได้ใช่ไหม
1: ได้แบ่งครึ่ง
0: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คุณมิ้นนะคะเป็นกังวลใจอยู่ก็คือเรื่องของบุตรที่จะเกิดมานั่นเองพี่รัฐคะระหว่างบุตรที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันกับบุตรที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันมันจะเป็นยังไงคะมีผลยังไงต่อตัวบุตรบ้าง
1: เอาอย่างนี้ครับก็คือว่าเราที่ไม่จดทะเบียนสมรสแล้วกัน
0: ค่ะ
1: กรณีไม่จดทะเบียนสมรสแล้วเกิดมีบุตรขึ้นมาลูกเนี่ยจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของหญิงเท่านั้น
0: อ้าวคนเป็นพ่อสมมุติว่าวันไม่ต้องสมมุติแหละคือเรื่องจริงเลยคือวันไปคลอดเนี่ยก็ต้องลงชื่อว่าใครเป็นพ่อนะคะ
1: ครับ
0: ตรงนั้นไม่มีส่วนเลยเหรอคะ
1: ตรงนั้นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นการรับรองบุตรโดยพิธีนัยแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้ถึงการเป็นการปกครองนะครับมันเป็นเรื่องของเพียงสิทธิในการที่จะรับมรดกอย่างเช่นถ้าในกรณีที่คุณไปรับรองบุตรลักษณะนั้นเนี่ยเกิดพ่อเสียชีวิตลงบุตรยังได้มรดกนะครับแต่ถ้าเป็นอีกแบบนึงในกรณีที่เป็นการรับรองอีกแบบนะครับคือต้องไปจดทะเบียนเลยจดทะเบียนรับรองบุตรเลยอันนี้ต้องไปจดที่อำเภอนะครับหรือมาสมรสกันภายหลังอย่างนี้เนี่ยมันจะมีสิทธิ์รับมรดกของกันและกันและพ่อเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะปกครองบุตรได้
0: เดี๋ยวก่อนนะคะการจดทะเบียนรับรองบุตรกับการที่ตอนลูกเกิดมาแล้วใส่ชื่อว่าเป็นพ่ออันนั้นเหมือนกันไหมคะ
1: ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันการรับรองที่ว่าเนี่ยเป็นการรับรองบุตรเรื่องของการเรื่องมรดกนะครับแต่ในกรณีที่เป็นการจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยตรงนี้จะมีสิทธิในการปกครองบุตร
0: อ
1: ันนั้นเป็นแค่สิทธิในการรับมรดกแต่ว่าสิทธิปกครองเช่นเรามีสิทธิจะปกครองสั่งสอนลูกแล้วก็มีสิทธิจะเลี้ยงดูเขานะครับแต่แบบแรกเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์เลี้ยงดู
0: การรับรองบุตรก็คือจะต้องมีเอกสารที่เป็นเรื่องของการรับรอง
1: บุตรที่
0: จดที่อำเภอเท่านั้นเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่และตรงนี้มีประเด็นด้วยนะครับว่าถ้าอายุยังไม่สามารถเขียนหนังสือได้อะไรเงี้ยครับต้องร้องต่อศาลถึงจะสามารถจดได
0: ้
1: นะ
0: ครับต้องไปร้องต่อศาลด้วยทางที่ดีถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก็แต่งงานก็จดทะเบียนสมรสดีที่สุดนะคะจะได้มีสิทธิ์ในตัวบุตรทั้งพ่อและแม่ด้วยใช่ไหมคะอันนั้นที่เราพูดกันไปคือเป็นส่วนของการที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วต่อมาในส่วนของที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันล่ะคะเพศของบุตรเนี่ยมีส่วนในการแบ่งแยกลูกไปไหมเมื่อหย่าร้างกัน
1: คือถ้ามีการจดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าพ่อและแม่มีสิทธิปกครองบุตรเท่ากันก็คือร่วมกันปกครองบุตรเนี่ยแหละนะครับก็พ่อแม่ก็มีสิทธิ์เท่ากันไม่มีใครมากมายกว่ากันเท่าไหร่
0: แต่ถ้าถึงเวลาที่จะต้องแบ่งลูกไปเลี้ยงจริงๆอะคะเกณฑ์ของเพศมีส่วนตัดสินมีส่วนช่วยในตรงนั้น
1: เราเข้าใจผิดกันมาโดยตลอดนะครับจริงๆการที่จะมีการสมมุติว่าเกิดต้องหย่าร้างกันคนที่จะมีสิทธิ์ที่จะปกครองบุตรเนี่ยศาลเขาจะดูอย่างนี้ครับดูว่าจริงๆไม่เรียกว่ารวยกว่านะครับเรียกว่ามีโอกาสมากกว่าอย่างเช่นนะอย่างเช่นนะครับคือตัวฝ่ายหญิงเนี่ยต้องไปอยู่ต่างประเทศโอกาสของลูกที่จะไปเรียนต่างประเทศเป็นไงครับ
0: มาก
1: มากมหาศาลเลย
0: ใช่มีความเจริญก้าวหน้าได้มากกว่า
1: แต่ถ้าในกรณีที่แยกกันแล้วสามีเนี่ยอดีตสามีเนี่ยนะครับไปแต่งงานใหม่แล้วลูกเป็นลูกสาวอะไรเงี้ยอันนี้หรือว่าเป็นลูกชายเงี้ยนะครับอาจจะไม่สะดวกฝ่ายหญิงอาจจะมีสิทธิ์มากกว่าตรงนี้ศาลจะดูหลายๆเรื่องว่ามีความเขาเรียกมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่ากันท่านเอง
0: ก็คือปัจจัยหลายๆอย่างก็ศาลจะนำมาพิจารณาในการแบ่งแยกเด็กออกไปเลี้ยง
1: ใช่ไหมคะแต่ทางที่ดีเนี่ยมันก็จะมีบางที่นะครับก็จะใช้วิธีการน้องชายไปดูแล2วันสามีไปดูแล4วัน5วันอะไรเงี้ยแบ่งกันแต่อันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าสมมติว่าเกิดมันเลิกกันแล้วนะครับแต่ว่าฝ่ายหญิงต้องเลี้ยงดูแล้วฝ่ายชายต้องไปมาเยี่ยมดูบุตรอยู่ตลอดเนี่ยบางทีแฟนใหม่ไม่เข้าใจทะเลาะกัน
0: ทะเลาะกันอีก
1: ใช่ถ้าทะเลาะกันแค่ปากเสียงก็ดีอาจจะยิงกันตายก็ได้นะครับ
0: พูดถึงแฟนใหม่แล้วปัจจัยของการมีคู่ใหม่ของแต่ละคนอันนี้เป็นส่วนตัดสินในการแบ่งบุตรไหมคะว่าคนที่ยังไม่มีสามีหรือภรรยาใหม่จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับบุตรไปเลี้ยงมากกว่า
1: คือมันก็มีครับเพียงแต่ว่าสมมติถ้าเรามีลูกสาวอะล
0: ู
1: กสาวจะไปอยู่กับพ่อใหม่มันก็น่าหวาดกลัวนะครับ
0: นี่ก็เป็นเรื่องราวของเรื่องของการจดทะเบียนสมรสนะคะในเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณคำตอบดีๆจากทนายวิรัตน์นะครับก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าจด

0: ทะเบียนสมรสมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างมาฟังเจ้าของเรื่องคนต่อไปดีกว่าว่าเขามีข้อสงสัยอะไรนะฮะน้องเต้ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ เล่าเรื่องมาได้เลยครับน้องเต้ย
1: ก็พอดีว่าคบหาอยู่กับแฟนนะคะพี
0: ่ครับแล้วไงต่อ
1: ก็คบกันมาได้สักพักแล้วครับ
0: แล้วกี่ปีแล้ว
1: ก็ประมาณยังไม่ถึงปีครับ
0: ไม่ถึงปีแล้วก็ไม่นานนัก
1: ใช่ค
0: ่ะแฟนทันโทษฮะเป็นผู้หญิงผู้ชาย
1: เป็นผู้หญิงคร
0: ับ แฟนเป็นผู้หญิงนะฮะเราอายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุ16
0: แฟนอายุ
1: 20ครับ
0: โอ้แฟนก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วนะฮะเลือกตั้งได้แล้วเข้าผับได้แล้วนะฮะอายุ20แล้วไงต่อครับ
1: แล้วพอดีว่าเกิดว่าพ่อแม่ของเราก็ไม่ค่อยชอบหน้าเขาเท่าไหร
0: ่เหรอเขาเคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับพ่อแม่ของเต้ยไหม
1: จะเป็นการตีครับทุบตีเรา
0: ตีพ่อแม่เรา
1: ตีเรา
0: ตีเรานะฮะตีเราทำไมฮะทะเลาะกันแล้วตีกัน
1: ใช่ทะเลาะกัน
0: แล้วทำไมพ่อแม่ถึงรู้เรื่องเราเล่าให้ฟังอ่ะ
1: คือพาเขาไปบ้านเราพาไปให้ญาติเรารู้จัก
0: แล้วเขารู้ได้ไงว่าแฟนเราทุบตีเรา
1: เขาเห็น
0: ตีต่อหน้าพ่อแม่เลยเหรอ
1: ใช่
0: ตอนที่ไปบ้านเนี่ยนะ
1: ใช่นั่งอยู่หลังรถแล้วเหมือนว่าจะทะเลาะกันหลังรถ
0: โดยที่พ่อแม่ขับรถอยู่แล้วตีกันอยู่หลังรถเลยเนี่ยนะฮะ
1: ใช่
0: โอ้เป็นการทำร้ายกันอย่างอุกอาจเหลือเกินเรียกว่าไม่เกรงใจพ่อแม่กันเลยพ่อแม่ก็เลยไม่ชอบว่าทำไมมาตีลูกสาวฉันต่อให้ลูกสาวฉันอาจจะไม่ได้สาวอย่างคนอื่นๆแต่ลูกสาวฉันก็ฉันหวงนะอย่างนี
1: ้เหมือนเขาจะคิดว่าเรายังเด็กอยู่แล้วเหมือนเขาไม่เคยปล่อยเราอย่างเง
0: ี้ยก็คือหวง
1: ใช่แล้วเขามาปล่อยเขามาลองปล่อยอย่างนี้แล้วเขามาเห็นแบบนี้คือเขาไม่ชอบ
0: ท่านโทษฮะแต่เหตุการณ์ที่ตีกันในรถเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหน
1: ก็ไม่ถือกับรุนแรงแค่เราประชดเขาด้วยกันจะกระโดดรถให้ถ้าไม่พอใจ
0: เดี๋ยวนั่นเรียกว่าไม่รุนแรงมีรุนแรงกว่านั้นอีกเหรอ
1: ไม่
0: แต่เราพูดเฉยๆเราไม่ได้จะทำจริงใช่ไหม
1: ใช
0: ่ไม่ได้ว่าเปิดประตู
1: รถมันจอดพอดีรถติดรถเลยจอดเราเลยบอกเขาว่าเราจะกระโดดรถให้ถ้าไม่พอใจที่เราอยู่ตรงนี
0: ้แล้วแฟนว่าไง
1: แฟนก็นั่งนิ่งมีแต่พี่เราที่ห้ามไว
0: ้อ้าวแล้วเขาก็ไม่เห็นตีเราตรงไหนเลยนี่แล้วตีตอนไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ไปตีเมื่อถึงบ้าน
0: อ๋อไปตีเมื่อถึงบ้านตีในที่นี้คือตีเล่นๆหรือตีแบบตบตีเจ็บตัวจริงจัง
1: เจ็บตัวจริงจัง
0: ตัวจริงจังเลยนะฮะเพราะนั้นแล้วคุณแม่ก็เลยคุณพ่อคุณแม่ก็เลยไม่ค่อยชอบแฟนคนนี้เท่าไหร
1: ่ทางครอบครัวจะไม่ค่อยชอบ
0: ครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้คืออะไรฮะสิ่งที่น้องเต้ยอยากรู้
1: ก็อย่างนี้พอดีว่าเรามีรายได้ร่วมกันคือต่างคนต่างทำงานแต่ว่าเนื่องจากที่หนูยังไม่ได้เปิดบัญชีแล้วเขาเปิดบัญชีก่อนนี
0: ้
1: รายได้หนูก็เลยต้องโอนเข้าบัญชีเขา
0: แล้วเราเปิดบัญชีได้แล้วนี่อายุ15ทำแบบประชาชน
1: ตอนนั้นหนูยังใช้บัตรประชาชนเก่าอยู่ยังไม่ทำใหม่เพราะว่ามันยังใช้ของเด็กหญิง
0: อ๋อเรื่องธุรกรรมเดี๋ยวต้องถามทนายวิรัตนะฮะว่าง่ายคือตอนนั้นคบกับเขาแล้วยังเป็นเด็กหญิงอยู
1: ่ใช
0: ่แล้วเรายังไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ก็เลยต้องใช้ชื่อแฟนไปก่อน
1: ใช่
0: เรามีรายได้จากอะไรครับเต
1: ้การทำงาน
0: ทำอะไรฮะ
1: ตอนนั้นไปรับจ้างเขา
0: เป็นแบบจ็อบฟรีแลนซ์ไปอย่างเงี้ยเหรอ
1: ประมาณนั้น
0: แล้วเขามีรายได้ประจำไหมครับ
1: ไม่ก็ทำด้วยกันแต่ว่าคนละที
0: ่อ๋อคือแยกย้ายกันแต่หาเงินแล้วก็มาใช้ด้วยกัน
1: ใช
0: ่แต่ชื่อทั้งหมดที่เป็นเจ้าของเงินเนี่ยเป็นชื่อแฟน
1: ใช่
0: แล้วยังไงต่อฮะ
1: ก็เหมือนจะเป็นของเขาแหละบัญชีก็ของเขาเหมือนทุกอย่างของเขาแต่เป็นเงินหนูที่โอนเขา
0: อ
1: ัน
0: นี้จะปรึกษาทนายหรือแค่มาระบายเฉยๆ
1: ปรึกษาทนายค่ะ
0: จะปรึกษาว่า
1: ถ้าสมมติวันหนึ่งแบบมันมีเหตุการณ์ที่ต้องเลิกกันจริงๆรายได้ที่เข้าไปทางเขางี้เราจะสามารถเอากลับมายังไงหร
0: ือ
1: ว่าไม่สามารถเอากลับมาได
0: ้อ๋อนี่คือถามเผื่อไว้ในอนาคตนะฮะว่ารายได้ที่หามาร่วมกันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยฝ่ายแฟนเป็นคนเก็บไว
1: ้
0: เพราะว่าเป็นชื่อเจ้าของเงินเราจะสามารถแบ่งทรัพย์สินสมบัติตรงนั้นได้หรือเปล่าแล้วคิดจะจริงจังอะไรมากกว่านี้ไหมฮะกับแฟนคนนี
1: ้ตอนนี้ก็จริงจังแต่อนาคตมันก็ไม่แน่นอนอย่างเงี้ย
0: เพราะนั้นสิ่งที่เต้ยอยากรู้มีเรื่องอะไรอีกไหมครับนอกจากเรื่องนี
1: ้ก็เรื่องจดทะเบียน
0: จดทะเบียนสมรส
1: ใช่
0: โอ้นี่อายุ16จริงจังคิดถึงการจดทะเบียนสมรสเลยเหรอ
1: ก็คิดเผื่ออนาคตไว
0: ้เป็นเด็กที่มีวิสัยทัศน์มากๆนะฮะจดทะเบียนสมรสแล้วคำถามคืออะไรฮะ
1: ก็สามารถจดได้ไห
0: มที่เป็นเพศเดียวกันเนี่ยนะในประเทศไทยณตอนนี้นะฮะ
1: สามารถจดได้หรือยัง
0: ทำไมถึงอยากจด
1: ก็มันจะได้มั่นใจอย่างเงี้ย
0: มั่นใจในเรื่องอะไรเรื่องแบ่งสมบัติเหรอ
1: ก็เรื่องการเงินเรื่องทุกอย่างที่ซื้อร่วมกัน
0: อย่างน้อยก็จะได้เป็นทรัพย์สินร่วมกันของคน2คน
1: ค
0: ไม่ได้เป็นชื่อของคนคนเดียวนะฮะผมถามเผื่อให้อีกนิดนึงได้ไหมสมมุติว่าวันหนึ่ง น้องเต้ยบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยอายุ20ปีบ

0: บูแล้วเนี่ยเราจะมีการแบ่งทรัพย์สมบัติที่เคยมีร่วมกันในตั้งแต่อายุ16 17 18 19เนี่ยเป็นของคน2คนได้หรือเปล่าอยากรู้มั้ยเผื่อคบกันไปนาน 4-5 ปีข้างหน้าในอนาคตนะฮะมีเรื่องนี้นะที่อยากรู้นะฮะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณเต้ยที่นำเรื่องราวและคำถามค้างคาใจมาแบ่งปันกับผมและก็คุณผู้ชมขอบคุณน้องเต้ยนะครับไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัติกันในช่วงทนายคลายฉงน
1: เต้ยอายุ16ปีคบหากับแฟนอายุ20ปีมาได้เกือบ1ปีแต่ทางบ้านของเต้ยไม่ค่อยชอบแฟนของเต้ยเพราะเคยทะเลาะกันและตบตีเต้ยต่อหน้าพ่อแม่ตอนที่พาไปบ้านของเต้ยเต้ยกับแฟนมีรายได้ร่วมกันแต่รายได้ของเต้ยไปเข้าบัญชีของแฟนเพราะเต้ยยังไม่ได้เปิดบัญชีเต้ยจึงอยากรู้ว่าหากวันหนึ่งเลิกกับแฟนเต้ยจะสามารถแบ่งทรัพย์สินที่เต้ยเคยหามาได้จากบัญชีของแฟนได้หรือไม่และเต้ยจะสามารถจดทะเบียนสมรสกับแฟนได้หรือเปล่า
2: ค่ะพี่วิรัติน้องเต้ยน่ารักเลยทีเดียวนะคะเป็นเรื่องราวของความรักในเพศเดียวกันนะคะตรงนี้ก็ในส่วนของในแง่การใช้ชีวิตมันก็ง่ายอยู่แล้วล่ะถึงมีทะเลาะมีปากเสียงกันบ้างแต่ในแง่ของกฎหมายสิคะการที่รักในเพศเดียวกันเนี่ยมันใช้ชีวิตง่ายไหมคะในเรื่องของอย่างน้อยเรื่องทรัพย์สินที่น้องเต้ยสงสัยคือทำงานมาก็ให้แฟนเก็บเป็นชื่อของแฟนในบัญชีหมดถ้าเลิกลากันเข้าสักวันหนึ่งเงินส่วนนี้จะเป็นยังไงคะ
3: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คลาสสิกมากนะครับเป็นอะไรที่ทะเลาะกันมาเยอะละนะครับ
2: เจอบ่อยเลยใช่ไหม
3: ใช่ใช่แล้วมันเป็นคดีด้วยที่เป็นเคยมีคำตัดสินวางหลักเรื่องนี้ไว้เลยนะครับก็คือว่าคล้ายๆว่าเป็นเกย์กับเกย์หรือก็กระเทยกับกระเทยเนี่ยอยู่ด้วยกันผลก็คือเข้าไปช่วยลงทุนลงแรงกันมาเปิดร้านทำผมชื่อดังเลยนะครับปรากฏว่าก็สร้างกันไปสร้างมาก็
2: อันนี้คือคดีที่เกิดขึ้นจริงใช่ไหม
3: จริงๆเลยครับก็คือฝากไว้กับคนหนึ่งเลยคนนี้ฝากฉันก็ทำงานก็ช่วยกันทำแต่
2: ก็คือความไว้ใจตอนรักกันเนาะ
3: ใช่ใช่ครับก็คือฝากกันนี่คนหนึ่ง okay. คนนึงก็ทำก็ทำทั้งคู่นี่แหละ
2: mm-hmm.
3: ปรากฏว่าคือต้องยอมรับเพศลักษณะนี้มีความรักที่ก็ไม่คงทนมากและจริงๆเพศชายกับเพศหญิงก็มีความรักไม่คงทนเหมือนกัน
2: ใช่ในสมัยในยุคสมัยนี้
3: ใช่เพราะฉะนั้น okay. เขาก็เลิกกันแต่เลิกกันทำไงครับมันมีร้านที่ใหญ่โตมาก
2: okay.
3: แล้วเงินทำยังไง
2: okay.
3: ปรากฏว่าคนที่เก็บเอาไว้บอกว่าก็เงินชั้นไง ตรงนี้ก็เกิดเหตุการณ์ตรงนี้เขาก็ฟ้องร้องกัน
2: เลิกรักเสร็จแต่ก็ยังไม่ซื่อตรงต่อกัน
3: ใช่เขาก็ฟ้องร้องกันพอฟ้องร้องกันจนสุดท้ายเนี่ยศาลก็ตัดสินนะครับว่าเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยทรัพย์สินที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แม้ว่าไม่ได้เป็นลักษณะของเพศชายเพศหญิงมาสมรสกันนะครับเป็นเรื่องที่เป็นคู่เขาเรียกเพศเดียวกันมาสมรสกันตรงนี้เนี่ยศาลก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ทำร่วมกันก็คือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันอย
2: ่
3: างนี้ก็ต้องแบ่งคนละครึ่ง
2: ค่ะ
3: นะครับก็เลยต้องแบ่งคนละครึ่งกันไป
2: ก็เลยไกล่เกลี่ยกันได้ถึงแม้จะไม่มีทะเบียนสมรสก็ตาม
3: ก็ต้องแบ่งคนละครึ่งครับแต่ในคดีนี้เขาฟ้องถึงศาลฎีกาเลยนะครับเพราะว่าเป็นร้านใหญ่มากนะครับ
2: ก็คือคงรายได้ดีนะ
3: รายได้ดีครับเรื่องตัดผมอะไรเงี้ยครับร้านทำผมนะครับ
2: ถ้ามองในส่วนของการเอื้ออาทรต่อกันนะถ้าแบ่งกันดีๆคงจะไม่ต้องถึงลงถึงศาล
3: ใช่แต่ว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยก็เริ่มจะมีแนวคิดนี้แล้วนะครับก็คือว่าจะมีการจัดการเรื่องคู่เขาเรียกคู่เหมือน
2: ก็คือรักร่วมเพศใช่กำลังจะถามเลยทีเดียวว่าประเทศไทยมีการรับรองเรื่องการจดทะเบียนสมรส
3: คือปัจจุบันยังไม่มีการรับรองนะครับแต่เพียงแต่ว่าในหลายๆประเทศเนี่ยเขาทำกันแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าจะทำเป็นในลักษณะไหนนะครับอย่างในบางประเทศเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการจดทะเบียนสมรสโดยใช้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน
2: ค่ะก็คือเหมือนชายกับหญิงเลย
3: ใช่ก็จดทะเบียนกันไปแล้วแต่ปัญหาของบ้านเราเนี่ยคือเนื่องจากกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้เอื้อขนาดนั้นมันคือมันยังมีความเรียกว่าเพศหญิงเพศชายอยู่ถ้าแก้ก็แก้กันระเบิดเลย มันเยอะมากก็จะมีแนวคิดอย่างนึงก็คือจะเป็นการแนวคิดที่ว่าให้สร้างกฎหมายขึ้นมาชุดหนึ่งก็เรียกระหว่างคู่เหมือนอะมาสมรสกัน
2: กฎหมายรักร่วมเพศ
3: ใช่แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเขาจะใช้ในอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเขาเรียกอะหุ้นส่วนทางแพ่ง
2: ก็คือแยกตัวกฎหมายออกมาไม่เหมือนกับกฎหมายสามีภรรยาทั่วไปไม่เหมือน
3: ใช่ก็จะมาเขียนอีกชุดกฎหมายนึงว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยจะรวมกันยังไงจะอย่างฝ่ายชายฝ่ายหญิงเนี่ยปกติคือเริ่มต้นของครอบครัวการไปจดทะเบียนสมรสแล้วจนเลิกกันยังไงเช่นกันครับในส่วนของคู่ส่วนทางแพ่งเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าแต่เริ่มสมรสกันเริ่มเป็น

0: ส่วนกันเมื่อไหร
1: ่ค่ะ
0: และในระหว่างทางเนี่ยพวกสินทรัพย์สินที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยแบ่งกันยังไงและจะเลิกกันเลิกกันแบบไหน
1: ค่ะ
0: ต้องมีชุดของกฎหมายนี้ขึ้นมาเลย
1: แต่ตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มีชุดนี้รองรับแต่ในอนาคตแสดงว่าต้องม
0: ีคือก็เตรียมไปแล้วครับก็มีเตรียมไว้ก็มีเคยสอบถามกันมาแล้วก็อาจจะมีแต่ว่ายังไม่มีในขณะนี
1: ้ค่ะแล้วสำหรับเรื่องราวของน้องเต้ยนี่พี่วิรัตมีอะไรจะแนะนำกับน้องเต้ยไหมคะ
0: ก็ผมว่าเขาเรียกอะไรเราควรที่จะระมัดระวังไว้ดีกว่านะครับเรื่องเงินเรื่องทองจริงๆไม่เข้าใครออกใครนะครับผมว่าเรื่องเงินก็คงจะต่างคนต่างเก็บนะครับแล้วก็หรือไม่ถ้าจะเก็บกันเนี่ยก็ต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวภายหลังเนี่ยมันทะเลาะ กันแล้วมันไม่รู้จะเอาใครอ่ะนะครับ
1: และสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจกฎหมายเกี่ยวกับการสมรสให้เราฟังในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นนะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัตได้ตามนี้เลยค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่เราจะลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือคุณตูนค่ะที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากกันต้องขอบคุณคุณตูนด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

Ha ha ha!

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคน
1: ได้ยินลัวก็สักอย่างเอ้ยในคนอังรวยอังแน่ใส่อัง
0: บรรยากาศและเสียงที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นเป็นเรื่องราวของประเพณีความเชื่อความศรัทธาของหมู่บ้านในจังหวัดสุรินทร์หมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านตาโมมเรานัดกับผู้ใหญ่สุภสรคนนี้ซึ่งพาเราเดินดูหมู่บ้านพร้อมกับบอกเราว่าที่นี่นั้นเป็นชาวสวย
2: บ้านตาโมมนี่มันจะมีสวยเกือบ 100% ทีนี้เวลาสื่อสารเราก็ฟังทั้งลาวทั้งเขมรเลยมันจะปนกันอยู
3: ่ฉันรักน้องนี่พูดว่าอะไรภาษาสวย
2: ให้มักมอง
3: ให้มักมองมองแปลว่าอะไรคะ
2: มองก็คือ
4: คุณ
2: ค
4: ุ
2: ณ
4: ค
2: ุ
4: ณ
2: คุณ
4: กับคุณคุณ
2: เยอะจะดอย
3: เยอะจะดอย
5: เอ้ยมากพูดยังไงเขาว่าเออพนตกทุกวัน
6: แล้วถ้ามันแรงค่ะแม
5: ่ถ้ามันแรงเอ้ยกระแดง
6: ฮะ
5: กระแดง
6: กระแดงจ้ะ
2: เฮ้ยวันนี้บ้าน
3: ไอ้นี่กำลังทำอะไรเอ่ย
7: ทำขนมจ้า
2: ถ้าบ้านผมเขาจะเรียกนมชงเหมือนกัน
3: ไอ้นี่ก็ทำเอาไว้ไปทำบุญเหรอคะพี่

0: วบ้านกำลังคึกคักในการทำอาหารเพื่อพรุ่งนี้จะเอาไปถวายที่วัดนะครับเนื่องในวันศาสตร
1: ์อันนี้เอาไว้สั้นปุยาสายายทุกสิ่งทุกอย่างที่ของคนเรากินเอาไปให้หมด
0: ใหญ่บอกกับเราว่าชาวบ้านที่นี่นั้นทำนาเป็นหลักนะครับมีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับการทำนา
2: อมวัดดีจ้า
0: เราตามดาคนนี้เข้าไปที่นาของพ่อกับแม่ดาเพิ่งกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อร่วม งานบุญวันศาสตร์ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี
3: ้แม่ขายนี่คือบริเวณนาแม่เหรอคะ
4: แ
3: ม่มาประจำไหมที่เนี่ย
4: มาประจำมาทุกวัน
3: มาทุกวัน
4: มาดูควาย
3: เลี้ยงควายได้กี่ตัวคะแม
4: ่ 5
2: ก็เป็นที่นาของครอบครัวหมดเลยของน้าของอาฝั่งนี้ก็จะเป็นของดาก
3: ี่ไร่อะคะ
4: ฝั่งนี้6ไร
5: ่พ่ออยู่เนี่ยพ่อก็จะผักแหขาย
0: พ่อของดานั้นเป็นคนเงียบๆนะครับอยู่ที่กระท่อมเล็กๆแต่ว่ามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์
6: อยู่นาตลอดเลยใช่ไหมครับ
7: อยู่นาตลอดเลย
6: ทำอะไรบ้างวะ
7: เกี่ยวยายควาย
6: กลางวันก็ใส่เบ็ดใส่อะไรหากินตามทุ่งนาประทายช่วง
0: ที่นาของชาวบ้านในยามหน้าฝนนั้นเขียวขจีสวยงามมากนะครับ
3: ช่วงปักเม็ดไหม
8: ปักเม็ดเลยจะเทวนี้เลย
0: โดยเฉพาะข้าวถ้าหากเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆก็จะเริ่มได้กลิ่นความหอมของข้าวกันแล้วพ่อบอกว่าช่วงนี้ข้าวกำลังจะเริ่มตั้งท้อง
3: เวลาเราดูข้าวว่าท้องดูไหน
4: เราตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยควายมันจะออกก็ออกอันนี้ก่อนทีนี้มันก็แตกออกมันเริ่มแล้วนี่เนี่ยเดี๋ยวก็ได้กินแล้วข้าวนะ2เดือนจะขอกลูก
3: แต่ถ้าคน
4: ขนก็9เดือน
0: พ่อบอกว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรจะสนุกไปกว่าการวางเบ็ด
9: ไปขุดไส้เดือน
0: เริ่มต้นตั้งแต่การขุดหาไส้เดือนนะครับ
3: ดูยังไงว่ามันจะมีไส้เดือน
9: นี่มีรอยมันมี
3: โอ้มีขุดไส้เดือนก็เอาไส้เดือนไปปักตรงนี
9: ้ปักตรงนี้ปักแล้วประมาณ10วันนาทีไปดู
0: เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่สุดของหมู่บ้านแห่งนี้ในช่วงเดือนกันยายนที่เราไปถ่ายทำก็คือเรื่องของการทำบุญวันศาสตร์ที่เป็นเทศกาลทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพระบุรุษ
1: มันจะไปตลาดยังไม่ครบไง
0: ซึ่งทุกคนจะมีการเตรียมตัวในการจัดหาของกันอย่างคึกคักทีเดียว
3: อันนี้รองเท้าแตกก็ต้องเอาไปห่อนะคะ
2: ใช่ค่ะ
6: ไปไหนมา
0: ส่วนคนที่จะอธิบายถึงความสำคัญของการทำบุญนี้ก็ต้องเป็นท่านนี้ล่ะครับ
10: คือลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดครับแล้วเขาก็คิดเห็นว่าพ่อแม่บรรพบุรุษที่ลงรับไปแล้วก็คิดขึ้นเห็นบุญคุณกตัญญูกตเวทิตาเขาก็มาทำบุญคุณตอบสนองคุณบิดามารดานี่ครับ
0: วันศาสตร์ของชาวบ้านตามมหรือว่าศาสตร์กุยจะทำในวันขึ้น14และ15ค่ำเดือน10นะครับอย่างที่บอกว่าคึกคักมากในการเตรียมอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษ
11: ได้อะไรบ้างคะเนี่ย
4: ได้ข้าวเหนียวกับใบมะพร้าวอ่อนจะไปห่อข้าวต้มค่ะ
12: อันนี้ครับหน้าบ้านเลยครับ
13: สวัสดีครับ
12: จะรวยแล้วเหรอรวยแล้วอ่ะห่อข้าวต้มกับใบมะพร้าวเขามีงามีกล้วยสุก
0: ข้าวต้มมัดนี้ต้องห่อด้วยใบมะพร้าวรายละเอียดตรงนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้มักจะปลูกต้นมะพร้าวไว้ใกล้ๆบ้านเพื่อใช้ในการทำอาหาร
12: บัตรมมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้นมะพร้าว
2: สังเกตไหมคะในหมู่บ้านเนี้ยก็จะมีต้นมะพร้าวเกือบทุกบ้านเลยส่วนมากก็จะปลูกเป็นหน้าบ้านกันลูกก็จะทำกับข้าวหามะพร้าวกินเองช่วงงานวันศากอ่ะเขาจะเอายอดอ่อนๆนะคะเอามาห่อข้าวต้ม
0: วันนั้นเราเห็นขึ้นกันคึกคักทีเดียวครับ
2: นี่ค่ะ ่ะยอดมะพร้าวมันจะเป็นตัวนี้ก็จะฉีกทีละใบแล้วก็ตากแดดก็ประมาณสักชั่วโมงนึงเพื่อที่ให้มันอ่อนตัวไม่ให้มันแตก
8: ไหนข้าวแบบไหนครับ
11: ถ้าในตลาดก็มีขายอยู่นะแต่บ้านเรานี่ขอกันได
1: ้ยังไม่สุกมั้งดิ
0: ข้าวต้มที่สุกแล้วจะมีรูปร่างอย่างนี้นะครับ
13: ข้าวต้มนี่ต้องทำกันทุกบ้านเน
14: า
13: ะ
14: ทำทุกบ้านค่ะตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วนะคุณพ่อคุณแก่เขาทำอ๋อก็ต้องสืบสานไปเรื่อยๆ
13: ปีละครั้ง
14: ปีละครั้ง
13: ทุกปี
0: นอกจากข้าวต้มแล้วทุกๆบ้านยังเตรียมอาหารและขนมอีกหลายอย่าง
15: ข้าวสาสวยเขาเรียกขนม
13: ข้างในไส้มีอะไรบ้างครับ
15: มะพร้าวคั่วใส่น้ำตาล
1: ให้ปู่ย่าตายายหมดเลยเขาต้องเอาทุกอย่างไม่ว่าแต่หนูไก่เนื้อปลาไม่ทำไม่ได้ไม่สบายใจเราต้องทำ
0: ป้านิยมคนนี้เป็นคนที่สะท้อนให้เราเห็นถึงความทุ่มเทในการทำอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับของคนที่นี่
13: คนที่ทำกี่อย่างคะขนม
1: หลายอย่าง
15: มันสุกแล้วมันเริ่มอันนี้แล้ว
1: เช้ามาเราต้องไปวัดก่อนไปใส่บาตรก่อนเสร็จจากใส่บาตรเราก็มาจัดของใส่กระด้งไปเจดีย์เจดีย์เสร็จก็มารวมญาติที่บ้านญาติหมดเลยทั้งเป็นคนก็ไปตรงนั้นลูกหลานหมดเลย
0: ที่นี่ให้ความสำคัญเรื่องอาหารเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินทางเข้าไปในเช้าของอีกวันก็จะพบลูกหลานที่เพิ่งเดินทางมาถึงมาช่วยเตรียมอาหารกันด้วยล่ะครับ
16: สวัสดีค่ะหนูมาจากที่ไหนคะ
17: สมุทรปราการ
18: มาตั้งแต่เมื่อวานมาถึงเมื่อคืน
17: ประมาณ4ทุ่มกว่า
18: แม่ดีใจค่ะดีใจมากช่วยงานทุกอย่างค่ะถ้าเขากลับมาถึงตีห้าออกจากโรงงานเดินขึ้นรถแล้วก็ยิงเลย
17: มาถึงล้างหน้าล้างตาก็มาทำกับข้าวเลย
18: มันเหมือนกันแบ่งเบามากกว่าเขาจะได้ทำอย่างอื่นได้ด้วยไง
0: อาหารส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการย่างนะครับคนที่นี่บอกกับเราว่าเป็นเพราะว่าสมัยก่อนนั้นไม่มีน้ำมันนะครับบรรพบุรุษก็จะไม่คุ้นเคย
16: ทุกอย่างที่เห็นนี่คือจะไม่ทอดเลย
15: ไม่ทอดเลยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนปู่ย่าตายายเขาไม่ชอบทอด
16: อะไรบ้างที่เป็นหายาก
15: หนูแหละหายาก
0: และมากกว่านั้นก็ยังมีอาหารบางชนิดเช่นมันเทียนที่เห็นอยู่นี้เป็นอาหารที่ต้องมีเลยล่ะครับ
12: มันเทียนเนี่ยหายากแล้วครับณปัจจุบันเราก็สามารถไปขุดได้นะครับที่ป่าแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเป็นวันคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาจะหุงข้าวแล้วเขาจะต้มกับข้าวเลย
16: ยิ่งเวลาเราทำบุญนี่เหมือนรำลึกถึงจุดนั้นใช
12: ่ไหมใช่ครับสวัสดีบ้าน
1: ประจว
12: บบ้านสวัสดีบ้านเวลาลูกหลานมานะครับเขาก็จะต้องไปไหว้ผู้อาวุโสก็คือคุณป้าคุณย่าคุณยาย
19: ครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับ
13: แม่มาเยี่ยมป้าบ่อยไหมคะ
19: ส่วนมากถ้ากลับบ้านมาก็แวะมาเยี่ยม
0: ดาพาเราไปที่บ้านญาติ
2: เดินมาแป๊บเดียวอมวัดดีจ้ะแอสซอมจะอ่อน
20: จ้า
0: ที่นั่นเริ่มเห็นการจัดสำรับอาหารกันแล้วล่ะครับ
2: อมจัด
21: มีของหวานของคาวอะค่ะ
2: ยายสวัสดีจ้า

0: พี่น้อง8คนนัดกันจะไปเส้นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
1: ก็มาทุกคนรวมกัน
2: พี่น้อง
1: คนละถาดแล้วมาองค์การมาเส้นไหว้
3: ใช่
1: บรรพบุรุษ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วจะไปเจอกัน
4: ถึงเวลาแล้วมาเด็กๆมา
0: อาหารคาวหวานมากมายที่เราเห็นทุกบ้านเตรียมทำกันถูกนำมาวางไว้บนเสื่อน่าจะดีบรรจุอัฐินะครับ
5: ได้ยินลัวก็สักอย่างเลยในปวดอังรวยอังแม่ใส่อัง
6: ก็พี่น้องกันหมดเลยค่ะจังคนต่างมารวมกันกรุงเทพมากันหมดค่ะผู้ยาตาทวดได้กินพวกเรามีความสุขค่ะ
7: รุ่นพ่อก็ต้องทำให้ตายายรุ่นลูกก็ต้องทำให้พ่อแม่
8: เวลาเราไหว้ยกมือไหว้ในช่วงวันเสาร์เราสัมผัสว่าเขามาไหมคะ
9: มันอยู่ที่ความเชื่อ
8: ค่ะ
9: รู้สึกว่ามานะ
10: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: ลูกๆหลานๆหลากหลายวัยพร้อมหน้าพร้อมตากันมาร่วมพิธีเส้นไหว้
11: ขอความเมตตาอยากมาตลอดได้ทั้งสาย
12: มันเป็นเหมือนกับว่าการกลับมาระลึกคิดถึงเขาเอาของมาไหว้กลับมาให้เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจครับภูมิใจ
0: การเส้นไหว้ที่สุดท้ายของวันจะทำกันที่บ้านที่พ่อแม่เคยอยู่นะครับ
13: ปีหนึ่งเรามีครั้งเดียวทำยังไงที่ให้ลูกหลานเข้ามา
14: ผนว
13: กให้เป็นหนึ่งเดียวถ้าเรามารวมกลุ่มอย่างนี้ปุ๊บมันจะทำให้มีความรู้สึกว่าเรามีตระกูลของเราที่เราจะต้องช่วยกันดูแลประคับประคองสิ่งที่ขอเข้ามานั่นก็คืออยากได้พรมากกว่าได้รับพรเสร็จเราก็เชิญลูกหลานมากินร่วมกันท่านก็จะได้รับรู้ตรงนั้นว่าลูกหลานยังอยู่ดีมีสุขมีความรักความใคร่สามัคคีกลมเกลียวยังเป็นหนึ่ง
0: ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไหนสิ่งหนึ่งที่ทุกคนคิดถึงก็คือหาของกินที่บรรพบุรุษชอบ
15: ตอนที่แม่อยู่แม่ก็เคยพูดว่าพอถึงวันศาสตร์นะวันประเพณีของเราปีละครั้งที่จะทำให้พ่อแม่ให้บรรพบุรุษกินก็ต้องทำบุญให้เขาคือเขาปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กพอเราวัยนี้ต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงแบบวันเนี้ยประเพณีนี้ก็ต้องทำ
0: การทำบุญวันศาสตร์สำหรับที่นี่นั้นมี2วันนะครับและทั้ง2วันนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออาหารเช่นเดิม
6: อะไรที่เราหาได้หามาให้หมดเลยให้พ่อแม่ได้กิน
16: เรื่องปลาขนาดไหน
17: เรื่องปลาขนาดไหนเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนเราก็ทำเพื่อแม่ได
13: ้กระบุงถัง
0: ธรรมจักรและมากกว่านั้นยังมีการใช้กระบุงที่ทำมาจากไม้ไผ่แบบนี้ร่วมงานด้วยล่ะครับ
18: อันนี้เรียกว่ากระเพาะค่ะกระเพาะพื้นกระเพาะแกรางวัล
0: กระบุงหรือว่ากระเชอที่เราเห็นอยู่นี้เป็นภาชนะสำหรับใส่ของไปที่วัดนะครับเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้เห็นที่อื่นกันมากนัก
19: เป็นความภูมิใจของบ้านตำมงค่ะเอาไว้ทำประโยชน์หลายๆอย่างค่ะใส่เวลาวันศาสตร์ก็ใส่ของ
13: บัดนี้ก็มีค่ะนี่มีทุกบ้านมีทุกหลังคา
0: ถึงแม้ว่าหลายบ้านจะเปลี่ยนไปใช้พลาสติกกันบ้างแล้วแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ยังมีการใช้กันอยู่เป็นเรื่องที่เรารู้สึกดีนะครับ
20: นี่ยังไม่ครบ
21: ยังไม่ครบค่ะยังไม่ครบค่ะ
20: คือจะใส่หมดเลยอะค่ะใส่แบบให้เต็มๆแบบพูนๆเลยอะค่ะ
22: ยังขาดอะไรบ้างคะ
21: อันนี้ยังขาดข้าวสารแล้วก็ข้าวสารเหนียว
0: มากกว่าข้าวของที่เตรียมทำบุญสิ่งที่เราเห็นว่าคนที่นี่มีความพิถีพิถันกันมากก็คือการที่เขาจะต้องห่อของที่จะใส่ไปในกระบุงด้วยใบตองครับ
13: อันนี้เขากำลังห่ออยู่ครับมีแต่ใบตองทั้งหมดครับ
20: แล้วก็ต้องใช้
17: ได้ดิบค่ะได้ดิบ
20: ถ้าเราไม่ใส่ได้นี่บรรพบุรุษก็จะไม่ได้รับ
22: นะคะทำไมทุกอย่างจะต้องใช้ใบตองห่อคะ
23: สมัยแต่ก่อนปู่ย่าตายายไม่มีถุงร้อนถุงอะไรก็มีแต่ใบกล้วยค่ะ
22: อ๋อก็ต้องใช้ใบกล้วยอย่างนี้

0: ใส่ใบกล้วยค่ะ
1: ไม่ว่าแต่ไรคอหมดเลย
2: เสื้อผ้า
0: อ้าวนี่เสื้อ
3: เป็นกางเกงของผม
1: พวกรองเท้าพวกกระสามนี่ต่างแป้งน้ำแชมพูสระผม
4: เช้าวันขึ้น15ค่ำเดือน10มาถึงนี่คือวันศาสตร์นะครับชั่วโมงสุดท้ายที่หลายๆคนยังต้องเร่งมือกันจัดกระบุง
5: ของสดนี่ต้องห่อตอนเช้านะคุณแม่เน
1: า
5: ะ
1: จ้ะใส่เช้าแล้วก็ไปบัดเลยมันเดี๋ยวมันเสีย
4: กระบุงที่จัดใส่ของนั้นจะยังไม่เสร็จถ้าหากว่าของสำคัญเช่นขิงข่าหรือว่าตะไคร้ยังไม่ได้บรรจุลงไป
6: ต้องเตรียมขิงกะขาสมัยก่อนก็คือถ้าเป็นสมุนไพรที่หาง่ายสุดก็คือขิงกะขา
7: เวลาเราจะใช้นะครับเราก็ขุดเอาก็จะประมาณ
6: อีกอย่างนึงคือเหมือนกับว่าตกแต่งกระบุงของเราให้ดูสวยงามด้วยให้มีแบบสีสันอะไรเงี้ย
1: เสร็จแล้วค่ะกระเชิงปีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
8: มีเสื้อผ้ามีขนมมีชื่อมีอะไรหมดเลยนี่
9: เตรียมไปวัดเหรอคะ
10: ทำให้พ่อเขามารับเอา
11: อันนี้หนักกี่กิโลครับเนี่ย

0: วันนี้ต้องแต่งตัวสวยที่สุดเลยใช
1: ่ไหมใช่ใช่วันนี้ทั้งหมู่บ้านก็มีแต่ผ้าไหมแหละเวลามีงานวันศัตรูแต่งผ้าไหมกันทุกคนเหมือนกันนะกันนะคะ
2: การไปวัดนั้นทุกคนต้องใส่ชุดสวยและชุดที่เด่นที่สุดก็คงไม่มีอะไรเกินชุดที่ตัดจากผ้าไหมที่ทอกันเองนะครับ
0: พร้อมแล้วเนา
3: ะ
0: ต้องใส่รถเข็นเนาะ
3: ใส่รถเข็นอะไรมันหนัก
2: ประมาณ8โมงเช้าเมื่อกระบุงพร้อมทุกคนก็เริ่มออกจากบ้านแม้ว่ากระบุงจะหนักแต่ว่าทุกคนก็ขนกันไปด้วยความสุขที่ได้ทำนะครับ
4: ช่วงนี้ยังทยอยกันมาเรื่อยๆครับวันนี้รวมกระเชื้อหมดแล้วเราจะให้อาจารย์ทำพิธีบวงสรวงเทพองค์เทวาและก็สถานที่มีอะไรบ้างที่อยู่ในสถานที่ตรงนี้

0: ันนี้ได้สายสินใช่ไหม
1: ได้สาย
0: สินได้สายสินทุก
1: กระบุงทุกกระบุงเลย
2: สายสินถูกโยงเข้ากับกระบุงทุกใบด้วยความเชื่อที่ว่าจะเป็นสื่อไปถึงบรรพบุรุษ
3: ใบสลากของแต่ละครอบครัวนั้นที่ทำกระบุงมา
2: ศาลาวัดเต่าทองไม่เล็กเลยนะครับแต่ว่าคับแคบลงไปถนัดตาเพราะเต็มไปด้วยกระบุงและคนที่มาทำบุญกว่า2ชั่วโมงสลากกระพัด265ใบได้ถูกอ่านครับกระบุงจากลูกหลานถูกยกให้กับผู้ล่วงลับได้เห็นจนครบ
4: ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับโดยกระบุงใหญ่ๆมารับเถิดเลยปู่กับย่าบ่เลยเอาซะตักเป้า

0: สายสินที่ทำพิธีเสร็จแล้วจะถูกเก็บไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัวนะครับ
1: แม่เสร็จตรงนี้แล้วไปไหนต
2: ่อ
0: พิธีกรรมสุดท้ายในวันศาสตร์ของคนที่นี่คือการนำกระบุงไปแห่รอบอุโบสถนะครับกระบุงหนักๆถูกยกขึ้นหัวบ้างขึ้นบ่าบ้างบางคนก็ใส่รถเข็นเดินไปรอบๆโบสถ์ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแต่ว่าทุกคนก็มีรอยยิ้มนะครับ
3: เมื่อเราอุทิศส่วนบุญให้พ่อแม่เราแล้วท่านได้รับสิ่งที่ลูกหลานได้อุทิศให้เขาฝนตกมาเพื่อที่จะชำระเรื่องไม่ดีแล้วก็คงบอกถึงว่าความเป็นอยู่ลมสมบูรณ์ปี
4: โอ้แม่ชื่ออยู่บ้านคนโย่คนทุกปี
5: คนนี้แหละ
6: เริ่มเป็นพ่อคุณค่ะเป็นปีนี้ปีละครั้ง
5: คนไหนยิ่งเหนื่อยคนนั้นเลยที่ได้บุญ
7: ร้อนลูกนี้มีความแตกต่าง
6: อย่าไม่ให้เขาบ้านอื่นค่ะให้ลูกพ่อ
0: กระบุงที่เราเห็นนั้นเมื่อเสร็จพิธีก็จะส่งต่อให้กับคนที่ต้องการสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในนั้นก็จะได้มีประโยชน์ต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นน้ำใจแห่งการแลกเปลี่ยนของคนที่นี่การทุ่มเทพลังกายพลังใจในการทำบุญทำกุศลให้กับบรรพบุรุษของคนที่นี่นั้นยิ่งใหญ่มากนะครับและหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะดำรงอยู่ไปอีกยาวนานขอขอบคุณที่ติดตามเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการ

ทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร11 กด 77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณ
2: เออใช่
1: ก็เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: ซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
3: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
3: อ๋อมาไหว้

0: ้ามาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้าวันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เออเราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ติจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: หูทำนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่ๆแมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพามาดู
1: แบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: นี่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่โอ้นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำสารพระภูมิอ่ะพี
2: ่
1: เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
0: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดาม
1: ีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิมันตั้งแต่เกิดอะไรไหม
0: บ้า
2: เกินไป
1: แล้วไม่เหรอแล้ว
0: แม่
1: ไม่ได้ทำตั้งแต่แรกทำอะไรก่อน
0: ใครเขาจะดูดลงไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
2: เราเป็นบริษัทออกแบบนะ
0: โอ้เดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: อ๋อพี่เป็นสถาปนิกเหรอฮะ
0: ออกแบบออกแบบอะไรบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริญอะไรเลย
2: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้น
1: เ
2: ลยเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ยเขาก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
1: สเก็ตสารพระภูมินะ
2: คือ
1: ตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยอ่ะก็ให้ตั้งสารอะไรพี่
2: ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นศาลพระพรหม
1: มีศาลพระพรหม
2: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
1: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระพรหม
0: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
2: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
0: ก็
2: คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
1: เต็มที่เลยเต็มสตรีมเลย
0: ครับ
2: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
0: คือแล้วแต
1: ่แล้วแต่อ
0: ันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
1: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคนู่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
0: ีย
1: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
0: เออคล้ายๆปราสาทคล้ายๆวังคล้ายๆวัด
1: เออมียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
2: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
1: ครับ
2: แต่ว่าคือเราเป็นอาร์คิเทคเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมทีเรียลที่เกิดขึ้นบนวิถีที่เราทำงาน
1: ในโลกใบนี้
2: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรอะก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
1: จากเครื่องผูกไม
2: ้
1: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
2: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดได้ณปัจจุบันนี้ขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอะเราไปช่วยเขาเลือก
1: เ
2: ลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
1: ผมชอบดีมาก
0: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
1: สายตาต้องออกแบบไง
0: ทำไงดีวะ
1: ได้ไม่เข้ากันเว้ย
0: ทำไงดี
1: แล้วพี่ทำไงฮะ
2: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
1: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
2: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะก่อนนั่นอีกนะ
1: ครับ
2: คือหมายถึงว่าเราก็ไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: คือถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วยรสนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรสนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รสนิยมของพี่ไกรลาดตอนนี้ขายได้อะ
2: ก็ครับ
1: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธก็ครับ ไงเออ
0: จุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะเพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
1: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
1: เออใช่จริงด้วยว้าว
0: แล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะครับเพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: ครับผม
2: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
1: ืม
2: ครับไอ้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
1: คนนี้ออกแบบนี้นะ
2: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้ก็อะไรเงี้ย
1: คือเราต้องลองงานเราพูดแทนเรา
2: ใช่
1: ด
2: ี
1: กว
2: ่
1: า
2: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
1: ใช่
2: แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
1: เอออ
2: ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้ว
1: เออ
2: แล้วจะขายยังไง
1: เออมันเป็นพอดักดีไซน์เน
2: า
1: ะเนี้ยเออเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็นพอออกมาโดยเราแล้วเรา
2: คือมันต้องขายอะ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร
1: ์
2: ที่คิดออกนะ
1: เออ
2: แต่จริงๆการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำครับ
1: ครับให้คนได้เห็น
2: เปิดตัวให้คนรู้จักเราว่าเราม
1: ีเราอยู่ในโลก

0: นะ
1: เราทำไม่อยู่แบบนี้ขายแทบไม่ได้นะใน
0: แฟร์ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำไปแล้วล่ะพี
2: ่เอ้าเฮ้ย
0: เอาจะถามจริงๆอ่ะ
1: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
0: ้เออ
1: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงนึงผมว่าประมาณปีได้นะ
0: ครับ
1: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
0: แน่นอนเลย
1: จนแบบให้พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
0: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
2: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได
0: ้แต่
2: ว
0: ่
2: าม
0: ีสื่
1: อ
2: มาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
1: ้
0: แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
1: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่า
0: โอ้โห
1: กว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได
0: ้
1: ในช่วงเวลาประมาณนั้นคือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะคร
0: ับ
1: แต่ว่าเทียบกับที่เรา
0: ลงทุนไป
1: หรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
2: เสีย
0: วเสียวอ่ะ
2: ผมอยากรู้ต่อว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
0: เออใช
1: ่สองแบบ
2: โอเคสองแบบไง
0: สองแบบ
2: สองแบบแต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมีสองแบบ
0: สองแบบ
1: ใช่
2: ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
1: ประมาณหนึ่งนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเขาก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมา
0: ซื
1: ้ออันเนี้ย
0: จริ งจริงจริง
2: เฮ้ยอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
0: ้
2: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
0: อยากน่าจะไปคุยกันต่อเลย
2: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
0: ใช่ใช
2: ่ดีไหม
0: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริง
1: ว่
0: าม
1: ี
0: กี่ซีเรียสตอนนี้นะครับเรามีฟิตติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
2: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
0: เชิญครับนี
2: ่ไปดู
0: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแล้วแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากเลยไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
2: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
1: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
0: ครับ
1: ก็คือ
0: เออมีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
1: ใช่แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
0: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
1: แล้วก็
0: คือต่างกันเนี่ยฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
1: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
0: ้
1: น
0: ิ
1: ดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพระภูมิก็คือเสาเดียว
0: อย่างที่บอกว่ามีที่มาจากไม
1: ้อะไรนะครับส่วนตายายก็คือ4เสาอย่างน้อย
2: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
1: ใช่
2: นะแบบโบราณอยู
0: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูม
1: ิ
0: โอเค
2: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
1: จริงๆก็
0: นี่ไงเอาไว้ให้
1: ไว้ยายเกี่ยวอะไร
0: ช้าไงอะไรวะออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
0: มาไหว
1: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0% แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
0: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
1: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเงี
0: ้
1: ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงเนี้ย
0: มันอยู่นานๆเข้ามันสเตย์แน่นอน
1: เพราะฉะนั้นก็อยู่นั่นแหละ
0: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อแต่งพลังงานสวยงามด้วย
2: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
0: ยอดเลย
1: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสเลตนะคร
0: ับ สเลต
1: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
0: ครับมันเนื้อวัสดุจริง
1: ๆนี่เลยก็คือสแตนเลส
0: สแตนเลสมันเงาเลยเห็นๆ
1: แกนี
0: ่ครับ
1: กระจก
0: กระจกเห็นๆ
1: แล้วสแตนเลสอีกวินี่ก็เป็นกระจก
0: กระจกอีก
1: พวกนี้ก็สแตนเลสหรืออลูมิเนียม
0: นี่กระจก
1: ใช
0: ่พ่นทราย
1: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบคว่าไอ้คุณขวดมันต้องมีทองมากนะ
0: เออคือเราทำอย่างนี้ไปปุ๊บผู้ใช้ก็แบบนี่มันดูไม่ค่อยรักชูใช่ไหมมันอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนิดนึง
1: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
0: ครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆบอกว่าม
2: ีอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
0: อะไร
2: แต่มันสงสัย
0: อะไรนี่
2: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
1: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสเลตครับ
0: อ๋อ
1: คือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโพเซตทั้งหมด
0: ครับ
1: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
2: เอาละนี่คือออริจินอล
1: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
0: นี่คือสามพระพรหม
1: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
0: เปิดสีหน้า
2: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
1: ใช่คร
2: ับเพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมีสี่พักหรือสี่หน้า
0: ดูแลปกป้องทั้งสี่ทิศ
2: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงส

0: พระพรหมนะที่ที่ไหน
1: ในละวันเนี่ย
0: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้ม4ทิศ
1: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
2: ประมาณ
1: เออไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้มซุ้มซุ้มสี่อันชนอะไรเงี้ยแล้วมียังคงมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับ
0: หนาหนามากอ่ะหนา
1: เลย
3: 10-12มิลนะครับ
1: โอ้เซนกว่า
0: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
3: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
1: สวยอ่ะ
0: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
3: สแตนเลสเหมือนก
1: ันสแตนเลสเหมือนกัน
0: อันนั้นคือ
3: กระจกล้วน
0: ๆอบโค้งมาเลย
3: ครับ
1: กระจกล้วนๆเลยวะเออใช่จริงด้วยว้า
0: ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
3: ใช่คือถือดรออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
0: ใหญ่มาก
3: อันนี้ก็จะครับผม
0: ใหญ่มาก
1: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
3: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
1: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยเนี่ยเหรออ๋อ
0: คือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
3: ใช่
1: ถูกป่ะฮะ
0: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
1: เฮ้ย
0: คือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเอาไปตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
3: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดี
1: เออใช่
3: ก็เลยนึกถึงพราหมณ์หลวง
1: โอ้
0: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงเสาชิงช้าใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
1: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
0: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
1: ครับผม
0: แต่ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
3: ใช่คร
0: ับเป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
1: ท่านี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
0: อ
1: ้
0: าวไป
1: ที่ไปที่นู่นเลย
3: ใช่ครับ
1: แล้วเขาว่าไงอ่ะ
3: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บเขาบอกว่าทีแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
1: ครับ
3: มันก็ไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นหนึ่งอะไรก็ได
1: ้โอ้
3: แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
1: อ๋อที่เราสงสัยว่ามีเสาเดียวทำไมอ
0: ่
1: ะนี่ไง
0: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
1: เบสิกเลยคือมีหลังไม้ขึ้นมามีเพลข้างบนทำให้มันเหมือนเทินสูงจากพื้นขึ้นม
3: า
1: แล้วก็วางอะไรสะดวก
3: วาง
1: ของบูชาสะดวก
0: เท่านั้น
3: เท่านั้นเอง
0: ไหว้ได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้ว
3: ใช่
0: กราบไหว้ได้แล้ว
1: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่าออโตไรเซชันหรือว่
3: า
1: การยินยอมการยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
3: ใช่ครับ
1: ผลตอบรับเป็นไงฮะ
3: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมททีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ
1: เออ
3: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดม
1: ันเข้าใจ
3: จะได้ไม่อะไรงี
1: ้ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าเออใช้สีวัสดุเลย
3: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบคกลับมาว่าให้คุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
1: หินมันดูไม่ค่อยรวย
3: อะไรประมาณน
1: ั้
3: นมันต้องมีบ้าง
1: ทองก็หน่อยดิ
3: อันนี้ก็
1: ตายาย
3: ตายาย
1: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
3: เหมือนนะเหมือนข้างบน
0: เหมือนกันเหมือนกัน
1: อุ้ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกไหมฮะ
3: เป็นนี่นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
1: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
3: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
1: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
0: ้ผมเห็นว่าผมขอถามหน่อย
1: เออ
0: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
3: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริง
1: ๆอ๋อที่อยู่ข้างในเน
3: ี่
1: ย
3: ใช่คร
1: ับตรงๆยอด
3: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
1: เอาเหรอ
0: มันก็น่าจะสวยดีนะ
1: เออนั่นดิน
3: ี่แถว
0: นะ
1: เนี่ยตรงรอบๆนี้น่าจะดูลอยเลยดูอะไรเนี่ย
0: ข้างในนี้ด้วย

0: มีหมด
1: มันก็น่าจะสวยดี
0: แล้วพี่ใส่ไปว่าตอนแรกก็สวย
2: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไร
0: ครับครับครับ
2: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเขาเรียกอะไรอะค่า IP มันเยอะๆอะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
1: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
2: เราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอหลาดครับติดที่แท่นแทน
1: บอหลาดอธิบายหน่อยครับบอหลาดมันหน้าตายังไงครับ
2: มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะครับอันเล็กอันใหญ่อันอะไรเงี้ย
1: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
2: ใช่
0: โคมไฟสวน
1: ที่ตั้งขึ้นมา
0: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบราณมากเลยนะเท่มากเลยนะ
2: อันนี้สารพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรเงี้ยเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
0: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะ
2: ก็อันนี
0: ้ฝาพวกใบเต็มเลย
2: พระพรหมครับ
0: พระพรหมเหมือนกัน
2: ครับ
0: ก็
2: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
0: คือใหญ่มาก
2: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
0: ครับ
2: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
0: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู่
1: ส
0: ุ
1: ดท้ายใหญ่มาก
2: อันนี้ก็ศาลพระพรหมเหมือนกันครับ
1: ใหญ่มาก
0: เบิ้มเล
1: ย
0: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
2: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินอลคล้ายๆ
0: ครับครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
2: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือทุกคนส่วนใหญ่อะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
0: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
2: ้
0: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
2: ๆตอนที่ซื้อ
0: จะรุ่นอื่น
2: ซื้อ
0: นี่ไง
2: แบบนี้ครับ
1: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ยมันมี
0: ตรงไปดูไหมไปดูไหมไปดูสิ
1: เนี่ย
0: อยากดูไม่ใช่อยากดู
1: คือมีหลายชั้นอ่ะ
0: เออใช่
1: ๆนะ
0: มันดูแบบมีไฮราคีนะ
1: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
0: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆแล้วแต่คุณเลย
2: ใช่ครับ
0: เวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการนะครับ
2: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
0: ครับ
2: ครับว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
0: อ๋อเออเหรอ
2: เพราะว่าคือเราเคยเจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
0: เข้าใจ
2: เท่าไหร่
0: เข้าใจ
2: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
0: เป็นท่อนๆไปวางบึ้ง
2: ใช
1: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
0: เออหน้างาน
2: เตรียมแท่น
0: แต่ว่าแท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกเนี่ยเรื่องนึงแต่ว่าของแบบนี้ถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะฮะ
1: เตรียมแท่นไว้ก่อน
0: เตรียมแท่น
2: ใช
0: ่เออไม่นี่นั่นเพราะว่า
2: คือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรอยิ่งให้คร
0: ับ คร
2: ับ ก็ว่า
0: อ๋อเหรอมีดรอยิ่งให้ด้วยเหรอ
2: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรเง
0: ี้
2: ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเค้ามีตัวเลขนะครับ
0: ฮะใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร่ใช่มั้ยบันไดกี่ขั้นอะไรเง
2: ี้ยเราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
0: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
2: า
0: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
1: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
0: จริง
1: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
0: ใช่
1: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบนะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
0: ถูกต้องครับถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
2: คร
0: ับ แล้วก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชม
1: ขอบคุณ
0: อย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Plus ฮะไปดูได้เลยครับผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
3: อมรินทร์ TVGen Z มีคำถาม

0: กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยอะค่ะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเราเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินเคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี่ยมันจะมันให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบนี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้โหรู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
1: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยอ่ะก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพรบตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมเนี่ยจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
1: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกุมวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
2: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
3: สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ
2: ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
3: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่น

0: ค่ะ
1: โอ้ทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111กด77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
0: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนในช่วงบัลลังก์คุณธรรมในรูปแบบของการเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธ.นะครับหากเราจะพูดถึงเรื่องของศาลชำนาญพิเศษอาจจะเรียกได้ง่ายๆว่ามันก็คือศาลเฉพาะทางที่เอาไว้ใช้สำหรับในการตัดสินคดีบางประเภทที่จำเป็นจะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อการตัดสินคดีในคดีที่มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งจริงๆแล้วในรายการของเราก็เคยได้นำเสนอในส่วนของศาลชำนาญพิเศษที่เราเรียกกันว่าศาลแรงงานไปแล้วนะครับและในวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับศาลชำนาญพิเศษอีกหนึ่งแห่งก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวโดยวันนี้ครับเรามีบุคคลที่ทำงานอยู่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมเลยขอแนะนำนะครับคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์สาธารณชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมก็เดี๋ยวต้องขอแนะนำก่อนนะครับว่าคุณเนตินันท์เนี่ยอีกบทบาทหนึ่งก็คือตอนนี้กำลังศึกษาอยู่กับสาขาวิชานิติศาสตร์ของมสธ.ของเรานี่เองนะครับก็คือตอนนี้คุณเนตินันท์ก็กำลังศึกษาอยู่ในระดับนิติศาสตร์มหาบัณฑิตใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าการศึกษากับมสธ.นั้นก็จะช่วยในการพัฒนาในเรื่องของงานด้วยที่กำลังทำอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เอาละครับคุณเนตินันท์ครับถ้าเราพูดถึงศาลชำนาญพิเศษที่เรียกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวอยากให้คุณเนตินันท์ลองอธิบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการและเหตุผลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวด้วยสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
1: ครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังนะครับได้ลอง

0: ลองจินตนาการถึงว่ามีเด็กคนนึงซึ่งตามกฎหมายแล้วถ้าบุคคลที่อายุยังไม่ถึง18ปีอันนี้จะอยู่ในข่ายของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเราลองคิดว่าบุคคลผู้นั้นถ้ากระทําความผิดอาญาแล้วเขาก็เข้าไปสู่กระบวนการอาญาตามวิธีการทําปกตินั้นเด็กที่กระทําความผิดเขาจะต้องเข้าไปอยู่ปะปนเมื่อถูกคำพิพากษาเขาจะต้องไปอยู่ปะปนร่วมกับผู้ใหญ
1: ่
0: ผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะมีวิธีการหรือว่าความรู้ความชำนาญในการกระทำความผิดซึ่งจะกลายเป็นว่าเด็กจากที่เราต้องการให้เขาสำนึกผิดเขากลับเข้าไปเพื่อเรียนรู้กลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอาจจะเป็นการนำยาเสพติดเข้ามาการลักขโมยที่แยบยลมากขึ้นแล้วก็เมื่อเขาเรียนรู้วิธีเหล่านั้นมันน่าจะเป็นโทษมากกว่าประโยชน์ดังนั้นการที่ต้องได้ตั้งศาลเยาวชนขึ้นมาก็เนื่องด้วยหลักใหญ่ใจความเนี่ยมีที่มาจากหลักเกณฑ์ที่ว่าเราจะต้องแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กมากกว่าที่จะไปลงโทษไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ยับยั้งเขาแต่การลงโทษเหล่านั้นกับเด็กมันจะกลายเป็นการสร้างตราบาปให้เขา
1: ครับ
0: ครับผมศาลเยาวชนจึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างออกมารวมไปถึงองค์คณะผู้พิพากษาครับองค์คณะพิพากษาเราจะเห็นว่าศาลธรรมดานั้นจะใช้ผู้พิพากษาที่เรียกว่าผู้พิพากษาอาชีพแต่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นครับเราจะพบจุดที่แตกต่างก็คือที่เรียกกันว่าผู้พิพากษาสมทบซึ่งผู้พิพากษาสมทบนั้นการออกแบบของกฎหมายก็เพื่อที่จะเอามาเป็นองค์คณะเพื่อที่จะช่วยผู้พิพากษาอาชีพในการที่จะตัดสินเกี่ยวกับความผิดอาญาหรือแม้แต่ในความในทางแพ่งที่เด็กมีส่วนได้เสียก็แล้วแต่เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้พิพากษาสมทบก็จะเป็นมีคุณสมบัติว่าท่านเหล่านั้นจะต้องเคยมีบุตรหรือเคยมีบุตร
1: นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับผมซึ่งความคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยมันมาพร้อมกับว่าผู้พิพากษาทั่วไปอาจจะยังเด็กหรือว่าอาจจะยังไม่มีครอบครัวซึ่งการที่จะไปตัดสินการตัดสินไม่ใช่ว่าเขาทำครบองค์ประกอบแต่การตัดสินของเขานั่นคือการว่าเอาพฤติกรรมนะครับเอาพฤติกรรมเอาสภาพทางจิตเอาสภาพทางสังคมครอบครัวทุกอย่างมาแล้วก็สามารถที่จะหาเขาเรียกว่าหนทางเพื่อที่จะทำให้เด็กคนนั้นกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมครับผม
1: แล้วของการดำเนินกระบวนการในศาลเนี่ยครับเราใช้ในรูปแบบไหนครับแบบการไต่สวนหรือแบบการกล่าวหาหรืออะไรต่างๆยังไงฮะ
0: ก็ในระบบการพิจารณาคดีอาญาของศาลไทยก็คงเป็นระบบการกล่าวหานะครับซึ่งระบบกล่าวหาเนี่ยศาลก็จะวางตนเป็นกลางถูกต้องไหมครับดังนั้นทั้งนั้นผมขออนุญาตเล่าในส่วนของการเริ่มคดีสมมุติถ้าเป็นในคดีอาญาเนี่ยสิ่งแรกก็คือผู้ต้องหาไม่ว่าจะถูกจับหรือถูกแจ้งข้อกล่าวหาศาลก็จะมีตำรวจพนักงานสอบสวนก็จะพาผู้ต้องหาเนี่ยมาศาลเยาวชนภายใน24ชั่วโมงเพื่อที่จะทำการตรวจสอบการจับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่กว่าพนักงานสอบสวนทำสำนวนส่งพนักงานอัยการและเพื่อที่ท่านจะฟ้องแล้วหลังจากนั้นการพิจารณาก็เหมือนกับที่ว่าเป็นระบบกล่าวหาก็คือพยานหลักฐานก็ได้มาตั้งแต่ชั้นสอบสวนศาลก็จะพิจารณาจากพยานหลักฐานเหล่านั้นนะครับก็แต่มันก็จะมีจุดหักเหซึ่งเราอาจจะไปว่ากล่าวกันในช่วงท้ายว่ากระบวนการทั้งกระบวนการมันเป็นยังไงนะครับ
1: ครับผมอ่ะแล้วในรูปแบบขององค์คณะของผู้พิพากษาที่เมื่อกี้นี้คุณเนตินันบอกว่าเรามีผู้พิพากษาสมทบโดยโครงสร้างจำนวนผู้พิพากษานี่ยังไงครับ
0: ก็อยากจะให้องค์คณะเนี่ยจะมี4ท่านซึ่ง2ท่านเนี่ยก็จะเป็นผู้พิพากษาอาชีพที่เรารู้จักกันแล้วก็อีก2ท่านก็จะเป็นผู้พิพากษาสมทบด้วยคุณสมบัติเหมือนกันที่ผมกล่าวไปแล้วแต่1ใน2ท่านนั้นกฎหมายออกแบบว่าจะต้อง

0: เป็นผู้พิพากษาสมทบที่เป็นผู้หญิง1คนอย่างน้อยจะต้องมี1ท่านที่เป็นผู้หญิงเพื่อที่ว่าไม่ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าเราก็จะต้องใช้ทั้ง2เพศมาช่วยกัน
1: เรียกว่าการสร้าง gender balance นะครับในการที่จะช่วยพิจารณาแล้วบางทีเนี่ยตัวที่เป็นผู้พิพากษาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีความเข้าใจมีความละเอียดอ่อนมากกว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนี่ก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่กฎหมายได้กำหนดมาและคราวนี้เกี่ยวกับตัวผู้พิพากษาสมทบอะครับนอกจากบทบาทในศาลแล้วตัวผู้พิพากษาสมทบเองเนี่ยยังมีบทบาทอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับในกระบวนการ
0: ตามกฎหมายศาลเยาวชนนะครับก็นอกจากในการพิจารณาคดีในการร่วมเป็นองค์คณะหรือว่าแม้กระทั่งการจัดทำแผนที่เขาจะต้องมาร่วมทำกิจกรรมแล้วกฎหมายบอกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรวมทั้งผู้พิพากษาสมทบเนี่ยก็สามารถที่จะไปเข้าไปตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเด็กๆที่ศาลส่งไปไม่ว่าจะเป็นสถานพินิจซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดและรวมถึงศูนย์ฝึกต่างๆเนี่ยผู้พิพากษาสมทบก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในจุดนี
1: ้ครับ
0: ครับผม
1: นั้นก็แสดงว่าในส่วนของการที่จะต้องจำเป็นจะต้องใช้บุคคลที่นอกจากจะต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องมีความรู้ความสามารถด้วยแสดงว่าผู้พิพากษาสมทบนั้นก็ต้องผ่านการฝึกอบรมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางศาลเหมือนกับผู้พิพากษาอาชีพจริงๆแล้วก็จะต้องนั่งมาเป็นองค์คณะอยู่ในนั้นด้วยถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ครับผมเพราะว่าคณะผู้พิพากษาสมทบเนี่ยในการคัดเลือกเนี่ยก็คือส่วนมากก็จะเป็นผู้มีจิตสาธารณะรวมถึงผู้มีเขาเรียกว่ากำลังในการที่จะอาทิเช่นเจ้าของธุรกิจเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเราจะเห็นว่านำเด็กที่กระทำความผิดเสร็จแล้วก็พ้นการความผิดเนี่ยคดีจบก็ได้รับเด็กไปฝึกงานแล้วก็สามารถให้เด็กทำงานในโรงงานต่างๆก็มี
1: และนั่นก็คือในส่วนของการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับจริงๆแล้วเนื้อหารายการของเราเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งคุณเนตินันก็จะอยู่กับเราต่อในช่วงตอนต่อๆไปนะครับแต่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันสุขชุมเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
2: พี่อ้อยคะวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับละครนะคะในชื่อตอนว่านะคะใครรับผิดค่ะซ
3: ึ่
2: งเรื่องนี้นะคะก็คืออาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราเนี่ยแหละนะคะหรือว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเราก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าเรามีลูกจ้างนะคะเราลูกจ้างเราเกิดไปทำละเมิดขับรถไปสมมติว่าเราบอกว่าอะให้ลูกจ้างเราเนี่ยนะคะขับรถไปให้เราทีแล้วลูกจ้างเนี่ยทะเลถลายนะคะหรือว่าลูกจ้างเนี่ยนะคะขับไปแล้วก็ไปชนคนอย่างเงี้ยนะคะ
3: โอ้ยเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
2: ใช่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยนะคะใครจะต้องรับผิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคำตอบกันค่ะ
4: เอ้าพี่สวัสดีครับ
5: โอ้สวัสดีน้องวันเต้นั่งนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อน
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: เอ้ากินกาแฟก่อนไปไงมาไงเนี่ย
4: ก็พอดีมาส่งของแถวนี้ครับก็เลยมาแวะพักที่ร้านกาแฟนี้ซะหน่อยเพราะว่ากาแฟร้านนี้อร่อย
5: ตกลงกาแฟอร่อยหรือเจ้าของร้านสวย
4: อันนั้นอันที่สองนี่พี
5: ่ไม่
4: เมื่อกี้นี้ผมขับรถมาเนี่ยเจออุบัติเหตุด้วยแหละ
5: เอ้าแล้วไงอ่ะ
4: ก็มีรถส่งของอะนะเขาขับรถมาไปชนมอเตอร์ไซค์ใส่พังหมดเลยตรวจคนขับมอเตอร์ไซค์นะบาดเจ็บ
5: โอ้เป็นอะไรมากหรือเปล่าว่าคนขับ
4: นั่นแหละสิ
5: บาดเจ็บแต่ไม่ถึงกับตายมั้ง
4: ไม่ตายแต่ผมสงสัยอยู่อย่างนึง
5: สงสัยเรื่อง
4: ลูกจ้างเนี่ยที่เขานำรถของนายจ้างออกมาเนี่ยแล้วมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบยังไงอะครับ
5: รับผิดชอบไงตามที่จริงนะเจ้าของรถน่ะต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด
4: ส่วนลูกจ้างอะครับที่เขาขับรถของนายจ้างออกมาเนี่ยลูกจ้างเนี่ยเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบกับนายจ้างยังไงครับ
5: ข้าบอกว่าเจ้าของรถต้องเป็นคนรับผิดชอบก็ต้องเชื่อฉันสิ
4: แต่ผมว่านะ
5: เนี่ย

0: ไม่ฟังจะมาผมว่ายังไงอ่ะ
1: ก็ผมว่าลูกจ้างเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยสิก็เขาเป็นคนขับรถมานี่นะใช่ไหม
2: ค่ะจากละครนะคะก็เป็นเรื่องของคนส่งของเนาะที่เป็นลูกจ้างไปขับรถชน
3: มอเตอร์ไซค์
2: นะคะเกิดความเสียหาย

0: ก็คือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็คือเรามีบทบัญญัติเอาไว้แหละก็คือเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องละเมิดนะคะพี่ออยก็คือเราจะเห็นได้ว่าตัวลูกจ้างเนี่ยไปทำละเมิดก
1: ็
0: คือคนที่ขับรถบรรทุกเนี่ยแหละไปทำละเมิดเพราะฉะนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อเนี่ยก็ต้องรับผิดตามมาตรา420นะ
1: คะ
0: ทีนี้เราจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ในกรณีเนี่ยนะคะเขาเป็นนายจ้างกับลูกจ้างเพราะว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยเขาเป็นลูกจ้างซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425เนี่ยนะคะได้กำหนดไว้ชัดเจนเลยค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างนะคะต้องผิดกับลูกจ้างในทางการที่จ้างในมูลละเมิดที่ลูกจ้างเนี่ยได้กระทำ
1: นั่นหมายความว่าเวลาที่ลูกจ้างเนี่ยไปทำเกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเช็คกลับมาแล้วเนี่ยต้องให้ได้ความว่าสิ่งที่ลูกจ้างทำละเมิดไปเนี่ยเป็นการทำในทางการที่จ้างก็คือหมายความว่าทำไปตามคำสั่งหรือว่ายังอยู่ในสโคปของการจ้างอยู่นั่นเองนะคะถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยจะต้องลงเข้ามาร่วมรับผิดกับลูกหนี้ด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะก็คือต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างเพราะว่าอยู่ในเวลางานอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าขับรถบรรทุกส่งของ
1: ขับไปส่งของให้นายจ้างนี่แหละแต่เกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะประมาทหรือจงใจเนี่ยกฎหมายถือว่าผิดหมดนะคะในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็เลยให้ผู้เสียหายหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือคนที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยสามารถมาเรียกร้องจากนายจ้างได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยบางทีลูกจ้างอาจจะยังไม่พร้อมหรือไม่มีเงินหรืออะไรมากพอนะคะก็คือเรียกนายจ้างเข้ามาร่วมด้วย
0: ก็คือกฎหมายเนี่ยมุ่งคุ้มครองผู้เสียหายหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากละเมิดนะคะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะฟ้องทั้งนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยมาพร้อมกันเลยเพราะว่าโดยปกติลูกจ้างก็จะไม่มีเงินจ่ายเน
1: า
0: ะนายจ้างก็ต้องจ่ายแทนไปก่อน
1: อ้าว
0: ทีนี้ถ้านายจ้างจ่ายแทนไปแล้วทำยังไงล่ะคะพี่ออยลูกจ้างสบายหรือเปล่า ไม่ใช่นะคะลูกจ้างยังไม่ลอยลำนะคะ ในเคสนี้นะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่านายจ้างเนี่ยนะคะได้จ่ายค่าเสียหายจากมูลละเมิดที่ลูกจ้างได้กระทำไปเนี่ยให้กับคนภายนอกไปแล้วเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา426ค่ะได้บัญญัติต่อไปอีกค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างค่ะสามารถฟ้องไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นลูกจ้างยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดพ้นความรับผิด
1: หลุดแค่สเต็ปแรกก่อนให้มีเงินก้อนอะไรก็แล้วแต่จ่ายให้ผู้เสียหายไปก่อนนะคะหลังจากนั้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เถิบขึ้นมาอีกสเต็ปนึงอันนี้นะคะก็จะอยู่ในอำนาจของศาลแรงงานซึ่งนำประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา426มาใช้ด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: จ่ายไปเท่าไหร่ก็มาหักไปแต่ละเดือนนะคะหักไป 4,000 5,000 อะไรก็แล้วแต่นะคะ
0: ท
1: ั้งเดือนลูกจ้างไปก็ได
0: ้ค่ะทีนี้นะคะก็คืออันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแต่ถ้าสมมติกลับกันในทางกลับกันนะคะพี่ออยถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เราเนี่ยไปเรียกรถแท็กซี
1: ่
0: ยกตัวอย่างนะคะแล้วเราบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราระหว่างที่เราเดินทางไปสมมติว่าเนี่ยวันนี้แนนเนี่ยขับรถเสียก็เลยเรียกแท็กซี่มาที่มหาลัยมาอัดรายการเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าแท็กซี่เนี่ยขับสวิสวาทหน้าเลยพี่หอย
1: กลัวไม่ทัน
0: กลัวไม่ทันเพราะนั่นบอกว่าโอ้ยตายแล้วสายแล้วแท็กซี่ก็ด้วยความหวังดีค่ะปาดซ้ายปาดขวาค่ะ
1: เ
0: ฉียวมอเตอร์ไซค์ล้มสมมติถ้าเป็นแบบนั้นนะคะอย่างเงี้ย
1: ผลต่างกัน
0: ผลต่างกันนะคะพี่ออยเพราะว่ากรณีนี้นะคะจะเห็นได้ว่ากรณีแรกตามละครนะคะก็คือจะเป็นเรื่องลูกจ้างนายจ้างแต่ถ้าเป็นเคสที่มันเกิดขึ้นว่าถ้าเราไปเรียกรถแท็กซี่เนี่ย มันจะเป็นความสัมพันธ์เขาเรียกว่าเป็นการจ้างทำของเป็นสัญญาจ้างทำของค่ะพี่ออยก็คือว่าแบบนี้นะคะเราอะ
1: ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างเราเราเรียกเขาเฉพาะงานเราเรียกเขามาเฉพาะว่าอ่ะช่วยมาส่งฉันทีนะถ้าเขาบอกว่าเขาต้องรีบไปส่งคิวรถเขาก็จะไม่ส่งเราใช่ไหมคะพี่ออยเขาก็จะไม่รับเราแต่อันเนี้ยเขารับเราเพราะฉะนั้นเขาก็จบเป็นจอบๆไปถ้าอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าแท็กซี่รับผิดแต่เพียงผู้เดียวเลยค่ะแนนไม่ต้องแนนไม่ต้องร่วมรับผิด
1: นายจ้างกับลูกจ้างแต่เป็นเรื่องของการจ้างทำของ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้คำตอบก็คือว่าสุดท้ายแล้วนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างค่ะแล้วก
1: ็ค่อยไปไล่เบี้ยเอา
0: ค่อยไปไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างอีกทีนึงค่ะ
1: นะคะ
0: นี่คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้คำตอบไปแล้วเนอะนะคะขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: กระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย
1: ์โอ้โหมันกล้องกังวานไปเหลือเกินนะ
0: ใช่ครับแสดงว่าอาจารย์ฟิตมากวันนี
1: ้ปึ้ง
0: เลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์ช่วงโควิดนี่เป็นไงบ้างคะเนี่ย
1: โอ้โห
0: แย่นะคะหลายคนบอกตกงานค่ะอาจารย
1: ์
0: หลายคนบอกว่าไม่มีรายได
1: ้
0: ก็โรงงานปิดหมดนะคะอาจารย์คะเออก็ตกงานกบกันแต่อีกหลายคนบอกเอ๊ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่จะต้องหารายได้นะเออก็มีทั้งผู้ชมทางบ้านนะคะถามมาบอกว่ามีลูกชายคนหนึ่งอายุ17ค่ะอาจารย
1: ์
0: ลูกชายเนี่ยหัวการค้าค่ะอาจารย
1: ์
0: วันนึงมาบอกคุณแม่ว่าเอ้ยแม่ช่วงนี้นะเราทำปาตังโกสเปนขายดีกว่าไหมอ่ะ
1: เ
0: สร็จแล้วเราก็ไปส่งตามบ้านตอนเช้าๆเขากินกับกาแฟขายดีนะคนไม่ค่อยออกจากบ้านไงคะอาจารย์ช่วงโควิดอ่ะหัวดีนะคะอาจารย์คุณแม่เขาก็เลยบอกว่าเออก็ดีเหมือนกันนะรู้จักคิดนะงั้นก็ไปทำเลยป่ะอันนี้ไอ้ลูกชายก็ไปซื้อข้าวซื้อของนู่นนี่นี่นั่นมาใหญ่เลยนะคะเสร็จแล้วก็มาทำไปทำมาขาดทุนค่ะอาจารย์คะแล้วขาดทุนไม่ขาดทุนเปล่านะคะอาจารย์ยังไปเป็นหนี้เป็นสินเขาอีกอะค่ะอาจารย์เนี่ยแล้วเจ้าหนี้ก็มาทวงท่านผู้ชมบอกเนี่ยลูกชายไปเป็นหนี้ค่านู้นค่าแป้งค่าน้ำตาลอะไรเยอะแยะไปหมดท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะต้องมาใช้หนี้แทนลูกชายที่เป็นผู้เยาว์ด้วยหรือเปล่านะคะอาจารย์คะ
1: ผู้เยาว์คือคนที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ
0: ่ค่ะ
1: ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0: ค่ะ
1: คนที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วในทางกฎหมายเนี่ยมันต้องอายุสัก20ปีอย่างนี้บรรลุปัจจุสมัยแล้ว
0: ค่ะ
1: หรือบอกเอ้ยเราอายุยังไม่ถึง20แต่อยากจะบรรลุนิติภาวะได้ไหมได้ถ้าคุณอายุ17กับ17ปีขึ้นไปเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันโดยได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อจากแม
0: ่
1: ก็ถือว่าบรรลุ
0: นิติภาวะเหมือนก
1: ัน นะฮะเอาละทีนี้กรณีนี
0: ้ค่ะ
1: เขายังเป็นผู้เยาว
0: ์ค่ะ
1: เพราะยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส
0: ค่ะ
1: อย่างนั้นเขาก็เป็นผู้เยาว์อยู
0: ่ค่ะ
1: เวลาจะทำอะไรต่อมีอะไรในเรื่องของผู้เยาว์เนี่ย
0: ค่ะ
1: กฎหมายบอกเฮ้ยต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือบิดามารดานะ
0: ค่ะ
1: บิดามารดาก็ถือว่าเป็นผู้แทนของเด็ก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะไปเที่ยวทำอะไรตามอำเภอใจเนี่ยไม่ได้นะครับพอแก่ฐานะของเด็กอ่
0: ะ
1: จะซื้อข้าวซื้อของเล็กหรือมีคนจะยกสมบัติให้เด็กร้อยล้านไปทำนิติกรรม
0: ค่ะ
1: ได้ไหมอาจารย์ได้สิเพราะมันไม่ได้เสียอะไรนี่
0: ใช่ค่ะมีแต่ได้อย่างเดียว
1: อะไรที่ได้เขาบอกให้เด็กทำได้แต่อะไรที่จะเสียหรือจะต้องผูกพันนี
0: ่ค่ะ
1: ต้องให้พ่อแม่เขายินยอมพร้อมใจภาษากฎหมายเขาบอกว่าขืนทำไปเนี่ยมันเป็นโมคียะ
0: อ๋อค่ะ
1: คำว่าโมคียะนี่คือพ่อแม่รู้แล้วให้ความยินยอมก็ถือว่าโอเค
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าพ่อแม่ปฏิเสธบอกเฮ้ยบอกล้าง
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้นี่เป็นทางกฎหมายหน่อยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเวลาจะไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆตกลงอะไรกับผู้เยาว
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งคนยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษขืนสุ่ม4สุ่ม5ไปทำขึ้นมา
0: ค่ะ
1: อาจจะมีเรื่องมีราวพ่อแม่เขารู้เรื่องเขาบอกล้างขึ้นมาพัว
0: ค่ะ
1: อะไรอย่ามีอะไรที่ทำไปแล้ว
0: ค่ะ
1: อาจจะจบสิ้นกันเลยก็ได
0: ้เป็นโมฆะไปเลย
1: เป็นโมฆะไปเลยนะฮะต้องระวังนะครับ
0: ค่ะ
1: กรณีนี
0: ้ค่ะ
1: ไปทำปาตองโกทอด
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำมาหากิน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อแม่บอกลูกไปทำเลยนะ
0: ค่ะ
1: ก็แปลว่าพ่อแม่รู้เห็นเป็นใจในการกระทำของลูกถ้าทำแล้วมันประสบความสำเร็จค้าขายดีก็ไม่มีปัญหาอะไระแต่กรณีนี้มันไปสร้างภาระผูกพันสร้างหนี้สร้างสินไว
0: ้
1: อย่างนี้การกระทำนี้ไม่พ้นต่อความรับผิดชอบของเด็กไม่ต้องอื่นไกลอาจารย์ลูกเราเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะไปกระทำความผิดทางอาญาไปตีกบาลคนไปขับรถแว้นพ่อแม่นอนอยู่บ้านไม่รู้ครูไม่เห็นเนี่ยยังต้องรับผิดเผลอๆติดคุกติดตารางในทางแพ่งก็เหมือนกันครับเด็กไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆกรณีนี
0: ้
1: ไปสร้างภาระผูกพันขึ้นมาแล้วพ่อแม่ก็รู้เห็นด้วยดังนั้นผู้ปกครองพ่อแม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับเด็ก
0: ค่ะ
1: เพราะเมื่อต้องรับผิดชอบแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเกิดไม่ชดใช้ให้เด็กเขาเขาก็สามารถฟ้องร้องได้ทั้งผู้ปกครองและเด็กที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบ ฟ้องร้องเสร็จแล้วผู้ปกครองบอกเอ้ยฉันไม่เกี่ยวไม่ยุ่งนะฮะเออศาลตัดสินขึ้นมาไม่จ่ายเขาก็อาจจะยึดทรัพย์บังคับคดีกับผู้ปกครองได
0: ้โอเคแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะว่ายังไงก็ตามท่านผู้ชมเนี่ยจริงๆอ่ะก็ถือว่ายินยอมนั่นแหละที่ไปบอกให้ลูกทำนะคะเมื่อยินยอมแล้วก็ต้องรับผิดชอบแทนลูกนะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าละเมิดละเมิดหมายถึงการที่บุคคลใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี
3: โรคไตเป็นปัญหาระดับชาติคนเป็นถึง8ล้านคนทั่วประเทศนะครับโรคไตในประเทศไทย 10% เกิดจากกรรมพันธุ์ 90% เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเช่นการกินเค็มจัดหวานจัดไม่ออกกำลังกายน้ำหนักเกินดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือดื่มน้ำน้อยจนเกินไปพฤติกรรมเหล่านี้ก็นำไปสู่โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจโรคอัมพาตซึ่งไม่เกิดขึ้นทันทีเป็นเกิดขึ้นระยะยาวแล้วก็ค่อยๆสะสมเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับค่าใช้จ่ายสูงมากนะคนหนึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการฟอกเลือดปีละ 200,000 บาทต่อคนเป็นอย่างน้อยนะแล้วก็ทำไปตลอดชีวิตผมรองศาสตราจารย์ในแพทย์สุรศักดิ์กันตะชเวศรีผมทำโครงการรณรงค์ลดการบริโภคเกลือโซเดียมในประเทศไทยเพื่อป้องกันโรคไตโรคความดันสูงโรคหัวใจโรคอัมพฤกษ์อัมพาตครับโรคไตตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไม่ค่อยมีอาการอันนี้ก็เป็นภัยเงียบอย่างหนึ่ง 90% จะไม่รู้ตัวจนกระทั่งระยะที่4ระยะที่5ถึงจะเริ่มมีอาการแล้วนะครับ
4: ถ้าแบบนี้เค็มเกิน 2% มันจะขึ้นแบบนี้ XX คือเค็มมาก
3: ระยะท้ายก็จะเรียกว่าไตวายซึ่งต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตหรือว่าการล้างไตซึ่งก็มีหลายวิธีเช่นฟอกเลือดการล้างไตทางช่องท้องหรือว่าการปลูกถ่ายไตความยากง่ายในการรักษาโรคไตนะครับคือในช่วงแรกเป็นการรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้พร้อมต้องทำไปตลอดเช่นลดอาหารเค็มประกอบกับเรากินอาหารที่แปรรูปมากขึ้นนะครับเช่นไส้กรอกแฮมเบคอนหมูยอแหนมคุนเคียงหมูหยองหมูแผ่นเนื้อเค็มปลาเค็มต่างๆเหล่านี้นะครับมีโซเดียมสูงมากนะครับทำให้ไตทำงานหนักความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นเราควรกินอาหารสดส่วนเรื่องของยาที่รักษาเบาหวานความดันอันนี้ก็ต้องกินตามคำแนะนำของแพทย์สม่ำเสมอส่วนเรื่องของการรักษาระยะท้ายหรือว่าไตวายแล้วเนี่ยมันต้องกินยาไม่ค่อยได้ผลต้องล้างไต
5: ฟอกเลือดนะครับเริ่มจากการดูดเลือดคนไข้ที่แขนนะครับเข้ามาสู่วงจรตัวปั๊มเลือดดูดเลือดเข้ามาที่ตัวกองเลือดหรือว่าไตเทียมทำความสะอาดโดยกองเลือดเอาท้องเสียออกไปเป็นน้ำปัสสาวะออกเข้าไปที่เส้นนี้นะครับหลังเครื่องเลือดที่สะอาดแล้วก็จะย้อนกลับเข้ามาเป็นวงจรกลับเข้าสู่ตัวคนไข้ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงคนไข้ก็จะมีอาการใกล้เคียงคนปกติสุขภาพดีแต่ต้องทำแบบนี้อาทิตย์นึงประมาณ3ครั้ง
3: การรักษาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมล้างไตทั้งช่องท้องหรือการปลูกถ่ายไตใหม่เข้าไปเลยคือการผ่าตัดซึ่งอาการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นการรักษาที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะทำให้คนไข้กลับมามีชีวิตใหม่แต่ว่าตอนนี้การบริจาคอวัยวะยังไม่เพียงพออันนี้ก็อยากให้รณรงค์ให้ประชาชนที่สามารถบริจาคได้ก็บริจาคไตนะครับรักษาผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของแพทย์นะครับที่ได้ทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมที่สำคัญคือการรณรงค์นะครับให้ประชาชนตื่นตัวในการป้องกันโรคไตโรคความดันโรคหัวใจต่างก็โดยการให้ความรู้ประชาชนเราทำมาเป็นระยะเวลาประมาณ10ปีเรียกว่าเครือข่ายลดบริโภคเค็มภายใต้การสนับสนุนของสสส.นะครับ าการรณรงค์เนี่ยเราไม่ได้ช่วยคนไข้แต่ละคนแต่เราช่วยคนทั้งสังคมอันนี้ก็เป็นเป้าหมายสูงสุดนะครับที่เราจะต้องทำประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็เพื่อมนุษย์ด้วยกันครับเพราะว่าเราอยากให้ประชาชนเราห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บดีกว่ามารักษาในโรงพยาบาลการป้องกันเนี่ยดีกว่าการรักษาเราไม่ต้องไปล้างไตเราไม่ต้องไปปลูกถ่ายไตก็จะดีต่อชีวิตหรือว่าสุขภาพของเราในระยะยาวครับสามารถให้คนเป็นแสนเป็นล้านคนห่างไกลโรคที่เราได้กล่าวมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของผมแล้วก็ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็มาทรีมีตน

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: แหมอาจารย์คะเสียง

0: ัจจุบันการกระทำความผิดอาญาในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายควรทราบถึงสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของตนศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลแขวงพระนครเหนือจึงมีภาระหน้าที่ให้ความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงสิทธิเสรีภาพตั้งแต่ชั้นผัดฟ้องฝากขังตลอดจนถึงชั้นพิจารณา
1: ดังเช่นคดีนี้นายสาธิตหรือหมากจันทร์ใสนายอนิวัฒน์หรือบอยกว้างขวางและนายประวีณหรือเคนปกป้องถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหามายื่นผัดฟ้องและฝากขังต่อศาลเพื่อขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานและสรุปความเห็นว่าควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อพนักงานอัยการหรือไม่ซึ่งผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความรวมถึงมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการผัดฟ้องและฝากขังแต่ระหว่างนี้ผู้ต้องหาจะถูกคุมขังตามคำสั่งศาล5คราวคราวละไม่เกิน6วันรวม30วันเว้นแต่ผู้ต้องหาจะได้รับอนุญาตจากศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน
0: หลายคนคงมีคำถามว่าการขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนั้นมีขั้นตอนอย่างไรและผู้ต้องหาทุกคนมีสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่วันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
2: สำหรับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนหรือที่เรียกว่าการประกันตัวจะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับประเภทแรกคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบไม่มีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาไม่ต้องทำสัญญาประกันต่อศาลแต่จะต้องสาบานตนว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดในประเภทที่2คือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดส่วนในประเภทที่3ประเภทสุดท้ายนะครับคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันและหลักประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดพร้อมทั้งต้องเสนอหลักประกันด้วยซึ่งหลักประกันนั้นก็มีได้หลายประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นเงินสดที่ดินหรือกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือด้านหลักประกันได้จากกระทรวงยุติธรรมนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็อาจเป็นได้ทั้งตัวผู้ต้องหาเองญาติของผู้ต้องหาหรือนายจ้างโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่งานประชาสัมพันธ์

0: พันธ์ของศาลและสามารถรอฟังคำสั่งได้ในวันเดียวกันในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลก็จะพิจารณาจากหลายๆปัจจัยนะครับยกตัวอย่างเช่นความหนักเบาแห่งข้อหาพฤติการแห่งคดีส่วนในกรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลได้หรือมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องเมื่อไหร่ก็ได้ในเวลาราชการส่วนในกรณีที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหามีหน้าที่จะต้องมาศาลตามนัดทุกนัดถ้าไม่มาศาลจะมีคำสั่งออกหมายจับและมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาครับ
1: ชั้นสอบสวนในหมากและในเคนยื่นขอประกันตัวศาลอนุญาตแต่ในบอยไม่ได้ยื่นขอประกันตัวจึงถูกคุมขังที่เรือนจำต่อมาพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องในหมากในบอยและในเคนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและฟ้องในหมากในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อีกฐานหนึ่งซึ่งในหมากเคยกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์มาก่อนและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก5ปีจึงถูกขอให้เพิ่มโทษในคดีนี้ส่วนในบอยเคยกระทำความผิดฐานขับรถขณะเมาสุราและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก2เดือนแต่โทษจำคุกศาลรอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีในบอยกระทำความผิดนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษจึงถูกขอให้บวกโทษ2เดือนเข้ากับโทษในคดีนี้ในมาในบอยและในเคนจะมีสิทธิและเสรีภาพในฐานะจำเลยคดีอาญาอย่างไรบ้างวันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้กับพวกเราค่ะ
2: สำหรับสิทธิของจำเลยในชั้นนี้นะครับจำเลยมีสิทธิ์ที่จะขอปล่อยตัวชั่วคราวได้โดยขั้นตอนและรูปแบบก็จะเหมือนกับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนอกจากนี้จำเลยยังมีสิทธิ์ที่จะมีทนายความด้วยหากเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกถ้าจำเลยไม่มีทนายความและจำเลยต้องการทนายความศาลก็จะตั้งทนายความขอแรงให้โดยจำเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับหลังจากนั้นศาลจะอ่านและอธิบายฟ้องจำเลยฟังในขั้นตอนนี้จำเลยมีสิทธิ์ที่จะให้การปฏิเสธหรือว่ารับสารภาพก็ได้หลังจากนั้นก่อนที่จะถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโจทและจำเลยศาลจะนัดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาที่ศาลโดยจะเรียกนัดนี้ว่านัดคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพเพื่อที่ศาลจะแจ้งสิทธิตามกฎหมายต่างๆให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีทราบนะครับอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้จำเลยและผู้เสียหายได้มีโอกาสพูดคุยกันครับ
1: ในวันนัดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโจทผู้เสียหายในหมากและในเคนพร้อมทนายความมาศาลส่วนในบอยถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำพบผู้พิพากษาเพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพศาลจะสอบถามถึงเหตุการณ์และความเป็นมาของคดีโดยเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายและจำเลยพูดคุยกันพร้อมแจ้งสิทธิของจำเลยให้ในหมากในบอยและในเคนฟังอีกครั้งและอธิบายสิทธิของผู้เสียหายให้ทราบดังนี้สิทธิของผู้เสียหายมีดังนี้ 1. ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเข้าร่วมเป็นโจทกับพนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีกับจำเลยและมีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาของศาล 2.หากผู้เสียหายได้รับความเสียหายด้านร่างกายจิตใจหรือทรัพย์สามารถยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและถ้าเป็นคนยากจนและต้องการทนายความศาลสามารถแต่งตั้งทนายความขอแรงให้แก่ผู้เสียหายได้ 3. ผู้เสียหายสามารถคัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยได ้หลังจากที่ในหมากและในบอยพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วในหมากและในบอยสำนึกผิดปรับความเข้าใจและขอโทษผู้เสียหายในหมากและในบอยต้องถูกดำเนินการต่อไปอย่างไร
3: หากในหมากและในบอยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและยอมรับว่าได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องก็สามารถให้การรับสาภาพและเป็นประโยชน์ต่อดังนี้ 1. จำเลยให้การรับสาภาพถือว่ามีเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในการลดโทษให้แก่จำเลยได้

0: 2. หากจำเลยเยียวยาผู้เสียหายเช่นชดใช้เงินและขอโทษจนผู้เสียหายไม่ติดใจดำเนินคดีถือเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลสามารถคำนึงเพื่อรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแก่จำเลยได้ 3. โจทก์ฟ้องนายหมากฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความกันได้หากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความผู้เสียหายมีสิทธิ์จะถอนคำร้องทุกข์หรือถอนแจ้งความความผิดฐานนี้โจทก์ดำเนินคดีต่อไปไม่ได้และศาลก็ไม่สามารถลงโทษนายหมากได้ตามกฎหมายเรียกว่าสิทธิ์ดำเนินคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับแต่หากผู้เสียหายยังติดใจดำเนินคดีกับนายหมากเมื่อโจทก์ฟ้องนายหมาก2ฐานความผิดคือฐานทำให้เสียทรัพย์และฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการกระทำที่แยกจากกันนายหมากจะต้องถูกลงโทษทุกการกระทำตามกฎหมายเรียกว่านายหมากได้กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน
1: แล้วที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษผมจะมีผลต่อโทษที่ศาลตัดสินอย่างไรและในคดีของนายบอยจะแตกต่างกับผมหรือไม่ครับ
0: เหตุที่นายหมากถูกขอให้เพิ่มโทษเพราะเคยกระทำความผิดในคดีก่อนและกลับมากระทำความผิดในคดีนี้จึงต้องถูกเพิ่มโทษเนื่องจากไม่เข็ดหลาบซึ่งศาลจะเพิ่มโทษให้แก่นายหมากแต่ละกระทงก่อนแล้วจึงจะลดโทษให้ตามเหตุบรรเทาโทษที่มีซึ่งโทษในคดีก่อนเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์นายหมากเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะรอการลงโทษในคดีนี้นายบอยถูกขอให้บกโทษเพราะกระทำความผิดในคดีนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษไว้ในคดีก่อนหากในคดีนี้ศาลรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษศาลก็ไม่อาจนำโทษในคดีก่อนมาบวกกับโทษในคดีนี้ได้ต่อมาหากศาลพิพากษาลงโทษนายหมากและนายบอยแล้วนายหมากและนายบอยมีสิทธิ์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาได้ภายใน1เดือนนับแต่วันที่มีการอ่านคำพิพากษาแต่ถ้าโจทก์และจำเลยพอใจคำพิพากษาและไม่อุทธรณ์คดีจะถึงที่สุดซึ่งถ้าจำเลยต้องโทษจำคุกศาลจะออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดเมื่อมีการอภัยโทษจำเลยมีสิทธิ์ได้รับการลดโทษนายเคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้อย่างไรครับ
2: วันเกิดเหตุผมขับรถจักรยานยนต์มาพบนายหมากและนายหมากขอให้ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อรับนายบอยระหว่างทางกลับนายหมากและนายบอยนั่งซ้อนท้ายพบผู้เสียหายกำลังเดินอยู่นายหมากและนายบอยจึงลงจากรถไปทำร้ายผู้เสียหายโดยผมไม่ได้เข้าไปด้วยเพียงแต่จอดรถรอรับนายหมากและนายบอยเท่านั้นเอง
0: หากข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่นายเคนพูดแม้นายเคนไม่ได้ชกต่อยแต่นายเคนจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดหรือไม่นั้นต้องดูที่เจตนาของนายเคนขณะเกิดเหตุหากนายเคนไม่รู้มาก่อนว่านายหมากและนายบอยจะทำร้ายร่างกายผู้เสียหายถือไม่ได้ว่านายเคนมีเจตนาร่วมกระทำความผิดกับนายหมากและนายบอยแต่การที่นายเคนเห็นนายหมากและนายบอยชกต่อยผู้เสียหายแล้วยังจอดรถเพื่อรอรับนายหมากและนายบอยถือว่านายเคนช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่นายหมากและนายบอยกระทำความผิดนายเคนจึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต้องรับโทษ2ใน3ของโทษสำหรับความผิดที่นายหมากและนายบอยกระทำแต่คดีนี้โจทก์ฟ้องนายเคนฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นหากเป็นอย่างที่นายเคนพูดนายเคนควรให้การปฏิเสธและศาลจะกำหนดวันสืบพยานโจทก์และสืบพยานของนายเคนต่อไปแต่นายเคนต้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาซึ่งอาจเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะลดโทษให้แก่นายเคนได
3: ้เห็นได้ว่าเมื่อผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในคดีอาญาจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและบรรเทาผลร้ายที่เกิดโดยการเยียวยาผู้เสียหายตามสมควรแล้วจนผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความกระบวนการยุติธรรมพร้อมที่จะให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไปเพื่อให้สังคมเกิดความปรองดองประเทศมีความสงบเรียบร้อยและประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

0: แปลงที่รวดเร็วในยุคปัจจุบันหรือที่เราเรียกกันว่ายุคดิจิตอลนั้นเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงหรือเมินเฉยต่อการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะเวทีการค้าที่ประเทศไทยต้องพัฒนาและปรับตัวในทุกด้านเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลมีการเปิดการค้าเสรีมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศแต่คดีเกี่ยวกับธุรกรรมทางพาณิชย์ในประเทศไทยกลับต้องฟ้องร้องสืบพยานรับฟังพยานหลักฐานและดำเนินกระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกับคดีแพ่งซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพและลักษณะของคดีการค้าการพาณิชย์ที่ต้องการความคล่องตัวและรวดเร็วคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจหมายถึงคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ลักษณะ5ลักษณะ19ลักษณะ20และลักษณะ22อาทิคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดประกันภัยหุ้นส่วนและบริษัททั้งนี้ไม่รวมถึงคดีผู้บริโภคศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้นำร่องในการจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นเป็นการภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตั้งแต่วันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2561เป็นต้นมาโดยได้ออกระเบียบประกาศและคำสั่งไว้เป็นการภายในพร้อมทั้งจัดเตรียมองค์คณะผู้พิพากษาบุคลากรเจ้าหน้าที่ตลอดจนมีการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความเหมาะสมทั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและมีกระบวนการบริหารจัดการสำนวนคดีไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้การระงับข้อพิพาททางการค้าพาณิชย์มีความรวดเร็วมีคุณภาพมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันจะส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับสภาพรูปแบบและลักษณะของการค้าในปัจจุบันที่มีความทันสมัยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 อย่างแท้จริง
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เล็งเห็นว่าในเขตอำนาจของศาลแพ่งกรุงเทพใต้เป็นคดีที่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจมีผู้ฟ้องที่มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากนะครับทุนทรัพย์สูงแล้วเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภทเนี่ยสามารถดำเนินการไปโดยรวดเร็วนะครับเราเลยได้จัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นนะครับเมื่อวันที่1กันยายน2561นี้นะครับแผนกนี้ก็มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดคดีประกันภัยคดีหุ้นส่วนบริษัทและคดีสาขาเกี่ยวกับคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจแผนกนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้สอดคล้องกับความคล่องตัวและความรวดเร็วในการพิจารณาคดีนะครับมีการนำบันทึกความพยานในรูปแบบใหม่โดยบันทึกภาพและเสียงด้วยนอกจากนั้นยังสามารถที่จะถ่ายทอดในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้นะครับในกระบวนการพิจารณาคดีเนี่ยเรามุ่งเน้นให้ท่านผู้สาต้องพิจารณาพิพากษาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจให้เสร็จภายใน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นในการตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่มั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนและสามารถทำให้ประชาชนที่มีคดีประเภทของคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้โดยสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับ
2: VVOThe commercial part, I mean, commercial section, because it's the policy of the president of the Supreme Court that we separate this like leasing, like company, and that they have the big problems. So we separate this one that can go to the new special procedure, like mediation, like video conference. And we have the times to finish the cases by 1 year. If they have the insurance cases and the leasing cases, the company-based cases, we have to finish by 1 year. We have the new panels of the judges to see all these special cases.

0: สวัสดีครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่เรามีบริการพิเศษให้กับประชาชนผู้มีอัตราคดีที่มีคดีที่ศาลเรานะครับในเบื้องต้นนี่เมื่อวันที่2พฤษภาคม2561เราได้มีการให้ประชาชนซึ่งสามารถยื่นคำร้องขอไปผู้จัดการมรดกผ่านทางเว็บไซต์หรือออนไลน์เข้ามาได้นะครับโดยไม่ต้องมาศาลโดยผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องพร้อมกับชำระเงินค่าขึ้นศาลผ่านในระบบออนไลน์ทางธนาคารหรือทางตู้ ATM ก็ได้นะครับเมื่อได้ยื่นคำร้องเข้ามาแล้วก็จะได้เลขคดีและมีในระบบที่จะศาลนัดไต่สวนคำร้องไว้ตรงนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพราะว่าประชาชนซึ่งมีเขตอำนาจอยู่ในเขตอำนาจศาลของเราอยู่9เขตสามารถที่จะยื่นคำร้องเข้ามาได้ทั่วประเทศโดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระในการเดินทางของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นที่น่าดีใจว่านับตั้งแต่เราได้เปิดใน e-filing แล้วก็ e-form ในเรื่องของการแต่งการมรดกออนไลน์เข้ามาเนี่ยมีประชาชนที่เข้ามาใช้บริการอยู่70รายนะครับแล้วต่อมาเมื่อวันที่15 สิงหาคม 2561เราได้เปิดในการไต่สวนคำร้องจัดการมรดกในระบบออนไลน์ขึ้นในระบบวิดีโอคอลซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถยื่นคำร้องตั้งแต่ต้นคดีเมื่อได้รับวันนัดไต่สวนแล้วเนี่ยสามารถที่ทำในระบบวิดีโอคอลผ่านในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ได้จากที่พักของผู้ร้องมายังศาลโดยตรงได้โดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับถือว่าเป็นการพิจารณาพิพากษาคดีในระบบมิดิอีคอร์ดนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยหลังเปิดการไต่สวนมรดกออนไลน์แล้วเนี่ยได้มีผู้ร้องคำร้องขอไต่สวนในระบบใหม่เข้ามาต่อได้อยู่ที่5รายนะครับซึ่งจะเริ่มรายแรกวันที่18สิงหาคม2561นี้ก็นับว่าเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการเดินทางไปสู่ในระบบมินิอีคอร์ดของศาลในประเทศไทยนะครับ
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้พัฒนาต่อยอดโดยการเปิดให้ผู้ร้องสามารถร้องขอให้ศาลทำการไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมครบถ้วนแล้วโดยในวันนัดไต่สวนคำร้องศาลจะทำการไต่สวนทางไกลผ่านจอภาพทางวิดีโอคอลในห้องมินิอีคอร์ดรูมของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ส่วนผู้ร้องจะอยู่ที่แห่งใดก็สามารถเบิกความต่อศาลได้แต่ต้องเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมผู้ร้องสามารถเบิกความผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือของตนเองไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลขั้นตอนก่อนเริ่มขบวนการพิจารณาเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะทำการแนะนำขั้นตอนปฏิบัติตนโดยแจ้งให้ผู้ร้องจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารไว้ให้พร้อมและนำกล่าวสาบานตนผ่านทางจอภาพผู้ร้องต้องแต่งกายเรียบร้อยพูดจาสุภาพไม่สวมแว่นตาดำในขณะทำการไต่สวนต้องไม่แสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จและห้ามไม่ให้มีการบันทึกภาพและเสียงหรือกระทำการอื่นใดในลักษณะเดียวกันในขณะไต่สวนภายหลังจากที่ศาลพิจารณาเสร็จสิ้นและมีคำสั่งแล้วเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะแจ้งให้ผู้ร้องทราบว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนี้จะส่งไปให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ตามที่ผู้ร้องระบุไว้
2: Now we improve into the cases that trustee they want to be the manage the legacy to the court. They can say the government by the online and we give them the indictment days. And on that day, the trustee then can show us about the paper we need by the video call online.No need to come to the court if they choose to use the medical court.
1: การนำร่องเปิดให้มีการไต่สวนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จากนั้นชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านทางระบบธนาคารขั้นถึงวันที่ศาลนัดไต่สวนผู้ร้องสามารถเบิกความต่อศาลผ่านจอภาพโทรศัพท์มือถือของตนและรอรับเอกสารคำสั่งได้ที่บ้านซึ่งกระบวนการจัดการคดีตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทุกขั้นตอนผู้ร้องไม่ต้องเสียเวลาหลายครั้งในการเดินทางไปที่ศาลซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองที่มีการจราจรแออัดและติดขัดผู้ร้อง

สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของศาลได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

0: สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ี้ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะตลอดทั้งซีรีส์นี้นะคะทีน่าพาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่เราฟังกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะคะว่าบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายเขาก็เริ่มมีไอเดียจากเพนพอยต์หรือว่าความเจ็บปวดของบรรดาผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เอามาต่อยอดกลายเป็นไอเดียในการนำเสนอผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการต่างๆนะคะอย่างวันนี้เองเนี่ยทีน่าได้รับเกียรติมาร่วมพูดคุยกันกับ1เจ้าสตาร์ทอัพนะคะที่เอาไอเดียมาจากเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่อย่างเราอย่างเรื่องของการซักผ้านั่นเองนะคะหลายคนค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบซักผ้าเลยฝนตกเก็บผ้าไม่ทันบ้างนะคะจะส่งซักก็ไม่ค่อยสะดวกกลับมาทีก็ร้านปิดไปแล้วเนี่ยนะคะเชื่อว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่ที่มีลักษณะเพนพอยต์แบบนี้น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีกับ Watchbox 24นั่นเอง Watchbox 24เขาแปลงไอเดียเหล่านั้นมากลายเป็นตู้รับการซักผ้าแล้วก็เอาระบบออนไลน์เอาเทคโนโลยีมาเริ่มให้บริการกันได้อย่างไรกันบ้างนั้นลองไปติดตามรายละเอียดตรงนี้กับน้องแนนค่ะ
1: ที่เข้ามาตอบปัญหาต่างๆในสังคมภาพแวบแรกที่หลายๆคนเข้ามาในหัวเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแต่วันนี้ค่ะเราจะพามาเปิดโลกของสตาร์ทอัพที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าสตาร์ทอัพนั้นไม่ได้อยู่เพียงแค่ในมือถือเท่านั้นแต่สามารถลงไปได้ถึงฮาร์ดแวร์ที่เป็นตู้เหล็กแล้วก็ทำให้เป็นตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะจนได้รับรางวัลมาแล้วทั่วโลกด้วยไอเดียตั้งต้นที่อยากจะแก้ปัญหาเรื่องการซักอบรีดเท่านั้นเองค่ะ
2: Watchbox 24เป็นสตาร์ทอัพที่เกิดจากไอเดียของคุณนิติพลที่อยากทำผลิตภัณฑ์มาเพื่อตอบโจทย์ระบบการซักรีดในเมืองให้ง่ายขึ้นด้วยแนวคิดการแก้ไขปัญหาแบบเซอร์วิสดีไซน์หรือการออกแบบบริการให้ตรงใจกับผู้บริโภคทำให้การพัฒนาของคุณบอลลงลึกไปถึงการพัฒนาและทดสอบในทุกลำดับขั้นโดยคำนึงถึงการตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้หรือ UX ที่จะทำให้เอื้อกับผู้ใช้งานโดยมีการแผนขั้นตอนการใช้งานให้น้อยที่สุดด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดจากการทดสอบและทำผลิตภัณฑ์มากว่า2ปีทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใครหลายๆคนก็ให้การยกย่องในการออกแบบเมื่อได้ลงมือปฏิบัติจนเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงก็ทำให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์อะไรบ้างและนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจได้จับมือกับคู่ค้าที่ Watchbox 24สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างการรับส่งพัสดุไปรษณีย์เป็นต้นค่ะ
1: โดยไอเดียตั้งต้นง่ายๆที่ต้องการจะทำให้ตู้ล็อกเกอร์เป็นเหมือนตู้วิเศษเพียงใส่เสื้อที่ต้องการจะซักเอาใส่เข้าไปในตู้ซึ่งกว่าจะได้ตู้เจ๋งๆแบบนี้นะคะคุณบอลก็ได้ใช้ระยะเวลาในการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ตู้อินฟราสตรักเจอร์ที่แข็งแรงทนทานแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่าการสั่งทำจนถึง10เท่าค่ะมีเท่านี้แล้วก็ได้เสื้อใหม่ที่หอมมาใส่แล้วค่ะ

ผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันกับพี่บอลค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในฟาวเดอร์ของ Watchbox 24จากจุดเริ่มต้นนะคะที่ได้ไอเดียมาจากเรื่องของพฤติกรรมชาวกรุงอย่างเราๆที่ไม่ค่อยชอบการซักผ้าหรือว่าส่งผ้าไปซักตามร้านสักเท่าไหร่จะแปลงมาเป็นตู้ล็อกเกอร์ในการรับผ้าแล้วก็มีระบบการติดตามเสื้อผ้าของเราที่ส่งซักด้วยระบบออนไลน์ได้อย่างไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวตามทีน่าเข้าไปร่วมพูดคุยกับพี่บอลด้านในกันเลยค่ะ

0: จริงๆแล้วสำหรับ Watchbox 24เนี่ยนะคะต้องบอกว่าประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเรียกได้ว่าโดนใจกับบรรดาผู้บริโภคในบ้านเราที่รู้สึกว่าการซักผ้าเป็นเรื่องยากจังเลยแต่ว่าย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ทางพี่บอลเองเนี่ยเห็นว่ามันมีเพนพอยต์เหล่านี้อยู่มีไอเดียละเรามาเริ่มต้นพัฒนามาเป็นล็อกเกอร์เหล่านี้ยังไงอะคะขั้นตอนตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างพี่บอล
1: ก็จริงๆเราอยากจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับเรื่องของการซักอบรีดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำอยู่ละนะครับปัญหาของธุรกิจซักอบรีดมันมี2เรื่องก็คือเรื่องของความไม่สะดวกสบายของการที่จะไปใช้บริการการเปิดปิดในเวลาที่เราอาจจะไม่สะดวกครับไปรับไปส่งไม่ได้แล้วก็เรื่องของการทำผ้าหายเรื่องของการไม่รับผิดชอบเรื่องของการไม่รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนความสามารถในการแทร็กมันไม่มีWatchbox เกิดขึ้นเพราะเราอยากจะแก้2 pain point เนี่ยนะครับเรื่องของ convenience แล้วก็ transparency ให้เกิดขึ้นก็เลยเริ่มที่จะประดิษฐ์ตัวตู้ล็อกเกอร์ให้เกิดขึ้นนะคร
0: ับ ซึ่งปกติแล้วมันจะแตกต่างจากสตาร์ทอัพอื่นๆที่เขาเน้นเป็นในด้านของซอฟต์แวร์เป็นหลักทำมาเป็นแอปพลิเคชันอะไรก็ว่าไปแต่ว่า Watchbox Go เนี่ยมันมาเป็นตู้เลยแล้วขั้นตอนในการที่คืออย่างสมมติเวลาถ้าเป็นแอปพลิเคชันมันก็มีการทดลองทดสอบกับยูเซอร์อะไรก็ว่าไปได้ใช่ไหมคะแต่ว่ามาเป็นล็อกเกอร์แบบนี้พี่ค่อยๆสร้าง MVP ขึ้นมายังไง
1: ตอนที่เราเริ่มที่โอเคเรามีคอนเซ็ปต์เรามีไอเดียเราจะทำตู้ล็อกเกอร์เนี่ยเราก็ซอร์ซิ่งนะครับดูว่า best practice ในโลกเนี่ยมันเป็นยังไงเราไปที่ญี่ปุ่นก็มีตู้ล็อกเกอร์เต็มทุกสถานีไปหมดแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ใช้กับการซักอบรีดแล้วราคาต่อเซตเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงทำให้เราก็ยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องไปหาที่เมืองจีนเมืองจีนก็มีตู้ล็อกเกอร์ราคาก็ไม่แพงแต่ว่ามันอาจจะอย่างที่บอกมันไม่ได้ถูกสร้างมาสำหรับการซักอบรีดก็คือตู้ที่ตั้งที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ผลิตในจีนแล้วก็ส่งไปที่นั่นนะครับดังนั้นมันก็เลยกลายว่าเราอาจจะต้องไปสร้างโปรโตไทป์ของเราเองนะครับงั้นการสร้างโปรโตไทป์ของธุรกิจฮาร์ดแวร์เนี่ยมันก็จะมีแน่นอนโดยธรรมชาติเมื่อเทียบกับแอปเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีองค์ประกอบเยอะหน่อยในเรื่องของการซอร์ซิ่งต้นทุนนะครับแมทเทอเรียลต่างๆที่เราใช้นะครับแล้วก็เรื่องของโลจิสติกต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ามันเป็นของมันต้องขนนะครับดังนั้นธุรกิจฮาร์ดแวร์จึงเป็นธุรกิจที่อาจจะมี higher barrier to entry ที่สูงกว่าธุรกิจซอฟต์แวร์นั้นเราจะสังเกตว่าธุรกิจฮาร์ดแวร์ในบ้านเราที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าเราทำไมถึงเลือกเพราะเราคิดว่าการซักอบรีดมันเป็นธุรกิจที่มีฟิสิคอลมันมีกายภาพมันไม่สามารถเอาผ้าใส่มือถือได้มันต้องไปส่งสักที่มันก็ต้องมีการเอาผ้าไปซักนะครับนั้นด้วยลักษณะทางกายภาพมันหลีกเลี่ยงไม่ได้Watchbox เนี่ยเราโจทย์ของผู้บริโภคเป็นที่ตั้งแล้วสร้างโซลูชันที่เหมาะสมเข้าไปครอบอีกที
0: ก็เลยกลายมาว่ามันต้องมีล็อกเกอร
1: ์
0: พอที่บอกว่ามันเป็นฮาร์ดแวร์ปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าผ่านกระบวนการซอร์ซิ่งอะไรหลายๆอย่างมาแล้วเนี่ยนะคะหลายครั้งเวลาที่คนทำธุรกิจอะเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กระหว่างนั้นที่มีการเทสยังไงบ้างคะ
1: ก็อย่างเราตั้งตู้2ตู้แรกเนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกว่าก่อนที่เราจะตั้งตู้เราต้องมีรีเสิร์ชก่อนเราก็รีเสิร์ชว่าเอ้ยคนไอ้เพนพอยท์ที่เรารู้สึกมันถูกวาลิเดตด้วยคนในกลุ่มที่เราต้องการใช้เข้าเป็นลูกค้าหรือไม่คือคนที่เชื่อคัสเตอร์เมื่อเขารู้สึกเพนพอยท์นั้นหรือเปล่าคนอยู่คอนโดนะมีปัญหาเรื่องการซักผ้าไหมคนที่อยู่ในเมืองมีเวลามีปัญหาเรื่องการไปเอาผ้าไม่ได้เพราะร้านมันปิดไหมการทำรีเสิร์ชทั้ง qualitative และ quantitative user survey เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำ
0: อันนี้คือไปพูดคุย
1: ไปพูดคุยถ้าเป็น qualitative เนี่ยเราก็พูดคุยทั้งในส่วนของ end user เองทั้งในส่วนของโรงงานเองทั้งในส่วนของ industry เองเพราะเราอยากจะเข้าใจว่า industry นี้ทำไมมันถึง scale ไม่ได
0: ้
1: มันติดตรงไหนร้านซักรีดก็กำลังละมังอันนึงเครื่องซักผ้าหนึ่งก็น่าจะทำธุรกิจกันได้และมันทุกคนก็ซักผ้ากันหมดทำไมมันมีแต่เจ้าเล็กเจ้าน้อยเต็มไปหมดงั้นโครงสร้างอุตสาหกรรมที่มันมีผู้เล่นรายเล็กรายน้อยที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fragmentation เนี่ยสูงเนี่ยนะอะไรเป็นจุดอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่เกิดไซส์ที่ใหญ่ขึ้นคนบางคนอยู่ในธุรกิจ 20-30 ปีจะสังเกตว่าจำนวนร้านค้าก็จะมีไม่เกิน 20-30 ร้านไม่มีใครมีเป็นร้อยไม่มีใครเป็น national brand หรือไม่มีใครที่สามารถจะเซิร์ฟคนทั้งกรุงเทพได้ ทำไมพิซซ่ามามีกินในประเทศไทยทำไมร้านซักรีดไม่มีแบรนด์ที่มันใหญ่โตสักแบรนด์หนึ่งคำตอบก็คือมันไม่มีเทคโนโลยีมันไม่มีวิธีการบริหารต้นทุนที่ดีครับงั้นด้วยรีเสิร์ชที่เราพบเนี่ยนะครับก็เลยเราก็เลยผู้ล็อกเกอร์ใช้พื้นที่น้อยไม่ต้องใช้คนนะครับแล้วก็เปิด24ชั่วโมง
0: ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อม
1: ถูกต้อง
0: แต่อย่างที่บอกไงว่าอย่างช่วงแรกๆเนี่ยว่าสำหรับคนในกรุงเทพที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของพี่บอลเองเนี่ยนะคะอาจจะยังนึกไม่ออกเพราะเราไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนถูกต้องไหมคะมันเป็น experience ใหม่ของบรรดาผู้ใช้เหมือนกันไปอธิบายเขายังไงว่าเอ้ยเรากำลังจะมีล็อกเกอร์นะเดี๋ยวคุณจะส่งซักผ้าคนมาที่นี่นะคือมันคงต้องอธิบายกันเยอะพอสมควรในช่วงเฟสแรกใช่ไหมคะ
1: ถูกครับก็เพราะฉะนั้นเราไล่ปัญหามาจากเรื่องของการที่เราเจอมีไฮโปทีซิสละนะครับมีสมมติฐานไป validate ไปทำ re-survey ไปทำอะไรละทำ prototype มา sourcing เสร็จละเอาตู้ไปตั้งคำถามที่เกิดขึ้นอันแรกคือตู้อะไรวะ
0: ถูกตอนแรกนี่จริงเพราะว่าอันนี้หนูน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของพี่อยู่หนูยังนี่คืออะไร
1: นี่คืออะไรนั้นการที่เรา acquire user เนี่ยภาษา startup เรียก user acquisition เนี่ยถ้าเป็นแอปพี่ก็โฆษณาไปดิ Facebook Ad ไปดิ Google Analytics ไปดินะครับ Universal App Campaign อะไรก็ว่าไปแต่พอมันเป็นตู้อย่างเงี้ยแล้วมันเดินผ่านทุกวันการใช้ออฟไลน์หรือ traditional marketing เนี่ยซึ่งก็สำคัญก็ต้องนำกลับมาใช้
0: ค่ะ
1: เราพบว่า channel ที่เรามีโดยเฉพาะตัวตู้ล็อกเกอร์วิธีการให้ acquire user ที่ดีที่สุดคือการส่งน้องๆพิตตี้ไปอธิบายไปสอน
0: ต้องพิตตี้ด้วยนะเดี๋ยวไม่อยากคุยนาน
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติ
1: กดอย่างนี้น
0: ะ
1: ส่งอย่างนี้น
0: ะ
1: ช่วยได้เยอะมากเพราะเขามีความรู้สึกเฮ้ยไอ้ตู้นี่มันมีฮิวแมนทัช
0: มันก็ไม่ได้ใช้ยากอย่างนั้นนะคะแต่ว่าระหว่างการใช้งานแน่นอนว่าเนื่องจากมันเป็นสิ่งใหม่เพิ่งเกิดขึ้นมันต้องมีการเรียนรู้การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคจริง
1: ๆ
0: ระหว่างทางตรงนั้นเนี่ยWatchBox 24มีการ adjust ตัวเองยังไงบ้าง
1: แน่นอนแน่นอนครับเราพูดถึงพอเราถึง consumer การเปลี่ยนแปลงของตัวเราต่อ consumer เรามักจะพูดถึง 2-3 คำขึ้นมา UX UI user experience user interface ที่เหมาะส
0: ม
1: นะครับบอกเลยตู้ล็อกเกอร์เวอร์ชันแรกของเราเนี่ยเป็นจอสีน้ำเงิน คือแหมดอทเมทริกกันมาเลยนะครับก็เป็นแบบจอแบบค่อนข้างแบบเนิร์ดๆหน่อยไม่มีสีไม่เฟรนลี
0: ่
1: สติ๊กเกอร์ก็มีแต่ภาษาอังกฤษอันนี้คือเปลี่ยนแล้วนะก็จะมีเป็นภาษาไทยเขียนชัดเจนขึ้นซักอบลี่อะไรพวกนี
0: ้
1: ตอนแรกไม่ใช่อย่างนั้นก็ปรับนะจากภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็มีภาษาไทยเกิดขึ้นก็เขียนเลยซักอบลี่นะเข้าใจไหมซักอบลี่ตู้เนี่ย
0: ชัดขนาดนั้นแล้ว
1: คือชัดมากนะครับนั้นก็เรียนรู้จากเขาเทคฟีดแบ็กจากเขาก็ปรับให้สีสันมันดูน่าใช้ให้มันตรงๆมากขึ้นไม่

0: ไปอะไรแบบโอ้โหฝรั่งมากอะไรเงี้ยนะเอาแบบเข้าถึงนะครับหน้าจอถ้าสังเกตรุ่นอย่างใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับ response มันก็จะดีขึ้นการกดกดง่ายขึ้นฮาร์ดแวร์ก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นตามฟีดแบคที่เราได้ครับ
1: แต่เนื่องจากมันเป็นฮาร์ดแวร์ไง

นะโมนะโมสอบชิงทุนไปเรียนระดับปริญญาโทที่ใดเอ่ยนะโมไปเรียนระดับปริญญาโทที่ใดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอ่านะโมเก่งไหมครับนะโมเก่งอ่ะปรบมือให้พี่นะโมหน่อยนะครับพี่นะโมเป็นคนเก่งสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้นักเรียนอยากเรียนเก่งเหมือนพี่นะโมไหมครับถ้านักเรียนอยากเรียนเก่งเหมือนพี่นะโมนักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนขยันหมั่นเพียรทบทวนเนื้อหาในบทเรียนที่คุณครูสอนตลอดถึงเนื้อหาที่คุณครูกำลังสอนอยู่ณตอนนี้นักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนสนใจฟังคุณครูจดบันทึกตามที่คุณครูสอนครับจดบันทึกตามที่คุณครูสอนตามเนื้อหาที่คุณครูสอนนะครับคราวนี้บอกถึงวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนว่าเขียนมาเพื่อแสดงความยินดีดังนั้นลักษณะของการเขียนเนื้อความในจดหมายจะต้องบอกวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนว่าเขียนเพื่ออะไรนั่นเองนะครับต่อไปนะครับแนวทางการเขียนจดหมายในข้อถัดไปนะครับใช้สรรพนามแทนตัวผู้เขียนคำขึ้นต้นและคำลงท้ายได้ถูกต้องเหมาะสมกับผู้รับลักษณะของการใช้สรรพนามในจดหมายลักษณะของการใช้คำขึ้นต้นตลอดถึงคำลงท้ายจะต้องมีความเหมาะสมและก็สอดคล้องกับตัวผู้รับนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างพิจารณาตัวอย่างว่าจดหมายที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนั้นนะครับจดหมายที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนั้นใช้คำขึ้นต้นเหมาะสมกับผู้รับหรือไม่นะครับกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงจดหมายฉบับนี้เขียนถึงใครเอ่ยเขียนถึงคุณพ่อนั่นเองคำขึ้นต้นใช้ว่ากราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงต่อไปมาดูพิจารณาดูในส่วนของคำลงท้ายหน่อยนะครับว่าคำลงท้ายเขียนว่าอย่างไรคำลงท้ายเขียนว่าอย่างไรนักเรียนปลายทางอ่านเสียงดังฟังชัดนะครับอ่านดังๆพร้อมๆกันคุณครูนับ1ถึง3นะครับ1 2 3คำลงท้ายเขียนว่าด้วยความเคารพอย่างสูงจดหมายฉบับนี้เขียนถึงใครเอ่ยเขียนถึงคุณพ่อคำลงท้ายว่าด้วยความเคารพอย่างสูงเหมาะสมไหมครับนักเรียนเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับเหมาะสมนะครับเหมาะสมต่อไปมาดูตัวอย่างจดหมายฉบับที่2นะครับตัวอย่างจดหมายฉบับที่2พิจารณาดูในส่วนของคำขึ้นต้นก่อนนะครับพิจารณาดูในส่วนของคำขึ้นต้นนะครับคำขึ้นต้นเขียนว่าอะไรเอ่ยนักเรียนอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3เรียนประธานมูลนิธิกุศลธรรมคราวนี้มาพิจารณาในตำแหน่งที่2ถึงความเหมาะสมก็คือตำแหน่งใดตำแหน่งที่2ที่เราจะต้องพิจารณาก็คือตำแหน่งของคำลงท้ายอ่านดูสิว่าในจดหมายฉบับนี้เขียนคำลงท้ายว่าอะไรเขียนคำลงท้ายว่าอะไรคำลงท้ายในจดหมายฉบับนี้เขียนว่าขอแสดงความนับถือขอแสดงความนับถือคราวนี้มาพิจารณาดูหน่อยสิว่าจดหมายฉบับที่2จดหมายฉบับที่2ที่คุณครูให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนั้นเขียนถึงใครเขียนถึงประธานมูลนิธิลักษณะของการใช้คำลงท้ายใช้ว่าอะไรเอ่ยใช้ว่าขอแสดงความนับถือมีความเหมาะสมไหมครับนักเรียนตามลักษณะของคำขึ้นต้นที่คุณครูสอนไปแล้วเก่งจังเลยเก่งจังเลยแสดงว่าตั้งใจและสนใจฟังตั้งใจและสนใจฟังคุณครูเชื่อว่านักเรียนของคุณครูนะครับจะสามารถสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้เหมือนพี่นโมถ้านักเรียนตั้งใจฟังและก็สนใจเนื้อหาที่คุณครูสอนขนาดนี้นะครับพิจารณาแล้วเป็นอย่างไรครับมีความเหมาะสมตัวอย่างคำขึ้นต้นและคำลงท้ายจดหมายฉบับที่2
ามีความเหมาะสมปรบ

มือให้ตัวเองหน่อยดังนั้นลักษณะของตัวอย่างจดหมายที่คุณครูยกมาประกอบเป็นตัวอย่างให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาคำขึ้นต้นและคำลงท้ายจดหมายของจดหมายทั้งสองฉบับนี้ของจดหมายทั้งสองฉบับนี้มีความเหมาะสมมีความเหมาะสมทั้งสองฉบับเลยทีเดียวนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันต่อในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายนะครับแนวทางการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับในประเด็นของการเลือกใช้กระดาษซองจดหมายเหมาะสมคราวนี้เป็นประเด็นสำคัญและประเด็นหลักอีกหนึ่งประเด็นในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายถึงลักษณะของการเลือกใช้กระดาษและซองจดหมายลักษณะของการเลือกใช้กระดาษและซองจดหมายเนี่ยจะต้องมีความเหมาะสมกับผู้รับและก็อีกอย่างหนึ่งเน้นย้ำเลยนะครับลักษณะของการเลือกใช้กระดาษและซองจดหมายเนี่ยนักเรียนจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมและก็ถูกต้องตามกาลเทศะด้วยคุณครูพูดแบบนี้อย่างคุณครูพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไรเนื่องจากว่าลักษณะของกระดาษในเนื่องจากว่าลักษณะของกระดาษโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยมีความหลากหลายลักษณะของกระดาษโดยทั่วๆไปมีความหลากหลายอาจจะเป็นกระดาษที่มีสีที่ไม่เหมาะสมเมื่อนำมาใช้เขียนจดหมายแล้วอีกอย่างที่สำคัญซองจดหมายเหมือนกันซองจดหมายก็เหมือนกันอาจจะมีซองจดหมายที่หลากหลายนะครับอาจจะมีซองจดหมายที่หลากหลายหลากหลายอย่างไรอาจจะไม่เหมาะสมอาจจะไม่ถูกต้องตามกาลเทศะเมื่อเราใช้ซองจดหมายในลักษณะนั้นเริ่มที่จะงงเริ่มที่จะสงสัยแล้วว่ามันมีความหลากหลายอย่างไรเริ่มที่จะไม่เข้าใจแล้วว่าสีฉูดฉาดเป็นอย่างไรคราวนี้มาดูตัวอย่างมาดูตัวอย่างของกระดาษและซองจดหมายกันดีกว่าไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางพร้อมที่จะไปดูตัวอย่างแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือพร้อมเพรียงกันเลยทีเดียวนะครับแสดงว่าพร้อมแล้วเราไปดูในส่วนของกระดาษและซองจดหมายกันเลยนะครับคุณครูมีตัวอย่างกระดาษนะครับแรกเริ่มเราจะมาพิจารณาถึงความเหมาะสมของกระดาษกันก่อนนะครับมีตัวอย่างกระดาษในกรอบสี่เหลี่ยมจำนวนกี่กรอบเอ่ยมีตัวอย่างกระดาษในกรอบสี่เหลี่ยมจำนวน2กรอบนะครับตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1กระดาษในแผ่นที่1มีลักษณะเป็นอย่างไรตอบคุณครูหน่อยสิครับในกรอบที่1แผ่นที่1นะครับในกรอบที่1แผ่นที่1ทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นอย่างไรครับตรงกลางเป็นเส้นบรรทัดพื้นหลังสีขาวแต่ส่วนบนกับส่วนล่างของกระดาษเป็นอย่างไรครับมีการตกแต่งสีค่อนข้างจะฉูดฉาดถ้าเกิดว่าเรียกกันโดยทั่วไปว่าเป็นรูปภาพที่ค่อนข้างทำให้ผู้อ่านเนี่ยเมื่อเขียนจดหมายเข้าไปแล้วเมื่อมีตัวอักษรนักเรียนนึกจินตนาการไปนะครับว่าเมื่อมีตัวอักษรปรากฏบนกระดาษแผ่นนี้ปรากฏบนกระดาษแผ่นนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกก็คืออะไรเอ่ยค่อนข้างที่จะเป็นอย่างไรเมื่ออ่านแล้วลายตาเสียงดังฟังชัดจากหลังห้องบอกคุณครูว่าเขียนแล้วคุณครูครับคุณครูครับเขียนแล้วเมื่อข้อความหมึกปากกาจะหลดลงไปบนกระดาษแผ่นนี้ทำให้ผู้อ่านแล้วค่อนข้างจะลายตาเนื่องจากว่าส่วนบนของกระดาษแผ่นนี้กับส่วนล่างของกระดาษแผ่นนี้มีลวดลายนั่นเองดังนั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคุณครูยังไม่บอกก่อนเรามาดูตัวอย่างกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่1ก่อนนะครับตัวอย่างกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่1ดูกันหน่อยตัวอย่างนะครับตัวอย่างกระดาษแผ่นที่2นะครับคือแผ่นนี้นะครับตัวอย่างแผ่นนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรเอ่ยพื้นหลังเป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพทะเลมีอะไรด้วย
ภูเขามีอะไรด้วยมีก้อนเมฆมีก้อนเมฆถ้าเราเขียนข้อความลงบนกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่1นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้อ่านมองเห็นตัวหนังสือตัวอักษรที่เราเขียนลงไปไหมมองเห็นแต่ชัดเจนไหมครับมองเห็นแต่ไม่ชัดเจนมองเห็นแต่ไม่ชัดเจนการเลือกใช้น้ำหมึกปากกาตามความเหมาะสมก็เช่นกันในส่วนของการเขียนจดหมายเราจะเลือกใช้หมึกปากกาสีอะไรเอ่ยสีน้ำเงินหรือสีดำนะครับสีน้ำเงินหรือสีดำดังนั้นนักเรียนลองจินตนาการดูสิว่าเมื่อข้อความปรากฏบนกระดาษแผ่นที่2ปรากฏบนกระดาษแผ่นที่2จะเกิดอะไรขึ้นหลายตายิ่งกว่าเขียนลงบนกระดาษแผ่นที่1และก็ผู้อ่านแล้วเป็นอย่างไรลักษณะของการอ่านอาจจะอ่านไม่เข้าใจอีกอย่างหนึ่งพิจารณาถึงความเหมาะสมไหมครับก็ยังไม่เฉลยว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสามารถใช้ได้หรือใช้ไม่ได้คราวนี้มาพิจารณาตัวอย่างกระดาษในกรอบที่2กันก่อนนะครับลักษณะกระดาษในกรอบที่2แผ่นที่1เป็นกระดาษสีอะไรเอ่ยตอบเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกัน1 2 3สีอะไรเอ่ยสีขาวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเป็นกระดาษสีขาวมีลวดลายไหมไม่มีอะไรเลยเป็นกระดาษเปล่าๆไม่มีอะไรเลยกระดาษชนิดนี้เราเรียกว่ากระดาษอะไรเอ่ยกระดาษสีขาวหรือที่เราเห็นกันโดยทั่วไปเราเรียกว่ากระดาษ A4 ขนาดที่เรานำมาใช้กันนะครับขนาดที่เรานำมาใช้กันก็คือขนาด A4 นั่นเองแต่กระดาษสีขาวเนี่ยอาจจะมีหลากหลายขนาดแต่ตามความนิยมที่เรานิยมนำมาใช้กันในส่วนของการเขียนจดหมายหรือนิยมนำมาใช้กันในทางราชการนะครับเราก็จะนิยมใช้ในส่วนของกระดาษสีขาวที่มีขนาด A4 นะครับคราวนี้กระดาษลักษณะที่1เป็นสีขาวไม่มีลวดลายอะไรเลยเมื่อเขียนข้อความลงไปบนกระดาษแผ่นนี้นักเรียนคิดว่าข้อความที่เราเขียนลงไปนั้นจะมองเห็นได้ชัดไหมครับเก่งจังเลยปรบมือให้หน่อยนะครับข้อความที่เราเขียนลงไปบนกระดาษแผ่นนี้จะมองเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะใช้ปากกาสีอะไรเอ่ยตามที่คุณครูบอกว่ามันมีความเหมาะสมอะปากกาสีน้ำเงินปากกาสีดำก็มองเห็นได้ชัดเจนเนื่องจากว่าพื้นหลังสีขาวไม่มีลวดลายคราวนี้มาดูถึงลักษณะของกระดาษในกรอบที่2แผ่นที่2กันนะครับว่ากระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่2นั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนักเรียนพิจารณาแล้วบอกคุณครูหน่อยให้เวลาในการพิจารณา1นาทีกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่2มีลักษณะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเสียงดังฟังชัดจากหลังห้องอีกแล้วแต่ไม่ใช่ว่านักเรียนหน้าห้องจะไม่ตั้งใจเรียนนะครับนักเรียนหน้าห้องคุณครูสังเกตแล้วตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีคุณครูขอชื่นชมนะครับกระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่2เป็นลักษณะของกระดาษมีเส้นซึ่งคุณครูก็เห็นนักเรียนใช้กันอยู่นะครับในกระดาษลักษณะที่2เนี่ยนักเรียนเรียกกันโดยทั่วไปว่ากระดาษอะไรลูกกระดาษอะไรครับกระดาษมีเส้นหรือกระดาษรายงานหรือกระดาษรายงานทำไมถึงเรียกว่ากระดาษรายงานเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีวิวัฒนาการในเรื่องของการพิมพ์นะครับ
ก่อนที่จะมีคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะมีปรินเตอร์เมื่อก่อนนะครับย้อนอดีตกลับไปนะครับปรินเตอร์กับคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อก่อนค่อนข้างที่จะมีน้อยและราคาค่อนข้างที่จะสูงน้อยนักในแต่ละบ้านเนี่ยที่จะมีนะครับดังนั้นลักษณะของการสื่อสารโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก่อนที่จะเริ่มพิมพ์กันน่ะก็จะถูกต้องเลยนะครับนักเรียนก่อนที่จะมีการพิมพ์แบบปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนเราใช้วิธีการเขียนนั่นเองดังนั้นกระดาษลักษณะที่2เนี่ยเรามักจะเห็นกันโดยทั่วไปเพราะว่าถ้าถามกับรุ่นพี่เราอย่างเงี้ยถามกลับไปกับรุ่นพี่ของเรากระดาษประเภทนี้รุ่นพี่ของเรามักจะใช้บ่อยเลยทีเดียวเพราะว่าใช้ในการเขียนรายงานเราถึงเรียกกันจนชินติดปากว่ากระดาษรายงานนั่นเองนะครับดังนั้นพิจารณาแล้วว่ากระดาษแผ่นที่2ในกรอบที่2จะมีเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นสีดำหรือเส้นสีน้ำเงินนะครับเส้นสีดำหรือเส้นสีน้ำเงินเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นอะไรเอ่ยเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นบรรทัดนั่นเองนะครับเหมือนกับสมุดที่นักเรียนกำลังจดบันทึกอยู่ในขณะนี้ไม่เอ่ยดูหน่อยครับเหมือนกันไหมเส้นบรรทัดเหมือนกันถ้าเราเขียนข้อความซึ่งเป็นข้อความสีน้ำเงินหรือข้อความสีดำลงไปบนกระดาษแผ่นนี้นักเรียนคิดว่าอ่านแล้วจะเข้าใจไหมมีคนตอบว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจขึ้นอยู่กับผู้เขียนจุดประสงค์ของการสื่อสารเข้าใจหรือไม่เข้าใจขึ้นอยู่กับลักษณะของการสื่อสารจุดประสงค์ของการสื่อสารแต่เมื่อเขียนข้อความลงบนกระดาษแผ่นนี้แล้วนักเรียนคิดว่าข้อความที่เราเขียนลงไปในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อนั้นจะมองเห็นได้ชัดไหมครับใช่เลยจะมองเห็นได้ชัดนะครับดังนั้นมาช่วยกันพิจารณาถึงความเหมาะสมของกระดาษหน่อยนะครับว่ากระดาษในกรอบที่1กับกระดาษในกรอบที่2กรอบใดมีความเหมาะสมที่สามารถนำไปเขียนจดหมายได้กรอบใดมีความเหมาะสมที่สามารถนำไปเขียนจดหมายได้ใครว่ากรอบที่1ยกมือแอนแน่คุณครูเห็นมีคนยกด้วยใครว่ากรอบที่1ยกมือมีคนยกอยู่เมื่อกี้ยกแล้วรีบเอามือลงเลยเพราะว่าเป็นอย่างไรเพื่อนไม่ยกแล้วก็แอบมองเพื่อนข้างๆด้วยว่าทำไมไม่ยกอ่ะแต่ตัวเองเป็นอย่างไรยกมือคุณครูเห็นอยู่แต่ไม่บอกว่าใครนะครับไม่บอกว่าใครต่อไปใครคิดว่ากระดาษลักษณะที่2ในกรอบที่2ทั้ง2ตัวอย่างนั้นมีความเหมาะสมยกมือครับยกกันเต็มยกกันเต็มห้องเลยเก่งมากเลยนะครับกระดาษในกรอบที่1เมื่อพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วไม่สมควรที่จะนำมาเขียนจดหมายกระดาษในกรอบที่1เมื่อพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วนะครับไม่สมควรที่จะนำมาเขียนจดหมายนะครับไม่สมควรที่จะนำมาเขียนจดหมายต่อไปกระดาษในกรอบที่2ทั้ง2ตัวอย่างที่คุณครูเอามาให้นักเรียนดูนั้นมีความเหมาะสมใช่หรือไม่ใครว่าเหมาะสมยืนยันอีกครั้งนึงว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมยกมืออีกครั้งนึงใครว่าเหมาะสมยกมือครับยกกันทั้งห้องเลยนะครับกระดาษในส่วนของกรอบที่2ทั้ง2ตัวอย่างนั้นมีความเหมาะสมที่จะนำมาเขียนจดหมายนะครับคราวนี้เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของกระดาษเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้มาช่วยคุณครูพิจารณาประเด็นถัดไปหน่อยสิว่ามีความเหมาะสมหรือไม่มีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาความเหมาะสมของกระดาษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในลำดับถัดไปนะครับมาช่วยคุณครูวิเคราะห์ซองจดหมายดูหน่อยสิว่าลักษณะของซองจดหมายแบบใดมีความเหมาะสมหรือไม่มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ใส่จดหมายส่งไปให้กับ
ผู้รับนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างกันเลยนะครับ

มาดูตัวอย่างกันเลยคุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดู2กรอบเหมือนเดิมกรอบที่1ทางด้านซ้ายมือกรอบที่2ทางด้านขวามือนะครับกรอบที่1ทางด้านซ้ายมือกรอบที่2ทางด้านขวามือคราวนี้พิจารณากรอบที่1ก่อนนะครับนักเรียนดูหน้าตาของซองจดหมายในกรอบที่1พร้อมๆกันนะครับในภาพที่1ลักษณะเป็นอย่างไรมีคนตอบเสียงดังฟังชัดเลยว่าสวยงามค่ะคุณครูสวยงามค่ะคุณครูคราวนี้พิจารณาในเรื่องของสีสันก่อนในเรื่องของลวดลายในเรื่องของลวดลายตัวอย่างซองจดหมายในภาพที่1ลวดลายเป็นอย่างไรเอ่ยค่อนข้างจะลายตารกรุงรังลายตาต่อไปมาดูภาพที่2มีเป็นเส้นๆบ้างเป็นเส้นสีมีเป็นเส้นทะแยงบ้างมีเป็นจุดกลมบ้างนักเรียนคิดว่าถ้าเกิดว่านักเรียนเขียนจดหมายแล้วใส่ซองจดหมายตามกรอบที่1ส่งมาให้คุณครูเมื่อคุณครูเป็นผู้รับจดหมายจากนักเรียนนักเรียนคิดว่าคุณครูจะมีความรู้สึกอย่างไรนักเรียนคิดว่าคุณครูจะมีความรู้สึกอย่างไรโอ้ตื่นเต้นที่ได้รับจดหมายของนักเรียนใส่ซองจดหมายคุณครูอาจจะตื่นเต้นเพราะว่าลักษณะของซองจดหมายเนี่ยเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นลวดลายมีสีสันค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยทีเดียวแต่พอพิจารณาถึงความเหมาะสมแล้วเป็นอย่างไรครับนักเรียนเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่าเพิ่งตอบเก็บไว้ในใจก่อนอย่าเพิ่งตอบว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่ให้เก็บไว้ในใจก่อนอันนี้พิจารณาไปแล้วในส่วนของกรอบที่1ต่อไปมาดูซองจดหมายลักษณะของซองจดหมายในกรอบที่2กันว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรกรอบที่2ในภาพที่1ด้านบนนะครับนักเรียนเป็นลักษณะของซองจดหมายที่เราเห็นกันโดยทั่วไปนะครับซองจดหมายลักษณะนี้เราสามารถไปซื้อมาได้จากที่ใดเอ่ยซื้อมาได้จากที่ใดเอ่ยจากไปรษณีย์เก่งจังเลยจากที่ทำการไปรษณีย์นั่นเองนะครับคราวนี้ลักษณะของสีซองจดหมายในภาพที่1ด้านบนนะครับสีของซองจดหมายเป็นอย่างไรสีอะไรเอ่ยสีขาวนะครับมีลักษณะเป็นสีขาวและอีกอย่างนึงเลยนะครับที่เรานิยมกันนะครับซองจดหมายประเภทที่2ที่เราเห็นกันโดยส่วนใหญ่ด้านล่างนะครับภาพที่2ด้านล่างนะครับที่มีแถบสีเทาๆด้านล่างนะครับนักเรียนซองจดหมายลักษณะนี้เราจะเห็นกันโดยทั่วไปในโรงเรียนของเราซองจดหมายฉบับนี้นักเรียนเคยเห็นไหมครับใครเคยเห็นยกมือขึ้นมีคนเคยเห็นนะครับมีคนเคยเห็นแสดงว่าเคยขึ้นไปบนห้องสำนักงานเคยเห็นคุณพี่ธุรการคุณครูธุรการนะครับเคยเห็นบนโต๊ะคุณครูธุรการซองจดหมายลักษณะที่2ด้านล่างนั้นนะครับเรานิยมใส่จดหมายประเภทจดหมายใดเอ่ยจดหมายประเภทใดจดหมายประเภทใดเงียบเลยประเภทของจดหมายคุณครูสอนไปแล้วมีทั้งหมดกี่ประเภทเอ่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทมีคนตอบได้แสดงว่าดูมือคุณครูอยู่มีทั้งหมด4ประเภทจดหมายประเภทที่1เรากำลังเรียนกันอยู่นะตอนนี้ก็คือจดหมายส่วนตัวต่อไปจดหมายประเภทที่2ได้แก่จดหมายกิจธุระประเภทจดหมายที่3ได้แก่จดหมายธุรกิจและประเภทจดหมายที่4ก็คือจดหมายอะไรเอ่ยลูกจดหมายราชการนั่นเองดังนั้นจดหมายประเภทที่4เนี่ยเรานิยมใส่ซองลักษณะที่2ด้านล่างซึ่งจะมีตราครุฑนั่นเองคราวนี้มาพิจารณากันดูหน่อยสิว่าซองจดหมายในกรอบที่1กับซองจดหมายในกรอบที่2ซองจดหมายในกรอบใดมีความเหมาะสมที่จะนำเนื้อหาของจดหมายใส่ลงไปแล้วก็ส่งให้ผู้รับใครคิดว่าซองที่1ยกมือขึ้นตั้งใจฟังอย่างดีเลยไม่มีคนยกใครคิดว่าซองที่2ยกมือขึ้นยกกันทั้งห้องเลยคราวนี้มาดูเฉลยสิว่า

ซองจดหมายในกรอบที่1มีความเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ซองจดหมายในกรอบที่1ไม่มีความเหมาะสมไม่มีความเหมาะสมที่จะใส่เนื้อความของจดหมายส่งไปให้ผู้รับเนื่องจากว่าอะไรครับนักเรียนเนื่องจากว่าอะไรเอ่ยนักเรียนตอบกับคุณครูปลายทางดูสิว่าเพราะอะไรถึงไม่มีความเหมาะสมเพราะอะไรถึงไม่มีความเหมาะสมนักเรียนตอบทีละคนเลยนักเรียนตอบทีละคนเลยรบกวนคุณครูปลายทางนะครับพิจารณาความถูกต้องของคำตอบของนักเรียนด้วยนะครับตอบรายบุคคลเลยนะลูกว่าทำไมถึงไม่มีความเหมาะสมต่อไปมาดูถึงลักษณะซองจดหมายในกรอบที่2ใครคิดว่ามีความเหมาะสมยกมือยกมือกันทั้งห้องใช่แล้วครับนักเรียนลักษณะของซองจดหมายในกรอบที่2นั้นมีความเหมาะสมที่จะใส่เนื้อความของจดหมายส่งไปให้กับผู้รับทั้งนี้และทั้งนั้นลักษณะของกระดาษและซองจดหมายจะต้องเลือกใช้สีที่มีความเหมาะสมหรือเราเรียกกันโดยทั่วไปว่าสีสุภาพนั่นเองนะครับเราเรียกกันโดยทั่วไปว่าสีสุภาพนะครับสีสุภาพได้แก่สีอะไรบ้างสีที่เราเห็นเลยกระดาษสีขาวที่มีความนิยมใช้กันสีอะไรอีกสีฟ้าแต่ถ้าเป็นสีฟ้าเข้มสุภาพไหมลูกถ้าเป็นสีฟ้าเข้มนะครับนักเรียนก็ไม่มีความสุภาพนะครับดังนั้นสีฟ้าถ้าเป็นสีฟ้าจะต้องเป็นสีฟ้าอ่อนคราวนี้เดี๋ยวให้นักเรียนไปศึกษาดูต่อว่าสีสุภาพนั้นน่ะประกอบด้วยสีอะไรบ้างแล้วในวันพรุ่งนี้มาตอบกับคุณครูปลายทางของนักเรียนเลยนะครับคราวนี้มาดูถึงแนวทางการเขียนจดหมายในลักษณะถัดไปกันในประเด็นถัดไปกันนะครับแนวทางการเขียนจดหมายในประเด็นถัดไปนะครับก็คือเขียนด้วยลายมือที่สวยงามสะอาดเป็นระเบียบอ่านง่ายถ้าเนื้อความของจดหมายที่จะต้องพิมพ์นะครับถ้าพิมพ์ต้องมีลักษณะเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าถ้าเราจะพิมพ์ในส่วนต้นในส่วนของวันที่เราพิมพ์ในส่วนของเนื้อความเราเขียนแบบนั้นได้ไหมถ้าเราจะพิมพ์ไม่ได้ถ้าจะพิมพ์ก็ต้องพิมพ์เหมือนกันทั้งหมดนะครับคราวนี้เราไปดูตัวอย่างของจดหมายกันนะครับเราไปดูตัวอย่างของจดหมายกันนะครับคุณครูยกตัวอย่างจดหมายมาให้นักเรียนดู2ตัวอย่างตัวอย่างที่1เป็นลักษณะของจดหมายที่ใช้วิธีการเขียนเป็นตัวอย่างจดหมายที่ใช้วิธีการเขียนเมื่อเราสังเกตลักษณะของตัวอย่างจดหมายในลักษณะที่1แล้วนั้นนักเรียนมองเห็นแล้วมีความรู้สึกเป็นอย่างไรลักษณะของข้อความเป็นระเบียบไหมครับเป็นระเบียบไหมครับยังไม่เป็นระเบียบพอควรแต่มองแล้วเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยอ่านง่ายไหมครับอ่านง่ายนะครับอ่านง่ายแต่ยังไม่ถือว่าสวยงามที่สุดนะครับยังไม่ได้ถือว่าสวยงามที่สุดแต่เมื่อเป็นลักษณะของการเขียนก็จะต้องเขียนตลอดทั้งฉบับนะครับไม่ใช่ว่านักเรียนจะเขียนบ้างหรือพิมพ์บ้างนะครับดังนั้นลักษณะตัวอย่างจดหมายฉบับที่1นะครับเป็นลักษณะของจดหมายที่ใช้ลายมือในการเขียนนะครับต่อไปมาดูถึงลักษณะตัวอย่างจดหมายฉบับที่2นะครับเป็นลักษณะของการพิมพ์เป็นลักษณะของการพิมพ์เราสังเกตได้ว่าจดหมายฉบับที่2เป็นลักษณะของการพิมพ์นั้นผู้เขียนก็พิมพ์ทั้งฉบับเลยนะครับไม่มีการเขียนด้วยไม่มีการพิมพ์ด้วยปะปนกันในฉบับเดียวกันนะครับคราวนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับจดหมายส่วนตัวคราวนี้คุณครูมีกิจกรรมทบทวนความรู้มาให้นักเรียนได้ฝึกทำกันนะครับไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาดูกันสิว่ากิจกรรมทบทวนความรู้ที่เราจะต้องปฏิบัติกันนั้นคือกิจกรรมอะไรอยากรู้แล้วใช่ไหมครับมีคนสงสัยอยากรู้แล้วนะครับเราไปดู

ดูกันเลยนะครับว่ากิจกรรมทบทวนความรู้ที่เราจะต้องปฏิบัติกันในวันนี้นะครับคือกิจกรรมใดสำหรับกิจกรรมทบทวนความรู้นะครับในวันนี้เป็นใบงานเรื่องรูปแบบการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับคำสั่งนะครับให้นักเรียนเขียนรูปแบบของจดหมายส่วนตัวให้ถูกต้องสิ่งที่นักเรียนจะได้รับก็คือใบงานนะครับคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดตามลิงก์ที่แนบไปให้ได้เลยนะครับกำหนดเวลาให้นักเรียนทำใบงานนี้นะครับโดยใช้เวลาทั้งหมด10นาทีนะครับคุณครูให้ทำอะไรเอ่ยในใบงานนี้เก่งจังเลยทบทวนนะครับคำสั่งของคุณครูคุณครูให้นักเรียนเขียนรูปแบบของจดหมายส่วนตัวรูปแบบในที่นี้จะประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งหมดแต่เรายังไม่เขียนเนื้อความลงไปนะครับเราเขียนเพียงแค่รูปแบบของจดหมายแต่เพียงเท่านั้นนะครับกำหนดเวลาให้นักเรียนทำกี่นาทีครับนักเรียนกำหนดเวลาให้นักเรียนทำทั้งหมด10นาทีนะครับนักเรียนลงมือทำได้เลยนะครับ

ครับก็หมดเวลาในการทำกิจกรรมนะครับในส่วนของใบงานนะครับรูปแบบของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับให้นักเรียนปลายทางนะครับส่งกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับให้คุณครูปลายทางตรวจความเรียบร้อยของใบงานตลอดถึงความถูกต้องของใบงานด้วยนะครับสำหรับเนื้อหาในการเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาดูตัวอย่างของการเขียนจดหมายส่วนตัวตลอดถึงวิเคราะห์การใช้ภาษาในจดหมายส่วนตัวกันนะครับถ้าเราสังเกตตัวอย่างฉบับที่1นะครับที่เราเห็นกันไปนะครับมีลักษณะของการใช้คำที่ผิดด้วยไม่ใช่เขียนผิดเฉพาะในส่วนของที่อยู่ไม่ใช่เขียนผิดเฉพาะในส่วนของวันที่แต่ถ้าเราได้อ่านเนื้อความของจดหมายฉบับนั้นนะครับก็จะรู้ว่าเนื้อความในจดหมายฉบับนั้นมีลักษณะของการเขียนที่ผิดด้วยเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องถัดไปก็คือการวิเคราะห์การใช้ภาษาในจดหมายนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับหนังสือแบบเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาทีนะครับแล้วก็สมุดจดบันทึกนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้กันในเรื่องของแนวทางการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับก็ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้สำคัญนะครับที่จะนำไปสู่กระบวนการเขียนจดหมายนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างถนนสะพานอาคารเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าสัมปทานทำไม้ป่าชายเลนเป็นต้นผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้ฮิมเดินทางมาไกลมากเลยนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับรู้เพียงอย่างเดียวครับว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็วันนี้ครับฮิมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับบุคคลตัวอย่างของฮิมอีกหนึ่งท่านครับซึ่งท่านสามารถวางแผนให้กับชีวิตของท่านเองเพื่อที่จะเกษียณก่อนอายุ60และท่านก็สามารถทำสำเร็จได้ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ครับมาพูดคุยถึงเรื่องของแนวคิดวิธีการครับและชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นอยู่อย่างไรหลังจากเกษียณครับเดี๋ยวนี้ไปเจอกันครับกับพี่บอยนะฮะคุณชาติชายสุวรรณเสวกครับ
1: คุณชาติชายสุวรรณเสวกหรือคุณบอยจากอดีตนักสื่อสารองค์กรและผู้บริหารระดับสูงของยี่ห้อรถชื่อดังที่เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตจึงวางแผนอนาคตให้กับตัวเองด้วยการเกษียณก่อนถึงวัยอันสมควรโดยความที่เป็นคนรักความสงบรักธรรมชาติคุณบอยได้เลือกซื้อที่ดินตามจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ใช้ชีวิตพักผ่อนหลังเกษียณช่วงระหว่างที่ทำงานไปด้วยนั้นคุณบอยก็ได้พัฒนาพื้นที่ที่ได้ซื้อเอาไว้อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการปลูกต้นไม้พืชผลทางการเกษตรพืชสมุนไพรทำนาข้าวออร์แกนิกและปลูกบ้านเพื่อที่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องเกษียณก็สามารถเกษียณได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลว่าต่อจากนี้ไปชีวิตจะเป็นเช่นไรและเมื่อได้พักผ่อนจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณบอยยังคิดว่าเราควรทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างคุณบอยจึงได้เลือกเรียนแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่มีอาการเจ็บป่วยน่าสนใจมากๆเลยครับเราไปพูดคุยกับคุณบอยกันเลยดีกว่าครับ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับพิมก็อยู่กับพี่บอยแล้วครับพี่บอยสวัสดีครับพี่บอยครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยที่นี่คือที่ไหนแล้วครับ
2: ที่นี่คือสวนพี่บอยชื่อ199 Highway
0: ครับผม
2: แล้วก็อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: อ๋อตอนนี้ผมอยู่กาญจนบุรีนะครับ
2: ใช่ครับเพิ่งตื่นใช่ไหมครับ
0: ผมนอนมาตลอดทางเลยครับตื่นมาอีกทีผมนึกว่าตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่ครับนะฮะแหมบรรยากาศเหมือนเชียงใหม่เลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากพี่บอยเนี่ยช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยครับเพราะผมเกริ่นไปยาวแล้วคุณผู้ชมอยากจะรู้จักตัวจริงของพี่บอยแล้วครับ
2: ครับก็คือว่าก่อนที่จะมีวันนี้นะครับ
0: ครับ
2: ก็คือเป็นผู้บริหารของบริษัท General Motors นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของ Chevrolet ที่ในประเทศไทยนะครับในตำแหน่งสุดท้ายที่อยู่กับ Chevrolet ก็คือเป็นกรรมการบริหารแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ
0: ์
2: ให้กับรถยนต์ Chevrolet แล้วก็ในเครือของ General Motors ในกลุ่มประเทศในอาเซียนทั้งหมดนะครับ
0: โอ้โหก็คือดูทั่วหมดเลยอย่างนี้ก็ต้องไปหลายประเทศเลยใช่ครับ
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าในกลุ่มของประเทศในอาเซียนเราก็จะไปเป็นประจำแล้วก็จะต้องไปในกลุ่มของประเทศในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็สำนักงานใหญ่ของเราอยู่ในอเมริกาที่ดีทรอยต์ก็จะไปอยู่ตลอดเวลาครับ
0: แล้วเวลาไปนี่ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆมาทำให้General Motors ไหมครับตอนนั้น
2: ถูกต้องครับเพราะว่าในแต่ละที่ที่ไปเนี่ยเรารับข้อมูลของความเป็นบริษัทของเราที่จะทำยังไงที่ว่าในส่วนของรถยนต์ที่นำมาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จในเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลในส่วนหนึ่งแล้วก็มาสำหรับผู้บริโภคในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็เอเชียแปซิฟิกครับ
0: สนุกไหมครับตอนไป
2: เป็นคนที่ทำงานอะไรก็จะสนุกไปกับงานทุกครั้งเป็นคนชอบทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับเขาบอกว่าการเดินทางก็เป็นการเปิดสมุดหลายหน้าก็จริงครับเพราะว่าถ้าเราไปในที่ต่างๆทั่วโลกเราก็ได้เรียนรู้มันก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตแล้วก็ทำให้มุมมองของเรากว้างขึ้นชีวิตของเราชัดเจนขึ้นมองภาพอะไรชัดเจนขึ้นนะครับ
0: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณแต่ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยการใช้จ่ายเงินของพี่บอยเนี่ยมีการวางแผนหรือว่าใช้จ่ายแบบไลฟ์สไตล์แบบเต็มที
2: ่ก็วางแผนด้วยใช้เต็มที่ด้วยเพราะว่าการอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในระดับแบบนี้เนี่ยก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าเราก็มีรายได้ที่ดีพอสมควรในชีวิตของพี่ก็คือว่าคุณพ่อแม่จะสอนให้รู้จักเก็บออมรู้จักซื้อสิ่งที่อาจจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคตเสมอพอเราจบการศึกษามาปุ๊บก็จะทำงานไม่ทำงานที่เดียวจะทำงาน2ที่เสมอ
0: ฮะแล้วแบ่งเวลายังไงคร
2: ับ ก็วันหนึ่งเราก็จะทำงาน16ชั่วโมงเราก็จะนอนวันละ4ชั่วโมงเงินที่ได้มาก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นส่วน
0: ๆเ
2: งินทดแทนบุญคุณเงินใช้จ่ายซื้อลุยซื้อล่ายของเราเงินเก็บแล้วก็การซื้ออะไรที่เราสามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้ในอนาคตในลักษณะแบบนี้ครับ
0: ครับผมมีอย่างนึงที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการทำงาน16ชั่วโมง
2: ครับ
0: พี่บอยทำอะไรครับใน16ชั่วโมงนี้8ชั่วโมงแรกทำงานประจำอีก8ชั่วโมงนี่คือ
2: สมมติว่าตอนจบการศึกษาใหม่ๆ
0: ครับ
2: พี่บอยจบทางด้านชีววิทยา
0: ครับ
2: นะครับ ครึ่งเช้าก็จะไปทำงานอยู่ในห้องแลบเป็นผู้ช่วยนักวิจัยชาวเยอรมันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็8ชั่วโมงในช่วงเช้าเราเริ่มงานตั้งแต่6โมงแล้วเราก็เลิกบ่าย2โมง
0: ครับ
2: พอหลังบ่าย2โมงปุ๊บก็จะวิ่งไปที่โรงแรมชอบทำงานทางด้านโซเชียลเหมือนกันก
0: ็คือ
2: ไปโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลบ่าย3โมงจนถึง5ทุ่ม
0: ครับ
2: นะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็นอนประมาณ4ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นก็ตื่นใหม่ตี4แล้วก็ออกจากบ้านไปก็เริ่มทำงาน6โมงเช้า
0: โอ้โหฟิตมากเลยอ่ะ
2: ตอนนั้นเราเด็กนะครับเราก็ทำอะไรได้หมดแล้วก็ทั้ง2งานชอบหมดก็คือชอบทั้งงานทางด้านวิทยาศาสตร์งานทางด้าน
0: บริการ
2: ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นก็ผันตัวมาในงานด้านนี้เลยเหรอครับหรือว่าเลือกก่อนไหมฮะว่าเอ๊ะฉันจะทำอะไรก่อนดี
2: ครับก็เทียบฮะตอนที่เริ่มเปลี่ยนงานจากการบริการจริงๆมากลายเป็นพนักงานทางด้านประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรม
0: ครับ
2: คืองานประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรมเนี่ยเป็นงานที่ทำงานค่อนข้างจะ
0: หนัก
2: เต็มชีวิต
0: ครับ
2: เต็มชีวิตคือหมายถึงว่าเรามีสื่อมวลชนเป็นผู้ที่เราทำงานด้วย
0: ครับ
2: มีบริการในโรงแรมมี property ต่างๆมีคนที่เราต้องดีลอยู่เยอะๆ
0: คือต้องดูภาพรวมทั้งหมด
2: ภาพรวมตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่เราเป็นพนักงานเราก็ทำทุกอย่างตั้งแต่ถ่ายรูปตัดหนังสือพิมพ
0: ์
2: เขียนข่าวให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าของเราตรวจสอบในลักษณะนั้นนะครับก็มันมาชั่งชีวิตเราดูว่าเราอยากจะไปทางไหนชัดเจนกว่ากัน
0: ครับ
2: ระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักบริการหรือนักประชาสัมพันธ์ก็คิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเราเด็กเราก็สนุกกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็เลยเลือกเดินทางมาทางนี
0: ้ครับผม
2: แล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมา
0: อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายและในปัจจุบันนี้ผมก็ทราบมาครับว่าพี่เกษียณแล้ว
2: ใช่ครับพูดได้เต็มปาก
0: พูดได้เต็มปากเลยว่าเกษียณแล้วทำไมอยู่ในตำแหน่งใหญ่
2: ๆครับ
0: แล้วอยู่ดีถอดตัวเองออกจากอาชีพที่ทำอยู
2: ่ครับ
0: แล้วเกษียณออกมาเลย
2: ความคิดเริ่มต้นก็คือว่าถ้าเรารอให้คนอื่นถอดเราเนี่ยจนกระทั่งเรา60เนี่ยมันน่าจะเป็นความน่าลำบากใจที่ให้คนมาบังคับให้เราออกจากตำแหน่งโดยที่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้การที่เราเดินลงจากเขาเรียกว่าเดินลงจากหลังเสือเพื่อที่จะเดินอยู่บนพื้นดินอันนั้นคือความเป็นจริงแล้วจุดประสงค์หลักในชีวิตของพี่บอยก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตซึ่งตำแหน่งที่เราทิ้งมาก็เป็นตำแหน่งที่คนอ
0: ี
2: กหลายๆคนต้องการที่จะเป็นตำแหน่งนี้ซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรมากมายที่เราสามารถที่จะทำได
0: ้
2: เพื่อตัวเองเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อคนอื่น
0: ครับผม
2: นะครับอันนั้นมากกว่า
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยกับพี่บอยต่อว่าหลังจากที่ลงจากหลังเสือมาเดินบนพื้นดินแล้วเป็นยังไงกันบ้างช่วงหน้าครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณชาติชายหรือคุณบอยนะครับผู้บริหารระดับสูงที่เตรียมตัวเกษียณล่วงหน้าแล้วลาออกจากงานที่ทำอยู่มาดูกันว่าคุณบอยจะใช้ชีวิตเกษียณล่วงหน้าได้อย่างไร
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณมาก่อนล่วงหน้าหรือว่านึกแล้วก็เกษียณแล้วก็ออกมาเลยฮะ
2: จริงๆวางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานถ้าพูดถึงเรื่องว่าเวลาทำงานของพี่บอยครบเกษียณแล้วยังครบแล้ว
1: คร
2: บ60ปีแล้ว
1: พอคูณ2ไง
2: ใช่ครับเพราะทุกอย่างคูณ2ไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็วางแผนอย่างนี้มาตลอด
1: หลังจากที่เราเกษียณออกมาแล้วพี่บอยนี่มาซื้อที่ที่นี่เลยหรือว่าเตรียมตัวมาก่อนแล้วค่อยๆซื้อทีละแปลงทีละแปลง
2: ครับซื้อที่ดินแปลงแรกตั้งแต่เริ่มทำงานกับทาง General Motor นะครับแล้วก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ผู้บริหารเนี่ยก็จะลุกขึ้นไปตีกอล์ฟแต่พี่บอยเลือกที่ว่าเราจะมาขุดดินก็เป็นการออกกำลังกายปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่การปลูกต้นไม้ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีที่ดินพอเพียงสำหรับที่เราจะปลูกเราก็เลยใช้วิธีว่าวันเสาร์อาทิตย์จากการทำงานจากบริษัทเราก็มาขุดดินปลูกต้นไม้รวมแล้วคือ40ไร่นะครับ
1: 40ไร่
2: ครับพี่บอยก็จะแบ่งพื้นที่ของเราเป็นส่วนๆก็เลยแบ่งสวนส่วนนึงเป็นส่วนของการปลูกผลไม
1: ้ครับ
2: ครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลไม้นานาชนิด
1: ด้านนี้เหรอครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปดูได้ไหมคร
2: ับ ดีครับเชิญครับ
1: ผมพูดได้เลยว่านี่มีมากกว่า100ชนิด
2: มากกว่านั้น
1: มากกว่าผลที่กินได้มากกว่า100ชนิด
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับน่ะอย่างต้นนี้คืออ
2: ันนี้ส้มซ่าครับน้องฮิมเคยทานในนั้นไหมครับไอ้มีกรอบ
1: เคยครับ
2: ครับก็ต้องใช้ผิวของส้มซ่าซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราไปทานไปซื้อตามตลาดก็คิดว่าเราไม่ได้ทานมีกรอบที่มีผิวส้มซ่าม
1: ีครับ
2: สมัยก่อน
1: มีครับ
2: ม
1: ีครับเขาใช้น้ำส้มใส่โซดาเอานะ
2: อันนี้คือทุเรียนน้ำซึ่งปัจจุบันที่เขาฮิตกันมากครับก็ว่าใบเนี่ยเดี๋ยวนี้เอามาต้มเป็นชาแล้วก็แก้โรคมะเร็งแต่พี่บอยคิดว่าในเรื่องของตัวผลไม้เนี่ยมันอร่อยแล้วก็สามารถเอาไปทำลอยแก้วแล้วก็รสชาติเปรี้ยวแล้วก็เหมือนกับน้อยหนาเหนียว
1: ๆ
2: นะครับ
1: มีเม็ดไหมฮะ
2: มีเม็ดครับ
1: ลูกใหญ่ขนาดไหนครับ
2: ลูกใหญ่ก็ประมาณสักกิโลนึงได้ครับก็ประมาณเท่านี
1: ้เท่ากับทุเรียนชนีมีไข่ประมาณนั
2: ้
1: น
2: แต่จริงๆไม่ใช่ทุเรียนนะครับมันเป็นพืชพันธุ์ในกลุ่มของน้อยหนาครับต้นสละนะครับอันนี้คุณพ่อของเพื่อนที่ก็เพาะให้แล้วก็เอามาปลูกให้ต้นลูกมอนทั้งใบทั้งลูก
1: ลูกดกมากครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวพี่บอยจะเด็ดให้น้องฮีมทานไม่มีสารเคมีครับ
1: เจอแล้วครับนี่ครับ
2: นะครับไม่มีสารเคมีอันต้นนี้ครับเพื่อนพี่เห็นว่าพี่ชอบปลูกต้นไม้เขาก็เอามาให้ในออฟฟิศก็คือต้นมะยมแดงเจ้าของตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่ที่เยอรมัน
1: ครับผม
2: แล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้เขาตลอดอยากให้น้องฮิมลองชิมก็รสชาติแปลกดีครับ
1: แล้วพวกนี้พี่บอยปลูกแล้วขายไหมครับ
2: ไม่ขายครับเพราะว่าพี่บอยไม่ได้หวังผลว่าต้นไม้แต่ละต้นจะต้องมีดอกมีผลมากมายนะครับ
1: ครับ
2: สิ่งที่พี่บอยหวังก็คือว่าต่อไปในอนาคตเมื่อต้นไม้มีผลเราก็เก็บทานในทุกๆเดือนของในปีนึงเรามีเหลือเราก็เก็บไปฝากเพื่อนเราพี่น้องพ่อแม่ที่กรุงเทพถ้าเรามีเหลือกว่านั้นคนงานของเราก็มีเขาสามารถเก็บขายเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของเขาได้นะครับ
1: พูดถึงธรรมชาติครับ สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่พี่บอยมาอยู่เนี่ยที่พี่บอยบอกว่าเริ่มต้นเริ่มเก็บนะฮะเงินมาเริ่มซื้อที่มาเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ไหมฮะ
2: ถ้าให้พี่บอยนับต้นไม้มันจะมีอยู่ทั้งหมด6ต้น
1: 40ไร่มีอยู่6ต้น
2: นอกนั้นก็คือเป็นดินที่ว่างเปล่าเพราะว่ามันเดิมมันคือไร่อ้อย
1: พี่บอยครับด้านนี้เป็นไม้ผลที่ทานได
2: ้
1: ส่วนด้านนี้เป็น
2: ด้านนี้จะเป็นไม้ที่พี่บอยปลูกเอาไว้สำหรับใช้งานนะครับ ก็คือว่าจะมีต้นกฤษณามีต้นสะเดามีต้นมะฮอกกานีซึ่งเอาไว้เวลาที่ถ้ามีการลิดกิ่งตัดกิ่งเราก็สามารถเอาไปเผาถ่านของเราได้แต่ว่าคนก็ถามบอกว่าต่อไปพี่บอยจะตัดเอาไปสำหรับที่จะทำโต๊ะทำเก้าอี้หรือเอาไปเจาะทำน้ำมันก็ไม่คิดที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าอยากจะเอาให้เป็นต้นไม้โตต่อไปเวลาเด็กรุ่นหลังก็จะได้มีโอกาสได้เห็นได้ดูนะครับ
1: ครับผมพี่บอยครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี
2: ้ครับ
1: 5ปีที่ผ่านมาพี่บอยปลูกได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ
2: เปล่าครับต้นนี้คือ1ใน6ต้นที่พี่บอยเล่าให้ฟังว่า
1: อ๋อที่มีอยู่ที่นี
2: ่ที่40ไร่ที่เริ่มต้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่แค่6ต้นก็คือรวมต้นอันนี้พี่บอยเรียกว่าท่านมะขามเพราะว่าท่านน่าจะยืนมาอยู่เป็น100ปีแล้วนะครับ
1: 5ปีที่ผ่านมา
2: ครับ
1: พี่บอยเนี่ยปลูกมานี่เสร็จหรือยังฮะต้นไม
2: ้ถ้าเราทําอะไรกับธรรมชาติไม่มีทางเสร็จนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าวัฏจักรของธรรมชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอดังนั้นบางอย่างก็เจริญเติบโตไปก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจแล้วก็ที่ดินผืนนี้ก็อาจจะเป็นมรดกให้กับตรงจุดนี้ของเมืองการที่เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะเข้ามาดูต้นไม้นานาชนิดที่เราปลูกเอาไว้เป็นความรู้ของเขาต่อไปนะครับ
1: นี่ก็คือเราไม่ใช่ว่าแค่ความสุขของเรานะจริงๆแล้วเราแบ่งปันให้กับไม่ใช่คนแค่คน

0: มากๆเลยแล้วก็อันเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนทุ่มเททุกคนแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าแต่ละคนครอบครัวก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยว่าหัวใจของแม่เป็นหัวใจที่อบอุ่นแล้วก็พร้อมที่จะให้ลูกในทุกๆอย่างนะคะการฟังเป็นสิ่งที่ดีคือลูกขอให้ไม่ว่าจะเจออะไรแต่ว่าสุดท้ายกลับมาเขาก็จะเปิดประตูเข้ามาแล้วเขาก็จะพูดในสิ่งที่เขาแบบอยากจะพูดกับเราเราก็จะฟังเขาแล้วสุดท้ายเราก็จะบอกเขาว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นอย่างนี้แต่ก็เราก็ต้องฝึกให้ลูกเราคิดแล้วก็กล้าตัดสินใจแล้วก็เป็นตัวของเขาเองให้ดีที่สุดคือความสุขของแม่ทุกคนแอนเชื่อว่าอยากเห็นลูกโบยบินแล้วก็เข้มแข็งอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขกล้าตัดสินใจอดทนอดกั้นในสิ่งที่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนั้นจะเป็นวันที่เราชื่นใจที่สุดนะคะแอนเชื่อว่าแล้ววันนี้ได้เห็นวันนี้ก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องด้วยแล้วก็น้องเป็นคนที่มีความที่ดีค่ะเวลาอยู่ในกองถ่ายมีกาลเทศะแล้วก็เป็นคนตรงต่อเวลาบทสคริปต์ทุกอย่างก็แม่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นได้ว่าน้องมีความรับผิดชอบนะคะก็ดีใจกับวันนี้แล้วก็ได้มายินเรื่องราวแบบนี้อันก็มีความสุขมากก็ดีใจกับทั้งคู่ด้วยค่ะ
1: ค่ะ
2: แอมล่ะครับ
3: ครับผมก็อันนี้พุ่งตรงเลยนะฮะผมเห็นน้องเนี่ยใน IG รุ่นพี่คนหนึ่งก็คือไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเลยก็เหมือนเพิ่งรู้จักน้องกับคุณแม่วันนี้เลยที่นั่งด้วยเนี่ยผมรักคุณเลยอ่ะผมรักคุณแบบไม่มีข้อแม้แล้วผมมั่นใจเลยว่าคุณเนี่ยได้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อว่าเด็กหลายคนไม่ได้รับโอกาสอย่างคุณอย่างที่พี่มิกบอกเลยว่าเด็กเคี้ยวมันมีทั้งประเทศมีหลายคนมีเยอะไปหมดแต่ว่าคนไหนล่ะที่จะกลับลำได้เร็วกว่าผมก็เป็นคนนึงที่วัยรุ่นก็ซ่าเหมือนกันกลับลำได้แต่ก็มีอีกหลายคนที่อาจจะยังกลับลำไม่ได้ก็ให้ดูน้องเป็นตัวอย่างถ้ายังแบบพอจะหาเข็มทิศได้หรือยังจะพอดูรู้จักไอดอลหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าตามคุณเนี่ยดีเลยอะแล้วคุณเป็นคนกตัญญูคุณเป็นคนรักแม่แล้วสิ่งที่คุณพูดมาคุณไม่ได้เล่นละครน่ะสายตากับความรู้สึกเนี่ยมันหลอกไม่ได้สิ่งที่คุณเล่ามามันจริงไปหมดผมฟังแล้วผมเชื่อคุณเลยแล้วก็ผมมั่นใจเลยว่าคุณแม่เนี่ยโชคดีจริงๆผมเป็นคุณพ่อที่อยากมีลูกแบบนี้บางทีเราสวดมนต์ไหว้พระเราก็คงบอกว่าอยากให้ลูกเราเป็นคนดีอยากลูกเราซัพพอร์ตเราอยากเราจะซัพพอร์ตลูกไม่มีคนในโลกนี้ที่จะเลือกได้นอกจากตัวเราเนี่ยทำให้เขาดูและเขาจะเป็นดั่งดวงใจเราแม่อดทนมากสุดยอดมากขอปรบมือให้คุณแม่สุดยอดจริง
2: นี่แหละครับ
0: ใจกับคุณแม่นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องไดเราทุกคนรอติดตามชมความสำเร็จยิ่งขึ้นไปของน้องแล้วมั่นใจว่าน้องจะดูแลครอบครัวได้ดีมากๆด้วย
2: ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากนะฮะก็อยากให้พ่อแม่สมัยใหม่เราเข้าใจว่าทุกคนทำงานหนักบางทีพ่อทำงานสมัยนี้คุณแม่ก็ทำงานด้วยลูกต้องไปเรียนโดยที่ไม่มีใครถามเขาเลยว่าวันหนึ่งทำอะไรมาบ้างเหนื่อยไหมโอเคหรือเปล่ามีอะไรให้พ่อแม่ช่วยไหมเราคิดในมุมของเราความเป็นพ่อความเป็นแม่ว่าก็ฉันไปทำงานมาทั้งวันแล้วฉันเจอปัญหามาเยอะแยะฉันเหนื่อยอย่าลืมนะครับเขาก็ไม่มีใครเหมือนกันกลับมาเสียเวลาเพิ่มอีกหน่อยให้กับลูกเพราะนั่นคือลูกของเราถามเขาบ้างว่าเขาต้องการอะไรวันนี้เป็นยังไงโอเคไหมให้เขารู้สึกว่าเหมือนที่ไบรู้สึกคือนี่คือเซฟโซนเขาอะต่อให้ข้างนอกจะประชนภัยอะไรมาขนาดไหน
3: ครับ
2: แม่คือเซฟโซนของเขาบ้านคือเซฟโซนของเขาอย่าให้เขารู้สึกว่าบ้านคือไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยเรามีตัวอย่างแล้วว่าน้องกลับมาประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับน้องไบกับคุณแม่นะคะที่วันนี้มาถ่ายทอดเรื่องราวที่อาจจะเป็นปมในอดีตระดับพระเอกแบบนี้เนี่ยหลายคนไม่อยากจะเล่าเรื่องในอดีตตัวว่าจะเสียภาพลักษณ์แต่ว่าน้องไดยินดีที่จะเปิดเผยวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่แอนขอบคุณน้องแอมด้วยค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: และทั้งหมดนี้คือ

0: อบอุ่นในครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดนะคะกลับมาพบกับความรู้สึกแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะแบ่งเนี่ยบ่อยรอบมากเลยนะ
1: ไม่แสดงว่าไม่ต้องห่วงการที่ผมรู้สึกการที่ผู้ชายจะบอกรักผู้ชายอีกคนนึงเพิ่งเจอครั้งแรกนี่มีความรู้สึกมันต้องเฟิร์สอิมเพรสชั่นต้องดีแล้วมันโดนกับทุกเรื่องราวที่เขาเล่าและความเรียวอย่างที่แอมบอกว่าถ้าเกิดคนมานั่งโม้อย่างเงี้ยเราไม่รู้สึกหรอกเราไม่สนแต่เนี่ยคือแบบเฮ้ย
2: แม่งจริง
1: ถ้าไปเจอที่ไหนคือจะเดินเข้าไปทักน้อง
2: จริง
1: จับมือไปช่วยบอกนะเฮ้ยอย่างงี้เลย
2: พี่ไม่ได้เป็นเกย์นะลูกพี่มีลูกแล้วพี่ก็ไม่ชอบแทงผู้ชาย
1: พี่กลัวมากอยากม
0: ี
1: มิจฉาชีพรูปแบบนี้คือถ้าเกิด
3: แม่ต้องคอยเช็ดหัวกระไดแล้วนะคะเดี๋ยวหัวกระไดไม่แห้งนะคะแม่
1: ใช่ไหมจะสบายใจมากซาแต่หายไวเน
0: ี่
1: ย
0: รู้เนอะ
1: จะสบายใจเลยผมเป็นพ่อเป็นแม่คืออยู่ดูแลตัวเองได้แต่อยู่รู้จุดยืนอยู่แล้วไง
2: คนโตมีคนมาจีบหน้าตายี้เลยแบบนี้เลย
1: ถ้าอย่างกระตันอยู่อย่างนี้โอเค
2: คุยกัน
1: ถ้าอย่างนี้โอเคจะสัญญาว่าจะไม่เอาปืนมาเช็ดแบบไม่มีเหตุผล
4: ละครเวทีผมรู้สึกว่าทำออกมาค่อนข้างดีนะครับทั้งซีนหนึ่งและซีนสองส่วนตัวผมจะประทับใจซีนสองมากเพราะว่ามันสถานการณ์ค่อนข้างเหมือนจริงมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วมันเหมือนพอเราได้ดูละครเวทีมันเหมือนเราได้มันพาเราย้อนกลับไปถึงนะเหตุการณ์จริงๆของเราที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วมันทำให้ความรู้สึกดีเทลเล็กๆที่เราลืมไปแล้วมันกลับมารู้สึกกับเราอีกครั้งหนึ่งก็ชอบมากครับ
5: ตอนการยื่นคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัปโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการยื่นคำคัดค้านคำให้การเมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัด

0: แปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลอะในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่นายเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: เรากำลังจะเคารพตรงข้าสวดมนต์ไหว้พระรักษาระเบียบไม่คุยเล่น
1: เวลา 8:00 น.

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ค่อยวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
1: พี่เลยเขาจัดงานแล้วกระทงครับแม่กล้องจะไปเต้นครับ
0: หืมตัวแค่นี้นะเต้นเป็นกับเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: เด็กชายก้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

0: ไงคะทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนล่ะคะ
1: ผมอยากเต้นครับ

ไม่ได้นะครับครูบัวยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

ฉันเชื่อว่าทุกคนเกิดมาไม่ว่าชายหรือหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้าง

ชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไทยรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษา

0: ยนะ
1: ลูกสบายดี
0: พี่ไปทำงานตั้งหลายวันนานคิดถึงลูกมาก
1: เลยน่าสวยกับลูกก็คิดถึงพี
0: ่กลับบ้านไหม
1: กลับบ้านพี่

0: เช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้อะพ
0: ี่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติไปหมดแล้วเน
0: าะก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้ก็มีมหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่หนึ่งก็จะออกจากงานลูกคนที่สองก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงไม่เกษตรกรจะกู้หนี้ยืมสินจากธ.ก.ส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมหาบุญนี่แหละ
0: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับและกับผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหรือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
4: ครับแล้วมาจากที่ไหนครับ
0: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายและก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
5: กรณีที่แม่อายแบบครับที่ว่ามีปัญหาในของประชาชนไทย
0: ครับหลายคนครับ
5: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวนักแสดงเพื่อจะจัดการเรื่องนี
4: ้แต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธ
0: ิ์
4: นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่นะ
0: ครับ
4: เพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นอีกที
0: ครับ
4: นะครับ

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล่า
1: เปล่าครับหมอไม่ได้รอใครครับ
0: ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี
2: ้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงินมาเดี๋ยวนี้แต่ละคนก็ได้เสียเงินกันหมด
0: ผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
3: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
0: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
3: ชีวิตการทำงานของผมเองพักผ่อนไม่ได้เพราะผมจะต้องทำงานไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
0: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลที่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการออกหนังสือรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะช่วยเหลืออาจจะลดค่าใช้จ่ายบ้างนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะถ้าไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
4: เป็นอะไรไปบอกพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
5: อดทนได้แค่นี้คิดจิ๊บไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
4: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงล่ะน่ะ
5: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมหรือเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม้หลักสมัครคีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉย
4: ๆแหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
5: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
4: โอ้จ้าท่านนายพล
5: ครับผมสามร้อยบาทเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดพี่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานในที่ไกลไม่มีที่ดินทำกินทำไรไถนาก็ไม่ได้เฮ้อไม่อายสะอื้น
6: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงเฮ้ยโบกมือ
7: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วพี่กลับบ้านนะพี่

0: าจากเนี้ยนะลูกเหมือนเดิมมากอยู่
1: ร้านดังอยู่ในร้านดังหัวเราะ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

Ha ha ha.

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคน
1: ได้ยินลัวก็สักอย่างเลยในบทอังรวยอังแม่ใส่อัง
0: บรรยากาศและเสียงที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นเป็นเรื่องราวของประเพณีความเชื่อความศรัทธาของหมู่บ้านในจังหวัดสุรินทร์หมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านตาโมม
2: เป็นร้านค้าค่ะ
0: เรานัดกับผู้ใหญ่สุภสรคนนี้

0: พาเราเดินดูหมู่บ้านพร้อมกับบอกเราว่าที่นี่นั้นเป็นชาวสวย
1: บันทมมนี่มันจะมีสวยเกือบ 100% อันนี้เวลาสื่อสารเราก็ฟังทั้งลาวทั้งเขมรเลยมันจะปนกันอยู
2: ่ฉันรักน้องนี่พูดว่าอะไรภาษาสวย
1: ให้มักมอง
2: ให้มักมองมองแปลว่าอะไรคะ
1: มองก็คือ
3: คุณ
1: คุณคุณกับ
3: คุณคุณ
1: เยอะจะดอย
2: เยอะจะดอย
4: เอ้ยมาคุณจะไงเพราะว่าเออพนตกทุกวัน
5: แล้วถ้ามันแรงค่ะแม
4: ่ถ้ามันแรงก็เอ้ยกระแดง
5: ฮะ
4: กระแดง
5: กระแดง
4: กระแดง
1: เฮ้ยวันนี้วัน
2: ไอ้นี่กำลังทำอะไรเอ่ย
6: ทำขนมจ้า
1: ทำตะบันผมเขาเรียกนมฉกเหมือนกัน
2: ไอ้นี่เอาไว้ไปทำบุญเหรอคะพี
6: ่จ้า
0: ชาวบ้านกำลังคึกคักในการทำอาหารเพื่อพรุ่งนี้จะเอาไปถวายที่วัดนะครับเนื่องในวันศาสตร
6: ์อันนี้เอาไว้เส้นปุยาสายายทุกสิ่งทุกอย่างที่ของคนเรากินเอาไปให้หมด
0: ใจบอกกับเราว่าชาวบ้านที่นี่นั้นทำนาเป็นหลักนะครับมีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับการทำนา
7: โอ้มาดีจ้า
0: เราตามดาคนนี้เข้าไปที่นาของพ่อกับแม่ดาเพิ่งกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อร่วมงานบุญวันศาสตร์ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี
2: ้แม่ขายนี่คือบริเวณนาแม่เหรอคะแม่มาประจำไหมที่เนี่ย
8: มาประจำมาทุกวัน
2: มาทุกวัน
8: มาดูควาย
2: เลี้ยงควายได้กี่ตัวคะแม
8: ่ 5
7: ก็เป็นที่นาของครอบครัวหมดเลยของน้าของอาฝั่งนี้ก็จะเป็นของดาก
2: ี่ไร่อะคะ
8: ทางนี้6ไร
7: ่พ่ออยู่เนี่ยพ่อก็จะผักแหขาย
0: พ่อของดานั้นเป็นคนเงียบๆนะครับอยู่ที่กระท่อมเล็กๆแต่ว่ามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์
9: อยู่นาตลอดเลยใช่ไหมครับ
10: อยู่นาตลอดเลย
9: ทำอะไรบ้างวะ
10: เกี่ยวใยควาย
9: กลางวันเซเบ็ดเซอะไรฮะกินตามทุ่งนาละตายช่วง
0: ที่นาของชาวบ้านในยามหน้าฝนนั้นเขียวขจีสวยงามมากนะครับ
2: ชอบปักเบ็ดไหม
11: ปักเบ็ดเลยจะเทวนี้เลย
0: โดยเฉพาะข้าวถ้าหากเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆก็จะเริ่มได้กลิ่นความหอมของข้าวกันแล้วพ่อบอกว่าช่วงนี้ข้าวกำลังจะเริ่มตั้งท้อง
2: เวลาเราดูข้าวว่าท้องดูไหนเราตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยควายมันจะออกกระอกอันนี้ก่อนทีนี้มันก็แตกออกมันเริ่มแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กินแล้วข้าวนะ2เดือนจะออกลูก
12: แต่ถ้าคน
2: ผมก็9เดือน
0: พ่อบอกว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรจะสนุกไปกว่าการวางเบ็ด
13: ไปฟุตไส้เดือน
0: เริ่มต้นตั้งแต่การขุดหาไส้เดือนนะครับ
2: ดูยังไงว่ามันจะมีไส้เดือน
13: มีมินรอยมันมี
2: โอ้มีคุยไส้เดือนเอาไส้เดือนไปปักตรงนี
13: ้ปักตรงนี้ปักก็ประมาณ10วันนาทีไปดู
0: เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่สุดของหมู่บ้านแห่งนี้ในช่วงเดือนกันยายนที่เราไปถ่ายทำก็คือเรื่องของการทำบุญวันศาสตร์ที่เป็นเทศกาลทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ
2: มันจะไปตลาดยังไม่ครบไง
0: ซึ่งทุกคนจะมีการเตรียมตัวในการจัดหาของกันอย่างคึกคักทีเดียว
2: อันนี้รองเท้าแตกก็ต้องเอาไปห่อเหรอคะ
8: ใช่ค่ะ
9: ไปไหนมา
14: ไปสินค้า
0: ส่วนคนที่จะอธิบายถึงความสำคัญของการทำบุญนี้ก็ต้องเป็นท่านนี้ล่ะครับ
15: คือลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดค่ะแล้วเขาก็คิดเห็นว่าพ่อแม่บรรพบุรุษที่ลงลับไปแล้วก็คิดเห็นบุญคุณกตัญญูกตเวทิตาเขาก็มาทำบุญคุณตอบสนองคุณแม่ดาบรรดานี่ค่ะ
0: วันศาสตร์ของชาวบ้านตามมหรือว่าศาสตร์กุยจะทำในวันขึ้น14และ15ค่ำเดือน10นะครับอย่างที่บอกว่าคึกคักมากในการเตรียมอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษ
16: ได้อะไรบ้างคะเนี่ย
17: ได้ข้าวเหนียวกับใบมะพร้าวอ่อนจะไปห่อข้าวต้มค่ะ
13: อันนี้ครับ
3: หน้าบ้านเลยครับ
12: ครับสวัสดีครับจะรวยแล้วเหรอรวยแล้ว
3: ห่อข้าวต้มกับใบมะพร้าวเขามีงามีกล้วยสุก
0: ข้าวต้มมัดนี้ต้องห่อด้วยใบมะพร้าวรายละเอียดตรงนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้มักจะปลูกต้นมะพร้าวไว้ใกล้ๆบ้านเพื่อใช้ในการทำอาหาร
3: บ้านตะโมมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้นมะพร้าว
7: สังเกตไหมคะในหมู่บ้านเนี้ยก็จะมีต้นมะพร้าวเกือบทุกบ้านเลยส่วนมากก็จะปลูกเป็นหน้าบ้านกันลูกก็จะทำกับข้าวหามะพร้าวกินเองช่วงงานวันศากอ่ะเขาจะเอายอดอ่อนๆ นะคะเอามาห่อข้าวต้ม
0: วันนั้นเราเห็นขึ้นกันคึกคักทีเดียวครับ
7: นี่ค่ะยอดมะพร้าวก็จะเป็นตัวนี้ก็จะฉีกทีละใบแล้วก็ตากแดดก็ประมาณสักชั่วโมงนึงเพื่อที่ให้มันอ่อนตัวไม่ให้มันแตก
16: ไหนข้าวแบบไหนครับ
17: ถ้าในตลาดก็มีขายอยู่นะแต่บ้านเรานี่ขอกันได
18: ้ยังไม่สุกนะเด
0: ็กข้าวต้มที่สุกแล้วจะมีรูปร่างอย่างนี้นะครับ
19: ข้าวต้มนี่ต้องทำกันทุกบ้านเน
20: า
19: ะทำทุกบ้านค่ะ
20: ตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วนะคุณพ่อคุณแก่เขาทำ
19: อ
20: ๋
19: อ
20: ก็ต้องสืบสานไปเรื่อยๆ
19: ปีละครั้ง
20: ปีละครั้ง
19: ทุกปี
0: นอกจากข้าวต้มแล้วทุกๆบ้านยังเตรียมอาหารและขนมอีกหลายอย่าง
21: ข้าวสาสวยเขาเรียกขนม
19: ข้างในไส้มีอะไรบ้างครับ
21: มะพร้าวคั่วใส่น้ำตาล
22: ให้ปู่ย่าตายายหมดเลยเขาต้องเอาทุกอย่างไม่ว่าแต่หนูไก่เนื้อปลาไม่ทำไม่ได้ไม่สบายใจเราต้องทำ
0: ป้านิยมคนนี้เป็นคนที่สะท้อนให้เราเห็นถึงความทุ่มเทในการทำอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับของคนที่นี่
19: คนที่ทำกี่อย่างการขนม
22: หลายอย่าง
19: มันสุดสวยมันเริ่มอันนี้แล้ว
22: เช้ามาเราต้องไปวัดก่อนไปใส่บาตรพระก่อนเสร็จจากใส่บาตรก็เราก็มาจัดของใส่กระด้งไปเจดีย์เสร็จก็มารวมญาติที่บ้านญาติหมดเลยทั้งเป็นคนก็ไปตรงนั้นลูกหลานหมดเลย
0: ที่นี่ให้ความสำคัญเรื่องอาหารเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินทางเข้าไปในเช้าของอีกวันก็จะพบลูกหลานที่เพิ่งเดินทางมาถึงมาช่วยเตรียมอาหารกันด้วยล่ะครับ
23: สวัสดีค่ะหนูมาจากที่ไหนคะ
24: สมุทรปราการ
25: มาตั้งแต่เมื่อวานมาถึงเมื่อคืนค่ะ
24: ประมาณ4 ทุ่มกว่า
25: แม่ดีใจค่ะดีใจมากช่วยงานทุกอย่างค่ะถ้าเขากลับมา
26: ถึงปี5ออกจากโรงงานเดิมขึ้นรถแล้วก็ยิงตรงมาเลย
24: มาถึงล้างหน้าล้างตาก็มาทำกับข้าวเลย
26: มันเหมือนกันแบ่งเบามากกว่าเขาจะได้ทำอย่างอื่นได้ด้วยไง
0: อาหารส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการย่างนะครับคนที่นี่บอกกับเราว่าเป็นเพราะว่าสมัยก่อนนั้นไม่มีน้ำมันนะครับบรรพบุรุษก็จะไม่คุ้นเคย
23: ทุกอย่างที่เห็นนี่คือจะไม่ทอดเลย
27: ไม่ทอดเลยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนค่ะปู่ย่าตายายเขาไม่ชอบทอด
23: อะไรบ้างที่เป็นหายาก
27: รู้เลยหายาก
0: และมากกว่านั้นก็ยังมีอาหารบางชนิดเช่นมันเทียนที่เห็นอยู่นี้เป็นอาหารที่ต้องมีเลยล่ะครับ
3: มันเทียนเนี่ยหายากแล้วครับณปัจจุบันเราก็สามารถไปขุดได้นะครับที่ป่าแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเป็นวันคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาจะหุงข้าวแล้วเขาจะต้มกับข้าวเลย
23: เวลาเราทำบุญนี่เหมือนรำลึกถึงจุดนั้น
3: ใช่ครับสวัสดีบ้าน
28: บ้าน
3: บ้านสวัสดีบ้านเวลาลูกหลานมานะครับเขาก็จะต้องไปไหว้ผู้อาวุโสก็คือคุณป้าคุณย่าคุณยาย
29: ครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับ
19: ได้มาเยี่ยมป้าบ่อยไหมคะ
29: ส่วนมากถ้ากลับบ้านมาก็แวะมาเยี่ยม
0: ดาพาเราไปที่บ้านญาติ
7: เดินมาแป๊บเดียวอมวัดดีจ้ะแอสซอมจะออน
30: จ้า
0: ที่นั่นเริ่มเห็นการจัดสำรับอาหารกันแล้วล่ะครับ
7: อมจัด
31: มีของหวานของคาวอะค่ะ
7: ยายสวัสดีจ้านี่เขาก็เตรียมพร้อมที่จะไปวัดเหมือนกัน
26: แต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันก็แล้วแต่บรรพบุรุษ
7: หนังวัวค่ะต้ม
26: ที่เหมือนกันมากสุดตัวเนี้ยทุกบ้านต้องมีข้าวต้มมัด
0: อาหาร ารที่ถูกเตรียมตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็พร้อมที่จะเอาไปเส้นไหว้บรรพบุรุษกันแล้วนะครับ
1: มีกระด้งกระด้งนี้ไปเส้นไหว้นู่นที่วัด
0: วัดที่ทุกคนไปก็คือวัดเต่าทองเป็นวัดที่ชาวบ้านตาโมมให้ความเคารพบูชาและอาจจะเรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจของคนที่นี่วัดแห่งนี้มีเจดีย์เล็กๆอยู่รายรอบนี่คือที่เก็บกระดูกของบรรพบุรุษญาติพี่น้องของแต่ละครอบครัวนะครับยามเช้าก่อนที่ชาวบ้านจะมานั้นที่นี่ยังเงียบสงบแต่เมื่อลูกหลานต้องเดินทางมาทำบุญความคึกคักก็เริ่มมีมากขึ้น
7: ตรงนู้นก็จะเป็นญาติพี่น้องเริ่มมารวมตัวกันแล้วค่ะมาไหว้เขาก็จะมาไหว้กันที่นี่นะคะคือตอนนี้ก็จะเป็นที่เก็บอัฐิของบรรพบุรุษ
24: วันนี้แม่มาไหว้ใครครับ
1: ทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งยายทั้งตาทั้งลูกชายทั้งน้องชายปู่ย่าตายายทั้งพ่อแม่อยู่ทางโน้นทั้งเดินไปเดินมาแหละเวลาเส้นไหว
0: ้การเส้นไหว้บริเวณเจดีย์บรรจุอัฐินั้นทำกันทั้งวันนะครับ
2: ไปเซ็นอยู่นู้นรอน้องๆก่อนไปเซ็น
0: ลุงเลนคนนี้บอกกับเรานะครับว่ามีพี่น้อง8คนนัดกันจะไปเส้นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
1: ก็มาทุกคนรวมกัน
4: พี่น้อง
1: คนละถาดคนละถาดแล้วมารวมกันมาเส้นไหว้
2: ใช่
1: บรรพบุรุษ
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วจะไปเจอกันที่วัดรวมถึงครอบครัวของป้านิยมที่เป็นน้องสาวของลุงเลนด้วยนะครับ
5: มาถึงเวลาแล้วเด็กๆมา
0: อาหารคาวหวานมากมายที่เราเห็นทุกบ้านเตรียมทำกันถูกนำมาวางไว้บนเสื่อหน้าเจดีย์บรรจุอัฐินะครับ
6: ได้ยินลัวก็สักอย่างเลยในปวดอังรวยอังแม่ใส่อัง
5: ญาติพี่น้องกันหมดเลยค่ะต่างมารวมกันกรุงเทพก็มากันหมดจ้ะทุกญาติทั่วได้กินพวกเรามีความสุขค่ะ
8: รุ่นพ่อก็ต้องทำให้ตายายรุ่นลูกก็ต้องทำให้พ่อแม่
9: เวลาเราไหว้ยกมือไหว้ในช่วงวันจันทร์เราสัมผัสว่าเขามาไหมคะ
8: มันอยู่ที่ความเชื่อค่ะรู้สึกว่ามานะ
10: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาพุทธัสสะ
0: ลูกๆหลานๆหลากหลายวัยพร้อมหน้าพร้อมตากันมาร่วมพิธีเส้นไหว
11: ้พอคันนี้รอนิยากรมาตลาดมันได้ทั้งสาย
16: มันเป็นเหมือนกับว่าการกลับมาระลึกคิดถึงเขาเอาเขามาไหว้กลับมาให้เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจครับภูมิใจ
0: การเส้นไหว้ที่สุดท้ายของวันจะทำกันที่บ้านที่พ่อแม่เคยอยู่นะครับ
12: ปีหนึ่งเรามีครั้งเดียวทำยังไงที่ให้ลูกหลานเข้ามาผนวกให้เป็นหนึ่งเดียวถ้าเรามารวมกลุ่มอย่างนี้ปุ๊บมันจะทำให้มีความรู้สึกว่าเรามีตระกูลของเราที่เราจะต้องช่วยกันดูแลประคับประคองสิ่งที่ขอเข้ามานั่นก็คืออยากได้พรมากกว่าได้รับพรเสร็จเราก็เชิญลูกหลานมากินร่วมกันท่านก็จะได้รับรู้ตรงนั้นว่าลูกหลานยังอยู่ดีมีสุขมีความรักความใคร่สามัคคีกลมเกลียวยังเป็นหนึ่ง
0: ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไหนสิ่งหนึ่งที่ทุกคนคิดถึงก็คือหาของกินที่บรรพบุรุษชอบ
28: ตอนที่แม่อยู่แม่ก็เคยพูดว่าพอถึงวันศาสตร์นะวันประเพณีของเราปีละครั้งที่จะทำให้พ่อแม่ให้บรรพบุรุษกินก็ต้องทำบุญให้เขาคือเขาปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กพอเราวัยนี้ต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงแบบวันเนี้ยประเพณีนี้ก็ต้องทำ
0: การท ทำบุญวันศาสตร์สำหรับที่นี่นั้นมี2วันนะครับและทั้ง2วันนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออาหารเช่นเดิม
4: อะไรที่เราหาได้หามาให้หมดเลยให้พ่อแม่ได้กิน
13: เรื่องปลาขนาดไหน
14: เราไม่ได้หลับไม่ได้นอนเราก็ทำเพื่อแม่ได้

0: กระบุงถัง
1: ธรรมจัก
2: และมากกว่านั้นยังมีการใช้กระบุงที่ทำมาจากไม้ไผ่แบบนี้ร่วมงานด้วยล่ะครับ
3: อันนี้เรียกว่ากระเพาะค่ะกระเพาะพื้นกระเพาะแกรางวัล
2: กระบุงหรือว่ากระเชอที่เราเห็นอยู่นี้เป็นภาชนะสำหรับ